0: องบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติกำชับทุกจังหวัดรับมือฝนในระยะนี้โดยเร่งระบายน้ำและสำรวจความเสียหายให้ชัดเจนเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยตามระเบียบและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องโดยเร็ว
1: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติหรือบก.ปภช.เพื่อติดตามสถานการณ์อุทกภัยและการให้ความช่วยเหลือประชาชนวานนี้ว่าทุกหน่วยงานได้รับทราบภาพรวมสถานการณ์และเร่งดำเนินการตามภารกิจในพื้นที่วิกฤตโดยให้ความสำคัญกับการเข้าถึงประชาชนอย่างรวดเร็วและทั่วถึงรวมทั้งกำชับให้ทุกหน่วยงานยึดหลักการสื่อสาร1พื้นที่1ข้อมูลเพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลระดับน้ำและสถานการณ์ที่ถูกต้องเป็นเอกภาพไม่สับสนพร้อมให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับมือฝนระลอกใหม่ 4-5 ตุลาคมนี้ประเมินความเสี่ยงบุคลากรและแผนเผชิญเหตุให้พร้อมควบคู่กับการยกระดับศูนย์พักพิงได้มาตรฐานและเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่ให้กลับสู่สภาวะปกติโดยเร็ว
2: สถานการณ์โดยรวมได้มีการปรับเปลี่ยนทางที่ดีขึ้นนะครับจากการประชุมเมื่อวานนี้ผมก็ได้ทราบว่าทุกหน่วยงานได้รับทราบภาพรวมสถานการณ์และได้เร่งดำเนินการตามภารกิจในพื้นที่วิกฤตด้วยความเร่งด่วนมีการบูรณาการงานสนับสนุนและความช่วยเหลือซึ่งกันและกันและเข้าถึงพี่น้องประชาชนในพื้นที่ประสบภัยในวงกว้างและทั่วถึงสิ่งที่อยากจะขอเน้นย้ำก็คือเราต้องใช้ชุดข้อมูลเพียง1ชุดเท่านั้นนะครับเพื่อให้ประชาชนได้ไม่ต้องเกิดความสับสนและพวกเราทั้งหมดก็จะได้ประเมินสถานการณ์บนพื้นฐานข้อมูลเดียวกัน
1: ด้านนายไพฑูรย์เก่งการช่างรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.กล่าวว่าสถานการณ์น้ำเหนือในลุ่มน้ำเจ้าพระยามีแนวโน้มลดลงโดยน้ำในแม่น้ำปิงลดลงกว่า500ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีขณะที่ปริมาณน้ำที่สถานี C2 ลดลงจากระดับสูงสุดเมื่อวานนี้ประมาณ 2,610 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีส่งผลให้สามารถคงการระบายน้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยาไว้ที่ประมาณ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีได้อีก 5-6 วันเพื่อรักษาพื้นที่รองรับน้ำและเตรียมรับฝนระลอกใหม่ช่วงวันที่11-13ตุลาคมส่วนเขื่อนหลักในลุ่มน้ำเจ้าพระยายังมีพื้นที่รองรับน้ำได้ทั้งเขื่อนภูมิพลเขื่อนสิริกิติ์และเขื่อนแควน้อย
3: ในสถานการณ์ของแม่น้ำเจ้าพระยานะครับในเรื่องของน้ำเหนือนะครับที่ทุกคนกลัวนะครับต้องเรียนนะครับว่าไม่มีสถานการณ์ที่น่าเป็นห่วงมีแต่แนวโน้มลดลงนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับก็ต้องดูฝนในช่วงวันที่11-13ที่ทางกรมอุตุให้นะครับผมซึ่งถ้าเราสามารถระบายได้ต่อเนื่องอย่าง 2,500 เนี่ยก็จะทำให้เรามีที่ว่างพอที่เหนือเขื่อนนะครับที่จะระบายโดยที่จะไม่กระทบต่อกรุงเทพและปริมณฑลนะครับ
1: สำหรับจังหวัดหรือพื้นที่ที่สถานการณ์เริ่มคลี่คลายให้เร่งสำรวจและประเมินความเสียหายอย่างครอบคลุมทุกด้านเพื่อช่วยเหลือตามระเบียบและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องให้ถึงมือพี่น้องประชาชนอย่างเร่งด่วนโดยให้แยกการดำเนินการเป็น2บัญชีได้แก่ความเสียหายที่เกิดขึ้นก่อนวันที่1ตุลาคมให้ดำเนินการตามกฎระเบียบกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและความเสียหายที่เกิดขึ้นตั้งแต่วันที่1ตุลาคมเป็นต้นไปให้ดำเนินการตามระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติและมอบให้นายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังประสานสั่งการไปยังสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยหรือคปภ.ให้ทำหน้าที่เป็นตัวกลางประสานระหว่างผู้ประกันและผู้เอาประกันภัยและทรัพย์สินที่ได้รับความเสียหายจากน้ำท่วมหากอยู่ในความคุ้มครองของประกันภัยให้เร่งประสานและดำเนินการช่วยเหลือตามขั้นตอนต่อไปชวิสาประทุมมารายงาน
4: วันนี้นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจะลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและคณะจะลงพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์เพื่อตรวจเยี่ยมให้กำลังใจแก่ประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในพื้นที่โดยจะเดินทางไปยังวัดบ้านแก่งตำบลบ้านแก่งอำเภอเมืองนครสวรรค์เพื่อพบปะประชาชนและมอบถุงยางชีพให้แก่ผู้ประสบภัยและกลุ่มเปราะบางสำหรับภาพรวมสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ระหว่างวันที่20กันยายนถึง2ตุลาคมที่ผ่านมามีพื้นที่ได้รับผลกระทบ14อำเภอ92ตำบล514หมู่บ้าน17ชุมชน 13,013 ครัวเรือนบ้าน 7,190 หลังพื้นที่การเกษตร 111,194 ไร่ขณะที่ภาพรวมการช่วยเหลือทางจังหวัดได้ระดมเจ้าหน้าที่เข้าช่วยเหลือประชาชนในทุกด้านอย่างต่อเนื่อง
0: 5กระทรวงและกรุงเทพมหานครเปิดตัวแพลตฟอร์มทราฟฟี่ฟองดูซ่อมสร้างสู้น้ำท่วมดูแลประชาชนนำร่องแล้ว7จังหวัด
4: นายชนันท์ วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมแถลงเปิดตัวระบบทัฟฟี่ฟองดูซ่อมสร้างสู้น้ำท่วมภายใต้ความร่วมมือ5หน่วยงานประกอบด้วยกระทรวงกลาโหมกระทรวงแรงงานกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์กระทรวงศึกษาธิการและกรุงเทพมหานครพร้อมกล่าวว่าความร่วมมือครั้งนี้เพื่อช่วยประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยโดยใช้แพลตฟอร์มทัฟฟี่ฟองดูซ่อมสร้างสู้น้ำท่วมเป็นศูนย์กลางการแจ้งขอรับบริการซ่อมแซมอย่างเป็นระบบและรวดเร็วโดยนำร่องในพื้นที่7จังหวัดได้แก่กรุงเทพมหานครนนทบุรีปทุมธานีสมุทรปราการสมุทรสาครนครปฐมและกาญจนบุรีซึ่งขณะนี้แต่ละหน่วยงานมีความพร้อมในการให้บริการเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน
5: พอระดับน้ำเริ่มลดสิ่งที่ต้องทำก็คือทำความสะอาดเรื่องการซ่อมแซมต่างๆบางส่วนเนี่ยก็อาจจะไม่ได้มีประกันนะเราจะมีความจำเป็นที่จะต้องระดมสภาพกำลังเข้ามาทีนี้ทางกระทรวงแรงงานเนี่ยได้มีการตั้งศูนย์ตรงนี้มาหลายวันละทีนี้ทำยังไงเราถึงจะสามารถที่จะดึงคนที่มีฝีมือเรื่องเกี่ยวกับช่างต่างๆรวมถึงคนที่ช่วยอาสาทำความสะอาดเขาสามารถที่จะเข้ามารวมตัวกันได้
4: ด้านพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมในฐานะประธานกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่กรุงเทพมหานครกล่าวว่าแพลตฟอร์มดังกล่าวจะช่วยให้กองทัพและทุกกระทรวงเข้ามาเสริมกำลังและทำงานร่วมกันบนฐานข้อมูลชุดเดียวกันเพื่อเข้าช่วยเหลือประชาชนให้เร็วที่สุดจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายและประชาชนกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกตินิตยาคุณสิมรายงาน
6: กรุงเทพมหานครเตรียมแผนจัดการขยะและฟื้นฟูพื้นที่น้ำท่วมรองรับการช่วยเหลือประชาชนหลังน้ำลดนางสาวพิสมัยเรืองศิลป์รองปลัดกรุงเทพมหานครกำชับให้สำนักสิ่งแวดล้อมเตรียมความพร้อมบริหารจัดการขยะและฟื้นฟูพื้นที่ประสบอุทกภัย17เขตเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนโดยให้สำนักสิ่งแวดล้อมจัดทำแผนบริหารจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลในภาวะอุทกภัยพร้อมเตรียมเจ้าหน้าที่อุปกรณ์และยานพาหนะให้พร้อมปฏิบัติงานโดยปรับวิธีเก็บขนขยะตามระดับน้ำตั้งแต่รถเก็บขยะรถกระบะไปจนถึงเรือท้องแบนในพื้นที่น้ำท่วมสูงนอกจากนี้หลังน้ำลดกรุงเทพมหานครจะระดมกำลังเก็บขยะตกค้างและทำความสะอาดพื้นที่ครั้งใหญ่พร้อมจัดเตรียมรถบรรทุกน้ำรถสุขาและอุปกรณ์สนับสนุนการฟื้นฟูขณะเดียวกันขอความร่วมมือประชาชนเก็บขยะและสิ่งของเสียหายไว้ในจุดที่สำนักงานเขตกำหนดเพื่อให้การจัดเก็บและฟื้นฟูพื้นที่เป็นไปอย่างรวดเร็ว
0: กระทรวงพาณิชย์ลงพื้นที่ตรวจศูนย์กระจายสินค้าจังหวัดนนทบุรีย้ำสินค้าอุปโภคบริโภคยังมีเพียงพอแต่ติดข้อจำกัดการขนส่งและเข้าถึงพื้นที่ประสบอุทกภัยนางสุภจีสุธรรมพานรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยภายหลังลงพื้นที่ตรวจศูนย์กระจายสินค้า 7-Eleven บางบัวทองจังหวัดนนทบุรีเมื่อวานนี้ว่าปริมาณสินค้าในระบบยังมีเพียงพอสำหรับเติมเข้าสู่สาขาต่างๆอย่างต่อเนื่องจากสาขาทั่วประเทศประมาณ 16,500 สาขาได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมประมาณ225สาขาซึ่งบริษัทได้เพิ่มปริมาณสต็อกสินค้าเพิ่มรอบรถขนส่งและจัดจุดสต็อกย่อย44จุดในกรุงเทพมหานครเพื่อกระจายสินค้าไปยังพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบส่วนบางสาขาที่ยังมีสินค้าไม่เต็มชั้นวางหรือมีสินค้าบางรายการไม่เพียงพอมีสาเหตุหลักมาจากข้อจำกัดด้านการขนส่งและการเข้าถึงพื้นที่ไม่ใช่ปัญหาสินค้าในระบบไม่เพียงพอทั้งนี้กระทรวงพาณิชย์จะประสานกระทรวงกลาโหมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสนับสนุนการนำสินค้าเข้าไปยังพื้นที่ประสบภัยโดยเร็ว
7: เขามีการเติมสต็อกเพิ่มขึ้นแล้วก็มีการตั้งจุดในกรุงเทพเนี่ยเพิ่มเติมเป็นสต็อกย่อยอีก44จุดทั่วกรุงเทพส่วนในเรื่องของสินค้าขาดชั้นวางเนี่ยค่ะก็เป็นสิ่งที่เขาก็เติมทั้งพนักงานเติมรอบรถแล้วก็เติมสต็อกด้วยถ้าเราต้องการรถเข้าในพื้นที่ที่เข้าไม่ได้เราก็จะติดต่อทางกลาโหมนะคะซึ่งมีการประสานกันใกล้ชิดมากนะคะในการที่จะส่งเข้าไปดังนั้นเนี่ยในมุมของกระทรวงพาณิชย์ก็คือพยายามดูแลให้มีความทั่วถึงไม่ขาดแคลนแล้วก็ดูในเรื่องของราคาก
6: ระทรวงการคลังพร้อมเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศ
4: ชูมาตรการความปลอดภัยสูงสุดพร้อมซ้อมแผนรองรับอุทกภัย
8: นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยถึงความพร้อมของประเทศไทยในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF World Bank Annual Meeting 2026ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์โดยระบุว่าทางกระทรวงการคลังได้ร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจติดตามความพร้อมในด้านความปลอดภัยไฟฟ้าและประปารวมถึงซักซ้อมแผนรองรับความเสี่ยงในทุกมิติตามมาตรฐานสากลไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์น้ำท่วมไฟฟ้าดับแผ่นดินไหวเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้นำทางการเงินและผู้เข้าร่วมประชุมระดับโลกซึ่งลงทะเบียนเข้ามาแล้วกว่า 15,000 คนโดยจนถึงขณะนี้ยังไม่มีผู้ใดแจ้งยกเลิกการเดินทางสำหรับข้อกังวลเกี่ยวกับสถานการณ์น้ำท่วมในปัจจุบันนั้นได้มีการหารือร่วมกับกรมอุตุนิยมวิทยาและกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเตรียมแผนรับมืออย่างรัดกุมเพื่อความปลอดภัยสูงสุดของทั้งคนไทยและชาวต่างชาติ
9: วันนี้ผมว่าเรามีประสบการณ์จากที่น้ำท่วมอยู่ในปัจจุบันนี้การบริหารจัดการนะครับผมคิดว่าเราสามารถมีการเตรียมความพร้อมทั้งในเรื่องของว่าถ้ามีระดับน้ำเกินระดับไหนเนี่ยเราจะต้องเคลื่อนย้ายคนอย่างไรนะครับเพื่อให้ทุกคนปลอดภัยนะครับทั้งคนไทยและชาวต่างชาตินะครับที่เข้ามาประชุมในช่วงเวลานั้นคือวันนี้ต้องบอกว่าเราก็ได้ประสานงานกันอย่างใกล้ชิดนะครับทุกคนก็เชื่อมั่นในศักยภาพของประเทศไทยคือเรื่องฟ้าฝนเนี่ยเป็นเรื่องที่ควบคุมไม่ได้อันนี้ก็เป็นเหตุการณ์เรื่องภัยพิบัติต่างๆซึ่งทั้ง IMF World Bank ก็ได้เห็นกับทั่วประเทศทั่วโลกมานะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ผมเชื่อว่าพร้อม
8: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวอีกว่าในส่วนของการเตรียมรับมือกับกลุ่มผู้ชุมนุมได้เตรียมพื้นที่เฉพาะสำหรับการแสดงความคิดเห็นอย่างตรงไปตรงมาภายใต้กรอบของกฎหมายเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อการประชุมพร้อมทั้งขอความร่วมมือประชาชนคนไทยให้ร่วมกันเป็นเจ้าภาพที่ดีเพื่อใช้เวทีระดับโลกนี้ในการสร้างประวัติศาสตร์และชื่อเสียงที่ดีให้กับประเทศปฏิพลสัทพรมมารายงาน
10: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
11: ไทยช่วยไทยพลัสเพิ่มเติมผู้มีสิทธิ์เดิมต้องเข้าแอปเป๋าตังกดยืนยันรับสิทธิ์ระหว่างวันที่1ถึง15ตุลาคมส่วนร้านค้าต้องยืนยันผ่านแอปถุงเงินตั้งแต่1ตุลาคมถึง30พฤศจิกายนมาตรการนี้รัฐช่วยจ่าย60ประชาชนจ่าย 40% โดยรัฐช่วยสูงสุดรวม 1,000 บาทต่อคนส่วนผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไม่ต้องลงทะเบียนหรือกดยืนยันใดๆเพิ่มเติมเงินช่วยเหลือ700บาทจะเข้าบัตรอัตโนมัติทำให้ตุลาคมมีวงเงินซื้อสินค้ารวม 1,000 บาทค่ะสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาเพื่อวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
12: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นท้นแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
13: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
0: 7:15 น.ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับทำเนียบประธานาธิบดีฝรั่งเศสเปิดเผยภายหลังการประชุมผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ของผู้นำกลุ่มประเทศอุตสาหกรรมชั้นนำ7ชาติหรือ G7 อาทิอังกฤษฝรั่งเศสเยอรมนีและอิตาลีเมื่อวันที่2ตุลาคมที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นโดยยืนยันว่าผู้นำประเทศกลุ่ม G7 เห็นพ้องที่จะให้มีการระบายน้ำมันดีเซลและน้ำมันดิบจากคลังสำรองผ่านสำนักงานพลังงานระหว่างประเทศหรือ IEA รวม100ล้านบาร์เรลภายในระยะเวลา4เดือนเพื่อรักษาเสถียรภาพของตลาดพลังงานโลก ผู้นำประเทศกลุ่ม G7 ยังให้คำมั่นว่าจะไม่ดำเนินมาตรการจำกัดการส่งออกพลังงานระหว่างประเทศสมาชิกพร้อมเรียกร้องให้ประเทศผู้ผลิตรายอื่นๆไม่ดำเนินมาตรการห้ามส่งออกพลังงานเพราะอาจทำให้ตลาดพลังงานตึงเครียดมากขึ้นการประกาศดังกล่าวมีขึ้นขณะที่รัฐบาลสหรัฐมีการเพิ่มแรงกดดันต่อยุโรปให้ระบายน้ำมันสำรองทางยุทธศาสตร์และขู่ว่าจะดำเนินมาตรการห้ามส่งออกน้ำมันดีเซลจากสหรัฐ
4: นายอันวากากัชที่ปรึกษาทางการทูตของประธานาธิบดีสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์หรือ UAE ออกแถลงการเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าเหตุการณ์ที่นักบินผู้ช่วยชาวโอมานของเครื่องบินโดยสารสายการบินฟลายดูไบเที่ยวบิน FZ1073จากนครดูไบของ UAE ไปยังกรุงเทลอาวิฟของอิสราเอลใช้มีดทำร้ายร่างกายกับตันชาวอินเดียและพยายามทำให้เครื่องบินดังกล่าวตกเมื่อวันที่30กันยายนที่ผ่านมาถือเป็นการก่อการร้ายที่อันตรายและอาจนำไปสู่โศกนาฏกรรมขณะเดียวกันนายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูผู้นำอิสราเอลเตือนว่ารัฐบาลอิสราเอลจะดำเนินมาตรการตอบโต้อย่างรุนแรงต่อฝ่ายใดก็ตามที่อยู่เบื้องหลังเหตุการณ์ความวุ่นวายบนเครื่องบินของสายการบินฟลายดูไบแต่ไม่ได้แสดงหลักฐานและเปิดเผยชื่อประเทศที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ดังกล่าว
0: สำนักข่าว KCNA ของทางการเกาหลีเหนือรายงานโดยอ้างแถลงการของนางคิมโยจองสมาชิกคณะกรรมการกิจการแห่งรัฐของเกาหลีเหนือและเป็นน้องสาวของนายคิมจองอึนผู้นำสูงสุดเกาหลีเหนือที่วิพากษ์วิจารณ์กองทัพเกาหลีใต้ที่เรียกร้องให้รัฐบาลเกาหลีเหนือออกมาขอโทษต่อกรณีที่ทุ่นระเบิดของเกาหลีเหนือระเบิดใกล้เขตปลอดทหารที่แบ่งเขตแดนระหว่างเกาหลีเหนือและเกาหลีใต้เมื่อวันที่21กันยายนที่ผ่านมาทำให้มีทหารเกาหลีใต้ได้รับบาดเจ็บ3นายโดยนางคิมโยจองมองว่าการเรียกร้องดังกล่าวถือเป็นเรื่องที่น่ารังเกียจถ้อยแถลงดังกล่าวของน้องสาวขอไปครับถ้อยแถลงดังกล่าวของน้องสาวผู้นำสูงสุดเกาหลีเหนืออาจทำให้ความพยายามปรับปรุงความสัมพันธ์ระหว่างเกาหลีเหนือและเกาหลีใต้เป็นไปได้ยากลำบากมากขึ้นแม้ประธานาธิบดีอีแจมยองผู้นำเกาหลีใต้จะเรียกร้องให้เกาหลีเหนือกลับเข้าร่วมการเจรจาเพื่อคลี่คลายความตึงเครียดทางทหารระหว่างทั้งสองฝ่ายก็ตาม
4: สำนักข่าวซินหัวรายงานโดยอ้างแถลงการของกระทรวงสาธารณสุขแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือ DR คองโกเมื่อวานนี้ที่ยืนยันว่าตัวเลขผู้เสียชีวิตจากการระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บุนดีบูเกียวในพื้นที่7จังหวัดของ DR คองโกเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย 4,018 รายและมีผู้ติดเชื้อที่ได้รับการยืนยันแล้วประมาณ 8,300 รายอย่างไรก็ตามจำนวนผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาจนหายเป็นปกติเพิ่มขึ้นเป็น 2,162 รายขณะที่องค์กรแพทย์ไร้พรมแดนเตือนว่ามีแนวโน้มที่จำนวนผู้เสียชีวิตที่แท้จริงจากการระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาใน DR คองโกอาจสูงกว่าตัวเลขที่ทางการรายงานซึ่งเป็นผลมาจากข้อจำกัดในการเฝ้าระวังและการตรวจพบผู้ติดเชื้อไวรัสอีโบลาต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
14: มหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026ที่ประเทศญี่ปุ่นทำนักกีฬาไทยคว้าเพิ่มได้อีกถึง3เหรียญทองเริ่มจากเรือใบหญิงเดี่ยว Women Dinky Ilka Six โซเฟียเกลมอนโกเมอรี่นักกีฬาสาวลูกครึ่งไทยอเมริกาโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมตลอดการแข่งขันโดยในรอบไฟแนลโซเฟียทำแต้มเสียเพียง5คะแนนจบการแข่งขันมีคะแนนเสียเพียง26คะแนนคว้าเหรียญทองให้กับทัพนักกีฬาไทยได้อย่างยิ่งใหญ่พร้อมคว้าตั๋วลุยศึกโอลิมปิกเกม2028ที่สหรัฐอเมริกาได้อีกด้วยวอลเลย์บอลชายหาดทีมหญิงรอบชิงชนะเลิศธราวดีนาราพรพัฒน์กับอรพีรัชยากรก้องพบสรุตตาวดีเข้ามาชิงเหรียญทองกับเซียซินยี่กับหยานซู่จากจีนรองแชมป์เอเชียปีนี้ผลปรากฏว่าคู่สาวไทยช่วยกันเล่นได้อย่างยอดเยี่ยมในขณะที่คู่สาวจีนในเซต3เริ่มมีอาการบาดเจ็บขอพักไปหลายนาทีแต่หลังจากกลับมาลงเล่นทีมนักตบสาวไทยตบทำแต้มเอาชนะไปในที่สุด2-1เซต21-17 13-21 และ15-8คว้าเหรียญทองมาครองได้สำเร็จเป็นเหรียญทองครั้งที่2ในประวัติศาสตร์ของวอลเลย์บอลชายหาดไทยในรอบ28ปีต่อจากคู่ของรัชนันท์แพงขะกับรัตนาพรอาลัยสุขที่เคยคว้าเหรียญทองจากการแข่งขันเอเชียนเกม1998ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพมวยสากลสมัครเล่นรุ่น54กิโลกรัมหญิงในรอบชิงชนะเลิศนัทนิชาจงโปร่งกลางพบกับปังชอนมีนักชกเกาหลีเหนือตัวนัทนิชาอาศัยช่วงชกที่ยาวดักชกเข้าเป้าได้ดีก่อนยกสุดท้ายเดินหน้าออกหมัดใส่คู่ชกอย่างจัดแจ้งครบ3ยกกรรมการชูมือให้ตันนิชาจงโปร่งกลางเป็นฝ่ายชนะคะแนนไป4-1เสียงคว้าเหรียญทองที่15ให้กับทัพนักกีฬาไทยและเป็นเหรียญทองหนึ่งเดียวของสมาคมกีฬามวยสากลสมัครเล่นในเอเชียนเกมครั้งนี้ เทควันโดรุ่น49กิโลกรัมหญิงรอบรองชนะเลิศพัชรกันภูลเกิดสู้อย่างสุดความสามารถก่อนจะพ่ายให้กับหมาจิงหยูจอมเก๋าจากจีน0ต่อ2ยกหยุดเส้นทางไว้ที่รอบนี้แต่ยังคว้าเหรียญทองแดงแรกให้กับทีมเทควันโดไทยยูยิสุรุ่น52กิโลกรัมหญิงรอบชิงเหรียญทองแดงนุชนาสิงฉลาดนักกีฬายูยิสุทีมชาติไทยโชว์หัวใจสุดแกร่งเอาชนะนักกีฬาจากมองโกเลียคว้าเหรียญทองแดงมาครองได้สำเร็จจักรยานประเภทลู่รายการคีรินชายนรเศรษฐาดาบุญมาปั่นทำผลงานเข้าถึงรอบรองชนะเลิศแต่ไปไม่ถึงดวงดาวทำได้แค่อันดับ11ในขณะที่จายอังสุธาสาวิทพลาดท่าตกรอบปั่นรองชนะเลิศไปอย่างน่าเสียดายหลังการแข่งขันพลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานกล่าวว่านักกีฬาทุกคนทุ่มเทและทำหน้าที่อย่างเต็มความสามารถแล้วจากนี้จะให้สตาฟโค้ชแต่ละประเภทประเมินผลงานและแก้ไขจุดบกพร่องเพื่อพัฒนาศักยภาพนักกีฬาต่อไปสรุปเหรียญรางวัลเอเชียนเกมอันดับ1ทีมชาติจีน162เหรียญทองอันดับ2เจ้าภาพญี่ปุ่น71เหรียญทองอันดับ3เกาหลีใต้33เหรียญทองส่วนไทยอยู่อันดับ7มี15เหรียญทอง11เหรียญเงิน17เหรียญทองแดงพิจิตรกัญจนกุลรายงาน
4: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องอากาศแปรปรวนบริเวณประเทศไทยตอนบนในช่วงวันที่4ถึง7ตุลาคม2569ไทยตอนบนจะมีอากาศแปรปรวนมีลักษณะของฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งซึ่งมีผลกระทบทางภาคต่างๆตามช่วงเวลาดังนี้วันที่4ตุลาคม2569บริเวณภาคเหนือตอนบนและด้านตะวันออกและภาคตะวันออกเฉียงเหนือช่วงวันที่5ถึง6ตุลาคมบริเวณภาคเหนือภาคกลางกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกภาคใต้ตอนบนสำหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนลดลงช่วงวันที่7ตุลาคมด้านตะวันตกของภาคเหนือและภาคกลางรวมทั้งภาคใต้สำหรับภาคอื่นๆมีฝนลดลงทั้งนี้เนื่องจากในช่วงปลายฤดูฝนบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากจีนที่แผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนจะทำให้มีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นในระยะแรกขณะที่ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยขอให้ประชาชนระมัดระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฝนตกหนักและฝนตกสะสมรวมถึงน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการอยู่ในพื้นที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่และป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรืออ่าวไทยและทะเลอันดามันควรตรวจสอบเส้นทางเดินเรืออย่างระมัดระวังรวมถึงหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองอันหนึ่งในช่วงวันที่8ถึง12ตุลาคมบริเวณภาคตะวันออกและภาคใต้จะยังคงมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งขอให้ประชาชนติดตามข่าวพยากรณ์อย่างใกล้ชิดพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้ถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดตากกำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่มีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดบึงกาฬสกลนครนครพนมอุดรธานีชัยภูมิขอนแก่นนครราชสีมาบุรีรัมย์อุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดลพบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่มีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีตราดลมใต้ความเร็ว 10-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชยะลานราธิวาสลมตะวันตกความเร็ว 10-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังลมตะวันตกความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่มีลมกระโชกแรงบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมหลวงทกศกองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 12:49 นสูงกว่าระดับเพลปานกลาง1เมตร63เซนติเมตรเวลา 20:35 นสูงกว่าระดับเพลปานกลาง1เมตร90เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 5:38 นสูงกว่าระดับเพลปานกลาง46เซนติเมตร และเวลา 16:16 น.สูงกว่าระดับเพดานกลาง1 เมตร 53 เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:17 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:06 น.
15: 1 นาทีกับกปท.
16: สาเหตุที่ทำให้แบตเตอรี่รถยนต์เสื่อมนั้นเกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุทั้งจากการเสื่อมสภาพตามอายุของตัวแบตเตอรี่เองการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าในรถยนต์ที่กินไฟมากๆเช่นอุปกรณ์เครื่องเสียงรถยนต์โทรทัศน์ภายในรถยนต์แอร์เป็นต้นส่วนการชาร์จแบตเตอรี่โทรศัพท์ในรถนั้นไม่ส่งผลให้แบตเตอรี่รถเราเสื่อมได้เพราะโทรศัพท์ใช้กำลังไฟไม่สูงมากในการชาร์จจึงไม่ส่งผลต่อการทำให้แบตเตอรี่รถเสื่อมแต่เพื่อความปลอดภัยหากมีความจำเป็นต้องชาร์จแบตเตอรี่โทรศัพท์ให้ใช้สายชาร์จที่ได้มาตรฐานเพื่อให้การจ่ายไฟได้ดีขึ้นไม่ควรใช้อุปกรณ์ต่อพ่วงหลายๆหัวควรสตาร์ทเครื่องก่อนแล้วค่อยเสียบชาร์จแบตเตอรี่โทรศัพท์อย่าเสียบสายชาร์จทิ้งไว้เพราะกระแสไฟฟ้าตอนสตาร์ทเครื่องจะกระชากขึ้นลงอาจทำให้แบตเตอรี่โทรศัพท์เสียหายได้หากเป็นไปได้แนะนำให้ใช้ power bank ที่ได้มาตรฐานดีกว่าการต่อชาร์จจากรถยนต์โดยตรงเพราะมีความปลอดภัยกว่าและไม่ทำให้แบตเตอรี่โทรศัพท์ของเราเสื่อมอีกด้วยแต่ข้อควรระวังคือห้ามชาร์จแบตเตอรี่โทรศัพท์กับ power bank ทิ้งไว้ในรถขณะตากแดดเพราะอาจทำให้เกิดการระเบิดได้ค่ะ
15: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
10: สาระนานากับสารานุกรมไทย
17: วันนี้เสนอตอนการเสียชีวิตของชาวมุสลิมเมื่อชาวมุสลิมป่วยหนักบางรายจะรีบจัดการเรื่องทรัพย์สินหรือภาระผูกพันต่างๆแก่ครอบครัวแล้วรำลึกถึงพระเจ้าให้ทรงเมตตาและอภัยโทษแก่ตนโดยกล่าวคำปฏิญาณเป็นภาษาอาหรับมีความว่าไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากพระองค์อัลเลาะห์เมื่อเสียชีวิตแล้วจะรีบเคลื่อนย้ายศพไปยังสถานที่จัดการศพตามพิธีจากนั้นจะนำร่างไปฝังที่กูบูตหรือกูโบในมัสยิดติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
4: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นายตติยภัทรปิติเศรษฐพันธ์โฆษกกระทรวงศึกษาธิการเกี่ยวกับการฟื้นฟูสถานศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยค่ะ
0: ความเป็นผู้รู้จักเวลาเป็นรากฐานสำคัญที่ทำให้คนเราสามารถดูแลรับผิดชอบตนเองได้อันจะนำไปสู่ความสำเร็จที่สูงขึ้นต่อไปในอนาคตเด็กทุกคนจึงควรได้รับการปลูกฝังให้เป็นผู้รู้จักเวลารู้ว่าเวลาใดควรปฏิบัติสิ่งใดและปฏิบัติให้ตรงเวลาทันเวลาเหมาะแก่เวลาเสมอพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกนิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวนฤนาถแข็งขันและพฤฒแก้วพิบูลอ่าน
18: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
19: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยซิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
20: ได้เลยเช็คมา
19: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
20: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
19: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
20: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
0: กลับมารับฟังข่าวช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับกระทรวงศึกษาธิการเร่งดำเนินมาตรการฟื้นฟูสถานศึกษาเกือบ 1,000 แห่งใน29จังหวัดที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยอย่างเร่งด่วนครอบคลุมการทำความสะอาดการตรวจสอบระบบไฟฟ้าและการจัดสรรงบประมาณซ่อมแซมเพื่อให้โรงเรียนกลับมาปลอดภัย 100% โดยกรุงเทพมหานครและปริมณฑลเป็นพื้นที่ที่เผชิญปัญหามากที่สุดติดตามรายละเอียดเรื่องนี้ได้จากนายตติยภัทรปิติเศรษฐพันธ์โฆษกกระทรวงศึกษาธิการสัมภาษณ์โดยนันทภัทรแสนตุ้มครับ
21: ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะท่านโฆษกคะ
22: สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านครับ
2: ค่ะท่านโฆษกคะต้องถามท่านโฆษกค่ะว่าวันนี้เนี่ยมีสถานศึกษากี่แห่งคะที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมแล้วก็จากการประเมินความเสียหายรวมถึงความพร้อมของอาคารสาธารณูปโภคและอุปกรณ์การเรียนการสอนคะตอนนี้เนี่ยมีความคืบหน้าอย่างไรบ้างคะ

0: กันว่าสอชอเนี่ย243แห่งนะครับแล้วก็นอกจากนั้นเป็นของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา42แห่งและกรมส่งเสริมการเรียนรู้อีก28แห่งนะครับจากทั้งหมดเลยนะฮะ988แห่งนี้ครับถ้าจัดท็อป5ที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดก็เป็นกรุงเทพมหานครของเรานี่เอง188แห่งครับปราจีนบุรี92แห่งสมุทรปราการ90แห่งปทุมธานี85และสระแก้ว80แห่งครับอันนี้ก็เป็นตัวเลขรายงานล่าสุดเมื่อวันที่1ตุลาคมนะครับแล้วก็ส่วนในเรื่องของสิ่งที่เกิดขึ้นในพื้นที่ต่างๆนั้นก็จะเป็นผลกระทบในเรื่องของอาคารสถานที่บริเวณโดยรอบนะครับแล้วก็รวมไปถึงการมาเรียนมาสอนของคุณครูและนักเรียนที่จะผลกระทบในพื้นที่ด้วยครับ
1: ค่ะค่ะต้องบอกค่ะว่าตอนนี้ก็ยังเป็นเค้าเรียกว่าความโชคดีในความโชคร้ายหรือเปล่าคะที่ตอนนี้ก็ยังเป็นช่วงปิดเทอม ทีนี้เนี่ย ในก่อนเปิดเทอมเนี่ยค่ะกระทรวงศึกษาธิการเนี่ยมีมาตรการในการฟื้นฟูแล้วก็ตรวจสอบความปลอดภัยของสถานศึกษารวมถึงการดูแลเรื่องของสุขอนามัยหรือการป้องกันโรคหลังน้ำลดอย่างไรบ้างไหมคะเพื่อให้มั่นใจว่านักเรียนและครูที่จะกลับเข้ามาเรียนโรงเรียนเนี่ยจะได้ปลอดภัย
0: ครับต้องบอกว่าเรื่องของแนวทางเนี่ยโชคดีที่ทางกระทรวงศึกษาธิการนะครับเราออกมาตรการอย่างรวดเร็วนะครับเมื่อเกิดเหตุการณ์ปุ๊บเราออกทันทีเลยว่าจะต้องทำอย่างไร1 2 3 4จนมาถึงแนวทางปฏิบัติ4มาตรการที่ผ่านมาที่บังคับใช้กับหน่วยงานทั้งหมดของกระทรวงนะครับโดยการสั่งการแล้วก็ดูแลอย่างใกล้ชิดของท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการท่านประเสริฐจันทร์รวงทองนะครับแล้วก็ท่านอัครนันท์ กันกิตินันท์ท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการทั้ง2ท่านนี้ครับให้ความสนใจและใส่ใจกับเรื่องนี้มากๆนะฮะแล้วก็สิ่งที่เราได้กำชับแล้วก็ยังทำงานอยู่จนถึงวินาทีนี้นะฮะก็คือในเรื่องของการช่วยเหลือหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องนะครับอย่างทางสปทเองโรงเรียนของรัฐเองเนี่ยนะครับก็ได้มีการจัดสรรงบประมาณนะครับแล้วก็ช่วยในเรื่องของการช่วยเหลือการฟื้นฟูสถานศึกษาที่ได้รับผลกระทบแล้วก็รวมไปถึงให้มีการของงบกลางด้วยนะครับเพราะว่าบางแห่งเนี่ยอาจจะเกิดความเสียหายต้องมีการซ่อมแซมปรับปรุงเพื่อให้พร้อมต่อการทำการเรียนการสอนในเทอมหน้านะครับแล้วก็รวมไปถึงตอนนี้เนี่ยเราได้มีแนวทางนะครับที่ได้ต้องทำงานต่อเนื่องหลังจากที่น้ำลดไปแล้วเนี่ยแต่งานของเรายังไม่สิ้นสุดนะฮะคือการฟื้นฟูโรงเรียนให้ปลอดภัยนะครับก็อย่างที่เรียนไปฮะ1เลยสำรวจความเสียหาย2ทำความสะอาดทำความสะอาดนี่คือก็ต้องทำอย่างเต็มที่นะเพราะว่าบางครั้งเนี่ยบางแห่งก็อาจจะมีในเรื่องของเศษปฏิกูลหรือขยะหรือโคลนดินเนี่ยอันนี้ก็จะต้องมีการทำความสะอาดแล้วก็รวมไปถึงการตรวจสอบอาคารครับโดยเฉพาะนะฮะเรื่องระบบไฟฟ้าอุปกรณ์การเรียนแล้วก็พร้อมเร่งจัดสรรงบประมาณซ่อมแซมครุภัณฑ์ตามความจำเป็นให้ทุกอย่างกลับมาปกติอย่างเร็วที่สุดแล้วก็ปลอดภัย 100% ครับแล้วก็นอกจากนั้นนะก็คือแนวทางที่2ก็คือว่าให้ถ้าที่ใดยังมีเรื่องของการเรียนการสอนเนี่ยก็จะให้ดูแลในเรื่องของการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะการสอบนะครับเพราะว่าช่วงของต้นตุลาปลายกันยาเนี่ยบางแห่งอาจจะมีเรื่องของการสอบเข้ามาก็จะให้สถานศึกษาเนี่ยได้ปรับรูปแบบการเรียนตามสภาพจริงยืดหยุ่นได้นะครับมีการจัดการเรียนชดเชยการประสานงานสอบแล้วก็ที่สำคัญที่สุดจะต้องทำการโดยที่ไม่เพิ่มภาระหรือความหนักใจให้กับผู้ปกครองและก็ตัวของนักเรียนเองนะครับแล้วก็นอกจากนั้นก็ยังให้ดูแลครอบครัวที่ได้รับผลกระทบนะฮะก็คือการสำรวจความต้องการความเร่งด่วนของนักเรียนคุณครูบุคลากรพร้อมประสานในเรื่องของความช่วยเหลือด้านอาหารอุปกรณ์การเรียนแล้วก็สวัสดิการที่เกี่ยวข้องนะครับแล้วก็ความโชคดีไปมากกว่านั้นณตอนนี้ครับทางกระทรวงศึกษาธิการรวมทุกหน่วยงานและภาคีเครือข่ายครับช่วยกันฟื้นฟูชุมชนร่วมกับภาคีในการขยายการทำงานของอาชีวะและศูนย์ฟิกิตเซ็นเตอร์นะครับในการที่จะช่วยในเรื่องของซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้ายานพาหนะทุกสิ่งทุกอย่างของอาคารบ้านเรือนและสถานศึกษาการสนับสนุนด้านการทำความสะอาดด้วยนะครับก็จะเห็นว่าตรงนี้ก็เป็นการที่เราทำงานเมื่อน้ำลดแล้วทุกคนกลับมาสัญจรได้แล้วแต่งานของเราก็ยังไม่จบจนกว่าทุกอย่างจะกลับมาคืนสู่สภาพปกติครับ
1: ค่ะนี่ก็เป็นมาตรการที่ทางกระทรวงศึกษาธิการเนี่ยได้มีการวางแผนแล้วก็ดำเนินการแล้วนะคะ
0: ที
1: นี้ในสำหรับโรงเรียนที่ยังไม่พร้อมเปิดเรียนล่ะคะรวมถึงนักเรียนหรือครูบุคลากรที่ยังได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมอยู่เนี่ยเราจะมีมาตรการในการช่วยเหลือแล้วก็จัดการเรียนการสอนอย่างไรคะเมื่อเปิดภาคเรียนแล้วแต่ยังประสบปัญหานี้อยู่ค่ะ
0: ในประเด็นนี้ก็เป็นประเด็นที่เราได้คาดการไว้บ้าง

0: ล้วนะครับว่าในกรณีที่อาจจะเป็นภัยต่อเนื่องหรืออาจจะเป็นเหตุการณ์ใหม่เนี่ยก็ในรูปแบบวิธีการก็คิดว่าเน้นในเรื่องของความยืดหยุ่นเป็นสำคัญนะครับเพื่อให้ได้รับผลกระทบต่อคุณครูกับนักเรียนน้อยที่สุดทั้งเรื่องของการเดินทางความปลอดภัยความสะดวกแล้วก็สุขภาพเนี่ยผมคิดว่าตรงนี้เนี่ยก็คงจะใช้หลักการคล้ายๆกับทั้ง 4-5 หลักการที่ทางกระทรวงศึกษาธิการได้เคยประกาศไปก็คือว่าเมื่อเกิดเหตุการณ์ขึ้นนะครับโรงเรียนสามารถที่จะตัดสินใจได้เองเลยว่าจะบริหารจัดการภาวะวิกฤตอย่างไรตามเห็นสมควรเช่นถ้าโรงเรียนโดยรอบพื้นที่โดยรอบไม่สามารถเดินทางได้นะครับนักเรียนจำนวนมากไม่สามารถมาเรียนได้หรือบุคลากรได้รับผลกระทบเนี่ยผู้บริหารโรงเรียนนะครับสามารถที่จะตัดสินใจได้เลยว่าจะบริหารจัดการอย่างไรจะปิด 1-2 วันและชดเชยหรือจะการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ร่วมอันนี้ก็แล้วแต่นะครับก็อย่างที่บอกก็คือว่าอันนี้คงไม่ใช่เป็นเหตุการณ์ครั้งแรกแล้วผมก็คิดว่าแนวทางของศึกษาธิการเนี่ยเราค่อนข้างชัดเจนมากๆเลยว่าถ้าเกิดภาวะวิกฤตภาวะอุบัติภัยต่างๆเนี่ยเราจะเน้นในเรื่องของความปลอดภัยและความยืดหยุ่นเป็นหลักอยู่แล้วครับ
1: ค่ะท่านโฆษกคะเรามีแผนระยะยาวในการยกระดับมาตรการเรื่องของความปลอดภัยแล้วก็ระบบเฝ้าระวังภัยธรรมชาติสำหรับสถานศึกษาในพื้นที่ที่เขาเรียกว่าเป็นพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมซ้ำซากเนี่ยเรามีไหมคะ
0: ตรงนี้ก็เท่าที่เราได้ประชุมกันครั้งล่าสุดนะครับสำหรับเมื่อวันที่ออกมาตรการ4มาตรการเนี่ยเราก็ได้มีการสื่อสารไปยังประชาชนว่ากระทรวงสาธารณสุขก็ทำงานต่อเนื่องในเรื่องของแผนระยะยาวโดยเฉพาะในการรับมือกับอุทกภัยหรือภัยทางธรรมชาติต่างๆที่อาจจะเกิดจากการแปรปรวนของสิ่งแวดล้อมหรือว่าธรรมชาติเนี่ยนะครับก็หลังจากนี้ผมคิดว่ามาตรการก็คงจะเน้นไปที่ในเรื่องของการให้แต่ละพื้นที่เนี่ยสามารถตัดสินใจได้อย่างรวดเร็วแล้วก็การได้รับข้อมูลที่ถูกต้องแล้วก็อยากจะให้ทุกภาคส่วนของทางกระทรวงนะครับใช้ช่องทางที่มั่นใจแล้วก็เป็นช่องทางที่เชื่อมต่อกับกระทรวงโดยตรงโดยเฉพาะทัฟฟี่ฟองดูนะครับที่อย่างวันนี้ก็ได้มีการประกาศในเรื่องของว่าหลังจากนี้ถ้ามีภัยอะไรต่างๆที่เกี่ยวกับธรรมชาติเนี่ยก็สามารถที่จะใช้ช่องทางนี้ในการแจ้งเรื่องเข้ามาหรือว่าการรับขอความช่วยเหลืออย่างรวดเร็วได้เลยฉะนั้นผมคิดว่าตัวมาตรการที่จะใช้เป็นระยะยาวแล้วก็เป็นแผนรองรับในทุกๆสภาวะเนี่ยคงจะได้เห็นกันเร็วๆนี้แล้วก็ผมคิดว่าคงไม่แตกต่างอะไรกับปัจจุบันมากนักแต่คงจะต้องมีเรื่องของความเข้มข้นแล้วก็การเข้าถึงข้อมูลได้อย่างรวดเร็วแล้วก็ล่วงหน้าครับ
1: ค่ะสุดท้ายนี้ค่ะให้ท่านโฆษกนะคะฝากถึงนักเรียนนักศึกษาค่ะรวมถึงผู้ปกครองครูอาจารย์ที่ตอนนี้แม้จะยังปิดภาคเรียนอยู่แต่ว่าเดี๋ยวเปิดภาคเรียนเนี่ยเราอยากให้ความมั่นใจในเรื่องไหนเป็นพิเศษบ้างไหมคะ
0: ในเรื่องของความมั่นใจก็อยากจะให้พ่อแม่ผู้ปกครองนักเรียนแล้วก็ประชาชนนะครับได้ให้ความมั่นใจกับกระทรวงศึกษาธิการเลยว่าเราเป็นกระทรวงหนึ่งที่แม้ว่าจะเกิดภัยอะไรกับสังคมเนี่ยเราอยู่เคียงข้างเคียงคู่ประชาชนเสมอการทำงานของเราไม่ได้ดูแลเฉพาะบุคลากรหรือนักเรียนของทางกระทรวงนะครับแต่เราออกไปช่วยประชาชนทุกคนนะครับโดยการนำของท่านประเสริฐจันทร์ทองทองแล้วก็สิ่งที่ผมอยากจะฝากทุกท่านครับว่าในวันนี้จนถึงในช่วงที่พวกเราทุกคนเพิ่งผ่านเหตุการณ์ของน้ำท่วมหรือว่าอุทกภัยครับถ้าท่านใดที่ต้องการความช่วยเหลือจากกระทรวงศึกษาธิการนะครับสามารถที่จะเข้าไปเซิร์ชในคำว่าอาชีวะอาสาได้เลยนะครับอาชีวะอาสาเข้าไปเพื่อจะกดขอรับบริการและช่วยเหลือต่างๆได้นะครับตอนนี้ทางกระทรวงของเราได้มีการช่วยเหลือตรงนี้อยู่ทั้งหมด55หน่วยในหลายจังหวัดครับไม่ว่าจะเป็นกรุงเทพมหานครจังหวัดปริมณฑลจังหวัดระยองสระแก้วนครนายกอยุธยาเป็นต้นก็คือในกลุ่มจังหวัดที่ประสบอุทกภัยนะครับพลังอาชีวะตอนนี้ทั้งครูนักเรียนบุคลากรเนี่ยได้มาช่วยกันนะครับภายใต้โครงการชื่อว่า OVEC We Care นะครับก็จะมีตั้งแต่การตั้งโรงครัวอาชีวะนะครับศูนย์พักพิงสำหรับผู้ที่ไม่สามารถพักอาศัยในบ้านเรือนได้นะครับมีการบริการตรวจเช็คซ่อมเครื่องไฟฟ้าฟรีนะครับตรวจเช็คซ่อมรถจักรยานยนต์รถยนต์เครื่องมือประกอบอาชีพมากมายก็จะเห็นว่าเป็นสิ่งที่ในวันที่ทุกท่านประสบภัยทางกระทรวงก็ไปอยู่เคียงข้างคอยดูแลและวันนี้เมื่อภัยจบแล้วหลังจากนั้นการเยียวยาฟื้นฟูให้ทุกคนกลับมาใช้ชีวิตได้กลับมาประกอบอาชีพได้อาชีวะก็เป็นหน่วยงานหนึ่งที่ตอนนี้กำลังปฏิบัติงานอยู่แล้วก็จะรองรับทุกๆความช่วยเหลือของทุกท่านจนกว่าภารกิจจะแล้วเสร็จครับ
1: ค ค่ะแล้ววันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณนะคะท่านโฆษกตติยภัทรปิติเศรษฐพันธ์โฆษกกระทรวงศึกษาธิการเป็นอย่างสูงนะคะที่มาร่วมพูดคุยกับเราในวันนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
0: ยินดีครับสวัสดีครับ
2: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี่
3: นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป MyMo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.795% ต่อปีเงินไทยอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
4: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
5: อุ๊ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
6: หยุดจังหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก่าคูณ2เก่าประสบการณ์แล้วยังต้องเก่าเท่าทันมิตรด้วย
5: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
7: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
8: ท่านผู้ฟังคะเพื่อบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายและฟื้นฟูความเป็นอยู่ของชาวจังหวัดกาญจนบุรีหลังประสบภัยน้ำท่วมภาครัฐได้ระดมสถาบันการเงินของรัฐออกมาตรการช่วยเหลือทางการเงินอย่างครบวงจรทั้งการปรับเงื่อนไขชำระหนี้สินเชื่อฉุกเฉินและสินเชื่อซ่อมแซมบ้านเรือนติดตามได้จากรายงานค่ะ
9: ในช่วงที่หลายพื้นที่ของจังหวัดกาญจนบุรียังคงต้องติดตามสถานการณ์ฝนและน้ำอย่างใกล้ชิดภาครัฐให้ความสำคัญกับการดูแลประชาชนทั้งการรับมือสถานการณ์เฉพาะหน้าและการช่วยเหลือด้านค่าใช้จ่ายภาระหนี้และสภาพคล่องทางการเงินเพื่อให้ประชาชนสามารถดำเนินชีวิตและฟื้นฟูความเป็นอยู่ได้หลังสถานการณ์คลี่คลายกระทรวงการคลังได้ประสานสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐเตรียมมาตรการช่วยเหลือประชาชนและผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบทั้งการบรรเทาภาระหนี้เติมสภาพคล่องและสินเชื่อเพื่อซ่อมแซมบ้านหรือฟื้นฟูการประกอบอาชีพมาตรการครอบคลุมธนาคารออมสินธกส.ทพว.และทอส.ทั้งสินเชื่อฉุกเฉินสินเชื่อเพื่อการฟื้นฟูและการช่วยเหลือด้านที่อยู่อาศัยรวมถึงแนวทางปรับเงื่อนไขการชำระหนี้เพื่อช่วยลดภาระและเพิ่มความยืดหยุ่นให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบด้านนางสาวอภิรดีเกตศรีสังคลังจังหวัดกาญจนบุรีเปิดเผยว่าหากที่อยู่อาศัยได้รับความเสียหายจากน้ำท่วมในส่วนของจังหวัดกาญจนบุรีประชาชนสามารถติดตามรายละเอียดและคำแนะนำเกี่ยวกับมาตรการต่างๆได้จากสำนักงานคลังจังหวัดกาญจนบุรี
10: คือถ้าผู้ประสบอุทกภัยนะคะเรื่องแรกคือเรื่องเยียวยานะคะก็ขอให้ท่านติดต่อที่เทศบาลหรืออบต.ใกล้บ้านท่านแต่ถ้าผู้ฟังที่เป็นคนกรุงเทพก็ติดต่อที่สำนักงานเขตของท่านนะคะแล้วก็อย่าลืมภาพถ่ายหลักฐานต้องเก็บนะฮะแล้วก็ติดต่อภายใน90วันนะฮะ90วันท่านจะต้องไปถึงเทศบาลอบต.เพื่อเขาจะได้รวบรวมแล้วก็ตั้งเบอร์นะคะส่วนผู้ที่เป็นเกษตรกรก็ติดต่อที่สำนักงานเกษตรจังหวัดเกษตรอำเภอเกษตรตำบลนะคะที่ท่านสังกัดอยู่นะคะแล้วก็เขาก็จะมีการขั้นตอนของ
9: การให้ความช่วยเหลือ
10: ให้ความช่วยเหลือของเกษตรเป็นอีกแบบนึงนะคะซึ่งถัดมาคือบุคคลทั่วไปที่ไม่ได้ที่อยากจะได้รับความช่วยเหลือในเรื่องของด้านของธนาคารก
9: ็
10: เดินไปธนาคารสังกัดกระทรวงการคลังธนาคารของรัฐที่เรารู้จักธนาคารธกส.ออมสินกรุงไทยนะฮะที่เราพื้นฐานที่เรารู้จัก SME
9: ถ้าเป็น
10: ธุรกิจขนาดเล็กขนาดกลางรถเข็นอะไรอย่างเงี้ยนะฮะผู้ประกอบธุรกิจไป SME นะคะแล้วไปได้ทุกธนาคารค่ะท่านนะฮะขัดพร้อมนะฮะธนาคารเฉพาะกิจของกระทรวงการคลังพร้อมให้บริการค่ะท่าน
9: มาตรการเหล่านี้สะท้อนถึงความห่วงใยของภาครัฐที่ต้องการดูแลประชาชนทั้งในช่วงเฝ้าระวังสถานการณ์และระยะฟื้นฟูเพื่อช่วยลดภาระเพิ่มสภาพคล่องและให้ประชาชนกลับมาใช้ชีวิตและประกอบอาชีพได้ตามปกติขอให้ติดตามข้อมูลจากทางราชการอย่างต่อเนื่องและติดต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเมื่อได้รับผลกระทบเพราะการดูแลประชาชนไม่ได้มีเพียงการรับมือเฉพาะหน้าแต่คือการช่วยให้ทุกคนก้าวผ่านสถานการณ์และกลับมาใช้ชีวิตได้อย่างมั่นคงอีกครั้งธิดาทิพย์ผอมมะลิสวท.กาญจนบุรีรายงาน
8: หลังจากปิดทำการท่องเที่ยวการดำน้ำในอุทยานแห่งชาติทางทะเล2แห่งของจังหวัดพังงาตั้งแต่วันที่16พฤษภาคม2568เนื่องจากอยู่ในช่วงฤดูมรสุมและเป็นไปตามประกาศปิดการท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติทางทะเลประจำปีของจังหวัดพังงาในวันที่15ตุลาคมนี้อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะซิมิลันและอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์จะกลับมาเปิดให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสธรรมชาติอีกครั้งติดตามได้จากรายงานนี้ค่ะ
11: หลังจากปิดทำการท่องเที่ยวในอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะซิมิลันและอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์มาตั้งแต่วันที่16พฤษภาคม2568ในวันที่15ตุลาคมนี้อุทยานแห่งชาติทางทะเลทั้ง2แห่งของจังหวัดพังงาจะกลับมาเปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าชมความงามได้อีกครั้งโดยสามารถท่องเที่ยวได้จนถึงวันที่15พฤษภาคม2570นายชัยพฤกษ์วีระวงศ์หัวหน้าอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะซิมิลันกล่าวว่าอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะซิมิลันมีการเตรียมความพร้อมช่วงเปิดฤดูกาลท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติทางทะเลไว้แล้วทั้งในเรื่องสิ่งอำนวยความสะดวกทุ่นจอดเรือการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ไลฟ์การ์ดซ่อมแซมอาคารห้องน้ำศูนย์บริการนักท่องเที่ยวที่เกาะ4และเกาะ8โดยจุดแลนด์มาร์คสำคัญของอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะซิมิลันประกอบด้วยอ่าวเกือกหรือโดนันดักเบย์ภายในอุทยานเคยได้รับการประกาศเป็นชายหาดที่ดีที่สุดอันดับ10ของโลกเมื่อวันที่4พฤษภาคม2569และหินเรือใบเกาะ8หรือเกาะซิมิลันเป็นเกาะที่ใหญ่ที่สุดในหมู่เกาะซิมิลันซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของเกาะซิมิลันโดยอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะซิมิลันมีขีดความสามารถในการรองรับนักท่องเที่ยวหรือ carrying capacity หรือ CC วันละไม่เกิน 3,850 คน
12: หน่วยทหารมาอบรมเจ้าหน้าที่เราประมาณเจ้าหน้าที่ที่อบรมก็ประมาณ25คนครับอบรมเป็นไลฟ์การ์ดเพื่อดูแลความปลอดภัยเกี่ยวกับการท่องเที่ยวนะครับสิ่งอำนวยความสะดวกทั้งเกาะ4เกาะ8เกาะที่เปิดนะครับจุดดำน้ำต่างๆเนี่ยตอนนี้การติดตั้งทุ่นนี่ก็คือเราติดตั้งตั้งแต่ทุ่นเรือลิเวอร์บอร์ดเรือทุ่นเหลืองทุ่นแดงทุ่นไข่ปลานะครับทั้งไข่ปลาเหลืองไข่ปลาแดงเราเตรียมความพร้อมพร้อมหมดแล้วครับส่วนอาคารสถานที่ต่างๆเนี่ยครับผมก็เปลี่ยนปรับปรุงซ่อมแซมสิ่งที่ชำรุดทุกอย่างนะห้องน้ำศูนย์บริการนักท่องเที่ยวห้องพยาบาลแล้วก็เส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติ
11: ขณะที่อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์ก็จะกลับมาเปิดให้บริการนักท่องเที่ยวโดยสามารถพักค้างแรมและทำกิจกรรมดำน้ำได้ในวันที่15ตุลาคมนี้เช่นเดียวกันนายอาทิตย์ขยันกิจหัวหน้าอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์เปิดเผยว่ามีการปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักและห้องน้ำภายในอุทยานไว้แล้วแต่การกำหนดจุดดำน้ำการวางทุ่นจะต้องหารือร่วมกับผู้ประกอบการอีกครั้งเนื่องจากพบว่าปีนี้ประสบปัญหาปะการังฟอกขาวจึงต้องจำกัดการเปิดจุดดำน้ำของนักท่องเที่ยวเพื่อเปิดโอกาสให้ปะการังได้ฟื้นตัว
13: ครับในฤดูกาลท่องเที่ยวที่ผ่านมาเมื่อปีที่แล้วนะครับเราประสบปัญหาเรื่องนะครับโลกร้อนนะครับอย่างที่เราทราบกันดี
11: ครับ
13: บางแห่งนะครับพื้นที่ดำน้ำตื้นบางแห่งเราอาจจะปิดนะครับปิดเพื่อเขาเรียกว่าให้ปะการังฟื้นตัวนะครับให้ทรัพยากรธรรมชาติฟื้นตัวซึ่งยังไม่เปิดเต็มที่ 100% อาจจะเปิดเป็นบางจุดและปิดบางจุดนะครับอันนี้ทางอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์ก็ได้ชี้แจงกับผู้ประกอบการไป
11: การเปิดการท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติทางทะเลทั้ง2แห่งของจังหวัดพังงาถือเป็นช่วงเริ่มต้นเปิดฤดูการท่องเที่ยวของทะเลฝั่งอันดามันด้วยโดยโรงแรมต่างๆในพื้นที่มีการจัดทำแพ็กเกจร่วมระหว่างการให้บริการห้องพักกับการท่องเที่ยวอุทยานซึ่งจะสร้างความคึกคักและกระตุ้นเศรษฐกิจให้กับจังหวัดพังงาชัดชัยจิตจำนองสวทตะกั่วป่ารายงาน
8: ปิดท้ายที่การใช้สารต้องห้ามในวงการกีฬาอาจนำไปสู่บทลงโทษรุนแรงขณะที่กรณีพิงค์พิชามนจุดประเด็นเรื่องการใช้ยาและผลิตภัณฑ์ของนักกีฬาติดตามได้จากรายงานพิเศษค่ะ
14: การใช้สารกระตุ้นในการแข่งขันกีฬาถือเป็นการกระทำที่ต้องห้ามตามมาตรฐานการต่อต้านการใช้สารต้องห้ามในวงการกีฬาและนักกีฬาที่ฝ่าฝืนอาจต้องเผชิญบทลงโทษจากองค์การต่อต้านการใช้สารต้องห้ามโลกหรือวาด้าโดยบทลงโทษสูงสุดอาจถึงขั้นถูกพักการแข่งขันเป็นเวลา4ปีในกรณีที่ตรวจพบว่ามีเจตนาใช้สารต้องห้ามที่ผ่านมาในวงการกีฬาระดับโลกมีกรณีการตรวจพบสารต้องห้ามเกิดขึ้นหลายครั้งเช่นกรณีของพอป็อกบาอดีตกองกลางทีมชาติฝรั่งเศสซึ่งในปี2024ถูกลงโทษห้ามแข่งขันเป็นเวลา4ปีก่อนที่วาด้าจะลดโทษเหลือ18เดือน หลังพิจารณาว่าไม่มีเจตนาในการใช้สารดังกล่าวขณะที่ประเทศไทยเคยเกิดกรณีเกี่ยวกับการใช้สารต้องห้ามในวงการยกน้ำหนักจนนำไปสู่การถูกลงโทษในช่วงปี2020ถึง2023ล่าสุดเกิดกรณีขึ้นกับพิงค์พิชชามนโอภาสนิภัทรนักแบดมินตันหญิงทีมชาติไทยซึ่งถูกพักการแข่งขันในกีฬาเอเชียนเกมชั่วคราวหลังตรวจพบสารต้องห้ามฟูโรซีไมด์ในช่วงก่อนการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ที่ประเทศญี่ปุ่นโดยนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยว่าจากการพูดคุยกับสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทยทราบว่าฟูโรซีไมด์เป็นยาขับปัสสาวะขณะที่สาเหตุของการตรวจพบสารดังกล่าวในร่างกายอาจเกี่ยวข้องกับการใช้ยารักษาโรคหรือผลิตภัณฑ์เสริมความงามบางประเภทซึ่งฉลากผลิตภัณฑ์อาจไม่ได้ระบุส่วนประกอบที่เป็นสารต้องห้ามอย่างชัดเจนทำให้นักกีฬาอาจไม่ทราบและนำมาใช้โดยรู้เท่าไม่ถึงการ
15: ก็พยายามสอบถามว่ายาตัวไหนบ้างให้เอาให้หมดที่ใช้เพื่อจะอย่างน้อยถ้ายาตัวไหนที่เราใช้แล้วมันไปตรงกับสารที่ตรวจพบก็มาดูเหตุผลว่าใช้เพื่ออะไรก็จะเป็นข้อที่จะไปชี้แจงได้ที่ตามโดปปิ้งกำหนดแต่ในสลากไม่มีแล้วเราดันไปใช้ในยาตัวนั้นส่งผลให้เกิดเจอจริงก็จะเป็นข้อที่จะมีเหตุผลได้ว่ารู้เท่าไม่ถึงการหรือว่าอ่านสลากแล้วไม่ได้มีบอกผมก็ต้องรวบรวมยาที่ใช้ทั้งหมดทุกตัวไปเพื่อเป็นข้อชี้แจงว่าตั้งใจหรือไม่
14: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬากล่าวเพิ่มเติมว่ากระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬารวมถึงสมาคมกีฬาต่างๆได้มีการอบรมและให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้สารต้องห้ามแก่นักกีฬาอย่างต่อเนื่องจึงมองว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอาจเป็นกรณีที่นักกีฬาไม่ทราบถึงส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์ที่นำมาใช้ขณะเดียวกันกระทรวงจะผลักดันให้มีองค์กรอิสระเข้ามาดำเนินการตรวจสอบสารต้องห้ามในนักกีฬาเพื่อให้กระบวนการตรวจสอบเป็นไปอย่างโปร่งใสและเป็นธรรมต่อไป
15: อันนี้กระทรวงทางนี้ก็จะผลักดันให้โดปปิ้งนะครับการตรวจสารกระตุ้นเป็นองค์กรอิสระไม่มีอยู่ภายใต้ครอบงำของกระทรวงหรือกกต.เพราะว่าหน่วยงานนี้จะเป็นต้องมีความอิสระเพราะฉะนั้นเดี๋ยวจะหาว่าไปเข้าข้างฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนะครับก็ทางเป็นแนวทางขอมาอยู่แล้วว่าหน่วยงานโดปปิ้งเนี่ยมันต้องเป็นองค์กรอิสระที่ชัดเจนมันไม่ต้องไม่อยู่ภายใต้ใครนะครับฉะนั้นเดี๋ยวมันจะเป็นการช่วยเหลือหรือสนับสนุนกันในสิ่งที่ดูแล้วไม่เป็นกลางก็อาจจะไม่ได
14: ้กรณีของพิงค์พิชชามนจึงสะท้อนให้เห็นว่าการป้องกันการใช้สารต้องห้ามไม่ได้จำกัดอยู่เพียงการหลีกเลี่ยงสารกระตุ้นโดยตรงแต่รวมถึงการตรวจสอบส่วนประกอบของยาและผลิตภัณฑ์ต่างๆที่นักกีฬาเลือกใช้เพราะสารบางชนิดอาจปรากฏอยู่ในผลิตภัณฑ์โดยที่นักกีฬาไม่ทราบและอาจส่งผลกระทบต่อการแข่งขันรวมถึงบทลงโทษทางวินัยในระดับนานาชาติได้ปุริมพัฒน์สอนการรายงาน
3: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกกลโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน

0: ต่อไปขอเชิญรับฟังธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องกำไรชีวิตโดยพระครูสังฆกิจพิมล
1: มงคลที่เกิดขึ้นจากอนุภาพเรียกว่ามังคลานุภาพด้วยการที่เรานั้นได้ปฏิบัติตนต่อสิ่งที่เราเคารพนับถือด้วยความเคารพนอบน้อมถ้าเป็นชาวพุทธเราก็เคารพนับถือในพระรัตนตรัยอันเป็นสิ่งเคารพบูชาสูงสุดในทางพระพุทธศาสนาได้แก่พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ต่อจากนั้นก็เป็นสิ่งที่เคารพบูชาโดยส่วนตัวและที่สำคัญก็คือพ่อแม่ผู้มีพระคุณนี่คือการเคารพตลอดถึงพระมหากษัตริย์อันเป็นที่เคารพของปวงชนชาวไทยดังนั้นในความเคารพนั้นเราได้แสดงออกถึงความนอบน้อมที่เรียกว่าการบูชาการเคารพบูชานอบน้อมในมงคลนั้นเรียกว่าการบูชาผู้ที่ควรบูชาเป็นมงคลสูงสุดฉะนั้นในการเคารพนอบน้อมเป็นสิ่งที่ดีงามเพราะการเคารพนำไปสู่การปฏิบัติที่ดี

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: เด็นชัดเจนทุกเนื้อหาสื่อสารสาระสำคัญในคุยให้เคลียร์กับโฆษก
1: ขอต้อนรับเข้าสู่รายการคุยให้เคลียร์กับโฆษกเช้าวันเสาร์ที่3ตุลาคม2569เช้าวันนี้โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนายแพทย์เอกภพเพียรพิเศษจะมาพูดคุยกับพี่น้องประชาชนเช่นเคยนะครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและในช่องทางพอดแคสต์ด้วยสวัสดีครับท่านโฆษกครับ
2: สวัสดีครับอาจารย์ครับผมครับ
1: เรื่องที่จะคุยกันเช้าวันนี้ก็คงจะหนีไม่พ้นเรื่องน้ำท่วมนะครับซึ่งส่งผลกระทบต่อทั้งประชาชนในกรุงเทพมหานครแล้วก็ในปริมณฑลรวมทั้งประชาชนที่อยู่ตามลุ่มน้ำไม่ว่าจะเป็นภาคกลางภาคตะวันออกหรือท้ายสุดนี้ก็ภาคตะวันตกนะครับท่านโฆษกครับน้ำเยอะขนาดนี้เนี่ยจะเรียกว่าเป็นมหาอุทกภัยอย่างที่หลายๆคนพูดได้หรือเปล่าหรือว่าสาเหตุจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นเพราะอะไรกันแน่ครับ
2: เอาเป็นว่าถ้าเกิดคำว่ามหาคือยิ่งใหญ่นะครับมหาอุทกภัยคืออุทกภัยที่ยิ่งใหญ่ถ้าในมุมของประชาชนที่ประสบภัยไม่ว่าจะอย่างไรก็ตามเราคิดว่าปัญหาทุกอย่างของประชาชนคือความยิ่งใหญ่และเป็นปัญหาใหญ่ไม่ว่าปัญหานั้นจะเกิดกระทบกับทั้งประเทศหรือไม่ก็ตามแต่เมื่อเทียบกับสิ่งที่เกิดขึ้นในประเทศไทยเมื่อปี2554
1: ครับ
2: ที่เราเรียกว่ามหาอุทกภัยครั้งนั้นที่มีพายุ 4-5 ลูกรุมกระหน่ําเข้ามาแล้วก็มีน้ําจากทุกทิศทางเข้ามาในประเทศไทยนะครับตรงนั้นเนี่ยเรียกว่ามหาอุทกภัย
1: ครับ
2: แต่รอบนี้สิ่งที่แตกต่างกันก็คือว่าน้ําที่มาจากทางด้านเหนือนะครับที่มาจากหน้าฝนปกติที่ไหลลงมาตามปิงวังยมน่านลงเจ้าพระยาหรือแม่น้ําที่ออกมาจากภาคตะวันออกภาคตะวันตกก็ตามเนี่ยตรงนี้เนี่ยไม่ได้มีปริมาณมากที่จะมารวมกันที่กรุงเทพมหานคร
1: ในช่วงนั้น
2: แล้วให้เกิดปัญหาน้ําท่วมใหญ่แบบนั้นแต่ว่ารอบเนี้ยเป็นลักษณะของฝนที่เกิดจากการตกแช่ในพื้นที
1: ่
2: แล้วก็วนอยู่ตะวันออกมากรุงเทพกรุงเทพไปตะวันตกแล้วก็วนอยู่แบบนี้อยู่ 4-5 วันลักษณะเนี้ยครับเป็นลักษณะที่แตกต่างกันกับครั้งที่แล้วและฝนที่ตกแช่อยู่แบบเนี้ยบังเอิญว่าปริมาณน้ําฝนเยอะมาก
1: ครับ
2: ถ้าเทียบเป็นภาพให้เห็นก็คือว่าตกมาวันนึงเนี่ยถ้าสมมุติว่าเราเอาพื้นที่ทุกบริเวณเป็นเหมือนเป็นที่ราบหมดเลยเนี่ย
1: ครับ
2: พื้นที่ที่ราบเนี่ยในกรุงเทพมหานครฝนที่ตกลงมาต่อ1วันเนี่ยประมาณเกือบถึงเข่า
1: โอ้ครับ
2: แต่ระบบระบายน้ําของกรุงเทพมหานครที่มีอยู่ตามท่อตามคลองตามอะไรต่างๆเนี่ยตามท่อระบายน้ําเนี่ยระบายได้วันนึงแค่ประมาณสักไม่ถึงข้อเท้า
1: ครับ
2: ไม่ถึงตาตุ่มแสดงว่าตกมาถึงเข่าระบายไม่ถึงตาตุ่มสิ่งที่เหลือคือน้ําที่ยังเหลืออยู่ในแต่ละวันมันพอน้ําเหลืออยู่ในแต่ละวันฝนก็ตกซ้ําๆลงมาแล้วระบายนิดๆหน่อยก็เลยเป็นที่มาของน้ําท่วมซึ่งข้อดีอีกอย่างนึงของครั้งนี้คือว่าน้ําเหนือไม่เยอะ
1: ครับ
2: น้ำเจ้าพระยาเนี่ยในช่วงเริ่มต้นของการเกิดน้ำท่วมรอบนี้ในกรุงเทพน้ำเจ้าพระยาเหลืออยู่ใต้แนว
1: เขื่อน
2: เนี่ยอยู่ประมาณเกือบ2เมตร
1: ครับ
2: ก็มีพื้นที่ให้รับน้ำไปได้เยอะเราจะเห็นว่าคนกรุงเทพเนี่ยที่อยู่ใกล้น้ำเจ้าพระยาและพื้นที่ที่ใกล้ท่อที่ลงเจ้าพระยาเน
1: ี่
2: ยน้ำจะลดเร็ว
1: สูบได้ไว
2: ลดได้เร็วก็เป็นสิ่งหนึ่งที่หลายๆคนอาจจะไม่ทันสังเกตผมลองให้ย้อนกลับไปนึกดูครับในช่วงที่ฝนตกเยอะๆเลยแล้วก็น้ำท่วมขังเนี่ยรอบนี้ที่ฝนตกเยอะๆและน้ำท่วมขังถึงแม้ว่าน้ำเยอะแต่ยุบในตราที่รวดเร็วพอสมควรทีเดียว
1: เอาล่ะครับมันก็เกิดเหตุขึ้นแล้วรัฐบาลก็ถูกวิพากษ์วิจารณ์นะครับพูดง่ายๆว่าตั้งแต่ตอนแจ้งเตือนเลยแจ้งเตือนยังไงแล้วก็มีการเตรียมความพร้อมไหมทั้งที่รู้ว่าฝนจะมาน้ำจะมานะครับไปจนถึงเมื่อเกิดเหตุการณ์แล้วเนี่ยบริหารจัดการสถานการณ์ยังไงแล้วก็ที่แน่ๆเดี๋ยวอีกวันสองวันเนี้ยนะครับก็คือเรื่องของการเยียวยาผมเริ่มที่การแจ้งเตือนก่อนแล้วกันครับท่านโฆษกถูกวิพากษ์วิจารณ์เยอะเหมือนกันครับข้อเท็จจริงมันเป็นยังไงเราจะเรียกความเชื่อมั่นของประชาชนยังไงรัฐบาลได้ปรับปรุงแก้ไขในเรื่องนี้ยังไงครับ
2: ก็ก่อนการแจ้งเตือนเนี่ยเราก็มาดูก่อนว่าระบบปัจจุบันเนี่ยเป็นอย่างไรนะครับระบบของการติดตามสถานการณ์น้ำทั่วประเทศไทยเนี่ยมีจุดวัดน้ำที่เป็นเซ็นเซอร์อัตโนมัติแล้วก็มีการแจ้งเตือนเป็นตัวเลขโดยชัดเจนน้ำหน้าเขื่อนเป็นยังไงปล่อยน้ำแล้วเป็นอย่างไรระดับน้ำแต่ละจุดเป็นอย่างไรตรงนี้เนี่ยมีระบบเซ็นเซอร์ชี้วัดต่างกับเมื่อปี2554ซึ่งตอนนั้นเนี่ยเราใช้ค่าจากประตูน้ำและคำนวณระยะเวลาการไหลแต่รอบนี้มีเซ็นเซอร์ทุกตัวทุกจุดอันนี้คือข้อแรกในการประเมินข้อ2คือเรื่องของอุตุนิยมวิทยาม ีข้อติ
1: ฟังไม่เข้าใจ
2: ว่าฟังไม่เข้าใจจริงๆแล้วเป็นศัพท์ของอุตุนิยมวิทยาซึ่งปัจจุบันนี้ก็มีคำแนะนำว่าให้ปรับละทีนี้ แต่ข่าวสารที่อุตุนิยมวิทยาให้มาช่วงนั้นนะครับเป็นข้อมูลสำคัญ
1: ครับ
2: ที่บอกว่ามันจะมีกลุ่มฝนที่ตกแบบนี้แหละแช่อยู่แบบนี้แหละในพื้นที่หน่วยงานต่างๆที่รับเรื่องนี้ไปอะครับเขาก็ข้อมูลไปแปรผลซึ่งถ้าเทียบกันภาษาหมอเหมือนหมอคุยกับหมอหรือเหมือนหมอคุยกับพยาบาลด้วยภาษาที่กระชับแล้วก็เป็นภาษาทางการที่เราเข้าใจกันเหมือนกับโค้ดคอมพิวเตอร์ที่คอมพิวเตอร์เข้าใจกัน
1: แต่ถ้าจะบอกกับคนไข้
2: แต่บอกกับคนไข้เนี่ยมันต้องแปลเป็นอีกภาษาหนึ่งแต่บังเอิญว่าคนไข้เนี่ยได้ยินภาษานั้นพอดีแต่ตอนนี้กำลังปรับละแต่ว่าในการพูดคุยตอนนั้นก็เลยมีการเตรียมการนะครับ
1: ครับ
2: มีการเตรียมการตรงที่ว่าในกรุงเทพมหานครที่เราคิดว่าจะมีปัญหาก็จะมีการพร่องน้ำในคลองในคูคลองต่างๆมีการพร่องน้ำซึ่งปกติในหน้าฝนก็จะมีการพร่องอยู่แล้วแต่รอบนี้พร่องมากขึ้น
1: ครับ
2: ข้อสังเกตคือชาวบ้านที่อยู่ตามริมคลองอะครับในช่วงก่อนที่จะฝนตกเนี่ยเขาไม่รู้หรอกว่าจะมีเหตุการณ
1: ์
2: เพราะว่าฝั่งอุตุไม่รู้เรื่องแต่ว่าเอ๊ะบ่นที่กทม.ทำไมท่อเนี่ยมันเหม็นจังทำไมน้ำลดไปเหลือไอ้เวลาที่มีดินมีขี้เลนที
1: ่ตะกอนตกอยู่
2: ตะกอนตกอยู่ข้างใต้มันเหม็น
1: คร
2: ับ ทำไมมีน้ำปุ๊บก็กลิ่นเข้ามาอันนี้ก็เป็นจุดสังเกตว่าได้มีการพร่องน้ำเตรียมไว้แล้วเพราะว่าฟังจากพยากรณ์อากาศรวมถึงการบริหารจัดการน้ำเราก็พยายามทำระบายน้ำให้ไหลออกด้านข้างไม่เข้ามาในกรุงเทพแล้วก็ระบายทั้งระบบเนี่ยตรงนี้ก็คิดว่าเป็นสิ่งที่ได้เตรียมการไว้แล้วจุดสุดท้ายคือเมื่อเกิดเหตุตรงนี้เป็นจุดสำคัญว่าเวลาเกิดเหตุแล้วเนี่ยหลายๆคนอาจจะไม่เข้าใจว่ามีระบบอย่างไร
1: ใช่หลายคนบอกว่ามันดูเหมือนสเปซสปะจังเลยใครอยากจะเข้าไปช่วยตรงไหนก็ไปจริงๆแล้วระบบมันเป็นยังไงครับ
2: จริงๆแล้วระบบแล้วเนี่ยมันมีอยู่ 3-4 ขั้นนะครับระบบป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยมันต้องมีระดับ0คือระดับเตรียมการนะครับในพื้นที่แต่ละพื้นที่ก็จะเตรียมการสภาพกำลังอุปกรณ์ต่างๆนานาอยู่ในที่ตั้งระดับ1คือระดับพื้นที
1: ่ครับ
2: ก็คือถ้าเป็นต่างจังหวัดก็อบต.เทศบาลต่างๆเป็นผู้รับผิดชอบนะครับกรุงเทพมหานครเนี่ยอาจจะเป็นเขตต่างๆรับผิดชอบ
1: ครับ
2: พอภัยมันกว้างขึ้นก็ยกมาสู่ที่ระดับจังหวัด
1: ครับ
2: ระดับจังหวัดก็เป็นผู้ว่าราชการจังหวัดผู้ว่ากรุงเทพมหานคร
1: ครับ
2: ตรงนี้เนี่ยรอบนี้ก็จะต้องเป็นระดับผู้ว่าก็ทำให้ผู้ว่าเนี่ยประกาศเขตประสบภัย
1: ครับ
2: ถ้าผู้ว่าจะคิดว่าหลายๆจังหวัดแล้วเนี่ยมันรวมๆกันแล้วมีปัญหาต้องใช้สรรพกำลังมากขึ้น
1: ครับ
2: ก็ประกาศเป็นประเทศซึ่งนายรัฐมนตรีเป็นประธานนะครับตรงนี้นี่เองเนี่ยมันเป็นระดับขั้นตอนทำไมถึงต้องมีระดับแบบนั้น
1: ครับ
2: เพราะว่าถ้าเกิดเหตุใดๆก็ตามนะครับแล้วไม่มีลำดับแบบนี้เนี่ยเกิดเหตุหนึ่งเล็กแค่นี้แต่ว่าคนไปลุมกันใหญ
1: ่
2: มันก็ทำให้การสั่งการที่เราเรียกว่าซิงเกิลคอมมานด์มันไม่เกิดจะฟังใครนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ต้องทำคือว่าในเหตุแต่ละระดับขั้นเนี่ยต้องมีผู้บัญชาการเหตุการณ
1: ์
2: ระดับตำบลก็เป็นนายกเทศบาลนายกอบต.ระดับอำเภอก็เป็นนายอำเภอระดับจังหวัดก็เป็นผู้ราชการจังหวัดระดับประเทศก็เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับแล้วก็ถ้าภัยสูงสุดก็เป็นนายกรัฐมนตรี
1: สรุปว่าตอนนี้มีความชัดเจนหรือยังครับ
2: มันชัดเจนมาตั้งนานแล้วแล้วก็มีแผนเรียบร้อยแล้วแต่ว่าปัญหาอยู่อย่างหนึ่งนะครับก็คือว่าแผนรับมืออุทกภัยแผนรับมือภัยพิบัติเนี่ยปภ.กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเนี่ยได้ซ้อมแผนทั่วประเทศแต่กรุงเทพมหานครเราไม่ได้ซักซ้อมเพราะว่าเป็นเขตปกครองที่มีความพิเศษกว่าที่อื่
1: น
2: แล้วก็เป็นองค์กรปกครองที่ไม่สามารถสั่งการได้โดยมหาดไทยโดยตรงเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยกรุงเทพมหานครก็จะเป็นอีกแบบนึงนะครับทีนี้กรุงเทพมหานครก็จะมีการซ้อมของเขาเองนะครับก็เป็นที่ผ่านมาก็เลยมีปัญหาข้อติดขัดในเรื่องของการยกระดับนะครับและอีกอันนึงคือเรื่องของการแจ้งเตือนไปพี่น้องประชาชนเพราะปกติแล้วก็จะเป็นพื้นที่ในการแจ้งเตือนทีนี้มีคำถามว่าเซลบอร์ดแคสหรือว่าระบบแจ้งภัยระดับประเทศเนี่ยทำไมถึงมีการแจ้งเตือนล่าช้าหรืออะไรพวกนี
1: ้ครับ
2: ระบบมี2ทางครับทางแรกคือท้องถิ่นขอขึ้นไปที่ปภ.ปภ.กระจายให้เลยทันทีไม่ว่ามีเหตุอะไรก็ตามหรืออย่างที่2คือปภ.ดูแล้วว่าน่าจะมีปัญหาบอกมาที่ท้องถิ่นยืนยันมั้ยถ้ายืนยันว่ามีปัญหาใช้คําเหล่านี้มั้ยพื้นที่ตรงนี้มั้ยท้องถิ่นโอเคยืนยันปภ.ส่งรอบนี้มันมีปัญหาตรงที่ว่าท้องถิ่นยังไม่ได้ร้องขออันที่2คือปภ.แจ้งไปแล้วท้องถิ่นยังไม่ตอบกลับมามันก็มีช่วงช่องว่างที่กรุงเทพบอกว่ามีช่องว่างตรงนี้นี่เองก็ทําให้เกิดปัญหาผมคิดว่าบทเรียนในครั้งนี้มันก็ทําให้เกิดการแก้ปัญหาในอนาคต
1: อันนี้แหละครับที่สําคัญคือประชาชนยัง จะกังวลต่อปัญหาเหล่านี้อยู่ไหมเพราะว่าเริ่มมีข่าวบางเพจก็เริ่มมีการเตือนจริงบ้างไม่จริงบ้างอะไรต่างๆน้ำเหนือจะมาน้ำทะเลจะหนุนมันจะมีความเสี่ยงอยู่อีกมากน้อยแค่ไหนครับแล้วก็ปัญหาที่โฆษกหมอเอกพูดมาเนี่ยปัญหานี้มันจะไม่เกิดขึ้นอีกใช่ไหมครับ
2: ครับเนื่องจากว่าปัจจุบันเนี่ยภัยได้รับการยกระดับไปสู่ระดับประเทศนะครับแล้วก็มีการตั้งศูนย์วอลลุ่มนะครับของรัฐบาลของปภ.เรียบร้อยนะครับโดยใช้อำนาจของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนั่งบนหัวโต๊ะประชุมร่วมกันทุกวันส่วนผมเนี่ยทางโฆษกรัฐบาลเนี่ยนะครับโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเนี่ยเราก็ได้รับมอบหมายให้จัดการดูแลเรื่องข้อมูลข่าวสารเพราะฉะนั้นแล้วตอนนี้นะครับในทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็จะนำข้อมูลมารวมกันกองโฆษกเราจะประชุมทุกเช้า 8:00 น.นะครับก่อนที่จะเอาข้อมูลทุกอย่างมาแล้วก็รวมกันไปแถลงตอน 10:00 น.เป็นสรุปรายวันแต่ระหว่างวันเนี่ยก็จะมีการติดตามข้อมูลถ้ามีอะไรที่มีปัญหาหรือว่ามีอะไรต้องแจ้งเตือนในระหว่างวันก็จะมีการแจ้งเข้าไปเพราะฉะนั้นก็จะมีการประสานงานกันระหว่างทีมโฆษกนะครับแล้วก็กระทรวงต่างๆรวมถึงศูนย์ของมหาดไทยที่ปภ.งั้นจากนี้เนี่ยระบบการแจ้งเตือนมันจะเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันนะครับไม่มีความสเปซสปะแน่นอนว่าปัจจุบันเนี่ยมีโซเชียลมีเดียมีคนวิพากษ์วิจารณ์เยอะแยะไปหมดเลยแต่ว่าข้อมูลที่เราจะให้จากกองโฆษกเนี่ยหรือว่าศูนย์ที่เรียกว่า JICC จะเป็นข้อมูลที่รับการคัดกรองกันกรองแล้วถ้ามีการประทับตาว่า JICC อันนั้นคือข้อมูลจริง
1: ครับเอกภาพในการสื่อสารก็จะเกิดขึ้นอย่างแน่นอนนะครับคุณผู้ฟังคุณผู้ชมอยู่กับรายการคุยให้เคลียร์กับโฆษกกับคุณหมอเอกภพเพียรพิเศษหลังจากนี้ไปนะครับท่านโฆษกครับก็ต้องคุยกันถึงเรื่องของการเยียวยานะครับคณะรัฐมนตรีเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาเห็นบอกว่ามีมาตรการออกมาช่วยเหลือพี่น้องประชาชนด้วยใช่มั้ยครับ
2: ครับเมื่อวันที่29วันพุธวันที่30นะครับก็คือวันพุธเนี่ยเป็นวันสุดท้ายของการของปีงบประมาณเพราะฉะนั้นต้องมีการกันงบประมาณไว้ทีนี้รูปแบบของการเยียวยาฟื้นฟูหลังภัยพิบัติเนี่ยแต่เดิมเราใช้เงินทดลองราชการใช้งบกลางนะครับแล้วใช้เงินของท้องถิ่นมาจ่ายนะครับรูปแบบเดิมแบบนี้เนี่ยเนื่องจากปีงบประมาณเดิมเราต้องใช้แบบนี้อยู
1: ่
2: ก็เลยมีการกันงบประมาณไว้ 4,700 ล้านนะครับทีนี้ก็มีการอนุมัติผ่านมติครม.เมื่อหลายเดือนก่อนแล้วนะครับว่ามันจะมีเรื่องของประกันภัยพิบัติแห่งชาติประกันภัยพิบัติแห่งชาติคือยกความเสี่ยงของรัฐและพี่น้องประชาชนเนี่ยไปให้บริษัทประกันเหมือนเราซื้อประกันให้
1: ครับ
2: รัฐบาลจ่ายเงินเพียงแค่ 15,500 ล้านบาทได้วงเงินคุ้มครอง 75,000 ล้านบาทในภัยพิบัติประกอบด้วย3อย่างครับอุทกภัยภัยน้ําท่วมนะครับวาตภัยคือลมนะครับรวมถึงฟ้าผ่าเวลาที่เกิดลมแล้วก็แผ่นดินไหวรวมถึงสึนามิ
1: ครับ
2: 3ภัยเนี่ยถ้าเกิดขึ้นเนี่ยประชาชนที่ได้รับผลกระทบแล้วก็จังหวัดประกาศเป็นพื้นที่ภัยพิบัติก็ได้รับการคุ้มครองทันทีเริ่มตั้งแต่1ตุลาคม
1: หมายความว่าที่เกิดเหตุมาแล้วก่อนหน้านี้
2: เพราะฉะนั้นแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นคือเมื่อคืนนะครับเมื่อคืนวันที่30นะครับคือวันที่30ได้ให้จิสด้าคือที่ดูแลเรื่องดาวเทียมของประเทศไทยเนี่ยถ่ายภาพดาวเทียมพื้นที่ที่มีปัญหาน้ําท่วมอยู่นะครับแล้วก็ประกาศภัยพิบัติแล้วก็มีข้อมูลจังหวัดที่ประกาศภัยพิบัติ
1: ครับ
2: หลังเที่ยงคืนมาถ้าน้ําขึ้นตรงไหนที่ไม่ได้อยู่ขอบเขตเดิมถือว่าเข้ากับโครงการนี้ทันที1ตุลาคมพื้นที่ที่น้ําท่วมใหม่นะครับก็จะได้เข้ากับโครงการนี
1: ้
2: นะครับสิ่งที่จะได้นะครับคือว่าเยียวยาเบื้องต้นจากเดิมที่ระบบเดิมได้ 9,000 บาทก็เป็น 10,000 บาทถ้าเกิดว่าเป็นเรื่องของวาตภัยเรื่องของลมเนี่ยจากเดิมไม่ได้เลยก็ได้เยียวยาเบื้องต้น 5,000 บาท
1: ครับ
2: ถ้าเกิดเป็นสึนามิหรือแผ่นดินไหวเนี่ยเบื้องต้น 5,000 บาทจะเดินไม่ได้เลยแล้วก้อนที่2คือเป็นการซ่อมแซมบ้าน
1: ครับ
2: ซ่อมแซมบ้านจากเดิมเนี่ยมีวงเงินอยู่ไม่เกิน 88,000 บาทก็เพิ่มวงเงินไปนะครับก็เป็น 90,000 หรือ 95,000 บาทนะครับอีกอย่างนึงที่สําคัญสําหรับเรื่องนี้นะครับน้ําล้
1: อม
2: ในกรุงเทพหรือพื้นที่หลายๆพื้นที
1: ่มี
2: ตึกสูงอยู่ชั้น2ชั้น3น้ําไม่เข้า
1: ครับ
2: คิดว่าไม่เสียหายใช่มั้ยแต่ว่าไปไหนไม่ได้
1: ครับ
2: ในการประกันเนี่ยก็ให้ครับว่าถ้ามีน้ําล้อมแล้วก็เกิน7วันให้เงินชดเชย 10,000 บาทแล้วก็ถ้าถึงขั้นเสียชีวิตเนี่ยก็มีคุ้มครองชีวิตอยู่2ล้านบาท
1: ครับ
2: การประกันนี้ก็ทําปีต่อปีทําทุกปีและที่สําคัญคือถ้าเกิดเหตุบางครั้งเนี่ยปีนึงเกิดหลายครั้งนะครับก็จะช่วยเหลือทุกครั้งนะครับ
1: ครับโครงการประกันภัยพิบัติเพื่อประชาชนเนี่ย ่ไม่ใช่มาตรการเดียวใช่ไหมครับมีเรื่องอื่นอีกที่รัฐบาลเตรียมช่วยเหลือใช่ไหมคร
2: ับก็จะมีเรื่องที่น่าสนใจคือว่าเงินเยียวยาเนี่ยเงินเยียวยาที่ได้ 5,000 9,000 เงินซ่อมแซมบ้านไม่กี่พันเดี๋ยวบางทีก็ดูเหมือนจะน้อยเกินไป
1: ร
2: ัฐบาลก็ได้เตรียมแพ็กเกจกระทรวงการคลังก็เตรียมแพ็กเกจมาครับว่าจะมีมาตรการนะครับสำหรับผู้ที่ได้รับความเสียหายถ้าเกิดว่ามีบ้านเรือนที่ได้รับความเสียหายเนี่ยก็จะมีเงินกู้ให้ดอกเบี้ยพิเศษหรือไม่มีดอกเบี้ยแล้วก็มีการบางรายการหรือบางธนาคารให้ปลอดชำระงวด3เดือนแรกนะครับมีประชาชนที่ผลกระทบจากการหารายได้ก็จะมีเรื่องของการพักชำระหนี้ประนอมหนี้ด้วยนะขยายเวลาหนี้เรื่องของการขาดสภาพคล่องก็จะมีธนาคารมาเติมสภาพคล่องให้นะครับมีภาคธุรกิจที่รับผลกระทบก็จะมีธนาคารมาให้วงเงินสินเชื่อพิเศษนะครับรวมถึงคนที่ทำประกันวินาศภัยแล้วนะครับก็ให้มีมาตรการรองรับว่าให้เร่งรัดการจ่ายสินใหม่ทดแทนตรงนี้เนี่ยเป็นมาตรการของกระทรวงการคลังเพราะฉะนั้นใครที่มีความสนใจก็ให้ติดต่อหน่วยงานของกระทรวงการคลังที่มีเบอร์โทรติดต่อที่เดี๋ยวจะให้ไว้นะครับได้ครับผม
1: เดี๋ยวดูเบอร์โทรติดต่อได้นะครับทางเพจไทยคู่ฟ้าก็ได้นะครับแล้วก็โครงการประกันภัยเนี่ยประชาชนต้องทำยังไงครับ
2: ไม่ต้องทำอะไรเลยครับอยู่เฉยๆเพราะว่า30ล้านหลังคาเรือนคือทั่วประเทศแล้วกระทรวงมหาดไทยจะไปสำรวจแล้วก็สิ่งที่สำรวจคือบ้านที่ไม่มีเลขที่บ้านก็ได้รับการคุ้มครองด้วยนะครับรวมถึงนะครับอีกอย่างนึงคือมีคำถามว่าคนที่เช่าบ้านล่ะคนที่เช่าบ้านได้รับสิทธิ์ครับแต่ว่าในรับสิทธิ์ก้อนแรกคือเยียวยาเบื้องต้นแต่ก้อนสองที่เป็นการซ่อมแซมบ้านเนี่ยจะได้ของเจ้าของบ้านเท่านั้น
1: ครับฟังรายการคุยให้เคลียร์กับโฆษกแล้วนะครับคุณผู้ฟังอยากให้โฆษกรัฐบาลนำเรื่องไหนมาพูดคุยให้เคลียร์หรือว่าสนใจการดำเนินการของรัฐบาลเรื่องไหนเป็นพิเศษนะครับก็ส่งข้อเสนอแนะส่งข้อความมาได้ทางเพจไทยคู่ฟ้านะครับทางทีมโฆษกก็จะนำมาเสนอทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยแล้วก็ทางพอดแคสต์รวมถึงช่องทางต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็น FacebookX YouTube แล้วก็ Instagram ของสำนักโฆษกสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีนะครับเช้าวันนี้หมดเวลาแล้วครับท่านโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีคุณหมอเอกภพเพียรพิเศษและผมสุรพงษ์มาลีต้องลาไปก่อนพบกันใหม่สัปดาห์หน้าครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
0: สรุปตรงประเด็นชัดเจนทุกเนื้อหาสื่อสารสาระสำคัญในคุยให้เคลียร์กับโฆษก
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569

5จุดตายสำหรับการทำพินัยกรรมที่หากว่าผิดพลาดตรงนี้ไปแล้วจะทำให้พินัยกรรมของเรากลายเป็นเศษกระดาษมีอะไรบ้างเพื่อที่ว่าหากว่าเราอยากจะทำพินัยกรรมเองจะได้รู้ว่าตรงไหนคือจุดที่ต้องระวังที่สุดค่ะจุดแรกเลยนะคะคือจุดที่สำคัญที่สุดแต่หลายคนมองข้ามไปก็คือวันที่ที่ทำพินัยกรรมค่ะเพราะว่าวันที่ที่ทำพินัยกรรมเนี่ยหลายท่านเลยนะคะทำพินัยกรรมโดยที่ไม่ได้ลงวันที่เพราะว่าก็เหมือนเขียนไว้อะค่ะเฉยๆว่าต้องการมอบอะไรให้ใครแต่ลืมทำวันที่วันที่ในการทำพินัยกรรมนั้นเป็นวันที่สำคัญที่สุดเพราะว่ากฎหมายต้องการที่จะรู้ว่าผู้ทำพินัยกรรมนั้นทำพินัยกรรมในวันที่เท่าไหร่แล้วในวันที่ทำพินัยกรรมนั้นน่ะผู้ทำพินัยกรรมยังมีสติสัมปชัญญะสมบูรณ์อยู่จริงหรือไม่ดังนั้นหากพินัยกรรมฉบับใดไม่มีวันที่ที่ทำพินัยกรรมพินัยกรรมฉบับนั้นอาจจะไม่สมบูรณ์นะคะจุดตายที่สองที่ต้องระวังเลยนะคะก็คือในเรื่องของพยานในพินัยกรรมค่ะถ้าสมมติว่าเราทำพินัยกรรมในแบบที่ทำเป็นหนังสือก็คือพินัยกรรมที่ให้มีการใช้พิมพ์หรือมีคนอื่นเขียนให้พินัยกรรมนั้นเนี่ยถ้าหากว่าเราไม่ได้เขียนด้วยลายมือตัวเองทั้งฉบับจะต้องมีพยานลงลายมือชื่ออย่างน้อย2คนซึ่งหากพินัยกรรมฉบับใดที่ทำแบบเป็นหนังสือแล้วกฎหมายบังคับว่าต้องมีพยาน2คนแล้วเราไม่มีพยานเลยหรือมีไม่ครบถ้วนหรือว่ามีครบ2คนแต่1ใน2คนหรือทั้ง2คนนั้นน่ะเกิดมีปัญหาเรื่องความสามารถยกตัวอย่างเช่น1ใน2คนนั้นเป็นคนวิกลจริตก็ทำให้บุคคลที่เป็นพยานในพินัยกรรมที่ไม่ครบถ้วนนั้นหรือครบถ้วนแต่ว่าขาดคุณสมบัติพวกนี้เท่ากับพินัยกรรมฉบับนั้นไม่มีพยานค่ะพินัยกรรมฉบับนั้นก็จะเสียไปนะคะจุดตายจุดที่3ค่ะจุดนี้เจอบ่อยมากค่ะก็คือว่าเราเนี่ยรักมากสมมุติว่าเราเนี่ยรักคนนี้มากเลยเราอยากให้เค้าเนี่ยเป็นผู้รับมรดกของเราเรากลัวเค้าจะไม่ได้เราก็เลยไปเอาคนที่จะรับมรดกของเราตามพินัยกรรมเนี่ยมาเซ็นเป็นพยานในพินัยกรรมฉบับเนี้ยค่ะกฎหมายห้ามเลยนะคะถ้าผู้มีสิทธิ์รับมรดกในพินัยกรรมเข้ามาเซ็นเป็นพยานในพินัยกรรมฉบับนั้นเมื่อไหร่พินัยกรรมในส่วนนั้นถือว่าเสียไปจุดตายจุดที่4ค่ะก็คือว่ากรณีที่เราทำพินัยกรรมแล้วอะค่ะบางทีพิมพ์ไปแล้วใช่ไหมคะหรือว่าเขียนละตอนจะลงชื่อเนี่ยมาเห็นว่าเอ้ยเราอยากจะแก้มีความผิดนิดหน่อยเราคิดว่านิดๆหน่อยๆไม่อยากทำใหม่เราก็ขีดค่าแล้วเราก็เซ็นไปพินัยกรรมใดก็ตามหากจุดใดมีส่วนที่จะต้องตกเติมแก้ไขมีการขีดค่าอย่าลืมเซ็นกำกับตรงจุดนั้นไว้ด้วยนะคะและจุดตายสุดท้ายนะคะก็คือจุดตายที่5ค่ะก็คือสภาพจิตใจของผู้ทำค่ะโดยหลักนะคะคร่าวๆเวลาเราทำพินัยกรรมเนี่ยเราก็จะเขียนว่าทำที่ไหนทำวันที่เท่าไหร่ตัวเราคือใครและอย่าลืมใส่ข้อความไปสักนิดนึงนะคะว่าขณะทำพินัยกรรมฉบับนี้ข้าพเจ้ามีสติสัมปชัญญะสมบูรณ์ดีทุกประการหากพินัยกรรมฉบับนี้แสดงให้เห็นชัดเจนว่าตอนเราทำพินัยกรรมนะเรามีสติสัมปชัญญะสมบูรณ์พินัยกรรมก็ใช้ได้ค่ะแล้วถ้าถามว่าเอ้าแล้วทำผิดไปแล้วทำยังไงดีล่ะดูรายการแล้วกลับไปดูพินัยกรรมที่บ้านเอ้าทำผิดไปแล้วทำยังไงอย่างนี้เราแก้ไขยังไงตราบใดที่เรายังมีชีวิตอยู่นะคะแม้พินัยกรรมเราจะทำผิดพลาดเราทำใหม่ค่ะฉบับเดิมแก้ไขไม่ต้องกลับไปแก้ไขฉบับเดิมนะคะฉีกทิ้งขีดค่ายกเลิกไปเลยค่ะแล้วทำฉบับใหม่ทำวันที่ให้อัปเดตแล้วทำให้ถูกต้องพินัยกรรมฉบับใหม่ก็ยังใช้ได้ค่ะอย่ารอนะคะเพราะว่าถ้าหากว่าตราบใดที่เรายังมีชีวิตอยู่เนี่ยพินัยกรรมแก้ไขได้เสมอแต่ถ้าเราเสียชีวิตไปแล้วอันนี้แหละค่ะแก้ไขไม่ได้แล้วแม้กระทั่งว่าพนักงานอัยการหรือแม้กระทั่งท่านผู้พิพากษาก็ไม่สามารถช่วยเหลือเราได้อีกต่อไปถ้าหากว่ามีปัญหาข้อกฎหมายใดๆและอยากปรึกษานะคะสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิ์ทั่วประเทศใกล้บ้านท่านยินดีให้คำปรึกษาเสมอหรือโทรที่สายด่วนได้นะคะ1157อัยการคุ้มครองสิทธิ์ช่วยท่านได้ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ

0: ตำรวจเตือนภัยห่วงใยสังคม
1: ปัจจุบันการกระทำความผิดบนท้องถนนหรือการเกิดอุบัติเหตุมักจะเกิดจากการกระทำสำหรับผู้ขับขี่ที่ไม่เคารพกฎวินัยจราจรจากความประมาทจนทำให้เกิดอุบัติเหตุและเกิดการสูญเสียเกิดขึ้นได้นั้นตำรวจเตือนภัยห่วงใยสังคมวันนี้สำนักงานตำรวจแห่งชาติมีเรื่องเตือนภัยมาฝากกันค่ะเนื่องจากข้อมูลอุบัติเหตุในห้วงที่ผ่านมาของศูนย์บริหารงานจราจรสำนักงานตำรวจแห่งชาติพบว่าการขับรถย้อนสอนเป็นสาเหตุประการหนึ่งที่ทำให้เกิดการเกิดอุบัติเหตุรุนแรงหลายครั้งซึ่งการขับรถย้อนสอนไม่เพียงแต่เป็นความผิดตามพระราชบัญญัติจราจรทางบกพุทธศักราช2522เท่านั้นแต่ยังเป็นการแสดงออกถึงความประมาทของผู้ขับขี่ที่อาจก่อให้เกิดความสูญเสียต่อผู้อื่นข้อมูลจากศูนย์บริหารงานจราจรสำนักงานตำรวจแห่งชาติชี้ว่าการขับรถย้อนสอนเป็นหนึ่งในสาเหตุหลักของอุบัติเหตุรุนแรงและถือเป็นความผิดอย่างเช่นกรณีบนทางหลวงพิเศษหมายเลข81มุ่งหน้ากาญจนบุรีเจ้าหน้าที่ตำรวจทางหลวงสามารถสกัดรถที่ขับรถย้อนสอนได้ทันเวลาก่อนเกิดเหตุแปรแรงขึ้นซึ่งการขับรถย้อนสอนบนทางหลวงพิเศษถือเป็นพฤติกรรมอันตรายอย่างยิ่งเนื่องจากเป็นเส้นทางที่ใช้ความเร็วสูงและมีปริมาณรถจำนวนมากการกระทำดังกล่าวเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุรุนแรงที่อาจนำไปสู่การสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินพร้อมย้ำว่าเจ้าหน้าที่จะบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดโดยไม่มีข้อยกเว้นทั้งนี้ความผิดฐานขับรถโดยไม่คำนึงถึงความปลอดภัยในชีวิตหรือร่างกายของผู้อื่นเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติจราจรทางบกพุทธศักราช2522มีอัตราโทษจำคุกไม่เกิน1ปีหรือปรับตั้งแต่ 5,000 บาทถึง 20,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับและในทุกกรณีพนักงานสอบสวนจะต้องรวบรวมพยานหลักฐานเสนอพนักงานอัยการพร้อมความเห็นขอให้ศาลพิจารณาริบรถยนต์ที่ใช้กระทำความผิดเพื่อสร้างมาตรการป้องปรามและยับยั้งพฤติกรรมเสี่ยงอย่างจริงจังไม่ให้ก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนบนท้องถนนสำนักงานตำรวจแห่งชาติขอเตือนผู้ใช้รถใช้ถนนว่าความสะดวกเพียงชั่วคราวจากการฝ่าฝืนกฎหมายอาจนำมาซึ่งโทษทางกฎหมายและความสูญเสียที่ไม่อาจย้อนกลับได้ศูนย์บริหารจราจรสำนักงานตำรวจแห่งชาติขอความร่วมมือประชาชนในการเคารพกฎหมายจราจรใช้เส้นทางอย่างถูกต้องและคำนึงถึงความปลอดภัยเป็นสำคัญเพื่อร่วมกันลดอุบัติเหตุและสร้างความปลอดภัยบนท้องถนนอย่างยั่งยืน
0: ด้วยความห่วงใยและปรารถนาดีจากศูนย์ผลิตรายการและข่าวสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

วันนี้นะครับจะมาเล่าเกี่ยวกับการขอรับบุตรบุญธรรมครับผมการขอรับบุตรบุญธรรมที่ถูกต้องตามกฎหมายครับมันจะมีหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้ครับผม1ก็คือผู้ที่จะขอรับบุคคลอื่นเป็นบุตรบุญธรรมเนี่ยต้องอายุ25ปีบริบูรณ์ครับผมและก็ต้องมีอายุห่างกับผู้ที่จะขอเป็นบุตรบุญธรรมอย่างน้อย15ปีครับผมแล้วก็จะมีหลักเกณฑ์อีกหลักเกณฑ์นึงในกรณีที่ปิดาหรือมารดาหรือปิดาและมารดาของเด็กนะครับที่จดทะเบียนสมรสกันต้องให้ความยินยอมครับที่จะให้บุคคลคนนึงมาเป็นบุตรบุญธรรมนะครับการรับบุตรบุญธรรมผู้เยาว์ครับต้องมีการทดลองเลี้ยงครับแล้วก็อย่างน้อยไม่น้อยกว่า6เดือนครับผมอันนี้จะเป็นคณะกรรมการจากพม.ครับที่เขาจะเป็นคนดูแลในหลักเกณฑ์และวิธีการตรงนี้ส่วนมันจะมีข้อยกเว้นครับข้อยกเว้นบุคคลที่ไม่ต้องมีการทดลองเลี้ยงก็คือบุคคลที่เป็นพี่น้องร่วมบิดามารดาพี่น้องร่วมปิดาหรือร่วมมารดาเดียวกันปู่ย่าตาทวดลุงป้าน้าอาหรือที่เราเรียกกันว่าญาตินะครับบุคคลเหล่านี้จะไม่ต้องมีการทดลองเลี้ยงนะครับก็สามารถขอตามหลักเกณฑ์และวิธีการในการขอรับบุตรบุญธรรมได้เลยครับผมส่วนในกรณีของน้องที่จะเป็นบุตรบุญธรรมหากน้องอายุไม่ต่ำกว่า15ปีขึ้นไปสามารถให้น้องมาให้ความยินยอมได้ครับผมทำไมถึงต้องมีการห่างกันอายุตั้งแต่25ปีขึ้นไปและก็ต้องห่างกับผู้ที่จะเป็นบุตรบุญธรรม15ปีตรงนี้ครับเพราะเผื่อบางเคสนะครับจะมีกรณีที่ว่ามีคนไปเจอเด็กหน้าตาดีคนนึงหรือเห็นว่าพ่อแม่เขามีทรัพย์สินที่จะพอสามารถนำมาเป็นของผู้รับบุตรบุญธรรมได้ครับอันนี้ครับไม่เป็นความคิดที่ไม่ถูกต้องครับผมอันนี้คือวิธีการจริงๆตามกฎหมายแล้วครับผู้ที่ขอรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมไม่มีสิทธิ์ในฐานะทายาทโดยธรรมหรือไม่มีสิทธิ์ที่จะรับมรดกของผู้ที่จะเป็นบุตรบุญธรรมครับผมแต่ในกรณีของบุตรบุญธรรมเองมีสิทธิ์เสมือนกับทายาทชั้น1หรือทายาทชั้นผู้สืบสันดานนะครับตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ครับ1627ประกอบ1629ครับผมที่มีสิทธิ์เสมือนทายาทชั้นบุตรกรณีอย่างเช่นนาย A นะครับรับนาย B เป็นบุตรบุญธรรมครับผมต่อมานาย A ได้เสียชีวิตลงถูกมั้ยครับนาย B ก็มีสิทธิ์ในฐานะเป็นบุตรบุญธรรมของนาย A ที่จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายแล้วนะครับแล้วก็เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่อธิบายมาข้างต้นก็มีสิทธิ์ได้รับมรดกของนาย A แต่ส่วนอย่างไรก็ตามนาย A ไม่มีสิทธิ์ที่จะได้รับมรดกในฐานะทายาทโดยธรรมของนาย B ผู้เป็นบุตรบุญธรรมครับอันนี้กฎหมายก็ว่ากันอย่างนี้ครับแล้วส่วนตรงนี้ครับไม่ต้องห่วงครับนาย B เมื่อเป็นบุตรบุญธรรมของนาย A แล้วก็ไม่เสื่อมเสียสิทธิ์กับปิดามารดาเดิมที่จะมีสิทธิ์ได้รับมรดกในฐานะทายาทโดยธรรมตามกฎหมายครับผม

0: ำรวจเตือนภัยห่วงใยสังคม
1: ในปัจจุบันพบว่ามีคนไทยจำนวนหลายรายถูกแก๊งค้ามนุษย์หลอกให้ไปทำงานในประเทศเพื่อนบ้านหรืออาจตกเป็นเหยื่อการค้ามนุษย์ที่มาเกิดขึ้นจากการหลอกลวงใช้กำลังบังคับหรือใช้วิธีการไม่เป็นธรรมในการให้พวกเขาเหล่านั้นต้องตกอยู่ในสภาพแวดล้อมที่พวกเขาไม่ได้เลือกเองตำรวจเตือนภัยห่วงใยสังคมวันนี้สำนักงานตำรวจแห่งชาติมีเรื่องเตือนภัยมาฝากกันค่ะสำนักงานตำรวจแห่งชาติดำเนินการป้องกันปราบปรามและแก้ไขปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติในส่วนของบริเวณแนวชายแดนอย่างเป็นรูปธรรมมาอย่างต่อเนื่องซึ่งในห้วงที่ผ่านมาพบว่ามีพี่น้องประชาชนทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ

0: เส้นทางผ่านบริเวณแนวชายแดนเพื่อไปทำงานในองค์กรอาชญากรรมซึ่งมีทั้งผู้ที่เดินทางไปโดยสมัครใจและผู้ที่ถูกหลอกลวงสำนักงานตำรวจแห่งชาติจึงขอเตือนภัยถึงกลโลมิจฉาชีพที่หลอกลวงพี่น้องประชาชนให้ไปทำงานในองค์กรอาชญากรรมบริเวณแนวชายแดนดังนี้การเสนอเงินเดือนที่สูงผิดปกติไม่ต้องมีประสบการณ์หรือคุณวุฒิการศึกษาต้องจ่ายเงินล่วงหน้าหรืออ้างว่าต้องจ่ายค่าดำเนินการเช่นค่าตั๋วเดินทางค่าวีซ่าหรือค่าประกันงานก่อนพร้อมใช้ข้ออ้างว่าจะได้เงินคืนเมื่อเริ่มงานรีวิวประสบการณ์ปลอมในการลงรับสมัครงานผ่านสื่อสังคมออนไลน์ทำให้ดูเร่งด่วนที่ดูเป็นโอกาสพิเศษที่ต้องรีบตัดสินใจทันทีพร้อมกับการกดดันเหยื่อให้รีบตัดสินใจโดยไม่มีเวลาคิดหลอกว่าทำงานคาสิโนหรือสถานบันเทิงอ้างว่าเป็นงานในคาสิโนหรือสถานบันเทิงที่ถูกกฎหมายแต่เมื่อไปถึงกลับถูกบังคับให้ทำงานในแก๊งคอลเซ็นเตอร์สำนักงานตำรวจแห่งชาติจึงขอให้พี่น้องประชาชนระมัดระวังกลุ่มมิจฉาชีพที่หลอกลวงให้เดินทางไปทำงานในประเทศเพื่อนบ้านเพราะท่านอาจจะถูกบังคับให้กระทำความผิดและตกเป็นเหยื่อของกระบวนการค้ามนุษย์ได้ทั้งนี้หากท่านพบเบาะแสการหลอกลวงให้เดินทางไปทำงานหรือต้องการความช่วยเหลือสามารถแจ้งได้ที่สายด่วน191หรือสายด่วนสำนักงานตำรวจแห่งชาติ1599ได้ตลอด24ชั่วโมง
1: ด้วยความห่วงใยและปรารถนาดีจากศูนย์ผลิตรายการและข่าวสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

0: เร่งคู่โอนเร่งคู่โอน3คำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
1: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคู่ให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน
2: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมือถือแป๊บเดียว
3: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
2: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงอย่าให้คำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี

0: อย่าฉวยโอกาสบนความทุกข์ของผู้อื่นการลักทรัพย์ในพื้นที่ประสบภัยไม่ใช่คดีธรรมดาแต่มันคือการซ้ำเติมเพื่อนมนุษย์ที่กฎหมายกำหนดโทษไว้หนักเป็นพิเศษมาเจาะลึกข้อกฎหมายที่ผู้ประสบภัยต้องทราบและบทลงโทษที่หัวขโมยต้องรู้ใน3นาทีกับอัยการแผ่นดิน
1: ลักทรัพย์ในช่วงภัยพิบัติผู้กระทำความผิดจะต้องรับโทษหนักขึ้นนะคะเมื่อเดือนพฤศจิกายน2568ที่ผ่านมานะคะทางภาคใต้ของเรานะคะโดยเฉพาะพื้นที่ของอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลานะคะก็เป็นพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบมาจากอุทกภัยนะคะซึ่งเป็นเหตุร้ายแรงที่เกิดขึ้นในพื้นที่นะคะในกรณีนี้ก็จะมีคำถามนะคะว่าประชาชนทั่วไปเนี่ยสามารถจะเข้าไปหยิบเอาของกินหรือว่าของใช้ที่อยู่ในร้านสะดวกซื้อหรือว่าที่พบตามจุดต่างๆอย่างเงี้ยนะคะสามารถจะทำได้หรือเปล่านะคะในกรณีนี้นะคะก็ไม่ได้ให้อำนาจนะคะประชาชนนะคะในการที่จะเข้าไปหยิบหรือว่าเข้าไปเอาทรัพย์สินนะคะจากร้านสะดวกซื้อหรือว่าห้างร้านต่างๆนะคะเพราะว่าถือว่าทรัพย์สินดังกล่าวก็ยังเป็นของเจ้าของร้านอยู่นะคะซึ่งในกรณีที่มีการลักทรัพย์ในเหตุที่มีภัยพิบัติต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นเหตุเพลิงไหม้เหตุระเบิดหรือว่าเหตุอุทกภัยนะคะในกรณีนี้เนี่ยผู้กระทำนะคะก็ต้องรับโทษหนักขึ้นมากกว่าที่กฎหมายบัญญัติไว้ในกรณีของลักทรัพย์ทั่วไปนะคะก็คือโดยลักทรัพย์ทั่วไปนะคะกฎหมายจะบัญญัติทั่วไปว่าจำคุกไม่เกิน3ปีและปรับไม่เกิน 60,000 บาทแต่ในกรณีที่มีการลักทรัพย์ในเหตุภัยพิบัติต่างๆนะคะกฎหมายได้บัญญัติโทษที่สูงขึ้นนะคะโดยระวางโทษจำคุกนะคะตั้งแต่1ปีถึง5ปีและปรับตั้งแต่ 20,000 บาทถึง 100,000 บาทก็จะเห็นความแตกต่างนะคะว่าในความผิดในการลักทรัพย์ในเหตุฉกรรจ์ก็คือลักทรัพย์ในเหตุที่มีภัยพิบัติเนี่ยกฎหมายระวางโทษขั้นต่ำไว้เลยนะคะว่าต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่1ปีส่วนในกรณีลักทรัพย์ทั่วไปนะคะกฎหมายไม่ได้ระวางโทษขั้นต่ำไว้นะคะก็คือสามารถจะลงโทษขั้นต่ำเพียงใดก็ได้นะคะกรณีลักทรัพย์ในพื้นที่ที่เกิดภัยพิบัตินะคะกฎหมายก็มีขึ้นเพื่อคุ้มครองประชาชนนะคะที่ได้รับความเดือดร้อนจากภัยพิบัติดังกล่าวนะคะเพราะว่าเนื่องจากว่าพื้นที่ที่เกิดภัยพิบัติเนี่ยก็มีประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากภัยพิบัติแล้วกฎหมายก็เลยบัญญัติไว้นะคะว่าหากมีการกระทำความผิดเกี่ยวกับการลักทรัพย์เนี่ยผู้กระทำอะค่ะก็เสมือนกับเป็นการซ้ำเติมนะคะผู้ที่ประสบภัยที่ได้รับความเดือดร้อนจากภัยพิบัติต่างๆแล้วเป็นการซ้ำเติมให้เขายิ่งได้รับความเดือดร้อนมากยิ่งขึ้นนะคะกฎหมายก็เลยกำหนดโทษที่สูงขึ้นไว้มากกว่าการกระทำความผิดลักทรัพย์ในเหตุปกติทั่วไปนะคะซึ่งอัตราโทษที่ระวังไว้ก็ค่อนข้างสูงเลยนะคะเพราะว่าให้จำคุกตั้งแต่1ปีเป็นต้นไปเลยนะคะดังนั้นก็ฝากนะคะพี่น้องประชาชนนะคะว่ากรณีที่เกิดเหตุภัยพิบัติเกิดขึ้นแล้วเนี่ยค่ะเราก็ต้องมีความเห็นอกเห็นใจกันนะคะไม่กระทำความผิดซ้ำเพื่อเป็นการซ้ำเติมให้ผู้ประสบภัยพิบัติต้องได้รับความเดือดร้อนซ้ำเติมอีกครั้งค่ะ

0: ตำรวจเตือนภัยห่วงใยสังคม
1: สำนักงานตำรวจแห่งชาติมีความห่วงใยประชาชนที่อาจได้รับความเสียหายจากอาชญากรรมทางเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นในปัจจุบันโดยเฉพาะการหลอกลวงผ่านสื่อสังคมออนไลน์โดยแอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่ตามหน่วยงานต่างๆเพื่อหลอกเอาข้อมูลส่วนตัวไปใช้ในการทำธุรกรรมทางการเงินค่ะตำรวจเตือนภัยห่วงใยสังคมวันนี้สำนักงานตำรวจแห่งชาติมีข้อห่วงใยเกี่ยวกับเรื่องนี้มาฝากกันค่ะตำรวจไซเบอร์เตือนภัยระบุว่าขอให้ประชาชนระวังรูปแบบกลโกงของมิจฉาชีพที่แอบอ้างเป็นปปง.หลอกให้ดำเนินการลงทะเบียนเพื่อขอรับเงินคืนโดยอาจพบเจอจากวิธีการดังต่อไปนี้ส่ง SMS หรือข้อความในไลน์ว่าปปง.แจ้งสิทธิ์เงินคืนพร้อมส่งลิงก์ปลอมโทรศัพท์แนะนำตัวอ้างเป็นเจ้าหน้าที่อ้างเลขคดีหรือเลขอ้างอิงปลอมเร่งรัดให้รีบทำภายในเวลาที่กำหนดหากเผลอกดลิงก์จะไปยังหน้าเว็บลงทะเบียนที่มีหน้าตาคล้ายกับเว็บไซต์ของหน่วยงานจริงหลอกให้กรอกข้อมูลเช่นชื่อนามสกุลเลขบัตรประชาชนเบอร์โทรศัพท์เลขบัญชีและขอรหัส OTP หรือให้ติดตั้งแอปพลิเคชันยืนยันตัวตนหรือตรวจสอบสิทธิ์โดยประชาชนสามารถป้องกันได้นะคะโดยอย่ากดลิงก์และอย่าแอดไลน์ที่ไม่รู้จักอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวโดยเฉพาะเลขบัตรเครดิตเลขบัตรประชาชนเลขบัญชีหรือ OTP ถ้าเผลอกรอกข้อมูลไปแล้วให้รีบเปลี่ยนรหัสผ่านแอปธนาคารหรืออีเมลและรีบติดต่อกับธนาคารทันทีเพื่อเช็คความผิดปกติและเก็บหลักฐานโดยการแคปหน้าจอข้อความลิงก์เบอร์โทรหรือ ID ไลน์ไว้ใช้เป็นหลักฐานในการแจ้งความดำเนินคดีทั้งนี้ย้ำว่าหน่วยงานรัฐจะไม่มีการส่งลิงก์ให้ประชาชนกรอกข้อมูลสำคัญและจะไม่ขอ OTP รหัสผ่านหรือให้ติดตั้งแอปพลิเคชันทางแชทหรือทางโทรศัพท์โดยเด็ดขาดค่ะทั้งนี้หากพบเห็นบุคคลใดหรือเว็บไซต์ใดที่มีพฤติกรรมหรือน่าสงสัยว่าอาจเป็นกลุ่มมิจฉาชีพมาหลอกลวงพี่น้องประชาชนทางออนไลน์หรือหากตกเป็นผู้เสียหายถูกหลอกลวงออนไลน์สามารถแจ้งเบาะแสหรือขอความช่วยเหลือได้ที่สายด่วนศูนย์ AOC 1441หรือขอความช่วยเหลือได้ที่สายด่วนศูนย์ AOC 1441หรือแจ้งความผ่านระบบออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์ www.thaipoliceonline.go.th ตลอด24ชั่วโมงค่ะ
0: ความห่วงใยและปรารถนาดีจากศูนย์ผลิตรายการและข่าวสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
2: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
3: รับสมัครงานออนไลน์ไม่ต้องมีประสบการณ์ทำงานที่บ้านรายได้สูงสมัครง่ายได้เงินจริงแค่โอน999บาทเปิดระบบก็เริ่มทำงานได้ทันทีงานที่ดูดีอาจเป็นกับดักมิจฉาชีพใช้ข้อเสนองานง่ายรายได้ดีล่อให้เหยื่อโอนเงินไม่ว่าจะค่าสมัครค่ามัดจำหรือค่าปลดล็อกอย่าโอนเพราะเขาอาจไม่ได้รับสมัครพนักงานแต่กำลังรับสมัครเหยื่อ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง9นาฬิกากับชลธรจันยาครับรัฐบาลยกระดับการบริหารจัดการอุทกภัยเป็นระดับประเทศพร้อมเร่งปรับปรุงระบบแจ้งเตือนภัยและการสื่อสารข้อมูลให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลอย่างถูกต้องรวดเร็วและเป็นเอกภาพอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
5: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
4: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
5: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ
6: เรารักประเทศไทย
7: ดูคลิปไม่กี่วินาทีได้เงินทันทีฟังดูง่ายแต่ระวัง
3: เงินที่เห็นไม่ใช่รางวัลแต่อาจเป็นเหยื่อล่อเพราะมิจฉาชีพเริ่มจากคลิปสั้นดึงความสนใจแล้วชวนให้กดลิงก์ย้ายแชทติดตั้งแอปหรือโอนเงิน
7: จำไว้ได้เงินง่ายไม่ได้แปลว่าปลอดภัยเจอลิงก์แปลกแอปไม่รู้ที่มา
3: หยุดอย่ากดอย่าโอน
7: ก่อนเชื่อเช็คก่อน
3: ก่อนจ่ายคิดให้ดี
6: รู้ทันมิจฉาชีพป้องกันเงินของคุณ
1: รัฐบาลยกระดับการบริหารจัดการอุทกภัยเป็นระดับประเทศพร้อมเร่งปรับปรุงระบบแจ้งเตือนภัยและการสื่อสารข้อมูลให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลอย่างถูกต้องรวดเร็วและเป็นเอกภาพ
8: นายแพทย์เอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าขณะนี้รัฐบาลได้ยกระดับการบริหารจัดการเป็นระดับประเทศพร้อมจัดตั้งวอร์รูมของรัฐบาลและกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.มีนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานเพื่อติดตามสถานการณ์ทุกวันส่วนกองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีจะรวบรวมและกันกรองข้อมูลจากหน่วยงานต่างๆเพื่อสื่อสารต่อประชาชนเป็นประจำโดยใช้ข้อมูลจากศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมสถานการณ์อุทกภัยสถานการณ์น้ำท่วมหรือศูนย์ JICC เป็นข้อมูลกลางเพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นเอกภาพสำหรับการแจ้งเตือนผ่านระบบเซลล์บรอดแคสต์มีช่องทางทั้งการร้องขอจากท้องถิ่นให้ปภ.แจ้งเตือนและการที่ปภ.ประเมินสถานการณ์แล้วส่งข้อมูลให้ท้องถิ่นยืนยันพื้นที่ก่อนแจ้งเตือนโดยเหตุการณ์ครั้งนี้พบช่องว่างในการประสานงานระหว่างหน่วยงานทำให้บางพื้นที่ได้รับการแจ้งเตือนล่าช้าซึ่งจะนำไปปรับปรุงให้ดีขึ้นต่อไปชวิษาประทุมมารายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สั่งระดมเครื่องมือบุคลากรและเครื่องสูบน้ำจัดระบบติดตามและช่วยเหลือ4กลุ่มพื้นที่โดยเร่งระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาและป่าสักชลสิทธิ์และบรรเทาผลกระทบน้ำท่วมขังนายกฤตอุตมะเวทินรองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในฐานะโฆษกกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าขณะนี้ได้จัดระบบติดตามและช่วยเหลือ4กลุ่มพื้นที่ได้แก่ภาคตะวันออกลุ่มน้ำเจ้าพระยากรุงเทพมหานครและปริมณฑลและลุ่มน้ำแม่กลองโดยจัดให้มีการแถลงและถ่ายทอดสดสถานการณ์น้ำทุกวันเวลา 9:00 น.จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายทั้งนี้กรมชลประทานจะควบคุมการระบายน้ำจากเขื่อนเจ้าพระยาและป่าสักชลสิทธิ์รวมทั้งประตูระบายน้ำพนารายบริหารจัดการคลองและสถานีสูบน้ำเพื่อเร่งระบายน้ำออกสู่แม่น้ำหรืออ่าวไทยและประสานกรุงเทพมหานครในพื้นที่รอยต่อเพื่อเร่งระบายน้ำและลดน้ำท่วมขังโดยได้เตรียมเครื่องสูบน้ำเคลื่อนที่ 1,914 เครื่องเครื่องผลักดันน้ำ7เครื่องและรถขุดตีนตะขาบ2คันพร้อมสนับสนุนหน่วยช่วยเหลือในพื้นที่เสี่ยงตลอด24ชั่วโมง กระทรวงมหาดไทยเร่งอำนวยความสะดวกช่วยประชาชนลงทะเบียนรับเงินเยียวยาผู้ประสบภัยน้ำท่วมช่วงวันที่15พฤษภาคมถึงวันที่30กันยายน2569ครอบคลุมพื้นที่65จังหวัดและกรุงเทพมหานครสามารถลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐหรือยื่นเอกสารด้วยตนเองที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่สำนักงานเขตในพื้นที่กรุงเทพมหานครได้แล้วตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยแนะแนวทางเคลมประกันภัยช่วงอุทกภัยสามารถใช้ภาพรวมร่องรอยระดับน้ำเมื่อเข้าพื้นที่ได้โดยไม่ต้องเสี่ยงลุยน้ำไปถ่ายภาพขณะน้ำท่วม
9: นายชูชัดประมูลผลเลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยหรือคปภ.เปิดเผยแนวทางการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนสำหรับผู้ประสบอุทกภัยโดยเน้นย้ำให้ประชาชนยึดหลักความปลอดภัยมาก่อนแจ้งบริษัทไว้ก่อนและเก็บหลักฐานเท่าที่ทำได้ซึ่งผู้เอาประกันภัยไม่ควรเสี่ยงอันตรายเข้าไปในพื้นที่เพื่อถ่ายภาพจนกว่าสถานการณ์จะปลอดภัยสำหรับกรณีรถยนต์ที่ถูกน้ำท่วมห้ามเดินเครื่องยนต์โดยเด็ดขาดและให้ตรวจสอบความคุ้มครองตามประเภทกรมธรรม์ขณะที่ความเสียหายของบ้านพักอาศัยให้บันทึกภาพรวมและรายละเอียดทรัพย์สินพร้อมร่องรอยระดับน้ำเมื่อเข้าพื้นที่ได้ทางนี้คปภ.ได้สั่งการให้บริษัทประกันภัยเตรียมเครือข่ายอู่ซ่อมรถยกและผู้สำรวจภัยให้พร้อมโดยกรณีที่สามารถพิสูจน์ความเสียหายได้อย่างชัดเจนบริษัทจะเร่งจ่ายค่าสินไหมทดแทนภายใน7วันพร้อมอำนวยความสะดวกด้วยการจัดทำศูนย์รวมช่องทางเคลมประกันภัยทุกบริษัทผ่านเว็บไซต์ www.oic.or.th และช่องทาง LINE @oic connect ตลอดจนสายด่วนคปภ.1186บริการตลอด24ชั่วโมงปฏิพลสถาพรมารายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวชลธรจันยาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกาครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: จากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการคุยกับครม.อนุทินโดยรับสัญญาณจาก NBT2HD ครับ
1: ที่แม่น้ำเราจะเห็นได้ช้ากว่านะครับทีนี้เราก็มีการมอนิเตอร์เพิ่มเติมในเรื่องการติดตั้งโทรมาตรบนที่สูงซึ่งตัวนี้สสน.มีแล้วก็เขาก็จะมาร์กเลขเพราะฉะนั้นก็จะดูว่าถ้าฝนตกบริเวณที่สูงเนี่ยเกินสัก50อย่างเงี้ยเราก็จะแจ้งเตือนไปที่ชุมชน
2: คร
1: ับซึ่งตรงชุมชนก็ต้องมีการเตรียมความพร้อมในการที่จะดูเรื่องนี้เองด้วยถ้าเขาเห็นเองเนี่ยเขาก็อุ่นใจเราก็การเตือนก็เตือนขนานกันไปนะครับเพราะฉะนั้นก็มีการเพิ่มเติมในตัวเซ็นเซอร์ในการวัดปริมาณน้ำฝนบริเวณที่สูงนะครับตรงนี้ก็สามารถทำให้พี่น้องประชาชนเนี่ยอุ่นใจมากยิ่งขึ้นแล้วก็เราก็มีการลงไปอบรมในจุดต่างๆเพื่อให้ชุมชนเนี่ยเขาดูแลกันเองได้แล้วก็สามารถเข้าถึงข้อมูลได้เองด้วยแล้วก็สามารถอ่านได้เข้าใจนะครับอันเนี้ยเราทำเพิ่มเติมก็ทำขนานกันไปกับช่วงนั้นด้วยนะครับแล้วก็ตอนเนี้ยก็ทำในทุกจังหวัดเหมือนกันของภาคเหนือนี่สสน.เนี่ยเป็นเจ้าภาพแล้วเขาก็ร่วมกับปภ.ในการที่จะทำให้คนที่อยู่ในชุมชนที่มีความเสี่ยงสูงเนี่ยสามารถที่จะเข้าถึงไอ้ตัวข้อมูลเกี่ยวกับน้ำแล้วก็ดูเองแล้วก็ดูแผนในการรับมือนะครับทางส่วนของศูนย์พักพิงนะปัจจุบันก็มีการเตรียมความพร้อมอยู่ตลอดเวลาเพราะว่าตอนนี้ก็ยังมีน้ำอยู่นะครับ ก็จะมีการเตรียมความพร้อมของศูนย์พักพิงต่างๆเอาไว้ไม่ว่าจะเป็นมหาวิทยาลัยหน่วยงานราชการต่างๆที่ได้รับมอบหมายนะครับแล้วเรามีวอลลุ่มร่วมกันตอนนี้เราดูทุกวัน24ชั่วโมงก็จะมีคนเฝ้าอยู่ผมก็จะอยู่ในกลุ่มไลน์ตรงนี้นะครับก็ไถ่ถามว่าเป็นยังไงบ้างแล้วก็มีการดูแลกันยังไงแล้วก็มีข้อมูลต่างๆวิธีดูข้อมูลเนี่ยเราจะนำข้อมูลของทั้งสสน.กรมอุตุกรมชลประทานแล้วก็วิไลนะฮะก็เรียงกันแล้วเราก็จะดูหนึ่งก็คือส่วนมากเขาจะตรงกันแต่ในบางครั้งถ้าเกิดมีความเห็นที่คาดเคลื่อนเนี่ยเราก็จะดู worst case scenario แล้วก็จะเตรียมรับมือแบบนั้นนะครับตรงนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่ปัจจุบันเนี่ยเราทำในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือครับ
2: ในฐานะคนที่อยู่ในแวดวงวิศวกรรมในฐานะอยู่ในแวดวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเนี่ยเรามองว่าน่าจะมีเทคโนโลยีน่าจะมีองค์ความรู้อะไรใหม่ๆที่เข้ามาช่วยในเชิงของการจัดการน้ำหรือแก้ปัญหาน้ำท่วมให้กับพี่น้องประชาชนยังไงไหม
1: ตรงนี้เองเนี่ยเรามีการทำงานเรามีการประชุมหลายครั้งละประชุมที่จุฬาแล้วก็ประชุมกับหลายจุดเหมือนกันตรงนี้ถ้าทั้ง landscape scenario นะฮะก็เราต้องเห็นว่าบางพื้นที่เนี่ยยังไงก็หลีกเลี่ยงน้ำไม่ได
2: ้
1: ก็ต้องมีการปรับเรื่องเกี่ยวกับโครงสร้างของชุมชนแล้วก็บริเวณที่สามารถที่จะปรับเปลี่ยนเมื่อสถานการณ์น้ำมา คนก็สามารถอยู่ตรงนี้ได้อีกส่วนหนึ่งเนี่ยมีการพูดคุยกับพอชอของกระทรวงพัฒนาพอมอนะคร
2: ับ
1: ซึ่งตรงนี้ก็จะทำเรื่องที่ว่าบางชุมชนอาจจะอยากย้ายทั้งหมดแต่เขาจะทำมาหากินในเรื่องไหนก็ต้องมีการประชุมในกลุ่มชุมชนแล้วก็มีการหาพื้นที่ใหม่ซึ่งมีการทำอย่างนี้มาหลายชุมชนเหมือนกันนะครับก็มีการไล่เช็คเหมือนกันว่าบางชุมชนที่เขามีความรู้สึกว่าเขาอยากออกมาจากตรงนั้นเพราะว่าทำให้เขารู้สึกเสี่ยงเนี่ยก็เราก็จะพยายามที่จะช่วยก็ตอนนี้จะมีพอชแล้วก็ UN Habitat นะครับที่เราพูดคุยกันแล้วก็ในส่วนของกระทรวงต่างๆเนี่ยก็เข้ามาร่วมกันตรงนี้ก็มีการทำขนานกันไปเหมือนกันทีนี้อย่างที่2เนี่ยเราเรียกว่าเป็นเรื่องของดิจิตอลทวินนะ
2: ครับ
1: ดิจิตอลทวินเนี่ยจะเป็นระบบlandscape ของดิจิตอลเวลาเราน้ำท่วมเนี่ยเราจะมองเห็นแล้วว่าเรามองเห็นน้ำแต่เราไม่เห็นพื้นน้ำว่าสูงต่ำเท่าไหร่แต่ถ้าเรามีเรื่องดิจิตอลทวินเนี่ยมันจะมีเซ็นเซอร์อยู่เราจะรู้แล้วแหละว่าควรจะขุดลอกเมื่อไหร่ในแม่น้ำไหนเขาจะเก็บน้ำได้เท่าไหร่
2: เวลาเรามองไปในพื้นที่ที่เป็นน้ำเราจะเห็นระดับเท่ากันแต่เราไม่รู้ข้างล่างว่ามันลึกแค่ไหนต้องขุดลอกบริเวณไหนจุดไหนยังไง
1: ถูกต้อง
2: เพื่อเพิ่มโฟลว์การระบายน้ำ
1: ใช่เราเห็นว่ามีน้ำเนี่ยแหละแต่ว่าทำไมน้ำเก็บไม่ได้ความจริงก็อาจจะมีตะกอนต่างๆทำให้ตื้นตอนนี้ก็จะมีเรือแล้วก็เราจะมีตัวโซน่าอย
2: ่
1: างเงี้ยก็จะไล่เช็คตลอดทีนี้บริเวณพื้นที่อีกพื้นดินเนี่ยละหน้าไม่เท่ากันอย่างสังเกตบางทีไม่ท่วมบางทีบางจุดท่วมเพราะฉะนั้นจุดที่ไม่ท่วมเนี่ยจะเป็นจุดต่ำเวลาเราเตือนเนี่ยเวลาเราเตือนทั้งหมดเนี่ยเราเตือนเป็นตำบลเราไม่รู้ว่าไอ้พื้นที่เราเนี่ยคือเสี่ยงขนาดไหนแล้วต้องรีบขนาดไหนอย่างเงี้ยฮะเวลาเตือนให้ค่อนข้างเป๊ะๆเนี่ยก็จะมีการเตือนในระนาบของพื้นที่ซึ่งตรงนี้เป็นสิ่งที่ทำขนาดกันไปที่น่านเนี่ยเรามีมูลนิธิรักป่าน่านนะที่เขาทำในเรื่องนี้อยู่แล้วเรียกว่านายนันเขาก็มีการสแกนทีนี้อย่างตัวกระทรวงเราเองเนี่ยก็จะมีเทคโนโลยีอย่างนี้เหมือนกันถ้าสามารถที่จะเตือน เป็นหลังคาเรือนเป็นจุดๆได้เนี่ยก็จะทำให้เขารู้ว่าเขาอยู่ในพื้นที่นี้เป๊ะแล้วพื้นที่ของเขาเนี่ยต่ำหรือสูงแล้วน้ำเข้ามาปริมาณเนี้ยมาทิศเนี้ยเขาจะเป็นยังไงบ้างเพราะฉะนั้นแต่ละคนก็ได้รับการเตือนที่เข้า
2: สเปซิฟิก
1: มากยิ่งขึ้นอะไรเงี้ยฮะอันนี้ก็เป็นจุดที่ปัจจุบันเนี่ยกำลังพยายามต้องทำอย่างเร่งด่วนเหมือนกันในบางพื้นที่เนี่ยเขาดูตรงนี้รู้เรื่องบางพื้นที่ถ้ายังดูไม่รู้เรื่องก็ให้ผู้นำชุมชนเป็นคนดูนะฮะแล้วก็มีการอบรมผู้นำชุมชนก็จะแจ้งอย
2: ่
1: างเงี้ยนะฮะแล้วพอเตือนเสร็จเขาต้องไปไหนอะไรยังไง
2: ครับ
1: แล้วก็ผู้ป่วยติดเตียงอยู่ที่ไหนบ้างก็จะมีการมาร์คเข้าไปใน thaiwater.net ของสสน. ตรงเนี้ยเคยใช้แล้วที่สงขลา
2: ครับ
1: นะครับแล้วก็เริ่มนำมาใช้ในจังหวัดอื่นๆด้วยเพราะว่าเราจะต้องมาร์คเลยว่าติดเตียงเนี่ยอยู่ที่ไหนใครแล้วถ้าเกิดเหตุการณ์นี้ใครเป็นคนนำพาเขาออกมา
2: ครับ
1: นะฮะอันนี้ก็จะเป็นการเตรียมความพร้อมที่เราทำในภาคเหนือไว
2: ้ครับขยับไปเรื่องของที่ท่านรองนายกรับผิดชอบโดยตรงดีกว่าครับเรื่องของทุนมนุษย์ครับเข้าใจว่ากลไกใหญ่กลไกหนึ่งที่เรากำลังจะปรับเปลี่ยนโครงสร้างของประเทศไทยในการเดินหน้าไปข้างหน้าเราใช้กรอเข้ามาเป็นทีมเดียวกับรัฐบาลเอาภาคเอกชนมาจับมือแล้วเดินไปข้างหน้ามีเป็น4ขาหลักนะฮะท่านรองนายกยศชนาเนี่ยดูเรื่องของการขับเคลื่อนเรื่องของทุนมนุษย
1: ์
2: ใช่ไหมฮะว่าเอ๊ะทุนมนุษย์ของเราจะสามารถที่จะให้คนไทยให้เด็กไทยเนี่ยมีความมีศักยภาพมีสกิลที่สามารถที่จะรองรับงานใหม่ๆในอนาคตของประเทศได้ยังไงตอนนี้เรามีการเตรียมเดินตรงนี้ไปยังไงบ้างแล้วฮะ
1: ครับก็กรอเนี่ยจริงเหมือนกับครม.เศรษฐกิจนี่แหละ
2: ครับ
1: แต่ว่าแทนที่จะเอาแค่คณะรัฐบาลเข้ามาก็ให้ภาคเอกชนเข้ามาร่วมด้วย
2: ครับ
1: ทีนี้ในเรื่องเกี่ยวกับทุนมนุษย์อย่างแรกเลยต้องมองว่าเราต้องทำก็คือเพิ่ม productivity เนื่องจากว่าคนเข้าสู่สังคมสูงอายุ
2: ครับ
1: เราไม่ใช่ aging แล้วเราเรียก age society คือเข้าแล้ว
2: ครับ
1: พอเข้าแล้วเนี่ยเราก็ต้องดูว่าถ้าเราอยากเพิ่ม productivity เพราะว่าเขาก็จะทำงานเท่าเดิมไม่ได
2: ้
1: ถ้าอยู่เฉยๆก็คือ productivity ก็ตกละเพราะฉะนั้นหนึ่งก็คือการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมเข้ามาช่วยและสองอะฮะจะมีบุคคลอีกประมาณสักครึ่งหนึ่งที่เป็นกลุ่มเราเรียกบางทีเราเรียกกลุ่มเปราะบางบ้างนะครับบางทีเราเรียกว่า disabled หรือว่าคนพิการหรือว่าเป็นคนที่ทำงานยังไม่เต็มที่มากนักอาจจะเกิดปัญหาจากรายได้อย่างเช่นเรื่องของความยากจนต่างๆหรือว่ามีประเด็นเรื่องยาเสพติดต่างๆเนี่ยรวมถึงความจริงแล้วนะเป็นมิติของ LGBTQ+ ด้วยที่เขาทำงานได้ไม่เต็มที่ในบางเรื่องเนื่องจากว่ากฎ regulation ไม่ได้เอื้อเพราะฉะนั้นถ้าเราทำให้บุคคลแต่ละกลุ่มเนี่ยเขาสามารถที่จะทำงานได้เต็มที
2: ่
1: ตามสิทธิ์ของเขาที่เขาควรจะมีสากลเราก็จะได้คนที่พร้อมทำงานเพิ่มอีกครึ่งนึงอันนี้คือหนึ่งของการอัพสกิลรีสกิลทุนมนุษย์แล้วก็การทำกฎเรกูเลชันต่างๆรวมถึงเรื่องการใช้ Assistive Technology สำหรับคนพิการอย่างเงี้ยเพื่อเขาสามารถที่จะทำงานได้อย่างเต็มความสามารถอ
2: ัน
1: นี้เป็นก้อนหนึ่งที่พันธกิจของกระทรวงที่ทำเรื่องทุนมนุษย์ทั้งแรงงานพม.กระทรวงเกษตรนะครับอย่างเงี้ยกระทรวงศึกษาธิการเงี้ยอวเราก็มาช่วยกันในกลุ่มนี้ด้วยนะก็จะเห็นได้ว่าในกลุ่มแรกมาละกลุ่มที่สองเรื่องเกี่ยวกับทักษะความสามารถในการแข่งขัน
2: ครับ
1: นะเราก็ดูว่าเอ๊ะถ้าประเทศเราในกรอเนี่ยเราพูดคุยกันผมนำเสนอเรื่องทุนมนุษย์เป็นเฟรมที่เราเรียกว่า Thailand Nation of Master
2: ครับ
1: นะครับก็คือถ้าผมจะเปรียบเทียบให้ง่ายๆเนี่ยเวลาเรามีไปเรียนต่างประเทศนะ
2: ครับ
1: เราเรียนกับคนสิงคโปร์เราเรียนกับคนจีนฮ่องกง
2: คนที่หลากหลายสัญชาติ
1: เพื่อนอเมริกันมาเรียนด้วยกันเนี่ยเราไม่กลัวเลยนะว่าเราจะเรียนสู้เขาไม่ได
2: ้
1: นะอันนี้คือความรู้สึกทุกคนเนี่ยถ้าเป็น
2: อ
1: ินดิวิดวลนะถ้าเป็นแต่ละคนเนี่ยเราจะรู้สึกเลยว่
2: า
1: สู้ได
2: ้ลำพังตัวฉันเองฉันไม่กลัวหรอกฉ
1: ัน
2: สู้ได
1: ้แต่ทำไมเวลาเราไปในนามประเทศเรากลัวจังเลยนั่งประชุมกับอเมริกานั่งประชุมกับสิงคโปร์เนี่ยเรารู้สึกเลยว่าไอ้ประเทศเราเล็กทั้งที่ความจริงแล้วถ้าอินดิวิดวลมาสเตอรี
2: ่
1: ไม่แพ้individual mastery ก็คือเป็นความเก่งเฉพาะบุคคลให้สามารถที่จะร้อยเรียงแล้วก็รวมกันได้ให้เป็นความเก่งระดับประเทศอ
2: ัน
1: นี้ที่ขาดเพราะฉะนั้นเส้นเรื่องนี้ก็คือวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
2: ครับ
1: เส้นเรื่องนี้คือ innovation
2: ครับ
1: เส้นเรื่องนี้ก็คือการที่เราพยายามที่จะเชื่อมโยงคนที่เราคิดว่าเป็นแชมเปี้ยนอาจจะเป็นถ้าสตาร์ทอัพเรียก unicorn
2: ครับ
1: แต่ใช้ local resource ก็คือผลผลิตพื้นบ้าน
2: ครับ
1: ยกตัวอย่างเช่นถ้าเริ่มจากคนที่ทำApple เก่งๆนี่นะ
2: ครับ
1: สุดท้ายแล้วคนคนนี้ถ้าเขารู้ลึกรู้จริงแล้วลงลึกได้เขาสามารถที่จะสร้างอินโนเวชันเรื่องของไบโอเทค
2: ครับ
1: สุดท้ายแล้วถ้าประเทศพาเขาไประดมทุนเกิดเป็นยูนิคอร์นขึ้นมา
2: ครับ
1: บริษัทนี้บริษัทเดียวรวยคนรวยทั้งจังหวัด
2: โลเคอลก็ได้ขายของให้กับป้อนซัพพลายให้กับตัวยูนิคอร์นนี้ด้วย
1: ถูกต้องเลยทีนี้ระหว่างกลางเนี้ยจากเกษตรกร ก็ต้องมีการสร้างองค์ความรู้ให้เขาสามารถทำ Apple ที่ดีที่สุดที่สามารถที่จะขึ้นไปเป็นแบบนี้ได้ก็จะมีกฎมาตรฐาน regulation ต่างๆไม่ว่าจะเป็นทั้ง OECD อะไรต่างๆไกด์ไลน์เนี่ยมันจะเกี่ยวข้องนี้หมดเลยถ้าวันนี้เราไม่ไป global ผิดไหมไม่ผิดนะแต่ประเทศไทยมี60ล้านคนเพราะฉะนั้นไม่ว่าเราจะสร้างอะไรออกมาก็แล้วแต่ economy of scale ต้นทุนไม่ได้เพราะฉะนั้นถ้าวันนี้เราขายที่ทั่วโลกคนไทยจะได้ใช้ฟรีก็ได้เพราะฉะนั้นความเชื่อมโยงของเรื่องของ global competitiveness เนี่ย บางคนมองไม่เห็นว่าเฮ้ยเราต้องช่วยข้างในก่อนแต่ความจริงแล้วตามหลักการเนี่ยเราต้องให้เขาเชื่อมกันพอคนข้างบนไปได้ด้านเนี้ยเราขายประเทศอื่นราคาเท่านี้เท่านี
2: ้ได
1: ้กำไรซับซิไดซ์ของไทยอย่างเงี้ยฮะอันนี้จึงเป็นสิ่งที่จะเป็นหลักคิดว่าเราทำยังไงทีนี้จากเกษตรเนี่ยขึ้นมาเป็น local enterprise อย่างเช่นสหกร
2: ณ
1: ์นะครับหรือว่า social enterprise หรือว่าเป็น SME ความแข็งแกร่งของสองคนเนี้ยจะเชื่อมโยงกันไม่ยากเราทำยังไงให้เขาสามารถที่จะ SME ก็มีเทคนิคมาสเตอร์เรื่อง SME คนนี้ก็มาสเตอร์เรื่องการเกษตรให้ดีที่สุดทีนี้พอจะชิปขึ้นไปสเต็ปหนึ่งอาจจะเรียกว่าเป็น precision agriculture เริ่มใช้ข้อมูล data science เทคโนโลยีวิทยาศาสตร์เริ่มเข้ามาแล้วเห็นไหมเพื่อจะทำให้3ปาร์ตี้เนี้ยเขาเพิ่มผลผลิตได้ดีที่สุดสุดท้ายแล้วทำมาเป็นโรงงานเราเรียก manufacturing ต่างๆก็สามารถที่จะใช้ input จากตรงนี้โรงงานก็มี input โรงงานก็มีงานทำเห็นไห
2: ม
1: แล้วก็คนคนหนึ่งนึก innovative idea และยึดโยงกับการเกษตรอยากทำ mass production เขาก็มาจ้างผลิตที่ manufacturing นี
2: ้ครับ
1: ดังนั้นประเทศนี้ก็จะเป็นประเทศที่สามารถสร้างรายได้ได้แบบยั่งยืนแล้วคนไทยที่อยู่ต่างประเทศถ้าวันนี้เขาอยากที่จะมีความสามารถในการแข่งขันถ้าเขาใช้ local resource ของประเทศเนี่ยเขามีจุดเด่นใช่ไหมดีกว่าว่าเอ้ยเขาไปคนเดียวอ่ะแต่ตอนนี้เขามีทั้งประเทศเป็น asset อยู
2: ่
1: เขาก็อยากกลับเข้ามาพอเขาอยากกลับเข้ามาปุ๊บเราก็ได้ทาเลนต์คนเก่งๆก็กลับเข้ามาแล้วก็อีกวิธีนึงเนาะแต่เป็นอีกจุดเด่นของประเทศไทยนะ
2: ครับ
1: เราวิเคราะห์แล้วก็คือเรื่องเวลเนส
2: ครับ
1: เรื่องเศรษฐกิจเวลเนสกับการสร้างคนเนี่ยความจริงไปคู่กันได
2: ้ครับ
1: ในกรณีนี้เราพยายามจะทำเรื่องแรกก็คือเป็นเขาเรียกคลินิคอลไฟล์ครับนะก็คือเป็นจุดที่ทดลองทางคลินิกเครื่องมือแพทย์ดี
2: ๆ
1: ยาดีๆต่างๆนะครับด้วยกลไกที่เป็นสากลตรงนี้จะดึงดูดบริษัทยักษ์ใหญ่เข้ามาแล้วเขาก็จะทำงานร่วมกันกับบริษัทสมุนไพรของไทยบริษัทยาของไทยที่ความจริงแล้วต้องการเม็ดเงินลงทุนมหาศาลการทำคนเดียวในเรื่องยาเนี่ยบางทียากยาตัวหนึ่งอาจจะต้องใช้พันล้านถึงหมื่นล้านกว่าจะออกไปได้ดังนั้นต้องมีการร่วมมือกันกับหน่วยงานที่เป็นภาคเอกชนหรือว่าเวนเจอร์แคปิตอลิสต์อย่างเงี้ยคือคนที่ให้เงินได้ที่ไม่ใช่ธนาคาร อย
2: ่
1: างเงี้ยก็ต้องเข้ามาช่วยกันทีนี้การทำแบบนี้ได้จะทำให้พวกเราเองเริ่มมียาของตัวเองทำนั่นทำนี่ได้แล้วพอเรามีตรงเนี้ยเราก็สามารถที่จะรักษาคนของเราได้มากยิ่งขึ้นและดียิ่งขึ้นและเราเข้าถึงยาที่ดีที่สุดได
2: ้
1: อันนี้เป็นจุดเด่นของประเทศไทยเนื่องจากว่าเรามีเซอร์วิสทางการแพทย์บริการทางการแพทย์ที่ดีแล้วก็เป็นหมุดหมายต่างๆที่ทุกคนมองว่าประเทศนี้ความจริงแล้วสามารถทำเรื่องนี้ได้อันนี้ก็จะดึงดูดคนเก่งๆเข้ามาเลยบริษัทยาบริษัทเดียวนะ
2: ครับ
1: นำมาซึ่งการลงทุนมหาศาลและองค์ความรู้มหาศาล
2: ครับ
1: สารตั้งต้นจากยาก็คือธรรมชาติอย
2: ่
1: างเงี้ยนะเราก็สามารถที่จะทำบางอย่างเกี่ยวกับการเกษตรได้เคมีอาจจะมีแต่ว่าเราพยายามอยากจะทำให้เรื่องธรรมชาติเราเนี่ยกลายเป็นยา
2: อ
1: าหารกลายเป็นยาแล้วก็ medical food ต่างๆเห็นไหม
2: ร้อยเรียงประดับใหม่ๆที่เชื่อมโยงกับธรรมชาติหรือสินทรัพย์ที่มีอยู่ในประเทศไทยพอพูดถึงทุนมนุษย์แน่นอนมันก็ต้องกลับไปเรื่องพื้นฐานมากที่สุดก็คือเรื่องของการศึกษากระทรวงศึกษากระทรวงอวนะวันนี้ต้องมีการปรับเปลี่ยนอะไรเพื่อทำให้เด็กไทยคนไทยพร้อมที่จะโตขึ้นมาเป็น global citizen ที่มีความพร้อม
1: การศึกษาถ้าเรายังมองเรื่องหลักสูตรอยู
2: ่
1: 1หลักสูตรไม่ได้เหมาะกับเด็กทุกคน
2: ครับ
1: เพราะบางคนมีความเก่งที่ไม่เหมือนกัน
2: ครับ
1: วันนี้ถ้าเราใช้เรื่องเกรดอย่างเดียวมาบอกว่าคนนี้เก่งคนนี้ไม่เก่งความจริงคนที่วาดรูปเก่งอาจจะเรียนไม่เก่งก็ได
2: ้ครับ
1: แต่ความจริงการวาดรูปเก่งก็คือการมาสเตอร์บางเรื่องซึ่งก็น่าจะสนับสนุน
2: และเป็นรายได้เลี้ยงอาชีพได้ประกอบอาชีพได
1: ้ดังนั้นแนวทางของหลักสูตรในยุค AIก็สามารถทำเป็นเรื่องเกี่ยวกับเราเรียกว่าเป็นเหมือนกับ precision education ก
2: ็
1: คือการศึกษาเฉพาะเจาะจงสำหรับบางคนเลย
2: ครับ
1: เพราะฉะนั้นเราก็บอกแล้วครูไม่พอทำยังไงเราสามารถที่จะปูพื้นในสิ่งที่เขาชอบนะด้วยการเรียนรู้กับAI ของเขาเองแล้วครูเนี่ยจะเป็น facilitator คนเนี้ยอาจจะเก่งเรื่องนี้แต่เขาอยู่ในหลักสูตรนี้เพราะฉะนั้นเขาศึกษาไม่เหมือนกันแต่ครูเนี่ยจะทำให้เขาสามารถเขย่าและหา master ในตัวเองได
2: ้
1: เพราะฉะนั้นพอเราทำแบบนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็จะก้าวข้ามในสิ่งที่เราเรียกว่าเราไปลืมใครไว้ ข้างหลังหรือเปล่าเนี่ยในความเก่งของเขานะเพราะฉะนั้นยุคอื่นอาจจะทำยากแต่ยุคที่ AI เข้ามาเนี่ยเรามีความสามารถในการที่จะปรับเรื่องนี้ได้ว่าการศึกษาในทุกเรื่องเนี่ยก็จะเหมาะสมกับแต่ละคนแล้วถ้าเรามีความรู้ทางด้านของพื้นที่ area เมื่อกี้อย่างที่ผมบอกเนี่ยเราสามารถบอกได้เลยว่าถ้าคนนี้ชอบเรียนเกษตรเขาจะเรียนเกษตรเป็นพืชชนิดไหนอย
2: ่
1: างเงี้ยก็มีการสามารถให้การศึกษาเรื่องนี้ได้และการศึกษาปัจจุบันก็เป็นการเรียนรู้ตลอดชีวิต
2: ครับ
1: เพราะว่าบางเรื่องที่เขาเรียนมาอีก2ปีอาจจะ
2: ความรู้อัปเดตไปแล้ว
1: สมัยเราเนี่ยอาจจะอยู่จนตายเลยแต่ว่าตอนเนี้ยปี2ปีจะเปลี่ยนแล้วหมายเลยก็ต้องเตรียมความพร้อมแล้วที่จะสามารถอัพสกิลบีสกิล
2: ครับ
1: คนเราเนี่ยเลือกเกิดไม่ได้หรอก
2: ครับ
1: แต่เราสามารถที่จะช่วยเขาได้ในเรื่องที่เขามีความสามารถในการที่จะหาเงินเองบางคนอาจจะไม่ได้เหมาะกับการเรียนม.1 ถึงม.6เพราะว่าเขาต้องกลับไปช่วยที่บ้านทำงาน
2: ครับ
1: เขาจะอยากเรียนสายอาชีวะเพื่อที่จะสามารถที่จะมีเงินได้เลยนะเขาก็ไปช่วยทำนั่นทำนี่อย่างเช่นช่างทักษะช่างอาจจะมีช่างได้หลายแบบทักษะช่างเนี่ยตั้งแต่เขาเริ่มเรียนเขามีงานทำแล้วเพราะเป็นที่ครูก็อาจจะให้ช่วยงานเรื่องนั้นเรื่องนี
2: ้
1: เรียนไปด้วยทำงานไปด้วยก็เกิดขึ้นได้พอเขาเรียนจบเขาต้องสามารถเข้ามหาวิทยาลัยได้โดยที่มีเกียรติและศักดิ์ศรีเท่ากับคนที่เรียนม.1 ถึงม.6ใช่ไหมเพราะว่าความเดือดร้อนแล้วก็ความจำเป็นของแต่ละคนไม่เหมือนกันความชอบแต่ละคนไม่เหมือนกันเพราะถ้าเราไปวัดว่าทุกสิ่งทุกอย่างต้องเป็นม.1 ถึงม.6แล้วม.6เท่านั้นถึงจะเข้ามหาวิทยาลัยดีได้ตรงนี้เราต้องเปลี่ยน mindset เราพยายามที่จะทำเรื่องเกี่ยวกับ TCAS ในการสอบเข้าให้เท่าเทียมยิ่งขึ้นนะพยายามที่จะลดสัดส่วนของการสัมภาษณ์ให้เหลือสัก 30% เพราะบางโปรแกรมเพราะทำให้เกิดความเหลื่อมล้ำพอสมควรบางโปรแกรมอาจจะเหมาะกับการที่สัมภาษณ์ 100% นะแต่บางโปรแกรมอาจจะไม่เหมาะเนี่ยเราก็อาจจะขออนุเคราะห์มหาวิทยาลัยตอนนี้เขาก็เริ่มดูสัดส่วนแล้วเรื่องเกี่ยวกับเขาเรียกพอร์ตโฟลิโอในการสัมภาษณ
2: ์
1: เราจะใช้ระบบเดียวกันเพื่อที่จะได้ไม่เหลื่อมล้ำว่าคนนี้พยายามทำพอร์ตให้ดูดีอีกคนหนึ่งโอกาสไม่เยอะเท่าคนนี
2: ้ก็อาจจะร่อยกว่า
1: คนก็อาจจะไม่อ่านเลยก็ได้อย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเราพยายามจะทำให้ข้างหน้าที่เข้ามาเนี่ยคนเห็นเท่ากันหมดอันนี้ก็เป็นจุดหนึ่งที่เราทำแล้วก็หลังจากเขาเรียนจบออกมาทางกระทรวงแรงงานก็จะมีกรมพัฒนาฝีมือแรงงานต่างๆอัพรีสกิลต่างๆเพื่อเข้ากับบางอุตสาหกรรมแล้วในขณะเดียวกันของอวเนี่ยเราทำเรื่องมหาวิทยาลัยเป็นอินคิวเบเตอร์ศูนย์บ่มเพาะบางคนอาจจะอยากทำสตาร์ทอัพเขาจะลงทุนได้จากไหนบ้างเนี่ยเราก็พยายามทำระบบนิเวศนวัตกรรมให้เขาทำงานร่วมกันถ้าที่บ้านเขามี SME เขาอาจจะมีบางอย่างเอา SME มาทำโมเดลสตาร์ท
2: อ
1: ัพแล้วก็ได้เงินจากกลุ่มที่ไม่ใช่ธนาคารเวนเจอร์แคปิตอลลิสต
2: ์
1: เขาอาจจะมีแค่สไลด์อันนึงแต่มีไอเดียที่ดีก
2: ็
1: เจอคนที่อยากสนับสนุนเบื้องต้นอย่างเงี้ยเขาก็สามารถที่จะทำ
2: ได้ฟันดิ้งได
1: ้ลงทุนได้อันนี้เป็นจุดหนึ่งที่เราทำวิทยาลัยชุมชน
2: ครับ
1: อันนี้อันนึงวิทยาลัยชุมชนเนี่ยบางทีก็จะมีคนอายุเยอะอยากเรียนเพราะสมัยนั้นเขาเรียนไม่ได้เขาจะกลับมาเรียนแล้วเราก็จะมีโปรแกรมที่เรียกว่าเป็นสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพพยายามที่จะเทียบตัวเนี้ยจากประสบการณ์เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในเครดิตแล้วก็รับปริญญาถ้าเขาเรียนสะสมตรงนี้เราเรียกว่าเครดิตแบงค์นะฮะก็แปลงจากประสบการณ์ก่อนออกมาเป็นคุณวุฒิแล้ววิ่งคุณวุฒิเข้ามหาวิทยาลัยแล้วก็เก็บเครดิตได
2: ้
1: หลังจากนั้นได้ปริญญาอย่างเงี้ยก็ไม่สายเกินไปณปัจจุบันเพราะฉะนั้นเราพยายามทำบรรยากาศการเรียนรู้เนี่ยให้เป็นสิ่งที่เรียนรู้ตลอดชีวิตประเทศไทยนะมีมหาวิทยาลัยทุกจังหวัดจะมีบางจังหวัดที่จะเป็นวิทยาลัยชุมชนแต
2: ่
1: ส่วนมากเรามีเกือบครบทุกจังหวัดเพราะฉะนั้นเรื่องการศึกษาทางราชภัฏวิทยาลัยที่ทำเทคนิ
2: คว
1: ิทยาลัยที่ทำวิจัยมหาวิทยาลัยทำวิจัยเนี่ยเราต้องเชื่อมโยงกันให้คนที่อยู่ในพื้นที่สร้าง DNA ของพื้นที
2: ่
1: และความมาสเตอร์ในพื้นที่นั้นให้ได้นะครับอย่างเช่นมหาราชภัฏต่างๆวิทยาลัยชุมชนเนี่ยก็สามารถทำเรื่องนี้ได้อย่างที่สองพอเสร็จปุ๊บตัวคนที่ทำเทคนิคอินโนเวชันก็เข้าไปช่วยวิจัยก็เข้าไปช่วยอย่างนี้นะก็จะทำให้มีการเชื่อมโยงในทุกกลุ่มของมหาวิทยาลัย
2: ครับสักครู่ท่านแต่เรื่องของความเหลื่อมล้ำจริงๆหลายคนก็บอกว่าในยุค AI ในยุคที่โรงเรียนหรือสถาบันการศึกษาคนมีเงินเยอะกว่าเข้าถึง AI ที่ฉลาดกว่าคนมีเงินเยอะกว่าเข้าถึงครูที่พร้อมที่เป็นฟาซิลิเตเตอร์หรือพร้อมที่เป็นโค้ชที่ปรับเปลี่ยนตัวเองจากการสอนแบบเดิมในโลกท่ามกลางความท้าทายในตรงนี้มันจะกลายเป็นความเหลื่อมล้ำในประเทศไทยในมิติด้านการศึกษาได้เยอะขึ้นหรือเปล่า
1: น้ำตรงนี้ต้องช่วยกัน2ด้านฮะเรื่องนี้เกิดเพราะเราไม่มีเทคโนโลยีของเราเองไงถ้าวันนี้เทคโนโลยีตัวนี้คือของเราอะความเหลื่อมล้ำจะลดลงไปเลยเพราะฉะนั้นตรงนี้ขนาดกันไปก็คือก้อนที่เราทำเรื่องเราเรียกว่าเป็น scientific infrastructure ก็คือพยายามที่จะเป็นประเทศที่มีเทคโนโลยีเป็นของตัวเองในกรณีเทคโนโลยีนั้นเป็นคอขวดที่เราต้องพึ่งพาแค่ประเทศเดียวหรือกลุ่มเดียวอ
2: ัน
1: นี้รัฐบาลต้องทำแล้วในจุดที่มีความเสี่ยงพอเราสามารถทำของเราตรงนี้ได้เราจะทำเลเวลที่รวม Data ก่อนรวมข้อมูล
2: ครับ
1: ข้อมูลที่เรามีความจำเป็นต้องหวงแหนไว้คือ Tightness
2: ครับ
1: อะไรก็แล้วแต่ที่เป็นพฤติกรรมของไทยแล้วเรียก foundation model นะอย่างเช่นเรื่องเกี่ยวกับข้อมูลดินข้อมูลพืชต่างๆข้อมูลพฤติกรรมต่างๆของคนไทยเนี่ยตรงนี้ภาครัฐมีความจำเป็นที่จะต้องรวมไว้ให้ดีที่สุดแล้วถ้าเอกชนจะใช้ได้ครับเขาสามารถที่จะมาต่อยอดจากเราไปรัฐบาลไทยต้องลงทุนในการทำตรงนี้เองนะเรามี Nextech เรามีสวทช.เรามีมหาวิทยาลัยต่างๆเนี่ยที่คอยที่จะช่วยกันทำในเรื่องนี้ขนานกันไปอยู่แล้ว
2: ปิดท้ายสำหรับเป็นอันซีนครม.แล้วกันครับเพราะว่าทราบว่าในช่วงสุดสัปดาห์นี้เสาร์อาทิตย์นี้ท่านรองนายกเนี่ยก็มีโปรแกร
1: ม
2: ที่จะไปที่ญี่ปุ่นนะครับเห็นว่ามีเรื่องสำคัญที่รู้สึกว่าเอ๊ะมันถึงเวลาแล้วที่โลกจะต้องหันมามองและหันมาคุยเรื่องนี้อย่างจริงจังคือเรื่องอะไร
1: ครับคือที่ญี่ปุ่นเนี่ยฟอรัมก็ชื่อ STS Forum คนอาจจะไม่คุ้นหูมากนักแต่ความจริงเป็นเหมือน World Economic Forum อะฮะแต่เป็นสายวิทยาศาสตร
2: ์
1: ตอนนั้นก็จะมีโนเบลไพรส์เนี่ยเยอะเลยที่ไปร่วมงานวันนั้นส่วนมากจะจัดที่ญี่ปุ่นนะครับที่เกียวโตทีนี้ในส่วนของสิ่งที่เราพยายามจะนำเสนอนะครับคือเราสังเกตนะว่าบางประเทศเนี่ยเขามีน้ำมันใช่ไหมเขาก็ร่ำรวยแล้ว
2: ครับ
1: เพราะอะไรครับเพราะเราให้แวลูกับน้ำมันว่าน้ำมันเอามาเติมรถ
2: ครับ
1: รถวิ่งได้น้ำมันก็มีมูลค่า
2: ครับ
1: แต่อาหารที่เรากิน
2: อ
1: ่ะเขาจริงมาจากธรรมชาตินะ
2: ครับ
1: เพราะฉะนั้นทำไมประเทศที่มีธรรมชาติถึงจะไม่สร้างแวลูจากธรรมชาติของเขา
2: ครับ
1: เราเรียกเรื่องนี้ว่าเนเจอร์ไฟแนนซิ่งนะเรามีการพยายามพูดคุยว่าทำยังไงเราถึงจะเปลี่ยนไม่ใช่แค่เรื่องเกี่ยวกับคาร์บอนเครดิตอย่างเดียว
2: ครับ
1: แต่เป็นเรื่องธรรมชาติธรรมชาติจับต้องยังไงเราเรียกว่า biodiversity อย่างเช่นว่าในดินเนี่ยมีจุลินทรีย์อยู่เท่านี
2: ้
1: เท่านี้เพราะฉะนั้นถ้าเราสามารถที่จะมีข้อมูลต่างๆแบบเนี้ยที่เขาเรียก tangible ที่สามารถวัดได้นะเราสามารถที่จะทำให้คนทั้งโลกมองว่าเรื่องการอนุรักษ์ธรรมชาติก็เป็นเอเจนดาหนึ่งแล้วก็ธรรมชาติเนี่ยเป็นสิ่งที่ถ้าไม่มีซึ่งเราเนี่ยเป็นอู่ข้าวอู่น้ำของโลกถ้าเขาไม่สามารถรักษาธรรมชาติของประเทศไทยไว้ได้เนี่ยอาจจะสะเทือนเรื่องฟู้ดเซเคียวริตี
2: ้
1: เรื่องอะไรต่างๆที่เกิดขึ้นในเรื่องนี้เราพยายามที่จะทำให้เรื่องธรรมชาติเป็นเรื่องทางเศรษฐกิจที่ทุกคนมีความจำเป็นที่ต้องรักษาตรงนี้เอาไว้แล้วก็พยายามที่จะระดมทุนคล้ายๆกับเรียก philanthropist fund นะคนที่มีความรู้สึกว่าเฮ้ยเขาอยากช่วยกันดูแลธรรมชาติของประเทศไทยทำยังไงดีเขาถึงจะเอาเทคโนโลยีมาช่วยเขาถึงจะเอาเรื่องเกี่ยวกับงบประมาณต่างๆมาซึ่งคนที่ได้ประโยชน์ก็คือคนไทยเราพยายามจะรวมเรื่องนี้เข้ากับเรื่องของวิทยาศาสตร์เนื่องจากว่าปกติเรามีดาวเทียมเราเห็นแค่เรื่องของป่า
2: ครับ
1: เนาะเราอาจจะเห็นน้ำแหละว่ามีสีเปลี่ยนไปในปริมาณตรงไหนแต่ในเรื่องเกี่ยวกับตัวจุลินทรีย์อะไรต่างๆเนี่ยก็จะมีบางเทคนิคเรียกว่า eDNA อย่างเงี้ยนะเพื่อที่เราจะดูน้ำในแม่น้ำเนี่ยมีปลากี่ชนิด
2: ครับ
1: เดิมทีมีเท่าไหร่ตอนนี้มีเท่าไหร่อะไรคือเบสไลน์เราพยายามจะเปลี่ยนประเทศไทยเป็นสิ่งที่เรียกว่า living labนะครับที่ให้คนทั้งโลกมีความรู้สึกว่าเฮ้ยถ้าเขาสามารถรักษาธรรมชาติในประเทศไทยได
2: ้
1: ทั่วโลกก็สามารถใช้ได้และการรักษาธรรมชาติเนี่ยไม่ใช่ไทยอย่างเดียวเพราะไทยเนี่ยเป็นศูนย์กลางของเซาท์อีสเอเชียและตรงเนี้ยคือคลังของอาหารของทั่วโลกจริงๆเพราะวันนี้ถ้าเรามามองทั้งเรื่อง climate change ต่างๆเราสามารถที่จะมองว่าถ้าคนทั้งโลกสามารถที่จะมาดูแลรักษาป่าในประเทศไทยเราจะนำเสนอเรื่องป่าน่านก่อน
2: คร
1: ับ ว่าป่าน่านเนี่ยเรามีทั้งโมเดลสมุนไพรอะไรต่างๆแล้วพยายามที่จะขยายตรงนี้ให้ชัดยิ่งขึ้น
2: ครับ
1: คนก็จะมองเห็นแล้วแหละว่าสิ่งที่เราทำเราเริ่มแล้วแล้วเริ่มมีผลทางเศรษฐกิจมีผลทางธรรมชาตินี่เห็นแล้วทำยังไงเราถึงจะชวนให้ทุกคนเนี่ยมาร่วมกันได้นะครับก็จะนำเสนอในเรื่องนี้เราเรียกว่าเรื่อง nature positive แทนที่ว่าเราจะทำ net zero อย่างเดียวทำยังไงเราถึงจะทำให้ GDP ขึ้นแต่ธรรมชาติก็ขึ้นด้วยเพราะประเทศไทยเน็ตซีโร่อย่างเดียวจะไม่ได้นะเรามีครึ่งประเทศที่ทำอุตสาหกรรมอีกครึ่งประเทศมีป่าอย่างนี้ไม่ได้เพราะฉะนั้นประเทศไทยเนี่ยถ้ายังไงก็แล้วแต่มี net zero ก็ต้องมี nature positive ด้วยนะพยายามที่จะนำเสนอเรื่องนี้แล้วก็ทำให้ทุกคนเนี่ยเขามองว่าการที่เขาช่วยเหลือเรื่องธรรมชาติของประเทศไทยเนี่ย
2: ค
1: ือเอเจนดาของคนทั้งโลก
2: นะฮะถือว่าเป็นอีกหนึ่งเวทีที่น่าสนใจแล้ววันนี้โชคดีมากที่ท่านรองนายกได้มาเปิดที่นี่ก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวจะรอติดตามในการที่จะนำเสนอวาระนี้ที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับวันนี้ขอบคุณท่านศาสตราจารย์ดร.ยชนันท์วงศ์สวัสดิ์ที่มาร่วมพูดคุยกับเรานะครับขอบคุณครับ
1: ขอบคุณครับ
0: ที่จบลงไปแล้วนั้นเป็นรายการคุยกับครม.อนุทินโดยรับสัญญาณจาก NBT 2HD ครับ

0: ทันโลกทันข่าวสารทันเหตุการณ์ฟังรายการคนไทยทันไปข้างหน้ากับชัยยายิ้มออกอากาศทุกวันเสาร์เวลา 9:35 นถึงเวลา 10:00 นทาง FM 92.5 MHz
1: สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกับผมชัยยายิ้มได้นะครับทุกดาววันเสาร์เรื่องวิกฤตมหาอุทกภัยน้ำท่วมหนักมากนะครับท่วมทั้งหมดเนี่ย50เขตนะครับผู้เสียหายแล้วก็ผู้ป่วยคนชราคนติดเตียงเนี่ยเกือบจะ800,000ถึง900,000กว่ารายเลยนะครับก็เรียกว่าท่วมอะไรทายท่วมหน้าเลยนะครับทั้งนี้เนี่ยก็กรุงเทพมหานครก็บอกว่าเอาอยู่นะครับอย่างไรก็ตามก็น้ำท่วมหนักหนาสาหัสมากอาชีพถนนลาดพร้าวเพชรบุรีตัดไปถึงโยธินที่เราดูรังสิตรามอินทราบางเขนรางแหงบางกะปิจุฬาฯราชกับทางกรุงเทพฯศรีทานะครับแล้วก็

ทำเติมสภาวะเศรษฐกิจเลยนะครับอาหารน้ำดื่มยารักษาโรคผมเป็นกระทบนับประมาณโอ้โหหลายหมื่นคนทีเดียวนะครับรถเมย์ก็ยังเล่นยังไม่ได้เลยนะครับเรียกว่าวิกฤตสุดๆเลยเนี่ยครับเดือดร้อนกันทั่วหน้าซ้ำเติมสภาวะเศรษฐกิจซึ่งทั้งนี้เนี่ยก็ย่ำแย่อยู่แล้วเนี่ยครับในรอบ5ปีมุกมี54เนี่ยก็น้ำยังท่วมถึงยังไม่มากขนาดนี้นะครับแต่ปีนี้เนี่ยโอ้โหท่วมตาสาธารณมากทั่วทั้งกรุงเทพมหานครเลยเนี่ยนะครับอย่างไรก็ตามก็กลายเป็นว่าตลาดเนี่ยเรียกว่าน้ำเนี่ยท่วมทุกแห่งโดยเฉพาะด้านตะวันออกของกรุงเทพมหานครที่บางกะปินะครับที่แถวร่มเกล้าซึ่งน่าอนาจใจมากฉันมีตัวเรือนมีสาธารณะต้องกู้สดๆเลยเนี่ยนะครับรถยนต์ก็เสียหายอย่างหนักสาหัสกันมากเลยเนี่ยนะครับทั้งนี้บริษัทประกันภัยก็อ่วมแน่นอนที่ต้องคอยชดใช้ในเรื่องของรถดาเม็ดไม้แล้วรถเบนเล่รถเบนรถพิกอัพเนี่ยนะครับก็ยังจมน้ำครึ่งคันเลยเนี่ยนะฮะก็เรียกว่าน้ำป่าอาจจะไหลหลากและอาจจะมีระลอก2ตามมาอีกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็บอกว่าชาวบ้านเนี่ยก็เรียกว่าท่านนายกอนุทินหลังจากประชุมที่สมัชชาสัมปชัญญะ20ครั้งที่81ที่มหานครนิวยอร์กบินกลับมาถึงเมืองไทยก็แน่นอนครับไปเยี่ยมที่แถวเชียงหาร่มเกล้าเชียงหาที่คลองจันทน์นะครับพยายามที่จะช่วยดูแลแต่ท่านแต่ยังยิ้มได้นะครับยังยอมรับความเป็นจริงก็ยังพอที่ตัวเนี่ยนะครับแต่คนที่ต้องรับผิดชอบสุดๆเลยคือผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนี่ครับอาจารย์เชษฐาศิริพันธ์เนี่ยซึ่งนายกเนี่ยก็บอกว่าเป็นเรื่องที่เรียกว่าเราจะต้องดูกันในเรื่องนี้แล้วก็มีการใช้งบกลางที่เข้ามาช่วยเหลืออย่างไรก็ตามกระทรวงการคลังสุดเอลิสติกมีดีพันประพาสนะครับประสานกับสารบัญการเงินสต็อกสุดเร่งช่วยเหลือประชาชนบริเวณน้ำท่วมโดยดูแลในเรื่องค่าใช้จ่ายจำเป็นระหว่างประสบภัยระหว่างในเรื่องภาวะหนี้เดิมและก็เงินทุนสำหรับในเรื่องของซ่อมแซมบ้านเรือนนะครับและก็สามารถที่จะกลับมาประกอบอาชีพได้ครอบคลุมสินเชื่อฉุกเฉินสินเชื่อฟื้นฟูจากธนาคารออมสินธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ธนาคารพัฒนาธุรกิจขนาดกลางขนาดย่อมหรือ SME ธนาคารอาคารสงเคราะห์ธนาคารอิสราเอลแห่งประเทศไทยนะครับเพื่อการและธนาคารเพื่อการส่งออกแนะนำเข้าแห่งประเทศไทยตลอดจนในเรื่องของมาตรการที่จะสำนักงานต่างๆเนี่ยเอาคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมในเรื่องของประชุมธุรกิจประกันภัยเนี่ยครับหรือกบพ.เนี่ยและมาหาภาคธุรกิจประกันภัยเนี่ยครับเร่งดำเนินการ4ข้อด้วยกันข้อที่1ต้องตรวจสอบการคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัยข้อที่2ต้องเก็บหลักฐานในเรื่องของดอกเบี้ยเนี่ยทั้งหมดเนี่ยนะครับให้ครบถ้วนและข้อที่3เนี่ยแจ้งเหตุทันทีที่ดำเนินการได้แล้วก็สื่อเรียกร้องให้อย่างถูกต้องนะครับทั้งค่าสินหมงสินไหมอะไรต่างๆทดแทนเนี่ยสำคัญที่สุดก็คือว่าเราต้องดูแลความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนซึ่งตามมาว่าในขณะนี้มีผู้ติดเชื้ออาจจะมีผู้เสียชีวิตแล้วก็เป็นได้เนี่ยนะครับก็ยังไม่มีการประเมินตัวเลขว่าผู้เสียชีวิตจำนวนมากเท่าไหร่แต่สงสารผู้สูงวัยมากคนแก่คนเฒ่าเนี่ยครับติดเชื้อก็ต้องหนีอพยพออกจากบ้านมาอยู่ที่สำนักงานเขตบ้างสำนักงานตำรวจแห่งชาติบ้างอยู่ที่วัดบ้างเนี่ยนะครับเพื่อพักอาศัยถามว่ามันจะยาวนานอีกขนาดไหนเนี่ยผมคิดว่าในเรื่องนี้เนี่ยนะครับเรื่องน้ำท่วมเนี่ยมันระบายไม่ทันนะครับคุณชาติชาติสิริพันธ์เนี่ยก็พยายามที่จะดูแลช่วยเหลือแต่ทราบแล้วว่าถนนเพชรบุรีตัดใหม่เนี่ยหลังจากน้ำท่วมแล้วเนี่ยก็มีวาสาดอย่างมากมายทีเดียวเนี่ยนะครับก็เรียกว่าช่วยเหลือพี่น้องประชาชนไปอย่างเต็มที่ทั้งนี้นะครับก็ถือว่าในเรื่องของน้ำท่วมในครั้งนี้เนี่ยเป็นหมาอุทกภัยซึ่งในต่างประเทศก็เคยเกิดขึ้นนะครับอาชีพญี่ปุ่นก็เกิดขึ้นและยิ่งทางภาคใต้ก็เกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยครับทั้งหาดใหญ่ทั้งในเรื่องจันทบุรีจังหวัดตราดภาคตะวันออกทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็ภาคตะวันตกแต่ไม่น่าเชื่อนะครับว่าฝั่งทนในน้ำไม่ท่วมเลยก็ไม่ทราบว่าสาเหตุเกิดจากอะไรอาจจะเป็นในเรื่องของวิสัยทัศน์ของอดีตผู้นำคนเก่าๆของคนไทยเนี่ยนะฮะที่คอยดูแลช่วยเหลือพี่น้องประชาชนแล้วก็พยายามที่จะตั้งกรุงธนบุรีเนี่ยให้สูงกว่ากรุงเทพมหานครกรุงเทพมหานครก็รับได้อย่างแน่นอนนะครับอย่างไรก็ตามอันนี้เราต้องเฝ้าสังเกตดีเนี่ยนะครับว่าสภาวะการสภาวะทั้งเศรษฐกิจก็ดีสภาวะในเรื่องของการกู้เงินต่างๆเนี่ยอย่างไรก็ตามนะครับมาดูกันถึงเรื่องของนายกสั่งงบกลางนะครับเยียวยาน้ำท่วมขอช่วยประชาชนก่อนถึงความมั่นคงของรัฐบาลนะครับ

นะครับเคหะร่มเกล้านี่รวมหนักมาก 1,500 กว่าชีวิตนะครับขอออกจากพื้นที่กรุงเทพมหานครมีการระดมรถแล้วก็เรือรับออกโดยด่วนทันทีนะครับเพื่อให้การน้ำท่วมที่บริเวณร่มเกล้าเด็กเขตลาดกระบังเนี่ยโอ้โหอ่วมอาไทยมากที่เลยนะครับท่านผู้ฟังครับเอาละครับมาดูของเรื่องของคุณจุบจีคุณจุบจีเนี่ยนะครับมีการเปิดเผยว่าการเจรจาภาษีสหรัฐอเมริกาเนี่ยคืบหน้าไปมากเร่งสรุปก่อนที่จะใช้มาตรา Section 301นะครับลุยดัน Local Content เพื่อการเพิ่มการผลิตในประเทศเนี่ยนะครับแล้วก็ระบุว่าในระหว่างไทยกับ EU เนี่ยในรอบที่10เนี่ยที่ภูเก็ตก็ได้เริ่มแล้วสามารถที่จะปิดดีลกันได้เนี่ยนะครับก็ถามว่าตรงเนี้ยมันจะปิดดีลได้มากน้อยขนาดไหนอย่างไรก็คงต้องติดตามกันต่อไปคุณสุภาพธรรมพันธ์เนี่ยนะครับท่านรองนายกรัฐมนตรีและท่านตรีพาณิชย์เนี่ยกล่าวถึงความคืบหน้าการเจรจาเรื่องภาษีสหรัฐอเมริกาบอกว่าในระดับหลักการได้ข้อสรุปเรียบร้อยแล้วนะครับขณะนี้อยู่ในขั้นตอนของการตรวจทานรายละเอียดโอกาสหารือเนี่ยร่วมกับผู้แทนการค้าสหรัฐหรือ USTR เนี่ยนะครับก็บอกมีการพูดคุยเป็นไปตามด้วยความร่วมไม้ร่วมมือกันโดยตั้งเป้าหมายให้ทีมงานเร่งดำเนินการอย่างเร่งด่วนนะครับอย่างไรก็ตามผู้สื่อข่าวก็ถามว่าขณะนี้เนี่ยบรรยากาศทางด้านการค้าระหว่างประเทศอเมริกาเนี่ยและประเทศจีนเนี่ยมีแนวโน้มในให้ผ่อนคลายลงเรื่องภาษีภายหลังการหารือของผู้นำทั้งสองประเทศที่สีจิ้นผิงกับท่านประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยนะครับคุณจูบิจีก็บอกว่าไทยยังคงดำเนินการโดยดำเนินทำนโยบายในการเจรจาการค้าทั้งสองประเทศนะครับและก็ที่เพื่อให้มีประเทศมหาอำนาจเนี่ยได้รับผลประโยชน์ร่วมกับสัดส่วนของข้อกังวลเนี่ยนะครับว่าเกี่ยวกับปัญหาการสวมสิทธิ์สินค้าบ้างก็ดีไทยมีมาตรการกำกับดูแลคุ้มครองรองรับมากน้อยขนาดไหนอย่างไรเนี่ยนะครับและก็แสดงว่าซึ่งจะสามารถส่งผลดีประโยชน์กับพี่น้องประชาชนที่จุดจีก็กล่าวบอกว่าความคืบหน้าในการเจรจาเกี่ยวกับเสรีระหว่างไทยกับ EU เนี่ยนะครับก็บอกว่าในวันนี้มีการเจรจาในรอบที่10ได้เริ่มขึ้นแล้วที่จังหวัดภูเก็ตนะครับโดยที่จะต่อประเทศไทยนั้นจะเป็นเจ้าภาพซึ่งก็โดยการที่จะมีการประชุมจัดขึ้นตามระหว่างวันที่28กันยายนถึง6ตุลาคมที่จะถึงนี้นะครับเป้าหมายก็คือเป็นข้อบทที่เหลือเพื่อให้บรรลุในข้อตกลงภายในวันพุธที่29กันยายนที่ผ่านมาเนี่ยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็คงจะต้องดูว่าตรงนี้มันจะเป็นอย่างไรเนี่ยครับในขณะเดียวกันมาดูกันถึงเรื่องของจับตาฉันทามติ3ข้อนะครับเมื่อประเทศจีนสหรัฐอเมริกาเนี่ยแล้วก็ไพ่นิวเคลียร์ต้องแทรกสมมุติเนี่ยครับสำหรับนายสีจิ้นผิงเนี่ยครับก็ตั้งมติในฉันทามติทั้งหมด8ข้อเลยกันดูเหมือนว่ามี3ข้อที่จะบรรลุกระทบต่อในเรื่องของทางด้านอิหร่านโดยตรงกับแล้วก็นั่นคือการที่ประเทศจีนและมีแนวโน้มและสหรัฐอเมริกาเนี่ยนับว่าต้องถือว่าถ้าอิหร่านเนี่ยไม่มีการพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์นะครับและไม่มีการทำผลประโยชน์ในเรื่องของประเทศไทยในเรื่องของหรือองค์กรโดยใดโดยไม่เก็บค่าผ่านทางเส้นช่องแคบเส้นทางระหว่างประเทศนะครับแต่มองเนื่องจากบริเวณฝั่งเตหะรานเนี่ยนะครับของประเทศอิหร่านเนี่ยก็บอกว่ามี2ประเด็นโดยที่มีข้อตกลงน้ำหนักเนี่ยต่างๆกันออกไปในเรื่องนิวเคลียร์นะครับนอกจากนี้เนี่ย2ประเด็นนี้ก็คือมีน้ำหนักที่เรียกว่าต่างกันอย่างชัดเจนในเรื่องของประเทศอิหร่านเนี่ยนะครับก็บอกว่ายืนยันว่ามาโดยตลอดว่าไม่ได้ใช้แสวงหาอาวุธนิวเคลียร์และระบุว่าโครงการนิวเคลียร์ของตนเนี่ยมีวัตถุประสงค์เพื่อสันติดังนั้นถ้อยแถลงที่ว่าอิหร่านเนี่ยไม่ควรมีอาวุธนิวเคลียร์ในที่นัดไม่ได้ขัดกับจุดยืนทางเตหะรานเนี่ยประกาศต่อสาธารณะโดยตรงแม้ว่าความขัดแย้งอันสำคัญอย่างยิ่งยังอยู่ที่ระดับของการส่งเสริมในเรื่องสมรรถนะของยูเรเนียมและก็ในเรื่องของกลไกตรวจสอบในโครงการนิวเคลียร์อาวุธนิวเคลียร์ของอิหร่านนะครับทั้งนี้เนี่ยประเด็นที่สำคัญที่สุดเลยก็คือว่าช่องแคบโฮมูสเนี่ยประเด็นก็คือว่าค่อนข้างอ่อนไหวสายตาพี่น้องประชาชนนะครับอ่อนไหวมากๆทีเดียวนี่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอิหร่านเนี่ยคงจะต้องร่วมมองเส้นทางนี้ด้วยกัน
เรื่องเส้นทางของประเทศอิหร่านนะครับเกิดนาวที่เขตชายแดนนี่แหละครับอย่างไรก็ตามเราต้องติดตามดูว่าในเรื่องนี้นะครับบอกว่าอิหร่านเนี่ยมองเส้นทางเรือยุทธศาสตร์เนี่ยมีสินเนี่ยเป็นหนึ่งในต้นทุนสำรองสำคัญสำหรับสหรัฐอเมริกานะครับและก็บอกว่ายังเรียกร้องให้ในเรื่องของไม่ให้มหาชนเนี่ยนะครับให้เข้ามาช่วยดูลงดูแลด้วยอันนี้ก็น่าจะเป็นเรื่องที่ลำบากนะครับเพราะทุกคนก็กระเป๋าก็ทราบความจำเป็นควรเนี่ยนะครับทั้งนี้เนี่ยขณะที่จอดข้อเสนอประเด็นสหรัฐอเมริกาเนี่ยนะครับก็บอกว่ายังเรียกร้องให้มีการยอมรับบทบาทและความมั่นคงของอิหร่านเนี่ยต่อไปขณะนี้เนี่ยข้อเสนอประนีประนอมอยู่ระหว่างการหารือผ่านคนกลางนะครับมีแนวโน้มให้อิหร่านได้ยอมถอยออกจากเรียกว่าค่าผ่านทางแต่ยังคงสามารถเรียกร้องให้มีการในเรื่องที่จะใช้ชื่อของคำว่าจากค่าผ่านทางไปค่าบริการแทนนะครับมันก็คงไม่ได้แข็งทางสักเท่าไหร่นะครับที่เกี่ยวข้องการเดินเรือความปลอดภัยในเรื่องของมือสิ่งแวดล้อมได้ล่าสุดทางเจรไรน์ก็ส่งในเรื่องของสำคัญส่งสัญญาณโดยพร้อมเปิดช่องแคบฮอร์มุสเนี่ยนะครับให้มีการเดินเรือกลับมาโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะเร็วได้นะครับแล้วก็บอกว่าในเรื่องดังกล่าวเนี่ยก็ถามว่าในเรื่องดังกล่าวเนี่ยทั้งหมดเนี่ยจบสิ้นเนี่ยทั้งหมดภายใน7วันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องดูแลกันในเรื่องความสงบสุขนะครับทั้งสงครามทั้งอเมริกากับยูเครนก็ดีทั้งบางทีสายรถอัพไลน์สายเนี่ยเราต้องดูแลกันว่ามันจะยาวนานไปขนาดไหนแต่ผมคาดการว่าเรื่องนี้ยาวนานแน่นอนเพราะฉะนั้นก็เราก็ต้องดูว่ามันจะมีการเชื่อมโยงกันมากน้อยขนาดไหนกับสภาวะเศรษฐกิจที่ตัวเรือนที่สาธารณะของประเทศไทยในขณะนี้เนี่ยทะลุเพดาน 80-90% เศรษฐกิจดำแย่มากนะครับบางร้านเนี่ยเขาบอกว่าอาจารย์ช่วยเปิดบินให้เราหน่อยนะครับผมก็พยายามช่วยเหลือซื้อสินค้าร้อย200บาท10บาท20บาทเด็กขายพวงมาลัยตามสี่แยกเดี๋ยวเราพยายามที่จะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนอย่างเต็มที่แต่สภาวะเศรษฐกิจทั่วทั้งโลกปีนี้ต้องเรียนท่านผู้ฟังอย่างตรงไปตรงมาว่าย่ำแย่มากเลยเนี่ยครับบางร้านเนี่ยแทบจะง้อลูกค้าว่าช่วยโปรดซื้อสินค้าสักชิ้นสองชิ้นเถอะนะครับเพราะว่าสภาวะเศรษฐกิจเนี่ยไม่ใช่เฉพาะประเทศไทยฮ่องกงก็ดีสิงคโปร์ก็ดีแม้กระทั่งประเทศจีนเนี่ยก็ย่ำแย่พอสมควรทั้งนี้เนี่ยนะครับเราต้องดูว่าในเรื่องของการที่จะแก้ไขปัญหาสภาวะเศรษฐกิจเนี่ยเราจะทำกันอย่างที่ทำกันอย่างไรเนี่ยครับแล้วก็เอามาเปิดในเรื่องของ8ฉันทามติระหว่างประธานาธิบดีสีจิ้นผิงกับโดนัลด์ทรัมป์ในจับตา3ข้อส่งผลกระทบกับอิหร่านฉันทามติทั้ง3ข้อเนี่ยตั้งแต่ลดภาษีการค้าปัญญาประดิษฐ์ไปถึงความมั่นคงของโลกแต่ที่น่าจับตามองคือข้อ3เมื่อจีนกับสหรัฐอเมริกาเห็นพ้องไม่ให้อิหร่านเนี่ยมีอาวุธนิวเคลียร์และก็คัดค้านการเก็บค่าผ่านทางในช่องแคบฮอร์มุซเนี่ยนะครับซึ่งอาจจะส่งผลกระทบในเรื่องของไพ่ต่อรองของเซนเตอร์านเนี่ยอย่างในเรื่องช่องแคบฮอร์มุซเนี่ยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยทั้งหมด8ข้อมีรักษาความสัมพันธ์ระหว่างจีนสหรัฐให้มีเสถียรภาพข้อที่2เนี่ยหนุนเอเปกกับปี20เนี่ยซึ่งกันและกันเนี่ยนะครับข้อที่3ไม่ยอมรับว่าอิหร่านมีคล้ายๆอาวุธนิวเคลียร์ที่ช่องทางของมุสเนี่ยซึ่งผมคิดว่าเป็นเรื่องที่มันน่าจะโกหกกันซะมากกว่านี่นะครับความสัมพันธ์ในสงครามโลกครั้งที่2เนี่ยครับและข้อที่5เนี่ยเขาบอกว่าบรรลุข้อตกลงลดภาษีระหว่างกันนะครับเสร็จลดบ้างไว้ขนาดไหนเดี๋ยวยังไม่ทราบตัวเลขนะครับก็คงจะต้องดูกันว่าการลดตกลงภาษีเนี่ยในเรื่องของประเทศอิหร่านกับประเทศอเมริกาเนี่ยจะมีมากๆว่าขนาดไหนอย่างไรเนี่ยนะครับอย่างไรก็ตามก็ยังมีทั้งข้อ6ร่วมปราบปรามยาเสพติดและอาชญากรรมเรื่องแกมเมอร์ก็ดีเปิดกลไกหารือความเสี่ยงด้านปัญญาประดิษฐ์และก็ยิงส่งแพนด้ายักษ์2-3ตัวไปยังประเทศสหรัฐอเมริกาเนี่ยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอเมริกาเนี่ยก็เรียกว่าทำมาค้าขายกับประเทศจีนอยู่อย่างตลอดอย่างต่อเนื่องทั้งที่ก็ได้คึมห้ามมึนห้ามกันตลอดเนี่ยแต่ก็ยังค้าทำมาค้าขายกันอยู่โดยเฉพาะยิ่งโคคาโคล่าก็ดีเป๊ปซี่ก็ดีบุรีเนี่ยก็ยังค้าขายกันอยู่นะครับแล้วก็ทราบข่าวล่าสุดว่าทั้งเรื่องของตลาดนัดโบเบ้ตลาดนัดตันบิจักเนี่ยนะครับแล้วก็ในเรื่องของพระพิชเนศเนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นพระที่ฝรั่งมังค่าเนี่ยนิยมมากๆนะครับแล้วก็อยากจะเก็บรักษาไว้สมเด็จลุงปู่โตก็เช่นเดียวกันนะครับลุงปู่ทวดเนี่ยก็อยากจะเก็บรักษาไว้ดังนั้นเนี่ยผมคิดว่าในกรณีดังกล่าวเนี่ยคนไทยเนี่ย
ก็ถือว่าเป็นประเทศที่มีอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวที่ดีปีนี้น่าจะมีนักท่องเที่ยวประมาณ32 ล้านคนไม่น่าจะถึง40 กว่าล้านคนเนี่ยนะครับก็คงจะต้องดูในเรื่องของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเนี่ยจะผลักดันสภาวะเศรษฐกิจได้บ้างแล้วขนาดไหนจะฟื้นฟูเศรษฐกิจเนี่ยของประเทศไทยเนี่ยให้รุ่งเรืองกลับมาเหมือนเดิมหรือไม่แต่ผมคาดการไว้ว่าน่าจะใช้ระยะเวลาอีกประมาณไม่ต่ำกว่าปีถึง2 ปีนะครับสภาวะเศรษฐกิจไทยเอาละครับวันนี้ผมตัวอย่างนี้ไม่ไรนะครับพบท่านผู้ฟังใหม่วันเสาร์หน้าวันนี้ลากันไปก่อนนะครับขอบคุณครับติดตามรายการและสวัสดีครับ

ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืน

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับชลธรจันยาครับรัฐบาลย้ำถึงมาตรการประกันภัยพิบัติแห่งชาติเพิ่มวงเงินเยียวยาน้ำท่วมและการดำเนินชีวิตอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
2: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืน
4: รับสมัครงานออนไลน์ไม่ต้องมีประสบการณ์ทำงานที่บ้านรายได้สูงสมัครง่ายได้เงินจริงแค่โอน999บาทเปิดระบบก็เริ่มทำงานได้ทันทีงานที่ดูดีอาจเป็นกับดักมิจฉาชีพใช้ข้อเสนองานง่ายรายได้ดีล่อให้เหยื่อโอนเงินไม่ว่าจะค่าสมัครค่ามัดจำหรือค่าปลดล็อกอย่าโอนเพราะเขาอาจไม่ได้รับสมัครพนักงานแต่กำลังรับสมัครเหยื่อ
1: รัฐบาลเดินหน้ามาตรการประกันภัยพิบัติแห่งชาติจัดสรรงบประมาณ 15,500 ล้านบาทวงเงินคุ้มครองรวม 75,000 ล้านบาทเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยสูงสุด 10,000 บาทพร้อมคุ้มครองชีวิตกรณีเสียชีวิตจากภัยพิบัติ2ล้านบาท
5: นายแพทย์เอกภพเพ็ญพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยผ่านรายการคุยให้เคลียร์กับโฆษกถึงมาตรการเยียวยาประชาชนที่รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยว่ารัฐบาลได้ดำเนินมาตรการประกันภัยพิบัติแห่งชาติโดยจัดสรรงบประมาณ 15,500 ล้านบาทเพื่อบริหารความเสี่ยงผ่านระบบประกันภัยและให้มีวงเงินคุ้มครองรวม 75,000 ล้านบาทครอบคลุมภัยหลัก3ประเภทได้แก่อุทกภัยวาตภัยและฟ้าผ่ารวมถึงแผ่นดินไหวและสึนามิเริ่มให้ความคุ้มครองตั้งแต่วันที่1ตุลาคมเป็นต้นไปสำหรับอุทกภัยผู้ได้รับผลกระทบในพื้นที่ที่ประกาศเป็นเขตภัยพิบัติจะได้รับเงินเยียวยาเบื้องต้น 10,000 บาทเพิ่มจากระบบเดิมที่จ่าย 9,000 บาทขณะที่ผู้ประสบภัยจากวาตภัยแผ่นดินไหวและสึนามิจะได้รับเงินเยียวยาเบื้องต้น 5,000 บาทนอกจากนี้ยังมีเงินช่วยเหลือซ่อมแซมบ้านที่ปรับเพิ่มวงเงินรวมถึงกรณีบ้านไม่ได้ถูกน้ำท่วมโดยตรงแต่ถูกน้ำล้อมจนไม่สามารถเดินทางหรือดำเนินชีวิตตามปกติหากอยู่ในสถานการณ์ดังกล่าวเกิน7วันจะได้รับเงินชดเชย 10,000 บาทและกรณีเสียชีวิตจากภัยพิบัติจะได้รับความคุ้มครองชีวิตวงเงิน2ล้านบาทชวิสาประทุมมารายงาน
1: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยรายงานสถานการณ์น้ำท่วมปัจจุบันครอบคลุมพื้นที่26จังหวัดกระทบประชาชนกว่า3ล้านคนเร่งให้การช่วยเหลือทุกพื้นที่เพื่อให้ประชาชนกลับสู่ภาวะปกติเร็วที่สุด
6: นายนิรัตน์พงศ์สิทธิถาวรอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดเผยว่าจากสถานการณ์ฝนตกหนักถึงหนักมากในหลายพื้นที่ระยะนี้ประกอบกับการระบายน้ำที่ไหลมาจากภาคเหนือมาสมทบกับมวลน้ำในภาคกลางทำให้ปัจจุบันมีสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่26จังหวัดรวม162อำเภอ1254ตำบล9219หมู่บ้านและกรุงเทพมหานครประชาชนได้รับผลกระทบรวม 1,175,292 ครัวเรือนประชาชน 3,244,091 คน ทางนี้ปภ.ได้เร่งช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมโดยส่งเจ้าหน้าที่และเครื่องจักรกลเข้าพื้นที่เพื่อเร่งระบายน้ำเปิดเส้นทางและลดระดับน้ำที่ท่วมขังพร้อมเข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่ได้รับความเดือดร้อนโดยให้ความสำคัญกับกลุ่มเปราะบางก่อนเป็นลำดับแรกทั้งการขนย้ายไปยังพื้นที่ปลอดภัยการนำอาหารน้ำยารักษาโรคและสิ่งจำเป็นเข้าไปแจกจ่ายถึงครัวเรือนที่ได้รับผลกระทบส่วนพื้นที่ที่น้ำลดปภ.จะเร่งสำรวจบ้านเรือนและทรัพย์สินที่ได้รับความเสียหายเพื่อรวบรวมข้อมูลและดำเนินการช่วยเหลือประชาชนตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดพร้อมแจ้งเตือนสถานการณ์และคำแนะนำในการปฏิบัติตัวให้ประชาชนทราบอย่างต่อเนื่องนฤมลอุดมพรรายงาน
1: กรมเจ้าท่าออกประกาศแจ้งเตือนควบคุมการเดินเรือบริเวณทะเลอ่าวไทยและทะเลอันดามันแนะประชาชนหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองกรมเจ้าท่าออกประกาศฉบับที่223/2569แจ้งเตือนนายเรือผู้ควบคุมเรือและชาวเรือในพื้นที่ทะเลอ่าวไทยและทะเลอันดามันเพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือเป็นพิเศษในช่วงวันที่4ถึงวันที่7ตุลาคมนี้สืบเนื่องจากการรายงานของกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องอากาศแปรปรวนบริเวณประเทศไทยตอนบนซึ่งจะส่งผลให้คลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นโดยบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นอาจสูงมากกว่า2เมตรกรมเจ้าท่าจึงขอความร่วมมือกับผู้ควบคุมเรือตรวจสอบสภาพอากาศและเส้นทางก่อนออกเรือหลีกเลี่ยงการเดินเรือเข้าไปในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กควรเพิ่มความปลอดภัยเป็นหลักโดยหลีกเลี่ยงการออกจากฝั่งหรือเดินเรือในพื้นที่เสี่ยงตลอดช่วงวันดังกล่าวพร้อมขอให้ติดตามประกาศเตือนภัยจากกรมอุตุนิยมวิทยาและกรมเจ้าท่าอย่างใกล้ชิดเสียบสายชาร์จทิ้งไว้นอกจากกินไฟแล้วยังเสี่ยงไฟฟ้าลัดวงจรจบข่าวชโลธรจันยาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 น.ครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

0: ต้อนรับเจ้าย
1: ินดีต้อนรับครับ
2: อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ
0: ยินดีต้อนรับค่ะ
1: ยินดีต้อนรับครับ
3: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการอาสาพาเที่ยวประจำวันเสาร์ที่3เดือนตุลาคม2569นะคะกลับมาเจอกันเช่นเคยค่ะกับต้อมทิติมาอินกล่ำนะคะรับหน้าที่ดำเนินรายการพูดคุยอยู่เป็นเพื่อนกับคุณผู้ฟังในเรื่องราวข่าวสารทางด้านของการท่องเที่ยวกิจกรรมดีๆรวมถึงสาระความรู้ที่จะได้นำมาฝากกันนะคะสำหรับรายการอาสาพาเที่ยวของเราค่ะมีด้วยกัน2วันนะคะก็คือวันนี้วันเสาร์ก็และก็วันพรุ่งนี้วันอาทิตย์นะคะซึ่งผู้ดำเนินรายการก็จะเป็นน้องโดนัทณัฐพงษ์สารบุตรนั่นเองค่ะที่จะมาผลัดเปลี่ยนทำหน้าที่กันนะคะและรายการของเราค่ะออกอากาศทาง FM 92.5 MHz AM 819 891 kHz นะคะพร้อมกับเครือข่ายวิทยุกรมประชาสัมพันธ์กันด้วยก็ส่งเสียงนี้สวัสดีทักทายถึงคุณผู้ฟังนะคะแฟนรายการในทุกๆพื้นที่หลายพื้นที่ตอนนี้นะคะคุณผู้ฟังก็กำลังประสบกับปัญหาในเรื่องของอุทกภัยนะคะหลายคนก็เป็นผู้ประสบภัยกันอยู่นะคะรวมถึงเจ้าหน้าที่ของสถานีของเราเองก็เช่นกันหลายท่านนะคะที่ประสบอุทกภัยกันมานะคะในช่วงตั้งแต่วันเสาร์ที่แล้วนะคะเนื่องจากว่าในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนตกหนักหลายวันเลยนะคะจนทำให้น้ำท่วมขังในหลายพื้นที่และในตอนนี้ก็ยังมีบางพื้นที่ที่น้ำยังไม่ได้ลดลงนะคะซึ่งทางในส่วนของอย่างสถานีของเราเองนะคะก็มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบของรายการค่ะโดยมีการรับสัญญาณจาก NBT 2 HD เพื่อเกาะติดสถานการณ์น้ำท่วมนั่นเองนะคะรวมถึงรายการต่างๆของทางสถานีเองก็ปรับเปลี่ยนรูปแบบเหมือนกันนะคะให้เป็นการรายงานในเรื่องของสถานการณ์น้ำในแต่ละพื้นที่ในโอกาสนี้เองก็ต้องส่งกำลังใจแล้วก็ส่งความห่วงใยไปให้กับทุกท่านอยากให้ทุกท่านนะคะดูแลตัวเองดีๆดูแลร่างกายให้สุขภาพแข็งแรงนะคะระมัดระวังในเรื่องของโรคภัยที่มากับฤดูฝนที่มากับน้ำท่วมนะคะน้ำขังหรือจะเป็นสัตว์ร้ายสัตว์มีพิษต่างๆที่จะมากับน้ำก็เช่นเดียวกันโรคระบาดเป็นต้นนะคะอันนี้ก็ต้องระมัดระวังกันให้ดีด้วยค่ะและที่สำคัญอย่าลืมติดตามข่าวพยากรณ์อากาศกันอย่างใกล้ชิดนะคะเพื่อที่เราจะได้วางแผนเตรียมความพร้อมในเรื่องต่างๆได้และอย่างในตอนนี้เองก็มีการเตือนนะคะในเรื่องของคนที่อยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาเพราะว่ามีการระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาเพิ่มขึ้นนะคะอ่ะแล้วในเรื่องนี้เดี๋ยวช่วงท้ายเดี๋ยวเราจะได้มาคุยกันเกี่ยวกับการเตรียมตัวให้ดีก่อนเที่ยวในช่วงหน้าฝนเที่ยวอย่างไรให้ปลอดภัยท่ามกลางสถานการณ์น้ำท่วมนะคะก็เข้าใจได้เพราะว่าหลายท่านเนี่ยบางพื้นที่เขาไม่ได้ท่วมเขาก็อยากออกไปเที่ยวไปใช้ชีวิตตามปกติอยู่แต่จะทำอย่างไรเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันนะคะแต่ว่าในช่วงแรกในวันนี้ต้อมก็มีข่าวทางด้านของการท่องเที่ยวมาฝากคุณผู้ฟังกันนะคะในเรื่องของโครงการทท.นะคะหรือว่าการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเขาชวนเที่ยวไทยผ่านความรู้สึกกับโครงการเสน่ห์ไทย Feel All The Feeling นะคะโดยโครงการนี้เมื่อทำมานะคะทางทท.เองก็บอกว่าถือว่าเป็นโครงการที่ประสบความสำเร็จนะคะโดยโครงการเสน่ห์ไทย Feel All The Feeling นะคะซึ่งเป็นแนวคิดที่ต้องการเปลี่ยนมุมมองของการท่องเที่ยวจากเดิมที่นักท่องเที่ยวอาจมองเพียงว่าจะไปเที่ยวที่ไหนนะคะเปลี่ยนมาเป็นการตั้งคำถามค่ะว่าไปแล้วจะรู้สึกอย่างไรเพราะว่าการเดินทางของแต่ละคนนั้นมีเป้าหมายแล้วก็ความรู้สึกที่แตกต่างกันค่ะบางคนเดินทางเพื่อพักผ่อนและพักใจบางคนต้องการความสนุกตื่นเต้นหรือสีสันใหม่ๆขณะที่บางคนอาจประทับใจกับอาหารผู้คนวัฒนธรรมวิถีชีวิตหรือเรื่องราวเล็กๆน้อยๆที่ได้พบระหว่างทางค่ะและความรู้สึกเหล่านี้เองนะคะสามารถกลายเป็นแรงบันดาลใจให้กับนักท่องเที่ยวอยากออกเดินทางหรืออยากกลับไปเยือนสถานที่นั้นอีกครั้งค่ะโดยททนะคะเขาจึงได้นำแนวคิดในเรื่องของ feeling ค่ะหรือความรู้สึกนะคะมาเชื่อมโยงกับกิจกรรมการท่องเที่ยวที่เกิดขึ้นจริงในพื้นที่ต่างๆของประเทศ โดยได้รับความร่วมมือจากสำนักงานททท.ในแต่ละภูมิภาคค่ะเพื่อนำเสนอเทศกาลอีเวนต์แล้วก็ประสบการณ์ท่องเที่ยวที่มีความหลากหลายนะคะซึ่งก็ทำให้นักท่องเที่ยวสามารถเลือกเดินทางตามความรู้สึกหรือประสบการณ์ที่ตัวเองกำลังมองหานั่นเองค่ะและตลอดโครงการนะคะก็มีการจัดกิจกรรมในหลายจังหวัดค่ะเช่นงานเสน่ห์สีสันสวรรคโลกจังหวัดสุโขทัยงานนาคาโชว์พราวในพื้นที่บึงกาฬน้องคายและอุดรธานีงานรถเด็ดเพชรีจังหวัดเพชรบุรีนะคะงานประแสทวายไลท์นะคะที่จังหวัดระยองแล้วก็ยังมีงานติดใต้นะคะSouthern Art Corridor ที่จังหวัดสงขลากันด้วยซึ่งกิจกรรมเหล่านี้ค่ะต่างก็สะท้อนให้เห็นว่าการท่องเที่ยวไทยมีความหลากหลายมากนะคะไม่ว่าจะเป็นธรรมชาติอาหารวัฒนธรรมวิถีชีวิตของชุมชนหรือกิจกรรมสร้างสรรค์และก็เทศกาลต่างๆซึ่งแต่ละพื้นที่นั้นไม่ได้มีดีเพียงสถานที่เท่านั้นนะคะแต่ว่ายังสามารถมอบประสบการณ์และความรู้สึกที่แตกต่างกันให้กับผู้มาเยือนได้อีกด้วยค่ะและอีกหนึ่งกิจกรรมสำคัญของโครงการนั่นก็คือการเปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวได้ร่วมแบ่งปันความรู้สึกผ่านคำถามค่ะ What does Thailand feel like to you หรือประเทศไทยให้ความรู้สึกอย่างไรสำหรับคุณนะคะเพื่อชวนให้ผู้คนบอกเล่าความประทับใจที่มีต่อประเทศไทยค่ะทั้งสถานที่ผู้คนธรรมชาติอาหารและวัฒนธรรมนะคะซึ่งกิจกรรมดังกล่าวก็ได้รับความสนใจและมีการแบ่งปันเรื่องราวจากนักท่องเที่ยวทั่วประเทศในหลากหลายแง่มุมค่ะตั้งแต่ความรู้สึกสบายใจอบอุ่นสนุกสนานไปจนถึงความประทับใจที่ทำให้อยากกลับไปเยือนสถานที่เดิมอีกครั้งโดยมีการมอบของรางวัลให้กับผู้ร่วมกิจกรรมกว่า400รางวัลกันด้วยนะคะมูลค่ารวมกว่า 500,000 บาทเลยทีเดียวค่ะและนอกจากนี้ค่ะก็ยังได้รับความร่วมมือจากภาคเอกชนหลายรายนะคะซึ่งก็ได้เข้ามาสนับสนุนด้านการประชาสัมพันธ์โปรโมชั่นสิทธิประโยชน์แล้วก็ของรางวัลช่วยทำให้โครงการเข้าถึงผู้คนได้กว้างขึ้นและเปลี่ยนจากการรับรู้ผ่านการสื่อสารไปสู่แรงบันดาลใจให้เกิดการเดินทางจริงนั่นเองค่ะโดยโครงการเสน่ห์ไทยFeel all the feeling นะคะจึงสะท้อนแนวคิดสำคัญของการท่องเที่ยวในปัจจุบันว่านักท่องเที่ยวนั้นไม่ได้ต้องการเพียงรู้ว่าประเทศไทยมีอะไรให้เที่ยวแต่ยังอยากรู้ว่าการเดินทางครั้งนี้จะทำให้เราได้รู้สึกอะไรนะคะเพราะประเทศไทยมีเรื่องราวและประสบการณ์อีกมากมายรอให้ไปค้นพบกันค่ะไม่ว่าจะเป็นความสุขความสนุกสนานความอบอุ่นความประทับใจหรือความสงบและบางครั้งความรู้สึกดีๆเหล่านี้นะคะอาจเกิดขึ้นจากสถานที่ธรรมดาที่เราไม่เคยคิดว่าจะเดินทางไปเลยก็ได้นะคะดังนั้นค่ะคุณผู้ฟังคะหากกำลังมองหาสถานที่สำหรับการเดินทางในครั้งต่อไปลองเปลี่ยนจากคำถามว่าจะไปเที่ยวที่ไหนกันดีเป็นคำถามว่าวันนี้เราอยากรู้สึกอย่างไรนะคะแล้วก็ออกเดินทางไปค้นหาคำตอบด้วยตัวเองค่ะเพราะว่าประเทศไทยของเรายังมีอีกหลายแง่หลายมุมหลายความรู้สึกให้รอให้เราไปสัมผัสกันนั่นเองค่ะอ่ะครึ่งช่วงแรกในวันนี้ฝากกันไว้แค่นี้ก่อนนะนำคุณผู้ฟังไปพักฟังเพลงกันสักครู่และเดี๋ยวช่วงหน้าจะพาคุณผู้ฟังไปเที่ยวที่จังหวัดจันทบุรีเมืองประวัติศาสตร์เสน่ห์วัฒนธรรมและวิถีชุมชนค่ะ

0: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
1: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
2: แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
3: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
2: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
3: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ
4: เรารักประเทศไทย
5: ทุกครั้งที่เราออกไปเที่ยวธรรมชาติให้ความสุขกับเราเสมอแต่รู้ไหมขยะเพียงชิ้นเดียวอาจทำลายความสวยงามไปอีกนานหยุดทิ้งเริ่มเก็บพกถุงขยะส่วนตัวแยกก่อนทิ้งให้ถูกที่เที่ยวอย่างมีวินัยคือของขวัญที่ดีที่สุดให้โลกร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวไทยให้สวยสะอาดปลอดมลพิษไปนาน
6: ๆรู้เรื่องเที่ยวรู้เรื่องไทยกับรายการอาสาพาเที่ยว
7: กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการอาสาพาเที่ยวกันแล้วนะคะคุณผู้ฟังวันนี้ค่ะต้อมจะชวนคุณผู้ฟังไปเที่ยวจันทบุรีเมืองประวัติศาสตร์เสน่ห์วัฒนธรรมและวิถีชุมชนค่ะซึ่งวันนี้ตอนนี้นะคะที่จันทบุรีค่ะเขาก็จัดงานวันมหามงคลเคลื่อนพลไปกู้ชาติเป็นการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชนะคะชูทุนวัฒนธรรมกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชนตั้งแต่วันที่30กันยายนที่ผ่านมาแล้วแล้วก็จะจัดไปจนถึงวันพรุ่งนี้นะคะ4ตุลาคมค่ะคุณผู้ฟังคะหากว่าเราพูดถึงจังหวัดจันทบุรีเนี่ยหลายคนอาจนึกถึงผลไม้ขึ้นชื่ออย่างทุเรียนมังคุดหรือเส้นจันทร์แต่จริงๆแล้วจันทบุรีเป็นอีกหนึ่งจังหวัดนะคะที่มีเรื่องราวทางประวัติศาสตร์วัฒนธรรมธรรมชาติและวิถีชีวิตที่น่าสนใจค่ะและสามารถเดินทางมาท่องเที่ยวได้ตลอดทั้งปีด้วยนะคะโดยเฉพาะในช่วงนี้ที่ทางจังหวัดจันทบุรีเขากำลังจัดงานวันมหามงคลเคลื่อนพลไปกู้ชาตินะคะเพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชและถ่ายทอดเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ที่มีความผูกพันกับเมืองจันทบุรีค่ะและภายในงานมีกิจกรรมที่น่าสนใจมากมายนะคะทั้งนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติการเสวนาวิชาการในหัวข้อพระเจ้าตากกับเมืองจันทร์การแสดงละครอิงประวัติศาสตร์ตลอดจนการแสดงศิลปะวัฒนธรรมจากสถาบันการศึกษาและเครือข่ายสภาวัฒนธรรมซึ่งก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีค่ะที่นักท่องเที่ยวนะคะจะได้เรียนรู้เรื่องราวของเมืองจันทบุรีผ่านกิจกรรมที่ทั้งสนุกแล้วก็ได้สาระไปพร้อมๆกันด้วยนะคะและอีกหนึ่งไฮไลท์ที่น่าสนใจก็คือตลาดวัฒนธรรมค่ะที่เปิดพื้นที่ให้ชุมชนได้นำผลิตภัณฑ์และก็ของดีในท้องถิ่นมาจัดแสดงและก็จำหน่ายรวมถึงการสาธิตอาหารพื้นถิ่นจันทบูรณ์ภายใต้โครงการ1จังหวัด1เมนูเชิดชูอาหารถิ่นนะคะเรียกได้ว่ามาเที่ยวงานเดียวก็ได้ทั้งความรู้ได้ชมศิลปะวัฒนธรรมและยังได้ชิมอาหารพื้นถิ่นพร้อมกับเลือกซื้อสินค้าจากชุมชนกลับไปเป็นของฝากนะคะแต่หากมีเวลาอยู่ที่จังหวัดจันทบุรีมากกว่า1วันก็สามารถต่อยอดการเดินทางไปท่องเที่ยวไปสัมผัสสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญของจังหวัดได้อีกหลายแห่งเลยนะคะแล้วก็ ที่นี่นะคะยังมีชุมชนริมน้ำจันทบูรณ์นะคะคุณผู้ฟังสามารถไปสัมผัสบรรยากาศบ้านเรือนเก่านะคะ

นะคะสามารถสัมผัสรสชาติของผลไม้สดจากสวนรวมถึงอาหารพื้นถิ่นที่มีเอกลักษณ์และเมนูที่นำวัตถุดิบในพื้นที่มาสร้างสรรค์เป็นอาหารหลากหลายรูปแบบค่ะและการเดินทางมายังจังหวัดจันทบุรีก็ไม่ได้มีเพียงเรื่องของการมาถ่ายรูปหรือเที่ยวตามสถานที่สำคัญเท่านั้นแต่ยังเป็นการเดินทางเพื่อสัมผัสเรื่องราวของผู้คนอาหารวัฒนธรรมธรรมชาติและวิถีชีวิตของชุมชนซึ่งก็ล้วนเป็นเสน่ห์ที่ทำให้จันทบุรีนั้นมีเอกลักษณ์ที่แตกต่างจากจังหวัดอื่นนะคะดังนั้นค่ะคุณผู้ฟังคะหากว่าใครท่านไหนที่กำลังมองหาสถานที่ท่องเที่ยวสำหรับช่วงนี้ก็เชิญชวนค่ะให้ลองปักหมุดนะคะไปที่จันทบุรีไว้เป็นอีกหนึ่งจุดหมายปลายทางโดยเฉพาะวันนี้จนถึงวันพรุ่งนี้นะคะที่สามารถแวะมาร่วมงานวันมหามงคลเคลื่อนพลไปกู้ชาติเรียนรู้ประวัติศาสตร์เที่ยวชมศิลปะวัฒนธรรมชิมอาหารพื้นถิ่นแล้วก็อุดหนุนสินค้าจากชุมชนเพราะการเดินทางหนึ่งครั้งนะคะไม่ได้มีเพียงความสุขที่เราได้รับกลับบ้านเท่านั้นแต่ยังเป็นการช่วยสร้างรายได้กระจายโอกาสแล้วก็สนับสนุนผู้ประกอบการและชุมชนในพื้นที่อีกด้วยค่ะจันทบุรีเมืองที่มีทั้งเรื่องราวให้เรียนรู้ธรรมชาติให้สัมผัสอาหารให้ลิ้มลองและวิถีชีวิตชุมชนให้เราได้ทำความรู้จักกันค่ะแล้วลองออกเดินทางไปสัมผัสเสน่ห์ของเมืองจันทร์ด้วยตัวเองกันสักครั้งนะคะและช่วงนี้พักกันก่อนค่ะคุณผู้ฟังไปฟังเพลงเพราะๆจากทางรายการกันสักครู่แล้วช่วงหน้าช่วงสุดท้ายของรายการนะคะเราจะมาพูดคุยกันถึงเรื่องของการเตรียมตัวให้ดีก่อนเที่ยวในช่วงหน้าฝนเที่ยวอย่างไรให้ปลอดภัยท่ามกลางสถานการณ์น้ำท่วมเดี๋ยวกลับมาพูดคุยกันต่อค่ะ

0: เหมันมาเยือนสะเทือนจิตสุดจะคิดวิปโยคโศกสุดแสนน้ำตาไทยไหลหลั่งไปทั่วแดนสะอื้นแม้นระงมกันทั่วเมืองพระผู้สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
2: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืน
3: ออกไปสัมผัสธรรมชาติป่าสวยน้ำใสไร้มลพิษเตรียมพร้อมกับการเดินทางที่สุขสนุกและใส่ใจสิ่งแวดล้อมคุณทำได้ง่ายๆเพียงพกถุงขยะทิ้งให้ถูกที่แยกขยะก่อนทิ้งเที่ยวสนุกรักสิ่งแวดล้อมแล้วคุณจะพบว่าการเดินทางไม่ได้มีแค่ความสุขแต่ยังเป็นส่วนหนึ่งในการรักโลกของเราอย่างยั่งยืนมาร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวให้สะอาดสวยงามน่าประทับใจกันนะคะ
4: รู้เรื่องเที่ยวรู้เรื่องไทยกับรายการอาสาพาเที่ยว
5: เข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการอาสาพาเที่ยวกันแล้วนะคะคุณผู้ฟังวันนี้ค่ะก็ต้องเข้ากับสถานการณ์กันหน่อยนะคะในช่วงนี้ที่ยังมีฝนโปรยปรายลงมากันนะคะเรียกได้ว่าหลายพื้นที่ก็ยังแบบหวาดระแวงกันอยู่นะคะยังไม่ค่อยมั่นใจบางคนบางท่านตอนนี้ก็ขนของหนีน้ำกันอยู่ก็เป็นกำลังใจให้กันแล้วกันแต่สำหรับท่านไหนโซนไหนที่น้ำไม่ท่วมยังใช้ชีวิตได้ปกติก็คงจะเตรียมตัวไปท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจกันซึ่งวันนี้เราก็มีข้อมูลดีๆมาฝากในเรื่องของการเตรียมตัวให้ดีก่อนเที่ยวช่วงหน้าฝนเที่ยวอย่างไรให้ปลอดภัยท่ามกลางสถานการณ์น้ำท่วมนะคะเพราะว่าช่วงปลายฤดูฝนของประเทศไทยในปีนี้หลายพื้นที่อย่างที่บอกกำลังเผชิญกับฝนตกหนักฝนตกสะสมส่งผลให้เกิดน้ำท่วมขังน้ำป่าไหลหลากน้ำล้นตลิ่งในบางพื้นที่ประชาชนที่วางแผนเดินทางท่องเที่ยวในช่วงนี้จึงควรเพิ่มความระมัดระวังแล้วก็เตรียมตัวให้พร้อมมากกว่าปกตินะคะเพราะว่าสภาพอากาศสามารถเปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็วแล้วก็อาจส่งผลกระทบต่อเส้นทางคมนาคมแล้วก็สถานที่ท่องเที่ยวที่เราจะไปกันด้วยนะคะโดยเฉพาะในขณะนี้ค่ะคุณผู้ฟังคะสถานการณ์ลุ่มน้ำเจ้าพระยาเนี่ยกำลังอยู่ในช่วงที่ต้องเฝ้าระวังนะคะกรมชลประทานก็มีการปรับเพิ่มการระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาแบบขั้นบันไดโดยควบคุมอัตราการระบายพยายามไม่ให้เกิน 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเนื่องจากมีปริมาณน้ำเหนือไหลลงมาเพิ่มขึ้นหลังหลายพื้นที่นะคะมีฝนตกหนักแล้วก็มีน้ำจากลำน้ำสาขาไหลมาสมทบกันส่งผลให้พื้นที่ริมแม่น้ำพื้นที่ลุ่มต่ำพื้นที่นอกคันกั้นน้ำอาจได้รับผลกระทบจากระดับน้ำที่สูงขึ้นค่ะจึงจำเป็นต้องติดตามสถานการณ์กันอย่างใกล้ชิดนะคะสำหรับผู้ที่มีแผนเดินทางท่องเที่ยวในช่วงหน้าฝนสิ่งแรกค่ะที่เราควรทำก็คือตรวจสอบสภาพอากาศแล้วก็สถานการณ์ของพื้นที่ปลายทางก่อนออกเดินทางนะคะไม่ควรดูเพียงพยากรณ์อากาศของจังหวัดเท่านั้นแต่ควรตรวจสอบเส้นทางที่จะใช้เดินทางสถานที่ท่องเที่ยวที่พักและพื้นที่โดยรอบด้วยหากพบว่าพื้นที่ปลายทางกำลังมีฝนตกหนักน้ำท่วมหรือมีประกาศเตือนภัยก็ควรพิจารณาปรับเปลี่ยนแผนการเดินทางเพื่อความปลอดภัยกันนะคะนอกจากนี้ควรเตรียมอุปกรณ์สำหรับการเดินทางในช่วงฝนตกให้พร้อมค่ะเช่นร่ม เสื้อกันฝนรองเท้าที่สามารถยึดเกาะพื้นเปียกได้ดีถุงพลาสติกหรือซองกันน้ำสำหรับโทรศัพท์มือถือเอกสารสำคัญแล้วก็อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ค่ะรวมถึงควรพกยาประจำตัวและของใช้จำเป็นติดตัวไว้เสมอด้วยนะคะหากเดินทางด้วยรถยนต์ก็ต้องตรวจสอบสภาพรถให้พร้อมใช้งานนะคะโดยเฉพาะยางรถยนต์ระบบเบรกที่ปัดน้ำฝนไฟส่องสว่างค่ะแล้วก็หลีกเลี่ยงเส้นทางที่มีประวัติน้ำท่วมซ้ำซากกันด้วยนะคะแล้วก็ยังมีอีกเรื่องที่เราต้องให้ความสำคัญเป็นพิเศษกันด้วยค่ะนั่นก็คือการท่องเที่ยวบริเวณริมแม่น้ำลำคลองน้ำตกแล้วก็พื้นที่ธรรมชาติเพราะว่าระดับน้ำสามารถเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะหลังเกิดฝนตกหนักบนพื้นที่ต้นน้ำนักท่องเที่ยวควรปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัดนะคะหากว่ามีการประกาศปิดพื้นที่หรือห้ามลงเล่นน้ำก็ไม่ควรฝ่าฝืนค่ะเพราะอาจเกิดน้ำป่าไหลหลากหรือกระแสน้ำเชี่ยวที่เป็นอันตรายได้และสำหรับผู้ที่ต้องเดินทางผ่านพื้นที่ลุ่มต่ำหรือพื้นที่ริมแม่น้ำเจ้าพระยายิ่งต้องเพิ่มความระมัดระวังนะคะเนื่องจากการปรับเพิ่มการระบายน้ำอาจทำให้ระดับน้ำท้ายเขื่อนสูงขึ้นโดยหน่วยงานด้านน้ำนะคะก็ได้แจ้งเตือนพื้นที่เสี่ยงริมแม่น้ำแล้วก็พื้นที่นอกคันกั้นน้ำให้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดนะคะซึ่งอย่างดิฉันเองเนี่ยก็อยู่ในพื้นที่กรุงเทพมหานครก็ตอนนี้ก็ยังมีข้อความนะคะเป็นเซลล์บรอดแคสต์ที่แจ้งเตือนมาเรื่อยๆก็ต้องติดตามอัปเดตสถานการณ์กันนะคะและขณะเดียวกันค่ะคุณผู้ฟังปัจจุบันนะคะก็มีเครื่องมือที่ช่วยให้ประชาชนเนี่ยสามารถติดตามสถานการณ์น้ำได้สะดวกมากขึ้นเช่นแอปพลิเคชันเช็คน้ำของจิสดานะคะซึ่งสามารถตรวจสอบข้อมูลฝนพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมระดับน้ำน้ำล้นตลิ่งแล้วก็ข้อมูลจากกล้องในพื้นที่ได้แล้วก็การตรวจสอบข้อมูลก่อนออกเดินทางจึงเป็นอีกวิธีหนึ่งนะคะที่จะช่วยให้เราเนี่ยสามารถวางแผนการเดินทางแล้วก็หลีกเลี่ยงพื้นที่เสี่ยงได้อย่างเหมาะสมค่ะและที่สำคัญอย่าประมาทกับคำว่าฝนตกแค่ช่วงสั้นๆนะคะเพราะฝนที่ตกหนักในระยะเวลาสั้นสามารถทำให้เกิดน้ำท่วมขังบนถนนและส่งผลต่อการเดินทางได้โดยเฉพาะในเขตเมืองที่มีปริมาณน้ำมากเกินกว่าระบบระบายน้ำจะรองรับได้นั่นเองค่ะขณะเดียวกันนะคะพื้นที่ต่างจังหวัดเองก็ต้องเฝ้าระวังทั้งน้ำป่าน้ำหลากน้ำล้นตลิ่งเช่นเดียวกันโดยการท่องเที่ยวในช่วงหน้าฝนนะคะคุณผู้ฟังยังสามารถสร้างความสุขได้ค่ะแล้วก็ประสบการณ์ที่น่าประทับใจก็ยังเกิดขึ้นได้หากว่าเราเนี่ยเตรียมตัวอย่างรอบคอบนะคะเพราะหัวใจสำคัญไม่ใช่เพียงการเตรียมเสื้อผ้าแล้วก็สัมภาระให้พร้อมแต่คือการเตรียมข้อมูลเตรียมแผนสำรองแล้วก็เตรียมใจให้พร้อมรับกับสถานการณ์ที่อาจเปลี่ยนแปลงนั่นเองค่ะดังนั้นนะคะคุณผู้ฟังก่อนออกเดินทางทุกครั้งในช่วงนี้ค่ะควรเช็คสภาพอากาศเช็คเส้นทางเช็คสถานการณ์น้ำแล้วก็ติดตามประกาศจากหน่วยงานราชการอย่างต่อเนื่องหากพบว่าพื้นที่ใดมีความเสี่ยงสูงก็ควรเลื่อนหรือปรับเปลี่ยนแผนการเดินทางออกไปก่อนนะคะเพราะเที่ยวอย่างมีความสุขต้องเที่ยวอย่างปลอดภัยค่ะและการเตรียมตัวให้พร้อมตั้งแต่ก่อนออกเดินทางย่อมช่วยลดความเสี่ยงและทำให้การท่องเที่ยวในช่วงฤดูฝนเป็นไปอย่างราบรื่นและก็ปลอดภัยมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะคุณผู้ฟังคะและทั้งหมดนี้ก็คือข้อมูลดีๆเรื่องราวข่าวสารนะคะที่ได้นำมาพูดคุยนำมาฝากคุณผู้ฟังกันรวมถึงกำลังใจและความห่วงใยไปให้กับคุณผู้ฟังทุกท่านกันด้วยนะคะขอให้ทุกท่านผ่านพ้นวิกฤตในช่วงสถานการณ์อุทกภัยครั้งนี้ไปด้วยกันนะคะอย่างปลอดภัยและก็ราบรื่นค่ะเป็นกำลังใจให้ทุกท่านนะคะสำหรับวันนี้มองดูเวลาแล้วดิฉันทิติมาอินกล่ำและรายการอาสาพาเที่ยวต้องขอลาไปก่อนแล้วนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ

0: คำบางคำคุณไม่คิดแต่พ่อแม่คิด
1: โอ้ยเลิกบ่นเลิกจู้จี้สักทีได้ไหมน่ารำคาญ
0: คำพูดรุนแรงสาเหตุสำคัญที่ก่อให้เกิดภาวะซึมเศร้าในผู้สูงอายุลูกหลานอย่างเราสามารถดูแลท่านผ่านทริคคิวใจพระในบ้านเริ่มจากงดใช้คำพูดรุนแรงหากิจกรรมทำร่วมกันมอบงานสร้างคุณค่ากอดเพิ่มพลังใจและพาไปหาหมอด้วยตัวเองรักแท้ดูแลด้วยใจให้ผู้สูงวัยสุขกายสุขใจทุกวันนะคะ
2: อ้าวอ้าวถอยไปหน่อยเห็นไม่ชัดอ่ะ
3: เห็นไหมคะ
2: ถอยนิดนึง
3: เห็นหรือยังคะ
2: อีกนิดนึงได้ไหมอ่ะ
3: โหมองการไกลเชียวนะคะอายุที่มากขึ้นมาพร้อมกับปัญหาความเสื่อมของดวงตามายืดเวลาดวงตาสุขภาพดีด้วยการมันสังเกตอาการผิดปกติรับประทานอาหารที่มีประโยชน์สวมแว่นตากันแดดไม่อยู่กลางแจ้งและตรวจสุขภาพดวงตาเป็นประจำทุกปี
2: ใส่ใจดูแลรักษาดวงตาเพื่อมองดูโลกอันสดใสไปอีกนาน
4: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
5: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 น.กับชลธรจันยาครับนายกรัฐมนตรีสั่งเตรียมรับมือฝนตกหนักช่วงวันที่4ถึงวันที่10ตุลาคมนี้เฝ้าระวังมวลน้ำจากทะเลจีนใต้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
6: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
7: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
8: เอกลักษณ์ประจำชาติไทย6อย่างที่คนไทยต้องรู้สัตว์ประจำชาติคือช้างไทยดอกไม้ประจำชาติดอกราชพฤกษ์สถาปัตยกรรมประจำชาติศาลาไทยสัตว์น้ำประจำชาติปรากัดสัตว์ในตำนานประจำชาตินาควัฒนธรรมประจำชาติการไหว้แบบไทย6เอกลักษณ์ประจำชาติสะท้อนความเป็นไทยให้โลกจำสื่อสารตัวตนของไทยให้ชัดเจนยิ่งขึ้นในระดับสากล
9: เร่งคู่อ่อนเร่งคู่อ่อน3คำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
10: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคู่ให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน
5: นายกรัฐมนตรีกำชับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมรับมือฝนตกหนักช่วงวันที่4ถึงวันที่10ตุลาคมนี้พร้อมเฝ้าระวังมวลน้ำจากทะเลจีนใต้และติดตามสถานการณ์พื้นที่ภาคใต้อย่างใกล้ชิด
11: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เน้นย้ำในที่ประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติเพื่อติดตามสถานการณ์และเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติร่วมกับหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องถึงความมุ่งมั่นของหน่วยงานภาครัฐในการทำงานอย่างต่อเนื่องโดยไม่มีวันหยุดเพื่อสร้างความมั่นใจและลดความวิตกกังวลให้แก่ประชาชนสำหรับภาพรวมสถานการณ์อุทกภัยในปัจจุบันมีการพัฒนาไปในทิศทางที่ดีขึ้นโดยเฉพาะความคืบหน้าในการเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่ท่วมขังในเขตกรุงเทพมหานครปริมณฑลภาคกลางและภาคตะวันตกเนื่องจากกรมอุตุนิยมวิทยาได้คาดการณ์ว่ามีปริมาณฝนตกเพิ่มขึ้นในช่วงวันที่4ถึง10ตุลาคมนี้และยังคงต้องเฝ้าระวังมวลน้ำก้อนใหญ่จากทะเลจีนใต้ที่กำลังเคลื่อนตัวเข้ามาซึ่งอาจส่งผลกระทบในช่วงเวลาดังกล่าวนอกจากนี้ยังต้องเฝ้าระวังพิเศษในพื้นที่ภาคใต้โดยเบื้องต้นได้มีการประสานงานเชิงรุกกับแม่ทัพภาคที่4กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรส่วนหน้าภาค4และผู้ว่าราชการจังหวัดทุกแห่ง ให้เตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์แบบครบวงจรทั้งการป้องกันการเยียวยาและการอพยพประชาชนอย่างทันท่วงทีพร้อมสั่งการให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเร่งประชาสัมพันธ์ทำความเข้าใจกับประชาชนเกี่ยวกับโครงการประกันภัยพิบัติแห่งชาติที่ครอบคลุมอุบัติภัยทางธรรมชาติทั้ง3ประเภทได้แก่อุทกภัยวาตภัยและแผ่นดินไหวปฏิพลสถาพมารายงาน
5: เช่นเดียวกับศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างเตือนประชาชนระวังอากาศแปรปรวนในช่วงวันที่4ถึงวันที่6ตุลาคมนี
12: ้นางจอมขวัญสักกมาศผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างเปิดเผยว่าในช่วงวันที่4ถึง6ตุลาคม2569บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างจะมีสภาพอากาศแปรปรวนโดยมีลักษณะของฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักบางแห่งจังหวัดที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฝนตกหนักวันที่4ตุลาคมมุกดาหาร101ยโสธรอำนาจเจริญศรีสะเกษและอุบลราชธานีวันที่5ถึง6ตุลาคมนครราชสีมาบุรีรัมย์และสุรินทร์ขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฝนตกหนักและฝนตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังได้รวมทั้งควรหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่และป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงและติดตามข่าวพยากรณ์อากาศจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างอย่างต่อเนื่องในระยะนี้ไว้ด้วยกรกฎภูมิสวทบนราชธานีรายงาน
5: กองกำลังฝ่ายรัฐบาลเยเมนอ้างว่ามีนักรบของกลุ่มกบฏฮูตีประมาณ 1,540 รายได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากปฏิบัติการทางทหารในหลายพื้นที่ของเยเมนสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างแถลงการของพันเอกมาเจดอับดุลเลาะห์อัลนาซิลีโฆษกกองกำลังฝ่ายรัฐบาลเยเมนซึ่งได้รับการรับรองจากนานาชาติเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นที่ระบุว่ากองกำลังฝ่ายรัฐบาลเยเมนโจมตีเป้าหมายทางการทหารของกลุ่มกบฏฮูตีในหลายพื้นที่ของเยเมนซึ่งรวมถึงเมืองตาอิสในช่วง24ชั่วโมงที่ผ่านมาส่งผลให้นักรบของกลุ่มกบฏฮูตีประมาณ 1,540 รายได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากปฏิบัติการโจมตีครั้งนี้นอกจากนี้ยังทำให้ยานพาหนะทางทหารและอาวุธยุทโธปกรณ์อื่นๆถูกทำลายรวม216รายการโฆษกกองกำลังฝ่ายรัฐบาลเยเมนอย่างอ้างว่าปฏิบัติการโจมตีดังกล่าวสามารถสกัดการรุกคืบของกลุ่มกบฏฮูตีในเมืองตาอิสได้สำเร็จอย่างไรก็ตามกลุ่มกบฏฮูตียังไม่ได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับถ้อยแถลงล่าสุดของกองกำลังฝ่ายรัฐบาลเยเมนเลือกเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ติดฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์5ช่วยลดค่าใช้จ่ายลดการใช้พลังงานในระยะยาวจบข่าวชลธรจันยาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 น.ครับ
4: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

ข้าใจอดีตเรียนรู้ปัจจุบันกับรายการ Thailand แดนสยามรายการที่นำเสนอเรื่องราวประวัติศาสตร์ศิลปะวัฒนธรรมอย่างเข้าใจอดีตเป็นประโยชน์กับปัจจุบันดำเนินรายการโดยชโลธรจันยาทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ตั้งแต่เวลา 11:10 น.ถึง 12:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 KHz

สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพพบกับรายการไทยแลนด์แดนสยามในวันเสาร์นี้นะครับหลังจากที่เราไม่ได้เจอกันมา2อาทิตย์ท่านผู้ฟังพบว่าอาทิตย์แรกนะครับเรามีการถ่ายทอดเสียงพระราชพิธีสัตมวาน100วันทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาและสัปดาห์ที่2นะครับก็คือเมื่อสัปดาห์ที่แล้วทางเรานะครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยมีวิกฤตจริงๆไม่ใช่วิกฤตของเราท่านผู้ฟังแต่ว่าเป็นวิกฤตที่เกิดขึ้นในพื้นที่ภาคกลางโดยเฉพาะพื้นที่กรุงเทพมหานครทั้งกว่า50เขตมีฝนตกชุกนะครับในช่วงตั้งแต่วันศุกร์วันเสาร์วันอาทิตย์ที่แล้วท่านผู้ฟังก็จะที่ติดตามนะครับทางคลื่น FM 92.5 MHz และคลื่นเครือข่ายที่รับสัญญาณก็จะมีรายการนะครับซึ่งในขณะนั้นเรารับสัญญาณจากทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT2HD อันเกี่ยวเนื่องกับเรื่องของน้ำท่วมนะครับการช่วยเหลือนโยบายมาตรการในการรับมือกับอุทกภัยการเยียวยาโดยรายการของเราในสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยก็จะมีรายการในช่วงเย็นนะครับที่ยังเป็นรายการของเราซึ่งก็ได้มีการพูดคุยสอบถามถึงพื้นที่แต่ละพื้นที่ที่เผชิญปัญหาอุทกภัยนะครับในช่วงที่เรานั้นต้องร่วมมือร่วมใจกันฝ่าฟันปัญหาแต่ก่อนจะฝ่าฟันปัญหาเนี่ยก็เกือบจะฝ่าฟันน้ำมาทำงานไม่ได้เหมือนกันนะท่านผู้ฟังในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาซึ่งในช่วงของกรุงเทพมหานครน้ำเริ่มลดนะครับพื้นที่กลับมาแห้งพื้นถนนสัญจรได้ตามปกติก็วันเสาร์ไม่ใช่วันเสาร์สิก็วันจันทร์วันอังคารนะครับซึ่งทางรัฐบาลก็ได้ประกาศให้มีการ work from home นะครับเป็นวันหยุดในวันจันทร์วันอังคารของหน่วยงานราชการในอาทิตย์ที่ผ่านมาในพื้นที่กรุงเทพมหานครแต่ละพื้นที่นั้นเขาก็มีการจัดการนะครับรถก็สัญจรได้สะดวกแต่ว่าในรอบสัปดาห์ผมพอวันพุธพฤหัสศุกร์เนี่ยผมขับรถมาทำงานรถก็ยังไม่ได้ 100% ของการสัญจรในการจราจรบนท้องถนนนะท่านผู้ฟังเพราะว่าเวลาผมขับบ้านผมขับกลับบ้านนะครับก็จะผ่านต้องออกจากกรุงเทพมหานครบ้านที่ผมอยู่เนี่ยก็คืออยู่ในโซนของอำเภอลำลูกกาซึ่งก็ยังเป็นพื้นที่ที่มีน้ำท่วมขังบางพื้นที่ในเส้นทางที่สัญจรนะครับเวลาสัญจรมาที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยที่ดินแดงนะที่นี้นะครับในกรุงเทพมหานครการขับขี่การสัญจรไม่มีปัญหาอะไรเลยท่านผู้ฟังแต่ว่าในพื้นที่รอบลำลูกกาเองเนี่ยแหละที่เป็นปัญหาแต่เผอิญผมอยู่ลำลูกกาในโซนที่ไม่ใช่เป็นโซนแถวทูปาเตมีนะท่านผู้ฟังเพราะว่าข่าวที่ออกมานะครับทางโซนทูปาเตมีทางแยกลำลูกกาตรงนั้นอนุสรณ์สถานทางไปรังสิตตรงนั้นน้ำก็มีการระบายที่ยากลำบากมากแล้วก็มีการสัญจรรถที่คันเล็กๆ เขาก็ไม่แนะนำให้สัญจรผ่านบริเวณนี้นะครับแต่ผมโชคดีผมอยู่เลยมอเตอร์เวย์คลอง5ไปทางนู้นอีกนะครับก็จะมีพื้นที่ที่ถูกน้ำเล็กน้อยเป็นอย่างไรกันบ้างครับท่านผู้ฟังไม่ว่าจะอยู่ในกรุงเทพมหานครหรือว่าท่านผู้ฟังจะอยู่นอกกรุงเทพมหานครในช่วงสัปดาห์นี้โดยเฉพาะท่านที่อยู่ติดริมฝั่งแม่น้ำนะครับแถบจังหวัดทั้งปริมณฑลหรือเลยจังหวัดที่เป็นปริมณฑลไปอีกก็จะเผชิญกับสถานการณ์น้ำโดยเฉพาะบ้านเรือนที่อยู่ติดแม่น้ำนะครับทั้งรายการในคลื่นของเรานะครับ 92.5 เมกะเฮิรตซ์แล้วก็คลื่นที่รับสัญญาณต่างๆเราพยายามที่จะหาเนื้อหานะครับรวมถึงการติดต่อสื่อสารกับผู้ที่อยู่ในพื้นที่นะครับซึ่งวันอังคารผมก็ได้ประสานรายการนะซึ่งวันนั้นมีบก.นะครับ
รายการหมุนตามวันเมื่อช่วงบ่ายบก.เป็นคุณทิติมามหาธนขจรนะฮะซึ่งวันนั้นมี8สายทั้งสิ้นด้วย8สายนั้นท่านผู้ฟังคือเกี่ยวกับเรื่องของการติดต่อการสอบถามถึงพื้นที่น้ำหมดเลยไม่ว่าจะเป็นจังหวัดตากจังหวัดกาญจนบุรีหรือพื้นที่ในแถบปริมณฑลอย่างจังหวัดปทุมธานีผมฟังผมก็ได้รับทราบนะครับเราก็ได้เห็นได้ความรู้ได้ข้อมูลต่างๆในการที่จะรับมือสถานการณ์น้ำในวันเวลานี้เราก็ต้องมีข้อมูลอยู่ในมือใช่ไหมท่านผู้ฟังก็เป็นสิ่งที่ดีนะครับซึ่งเรื่องของน้ำแน่อันนี้รายการไทยแลนด์แดนสยามในวันเสาร์ที่เราพบปะกันโดยเนื้อหาจะเป็นรายการที่เกี่ยวกับวัฒนธรรมแต่เรื่องของน้ำผมจะยกยอดไปในวันพรุ่งนี้นะในวันอาทิตย์ของเดือนใหม่ผมลืมทักทายท่านผู้ฟังเลยเพราะว่าในสัปดาห์นี้ที่เราได้มาพูดคุยพบปะกันเป็นเดือนใหม่แล้วนะครับเป็นเดือนตุลาคมเดือนตุลาคมในทางราชการก็ถือว่าเป็นเดือนของปีงบประมาณใหม่ปีงบประมาณใหม่นี้ก็มีหลายเรื่องให้คุยนะท่านผู้ฟังไม่ว่าจะเป็นระบบประกันภัยพิบัติทั่วหน้าที่เขาเริ่มแอคทีฟตั้งแต่วันที่1ตุลาคมก็คือวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาหรือว่าเรื่องไทยช่วยไทยพลัสท่านผู้ฟังอย่าลืมเข้าไปกดยืนยันสิทธิ์นะครับถึงว่าท่านใดถึงแม้ท่านใดจะยืนยันสิทธิ์มาแล้วในรอบ4เดือนที่ผ่านมารอบนี้เนี่ยเป็นรอบพิเศษอีกนะครับพลัสอีกก็คือให้ใช้ 1,000 บาทภายใน2เดือนอย่าลืมเข้าไปกดยืนยันสิทธิ์นะเอาเป็นว่าเรื่องของนโยบายต่างๆผมพูดสักประมาณเท่านี้แล้วกันท่านผู้ฟังเพราะว่าในวันนี้ผมก็นำเนื้อหาทางวัฒนธรรมนะครับเรื่องของนโยบายเรื่องของน้ำทงน้ำท่วมอะไรต่างๆเดี๋ยวผมจะไปพูดเต็มๆในวันพรุ่งนี้วันนี้ในเรื่องของวัฒนธรรมนี่ผมยกนะครับยกเรื่องราวจากประสบการณ์ส่วนตัวเราอ้างอิงจากประสบการณ์ส่วนตัวโดยอาทิตย์ที่แล้วในช่วงเวลาเดียวกันเนี่ยท่านผู้ฟังในห้วงเวลาเดียวกันกับการที่กรุงเทพมหานครเกิดภัยอุทกภัยนะครับเกิดน้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานครวันอาทิตย์ในจังหวัดนครปฐมในโซนอำเภอพุทธมณฑลนะครับก็มีการถ่ายทอดเสียงนะครับซึ่งทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBC 2 HD ก็ได้ดำเนินการถ่ายทอดเสียงพิธีเปิดงานเทศมหาชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกเนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษา 26 มิถุนายน 2569 ในการเทศนี้นะครับจะเป็นการเทศระหว่างวันที่27ก็คือวันอาทิตย์จนถึงวันที่30กันยายนก็คือวันพุธของสัปดาห์ที่ผ่านมานั่นเองโดยเนื้อหาของการเทศนั้นจะเป็นการเทศในเรื่องของพระเวสสันดรโดยเนื้อหาในวันนี้ผมก็จะพูดเรื่องพระเวสสันดร นะครับแต่ก่อนที่จะไปเจาะลึกเนื้อหาตามสไตล์รายการของเราอย่างผมก็เล่าประสบการณ์นะครับในการที่จะฝ่าฟันน้ำออกไปที่อำเภอพุทธมณฑลนะครับเพราะว่าวันอาทิตย์เราถ่ายทอดเสียงวันอาทิตย์นะท่านผู้ฟังแต่ว่าในวันเสาร์เนี่ยในการเตรียมข้อมูลนะครับนอกจากเราจะเตรียมข้อมูลในการถ่ายทอดเสียงพิธีเปิดเป็นพิธีเปิดงานเทศมหาชาตินะครับตอนเราเตรียมข้อมูลถ่ายทอดเสียงเราก็เตรียมข้อมูลไปด้วยแต่อีกข้อมูลหนึ่งที่เราต้องเตรียมนั่นก็คือเราพยายามมอนิเตอร์เราติดตามสถานการณ์น้ำโดยตลอดดูข่าวไม่ว่าจะช่องทางไหนช่องทางวิทยุช่องทางทีวีหรือช่องทางออนไลน์ในแอปพลิเคชันสีดำนะผมไม่พูดชื่อแอปพลิเคชันละกันแต่ผมเชื่อว่าท่านผู้ฟังน่าจะรู้เวลาที่จะดูว่าเส้นทางใดแถวบ้านของท่านท่วมหรือไม่และเราไม่ได้ออกไปเนี่ยเราดูเข้าไปในแอปพลิเคชันนี้เราเช็คว่าโซนพื้นที่นี้ในน้ำท่วมไปได้หรือเปล่าผมก็เช็คไปในกรุงเทพกังวลมากนะครับเพราะว่าต้องขับรถจากลำลูกกามาที่ดินแดงนะครับมาที่วิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนี่ก่อนแล้วจากวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยก็ออกไปที่อำเภอพุทธมณฑลไปที่พุทธมณฑลนะครับซึ่งในจังหวัดนครปฐม
ผมต้องดูแผนที่2เด้งท่านผู้ฟังเด้งที่1ก็คือต้องดูว่าช่วงไหนของกรุงเทพท่วมหรือไม่เอ้เราดูโอ้ยแถวดินแดงนี่ท่วมเยอะนะ5แยกลาดพร้าวก็ท่วมเมื่อวันอาทิตย์ตรงรามคำแหงก็ท่วมตั้งแยกประชาสงเคราะห์ในแถบดินแดงอยู่ใกล้ๆกับวิทยุเลยท่านผู้ฟังก็ท่วมเหมือนกันเอ้เราจะใช้เส้นทางไหนเราจะขึ้นทางด่วนแต่โชคดีนะครับโชคดีแถวบ้านผมนี่ขึ้นทางด่วนแล้วมาลงดินแดงมาลงทางด่วนดินแดงได้เลยพอลงทางด่วนดินแดงเราก็ยูเทิร์นใต้สะพานพอยูเทิร์นใต้สะพานเนี่ยก็เข้าที่วิทยุแห่งประเทศไทยได้นะครับน้ำก็ไม่ได้ท่วมมากโชคดีมากทั้งที่5แยกลาดพร้าวหรือว่าแยกประชาสงเคราะห์ตรงดินแดงอยู่ใกล้ๆสถานีเลยนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องที่โชคดีไม่งั้นก็น่าจะต้องเตรียมชุดหรือว่าลุยน้ำนะครับสวมรองเท้าบูทมานอนที่สถานีเพื่อจะต้องทำงานนะท่านผู้ฟังอันนี้เราก็เล่าประสบการณ์ในช่วงน้ำท่วมนะครับส่วนเด้งที่2ก็คือเราต้องดูว่าที่จังหวัดนครปฐมนั้นมีสถานการณ์เรื่องอุทกภัยเป็นอย่างไรบ้างตอนแรกเราก็ดูโอ้ในตัวเมืองนครปฐมตรงพระปฐมเจดีย์นะท่านผู้ฟังฝนตกตลอดแล้วก็มีน้ำท่วมในเขตเมืองนะครับแต่ว่าก็เป็นโชคของเราที่เราไปถ่ายทอดเสียงที่อำเภอพุทธมณฑลพุทธมณฑลนี่ไม่ท่วมมีบางช่วงที่น้ำท่วมขังตามถนนแต่ว่าเมื่อไปถึงพุทธมณฑลแล้วก็สามารถไปได้นะครับแล้วก็การถ่ายทอดเสียงก็ผ่านไปได้ด้วยดีอ่ะผมเข้าสู่เนื้อหาการถ่ายทอดเสียงนะครับอันเกี่ยวเนื่องกับน้ำท่วมนะเราก็พูดกันให้เห็นภาพถึงบรรยากาศในการเตรียมตัวหรือว่าการมองเห็นของผมว่าเห็นอะไรบ้างในช่วงของการทำงานในระยะเวลานี้นะครับงานเทศมหาชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกที่อำเภอพุทธมณฑลท่านผู้ฟังโดยเนื้อหาของการถ่ายทอดเสียงนั้นเป็นเรื่องของพระเวสสันดรและที่สำคัญนะครับในวันที่ผมไปถ่ายทอดเสียงงานพิธีเปิดในวันที่27ส่วนวันที่28ก็มีพิธีเปิดอีกวันหนึ่งเช่นเดียวกันแต่ในวันที่28วันจันทร์ก็จะมีการเสด็จพระราชดำเนินนะครับโดยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีโดยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้านะครับพระองค์ก็ได้เสด็จมาสดับนะครับกันที่4ของพระเวสสันดรในการเทศมหาชาติครั้งนี้กันที่4ก็คือวนประเวศวนประเวศก็คือเรื่องของเกี่ยวกับป่านั่นเองซึ่งผมก็จะได้เจาะลึกเป็นข้อมูลในลำดับถัดไปแต่ก่อนที่จะเจาะลึกนั้นผมก็หาเกร็ดข้อมูลทางประวัติศาสตร์ท่านผู้ฟังว่าการเทศมหาชาตินี้มีมาตั้งแต่สมัยใดนะครับและจากการค้นคว้าเราก็ได้เห็นว่าการเทศมหาชาตินั้นจริงๆเราสามารถสืบย้อนค้นข้อมูลไปได้ตั้งแต่เวลาสมัยโบราณเลยตั้งแต่สุโขทัยตั้งแต่อยุธยามีการรวบรวมข้อมูลรวบรวมหลักฐานทางประวัติศาสตร์จำนวนมากนะครับถ้าเกิดเราย้อนไปในสมัยสุโขทัยเราก็จะมีจารึกสุโขทัยหลักที่3นะท่านผู้ฟังก็คือจารึกนครชุมจารึกนครชุมเนี่ยเขากล่าวถึงประเพณีการสวดมหาชาติหรือว่าเทศมหาชาติว่าเป็นอันหนึ่งโสดนับแต่มีสถาปนาพระมหาธาตุนี้ไปเมื่อหน้าได้99ปีถึงในปีกุลอันว่าพระไตรปิฎกไตรนี้จักหาคนรู้จักแท้มิยังมีคนรู้ขั้นสเล็กสน้อยไซทำให้เทศนาอันเป็นต้นว่าพระมหาชาติหาคนสวดแลมิได้อันนี้เขาก็หมายถึงนะครับการเทศมหาชาติตั้งแต่ในสมัยของสุโขทัยหรือแม้แต่สมัยอยุธยาก็มีนะครับมีหลักฐานของการเทศมหาชาตินะครับก็มีจารึกอยู่ในหลักฐานทางประวัติศาสตร์การเทศมหาชาตินะในปัจจุบันถ้าเกิดเราพูดถึงการทำเป็นหนังสือนะครับก็มีหนังสือมหาชาติที่แต่งด้วยคำประพันธ์ประเภทต่างๆประมาณ8ต้องเรียกว่าอะไร8แบบนะ8แบบ8เล่ม8ฉบับอย่างนี้ได้ไหมท่านผู้ฟังเดี๋ยวผมจะไล่เลียงให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังนะครับอย่างแรกคือเลยคือมหาชาติคำหลวงอย่างที่2คือกาบมหาชาติ3คือมหาชาติกลอนเทศหรือร่ายยาวมหาเวสสันดร4คือมหาชาติพระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่4 5มหาเวสสันดรชาดกสำนวนเทศนา6มัสสีคำฉันท์7มหาชาติคำฉันท์
8มหาชาติคำกลอนท่านผู้ฟังและโดยการเทศมหาชาตินะครับโดยในที่นี้เป็นพระเวสสันดร13กันพันคาถาโดยแต่ละกันเขาก็จะแบ่งเป็นหลายๆคาถาใน1กันแต่ว่าพอบวกลบแล้วก็จะได้ 1,000 พระคาถานะอันนี้ผมยืนยันว่าผมลองนับด้วยตัวเองผมก็อยากรู้ว่า 1,000 พระคาถานี่เป็นยังไงนะครับเพราะว่าแต่ละกันก็จะมีพระคาถาบางกันก็มีเป็น100พระคาถาอย่างนั้นนะท่านผู้ฟังโดยการเทศมหาชาตินะท่านผู้ฟังเป็นการถ่ายทอดบทบาทชีวิตพระเวสสันดรผู้มีความโอบอ้อมอารีบำเพ็ญทานบารมียิ่งใหญ่ในฐานะพระโพธิสัตว์จัดเป็นเรื่องราวที่มีค่าแก่การศึกษาเพื่อเพิ่มพูนสติปัญญาแก่สังคมในปัจจุบันนะครับนอกจากประโยชน์ในเชิงวิทยาศาสตร์แล้วผมชอบอธิบายอะไรเป็นวิทยาศาสตร์นะแต่ว่าในเชิงความเชื่อนะผมก็จะพูดประโยชน์ในเชิงความเชื่อด้วยว่าถ้าเกิดท่านใดนะครับได้ฟังเทศมหาชาติครบทั้ง13กันและต้องดำเนินชีวิตตามหลักธรรมะในการฟังเทศด้วยนะบางคนบางท่านฟังเทศนะครับไปวัดฟังเทศแต่ว่าบางทีฟังไปงั้นๆฟังไปเราก็ไม่รู้ว่าเรื่องนี้มีคติสอนใจอะไรเลยเพราะเราไม่รู้การสดับรับฟังเราก็จะไม่สมบูรณ์แบบเพราะเราไม่สามารถนำสิ่งที่เราฟังไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้ถูกต้องไหมท่านผู้ฟังเพราะฉะนั้นการฟังจึงสำคัญมากฟังแล้วต้องรู้ด้วยว่าเรื่องนี้จะสอนอะไรและนำสิ่งนั้นนำคติสอนใจที่สอนในเนื้อหานั้นไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันเหมือนเรื่องของชีวิตพระเวสสันดรนะครับที่มีประเด็นสำคัญมีมติสำคัญมีมิติสำคัญก็คือเรื่องของการอบอ้อมอารีการเสียสละอันนี้ในเชิงวิทยาศาสตร์ถ้าเกิดเราตีความจากเนื้อหานะแต่ว่าในเชิงความเชื่อตามหลักธรรมะนะครับเขาก็เชื่อว่าถ้าเกิดได้ฟังครบทั้ง13กันชาตินี้ชีวิตจะสุขเย็นและก็จะได้พบพระศาสนาของพระศรีอริยะเมตไตรในอนาคตอันนี้ผมตีความนะท่านผู้ฟังคือในเชิงความเชื่อที่เขาบอกว่าจะชีวิตจะสุขเย็นรวมถึงจะได้ไปสวรรค์นะครับรวมถึงการได้พบธรรมะแท้จะได้พบพระศรีอริยะเมตไตรในที่นี้จริงๆในเชิงความเชื่อนี้ผมก็มองว่ามันก็ยังเป็นวิทยาศาสตร์นะท่านผู้ฟังไม่ใช่สิ่งที่งมงายนะครับสิ่งนี้เพราะว่าการที่คือถ้าเกิดเราฟังเรื่องพระเวสสันดรแล้วเราจับประเด็นเนื้อหาใจความสำคัญของเรื่องได้ที่เกี่ยวกับความโอบอ้อมอารีที่เกี่ยวข้องกับการบำเพ็ญทานบารมีเกี่ยวข้องกับความเสียสละเมื่อเราจับประเด็นของเรื่องในตรงนี้ได้แล้วเราก็นำสิ่งตรงเนี้ยไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันผมเชื่อว่าชีวิตท่านก็จะดีขึ้นนะครับมีความสุขมากขึ้นมีคนรอบข้างมีกัลยาณมิตรที่ดียิ่งขึ้นนะครับเหมือนดังเช่นในแง่ของความเชื่อในการไปสวรรค์ในการพบธรรมะของพระศรีอริยะเมตไตรนะท่านผู้ฟังคือพระเวสสันดรเป็นเรื่องก่อนเป็นชาติก่อนที่พระพุทธเจ้านะครับจะมาเสด็จเป็นพระพุทธเจ้าที่ประสูติตรัสรู้ปรินิพพานในชาติสุดท้ายซึ่งก่อนที่จะมาเป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยก็เป็นพระเวสสันดรมาก่อนคือการเสียสละการอบอ้อมอารีเป็นทานบารมีที่ยิ่งใหญ่มากๆในการให้ผู้อื่นนะครับสิ่งนี้เป็นวิทยาศาสตร์เพราะเมื่อใจของเรานั้นเป็นมีความอบอ้อมอารีมีความเสียสละแล้วสิ่งต่อไปเนี่ยมันก็คือการขัดเกลาจิตใจมีการพัฒนาจิตใจนั่นเองท่านผู้ฟังผมพูดถึงเนื้อหาใจความนะครับเข้าสู่เนื้อเรื่องพระเวสสันดรสักเล็กน้อยว่าเกี่ยวข้องกับเรื่องใดนะครับโดยพระเวสสันดรกันที่1นะครับกันที่1เป็นกันทศพรว่าด้วยพร10ประการที่พระอินทร์ทรงประทานแก่นางเทพธิดาที่ชื่อว่าผุสดีนะครับผู้เป็นมเหสีซึ่งทูลขอไว้ในวันจตุติจากสวรรค์ลงมาเกิดในโลกมนุษย์นะครับกันที่2คือกันหิมพานต์นะครับกันหิมพานต์กันที่3คือทานกันทานกันนี่มี209พระคาถาท่านผู้ฟัง
กันที่4คือกันวรรณประเวท57พระคาถาซึ่งเป็นกันที่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนะครับได้สดับในวันจันทร์ที่28กันยายนกันที่5คือกันชูชก79พระคาถากันที่6คือกันจุลพล35พระคาถากันที่7คือกันมหาพล80พระคาถากันที่8กันกุมารนะครับ101พระคาถากันที่9มัทสี90พระคาถากันที่10สักกบัน43พระคาถากันที่11มหาราช69พระคาถากันที่12ฉักกษัตริย์36พระคาถาและกันสุดท้ายกันที่13นครกัน48พระคาถาท่านผู้ฟังคือเรื่องของพระเวสสันดรผมเชื่อว่าจะผ่านหูผ่านคือผู้ที่อยู่ในสังคมไทยไม่จำเป็นที่จะต้องนับถือศาสนาพุทธก็ได้แต่ว่าท่านนับถือศาสนาใดก็ได้แต่ว่าเมื่อท่านอยู่ในสังคมไทยเนี่ยผมว่าน่าจะเป็นเรื่องราวที่คุ้นหูบ้างนะครับคุ้นหูท่านบ้างอยู่แล้วสำหรับเรื่องราวของพระเวสสันดรที่เกี่ยวข้องกับความเสียสละเรื่องของชูชกเรื่องของอะไรนะครับทีนี้ผมก็เลยศึกษาต่อไปอีกเล็กน้อยว่าพระเวสสันดรนั้นเขามีการศึกษาอย่างในกรอบวิทยาศาสตร์อย่างไรผมก็ค้นคว้าจนไปเจองานวิจัยงานหนึ่งท่านผู้ฟังเขาศึกษาเรื่องราวของพระเวสสันดรอย่างเป็นจริงเป็นจังแล้วผมจำได้ตอนผมเคยเรียนรัฐศาสตร์นะครับแล้วก็มีวิชาหนึ่งเขาพูดถึงเรื่องของพระเวสสันดรกับการเมืองการปกครองเรื่องนี้เกี่ยวข้องกันได้ยังไงนะครับเขานำไปเปรียบเทียบมีการศึกษามีการเปรียบเทียบกับวัฒนธรรมนะครับโดยในการปกครองผู้คนว่าศาสนาพุทธกับการปกครองนั้นเป็นกลไกที่เชื่อมโยงกันในสังคมผมจำไม่ได้แล้วเดี๋ยววันหลังถ้าเกิดมีโอกาสผมจะนำมาเล่าอันนี้ผมเล่าเป็นเกร็ดแล้วก็ผมนึกออกได้พอดีนะครับในกลไกการปกครองของคนมีหลายสิ่งหลายอย่างโดยเฉพาะในประเทศไทยของเรานะครับไม่ว่าจะเป็นสุโขทัยเป็นอยุธยาเป็นรัตนโกสินทร์หลายเรื่องของเราใช้นะครับใช้วิธีคิดในการปกครองที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนาเราจึงเห็นพระพุทธศาสนาที่เกี่ยวข้องกับการเมืองการปกครองอยู่เสมออยู่ตลอดเวลานะครับเรื่องของศาสนานั้นไม่สามารถแยกออกจากการเมืองการปกครองได้เราไม่ใช่รัฐเซคูลาร์นะครับรัฐเซคูลาร์ก็จะเป็นรัฐที่แยกการเมืองการปกครองออกจากศาสนาซึ่งรัฐเหล่านี้ก็จะเป็นรัฐที่อยู่ในประเทศแถบยุโรปอะไรทั้งนั้นแต่ว่าในประเทศแถบเอเชียอย่างประเทศไทยของเราก็จะไม่ใช่เขาเรียกว่ารัฐอันเซคูลาร์ไม่ใช่รัฐเซคูลาร์เป็นรัฐที่นะครับการเมืองการปกครองอยู่รวมกันกับอยู่ใกล้ชิดหรือว่าพูดแบบอยู่ใกล้ชิดกับเรื่องของศาสนาก็ได้ผมก็เลยค้นคว้าไปนะครับว่าเรื่องของพระเวสสันดรนั้นมีความเกี่ยวข้องกับมิติใดในสังคมไทยของเราบ้างเขาก็แบ่งกันมานะครับและหนึ่งในนั้นก็คือเรื่องของการเมืองการปกครองเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังแต่ละเรื่องเราไปที่เรื่องของการเมืองการปกครองก่อนนะครับว่าพระเวสสันดรนั้นเป็นชาดกนะครับที่มีคุณูปการและมีคุณค่าต่อการพัฒนาชาติไทยให้เป็นสังคมที่มีอารยธรรมประเพณีวัฒนธรรมที่คนในสังคมมีความเชื่อเรื่องบุญบาปความเชื่อเรื่องการกลับชาติมาเกิดอีกในอนาคตหากยังไม่หมดกิเลสและสร้างความสัมพันธ์ระหว่างกันตั้งแต่ชนชั้นผู้ปกครองถึงระดับคนชั้นล่างให้มีเมตตาอารีต่อ

0: คือมิติในด้านการเมืองการปกครองต่อมาคือมิติทางด้านเศรษฐกิจท่านผู้ฟังพระเวสสันดรนั้นมีคุณค่าในการปลูกฝังให้คนไทยมีลักษณะเด่นคือมีความขยันมีความอดทนประกอบอาชีพด้วยความสุจริตมัธยัสถ์พอเพียงส่งผลให้ระบบเศรษฐกิจของประเทศยืนอยู่บนพื้นฐานการพัฒนาเศรษฐกิจที่ยั่งยืนสามารถพัฒนาตนเองได้ซึ่งเป็นระบบเศรษฐกิจที่มีมาเป็นเวลาช้านานแล้วทางด้านสังคมนะครับการเทศมหาเวสสันดรชาดกนั้นปลูกฝังให้คนไทยทุกระดับตั้งแต่ราชวงศ์ถึงราษฎรมีความรักความผูกพันต่อกันทั้งในระดับบุคคลระดับครอบครัวระดับชุมชนระดับชาติและระดับโลกเวสสันดรชาดกได้แสดงให้เห็นถึงคุณลักษณะที่ครอบบริบูรณ์ทั้งเป็นตัวอย่างในการปกครองรัฐหรือว่าการครองเรือนนั่นเองนะครับอันนี้ท่านผู้ฟังลองหาพระเวสสันดรเนื้อเรื่องอ่านแบบย่นย่อก็ได้ถ้าเกิดอยากได้มิติของคุณค่าที่เกี่ยวกับสังคมไทยอย่างแท้จริงหรือถ้าเกิดท่านใดสนใจนะครับสนใจในแง่ของมิติในกรอบวิทยาศาสตร์ที่เขาศึกษาเรื่องพระเวสสันดรท่านผู้ฟังสามารถค้นคว้าพิมพ์เซิร์ชไปได้ในอินเทอร์เน็ตนะครับเป็นรายงานการไม่ใช่รายงานการประชุมเป็นเขาเรียกว่าวิทยานิพนธ์เป็นวิจัยนะครับเรื่องคุณค่าการเทศเวสสันดรชาดกที่มีต่อสังคมไทยโดยพระเทพสุวรรณเมธีนะครับวิทยาเขตบาลีศึกษาพุทธโคตรนครปฐมนะครับตรงนี้สามารถค้นคว้าต่อไปเพิ่มเติมได้เดี๋ยวช่วงแรกของรายการท่านผู้ฟังเดี๋ยวเราจะพักเบรกกันสักเล็กน้อยนะครับช่วงที่2ของรายการก็ยังเกี่ยวข้องกับพุทธมณฑลอยู่ยังเกี่ยวข้องกับพุทธมณฑลอยู่แต่ว่าผมก็จะแตกประเด็นไปเป็นประเด็นอื่นแล้วนะครับไม่ใช่เรื่องเกี่ยวกับพุทธมณฑลโดยตรงแต่เป็นเรื่องของอาจารย์ศิลป์พีรศรีเตรียมข้อมูลมาหลายอาทิตย์แล้วท่านผู้ฟังไม่ได้พูดสักทีอาทิตย์นี้ในเมื่อมีวาระโอกาสในเมื่อจะต้องพูดให้ได้นะครับช่วงที่2ของรายการเดี๋ยวกลับมารับฟังกันครับ
1: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
2: วัฒนธรรมไทยคือพลังที่เชื่อมอาเซียนจากรอยยิ้มอาหารดนตรีและประเพณีสู่การเรียนรู้แบ่งปันและเติบโตไปด้วยกันการท่องเที่ยวสร้างมิตรภาพศิลปะเชื่อมความเข้าใจและความหลากหลายคือหัวใจของภูมิภาคนี่คืออัตลักษณ์ร่วมที่ทำให้ไทยและอาเซียนก้าวไปข้างหน้าอย่างยั่งยืนอาเซียนสังคมเดียวกันก้าวไปด้วยกัน
3: เอกลักษณ์ประจำชาติไทย6อย่างที่คนไทยต้องรู้สัตว์ประจำชาติคือช้างไทยดอกไม้ประจำชาติดอกราชพฤกษ์สถาปัตยกรรมประจำชาติศาลาไทยสัตว์น้ำประจำชาติปรากัดสัตว์ในตำนานประจำชาตินาควัฒนธรรมประจำชาติการไหว้แบบไทย6เอกลักษณ์ประจำชาติสะท้อนความเป็นไทยให้โลกจำสื่อสารตัวตนของไทยให้ชัดเจนยิ่งขึ้นในระดับสากล
4: ท่านกำลังรับฟังรายการไทยแลนด์แดนสยามดำเนินรายการโดยชโลธรจันยา

0: กลับเข้าสู่ช่วงที่สองของรายการไทยแลนด์แดนสยามนะครับท่านผู้ฟังแม่หลังจากช่วงแรกของรายการพูดกันมาสะยืดยาวเลยท่านผู้ฟังพักกันหน่อยแต่เมื่อได้พักแป๊บหนึ่งก็เหนื่อยเหมือนกันนะบางทีว่าทำงานแล้วก็มาพักนี่ก็เหนื่อยเหมือนกันนะครับก็เลยขั้นด้วยเพลงนะครับเป็นเสียงเปียโนเอาซะเลยในเมื่อจะพูดถึงชาวต่างชาติจะพูดถึงชาวต่างชาติใช่ไหมศาสตราจารย์ศิลป์พีระศรีท่านเป็นชาวต่างชาติเป็นคนอิตาเลียนนะครับจริงๆตอนเลือกเพลงผมก็เลือกเพลงอยู่เพลงนี่เราจะเอาเป็นเพลงของมหาวิทยาลัยศิลปากรดีหรือเปล่าซานตาลูเซียชื่อเพลงซานตาลูเซียนะครับซึ่งเป็นเพลงที่อาจารย์ศิลป์พีระศรีชอบฟังและยังเป็นเพลงประจำมหาวิทยาลัยศิลปากรด้วยก็มีการนำมาเป็นดัดแปลงเป็นเนื้อเพลงเป็นภาษาไทยอะไรก็ว่ากันไปนะครับแต่ว่าเพลงซานตาลูเซียนั้นเขาเล่าถึงนะครับการล่องเรือในอ่าวแถบเมืองเนเปิลนะครับหรือว่าถ้าเกิดใครดูฟุตบอลเนี่ยจะรู้จักทีมถ้าเกิดดูซีเรียอาจะรู้จักทีมที่ชื่อว่านาโปลีนาโปลีก็คือทีมฟุตบอลในเมืองเนเปิลนั่นเองนะครับเมืองเนเปิลก็คือที่ปรากฏในเนื้อเพลงซานตาลูเซียซึ่งเป็นเพลงที่อาจารย์ศิลป์พีระศรีนะครับชอบฟังแต่จริงๆอาจารย์ศิลป์พีระศรีนี่ไม่ใช่คนเนเปิลนะครับจากประวัติเนี่ยอาจารย์ศิลป์พีระศรีได้ไปศึกษาในเมืองฟอร์เรนซ์เมืองฟอร์เรนซ์ถือว่าเป็นเมืองที่มีคุณูปการต่อการฟื้นฟูศิลปะวิทยาการมากๆถ้าเกิดเราศึกษาประวัติศาสตร์สมัยยุคกลางรวมถึงยุคถัดมาเนี่ยเขาจะมียุคที่เรียกว่ายุคเรเนซองส์หรือว่ายุคฟื้นฟูศิลปะวิทยาการซึ่งมีจุดศูนย์กลางอยู่ที่เมืองเนเปิลนั่นเองเรื่องราวของศิลปะเรื่องราวของวิทยาศาสตร์จึงมาอยู่ในเมืองนี้นะครับเมืองนี้เป็นส่วนมากและเมืองฟอร์เรนซ์เนี่ยก็คือถ้าเกิดเราพูดถึงทีมฟุตบอลอีกท่านผู้ฟังถ้าเกิดใครดูบอลก็คือทีมฟิออเรนติน่านะครับซึ่งแต่ก่อนทีมฟิออเรนติน่าก็คือเป็นทีมที่ได้รับฉายาว่า7สาวน้อยก็คืออยู่คู่ยูเวนตุสอยู่คู่เอซีมิลานอยู่คู่อินเตอร์อะไรแบบนั้นนะครับนอกเรื่องไปเรื่องฟุตบอลซะแล้วนะครับเพราะว่าเมืองไทยกับอิตาลีเนี่ยคล้ายๆกันหลายอย่างเรื่องฟุตบอลก็เป็นหนึ่งในนั้นนิสัยคนก็อาจจะคล้ายๆกันก็ได้ทำให้อาจารย์ศิลป์พีระศรีนั้นนะครับได้มารับราชการอยู่ในประเทศไทยผมพูดถึงเรื่องของอิทธิพลของการฟื้นฟูศิลปวิทยาการก่อนนะครับในตรงนี้ทำให้อาจารย์ศิลป์พีระศรีได้ศึกษาศิลปะรวมถึงการสร้างประติมากรรมงานประติมากรรมหนึ่งในนั้นก็คือรูปปั้นเดวิดท่านผู้ฟังรูปปั้นเดวิดก็คือรูปปั้นประติมากรรมเป็นงานประติมากรรมเป็นพินอ่อนนะครับเป็นรูปของอดีตกษัตริย์ตั้งแต่สมัยโบราณแล้วนะครับในแถบโรมันของโรมอะไรแบบนั้นแต่แก้ผ้านะครับเห็นสรีระร่างกายหมดเลยรูปปั้นเดวิดทำให้เราได้เห็นสรีระร่างกายเห็นเป็นมัดกล้ามเนื้อของคนซึ่งศิลปะสมัยก่อนที่จะเป็นศิลปะแบบเรเนซองส์เนี่ยท่านผู้ฟังเป็นงานที่ไม่ได้เน้นสรีระของร่างกายเป็นหลักแต่เมื่อเข้าสู่ยุคเรเนซองส์นะครับอิทธิพลของวิธีคิดแบบฮิวแมนนิสต์วิธีคิดแบบความเป็นมนุษย์อย่างนั้นมีความมากขึ้นแล้วก็ทำให้ส่งผลสู่วิทยาศาสตร์ส่งผลให้มนุษย์เป็นศูนย์กลางมากยิ่งขึ้นนะครับศิลปะก็เลยออกแบบการปั้นงานประติมากรรมก็เลยเน้นความเป็นมนุษย์ที่สมจริงมากขึ้นเห็นมัดกล้ามเนื้อเห็นริ้วรอยของมวลอารมณ์บนใบหน้าอย่างนั้นนะครับอาจารย์ศิลป์พีระศรีจากการศึกษาในเมืองฟอร์เรนซ์ก็ได้รับอิทธิพลศิลปะแบบนั้นและได้นำอิทธิพลของศิลปะแบบนั้นนะครับมาใช้ในประเทศไทยงานประติมากรรมในระยะแรกของอาจารย์ศิลป์พีระศรีอาจารย์ศิลป์เนี่ยจะปั้นงานประติมากรรมเป็นพวกอนุสาวรีย์พระบรมราชานุสาวรีย์แบบนี้นะครับเป็นรูปปั้นพระมหากษัตริย์ในอดีตอย่างนั้นก็มีหลายๆที่หลายๆแห่งนะครับ พอระยะต่อมาจากการปั้นงานประติมากรรมนะครับรูปพระบรมราชานุสาวรีย์นั้นก็มาถึงยุคที่ปั้นบุคคลมากๆอันนี้คืออิทธิพลหลัง2475นะครับหลัง2475หลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองการทำงานจากเดิมทีนะครับทำงานอีกแบบนะครับก็เปลี่ยนเป็นการทำงานที่มาจากรัฐบาลพลเรือนรัฐบาลพลเรือนนั้นก็เกิดงานประติมากรรมที่หลากหลายหนึ่งในนั้นก็คือการปั้นนะครับมีส่วนในการปั้นผู้คนนะครับรวมถึงอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิในกรุงเทพเราจะเห็นอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิได้นะครับรวมถึงการปั้นถ้าเกิดเราออกไปในเมืองโคราชนะท่านผู้ฟังประติมากรรมย่ำโมในเมืองโคราชผมมาหาข้อมูลผมก็เพิ่งรู้นะย่ำโมนี่ก็เป็นประติมากรรมนะครับส่วนอาจารย์ศิลป์พลศรีปั้นกับนักประติมากรรมอีกท่านหนึ่งนะครับอาจารย์ศิลป์พลศรีปั้นงานมากมายเป็นงานประติมากรรมมากมายรวมถึงนะครับในเรื่องของมหาวิทยาลัยศิลปากรก็ถือว่าเป็นคุณูปการในชีวิตการทำงานของท่านเวลามีการประชุมนะครับมีการพูดคุยกันเพื่อระลึกถึงศาสตราจารย์ศิลป์พลศรีก็จะมีบรรดาลูกศิษย์นะครับได้พูดถึงระยะเวลาในการเรียนของอาจารย์ศิลป์พลศรีว่าอาจารย์ท่านเป็นคนอย่างไรเป็นคนจริงจังเป็นคนเข้มงวดในงานศิลปะแต่ว่าก็เป็นคนที่อ่านคนทะลุปรุโปร่งทั้งยังมีความเป็นครูอย่างแท้จริงในช่วงท้ายๆชีวิตของอาจารย์ศิลป์พลศรีนะครับมีงานประติมากรรมงานหนึ่งที่มีความสำคัญมากนั่นก็คือพระศรีสักยะทศพลยานท่านผู้ฟังคือพระพุทธรูปปางลีลานะครับที่อยู่อำเภอพุทธมณฑลนะเผื่อท่านผู้ฟังฟังมาตั้งนานแล้วไหนเมื่อเกริ่นมาตั้งแต่ช่วงกลางรายการว่าเกี่ยวกับพุทธมณฑลแต่พูดอาจารย์ศิลป์พลศรีก็ไม่เห็นจะเกี่ยวกับพุทธมณฑลสักทีนะครับผมลากให้ถึงบรรจบกันแล้วว่าพระพุทธรูปปางลีลานะครับพระศรีสักยะทศพลยานนั้นก็เป็นการออกแบบโดยศาสตราจารย์ศิลป์พลศรีนะครับแล้วก็สร้างเสร็จในปีพุทธศักราช2525โดยพระพุทธรูปปางลีลาพระศรีสักยะทศพลยานความโดดเด่นอยู่ตรงการที่สร้างเป็นงานประติมากรรมที่นำเสนอตรงจีวรนะครับจีวรของพระพุทธรูปปางลีลาให้มีความรู้สึกพลิ้วเหมือนจริงพลิ้วเหมือนลมพัดเวลาลมพัดจีวรก็จะพลิ้วอย่างนั้นเป็นผ้าพลิ้วๆอย่างนั้นนะครับลองสังเกตดูถ้าเกิดท่านใดที่ไปนะครับไปที่พุทธมณฑลนะครับผมไปพุทธมณฑลเนี่ยผมก็สังเกตนะก็จริงนะเป็นรูปจีวรพลิ้วเหมือนจริงไงเหมือนพระพุทธรูปท่านยืนอยู่เหนือลมท่านยืนอยู่กลางแจ้งนะครับเวลาโดนลมใช่ไหมก็ต้องโดนลมก็จีวรก็พลิ้วผมก็ดูก็จริงนะครับก็เป็นอิทธิพลของศิลปะแบบเรเนซองส์ของอาจารย์ศิลป์พีระศรีจริงๆผมจะพูดประวัติของอาจารย์ศิลป์พีระศรีที่เกี่ยวกับงานประติมากรรมในเมืองไทยมาตั้งแต่2อาทิตย์ที่แล้วนะครับเตรียมข้อมูลไว้เพราะว่าอาจารย์ศิลป์พีระศรีนั้นท่านเกิดวันที่15กันยายนนะผมก็เลยเตรียมไว้ตั้งแต่อาทิตย์นู้นนะกลางเดือนกันยายน2อาทิตย์ที่ผ่านมาก็เลยยกยอดมานะครับวาระจะได้พูดในเมื่อได้ไปพุทธมณฑลเราก็ยังได้เห็นงานประติมากรงานประติมากรรมนะครับที่เกี่ยวข้องกับอาจารย์ศิลป์พลศรีนะครับก็คือพระศรีสักยะทศพลยานก็เลยนำมาเล่าสู่กันฟังทั้งนี้นะครับอาจารย์ศิลป์พลศรียังได้รับการยกย่องเป็นบิดาแห่งศิลปะร่วมสมัยของไทยอีกด้วยนะครับอาจารย์ศิลป์พลศรีมีคำพูดนะไม่ใช่งานเป็นคำพูดท่านผู้ฟังคำพูดที่เป็นโค้ดอมตะมากๆโค้ดคำพูดถ้าเธอไม่อ่านหนังสือเธอจะรู้อะไรใช่ไหมท่านผู้ฟังอันนี้ก็เป็นอีกโค้ดหนึ่งจริงๆก็เป็นสิ่งที่เป็นสิ่งอาจารย์ศิลป์ก็พูดถูกนะครับไม่อ่านหนังสือแล้วจะรู้อะไรเพราะว่าถ้าเกิดไม่อ่านก็ไม่รู้จริงๆคือคำว่าหนังสือถ้าเกิดพูดให้ร่วมสมัยหน่อยท่านผู้ฟังอาจจะไม่ใช่หนังสือที่มาจากกระดาษ อย่างเดียวอีกต่อไปแล้วคำว่าหนังสือของอาจารย์ศิลป์นี้หมายถึงองค์ความรู้ต่างๆที่อยู่ในหลายแพลตฟอร์มอันนี้ผมขยายความโดยมุมมองผมเองนะท่านผู้ฟังขยายความในหลายแพลตฟอร์มคือไม่ว่าจะเป็นหนังสือไม่ว่าจะเป็นอีบุ๊กไม่ว่าจะเป็นสื่อออนไลน์ช่องทางใดนะครับที่ท่านผู้ฟังแสวงหาความรู้นั่นก็คือคำว่าหนังสือของอาจารย์ศิลป์พีระศรีสิ่งนี้เป็นสิ่งที่สำคัญมาตั้งแต่สมัยไม่ว่าจะสมัยไหนนะครับการศึกษาหาความรู้นั้นเป็นเรื่องที่ดีเสมอนะครับเป็นเรื่องที่ทำให้เราได้พัฒนาตนเองผมก็เลยลองผมชอบอ่านโค้ดของอาจารย์ศิลป์พีระศรีและหนึ่งในนั้นนอกจากถ้าเกิดเธอไม่อ่านหนังสือเธอจะรู้อะไรอีกอย่างหนึ่งที่อาจารย์ศิลป์ได้เป็นคำพูดที่จับใจมากๆก็คือก่อนที่จะเรียนศิลปะนักศึกษาที่นี่ทุกคนจะต้องเป็นมนุษย์เสียก่อนหลังจากนั้นเป็นมนุษย์แล้วจึงจะถ่ายทอดวิชาศิลปะได้ถ้าเกิดเราพูดในแง่ของวิชาการคำพูดนี้ก็คือเป็นคำพูดที่ท่านได้รับอิทธิพลจากมุมมองของงานแบบเรเนซองส์ศิลปะแบบเรเนซองส์ที่ผมได้กล่าวไปเป็นงานที่มีมนุษย์เป็นศูนย์กลางแต่จริงๆไม่ว่าจะเรเนซองส์หรือไม่เรเนซองส์ก็ตามท่านผู้ฟังการศึกษาศิลปะหรือศึกษาเรื่องใดๆก็ตามคือเราในฐานะมนุษย์แล้วถ้าเกิดเราไม่เป็นมนุษย์เสียก่อนผมมองว่าไม่ว่าจะศึกษาเรื่องอะไรไม่จำกัดแค่ศิลปะเท่านั้นทุกเรื่องเลยมันจะผิดที่ผิดทางไปหมดเราจะศึกษาอะไรเราอย่าลืมว่าเราเป็นมนุษย์ท่านผู้ฟังเพราะฉะนั้นการศึกษาเราก็ต้องมีความเป็นมนุษย์เสียก่อนการเป็นมนุษย์คืออะไรการเป็นมนุษย์ก็คือเราก็ต้องรู้จักอบอ้อมอารีกลับไปอ่านพระเวสสันดรเมื่อช่วงต้นของรายการท่านผู้ฟังนั่นคือคัมภีร์การสอนเป็นมนุษย์อย่างดีอีกคัมภีร์หนึ่งอีกเนื้อหาหนึ่งนะครับหรือว่างานที่ร่วมสมัยจริงๆเราไม่จำเป็นที่จะต้องหาวรรณกรรมหรือว่าคำสอนที่มาจากทางศาสนาอย่างเดียวก็ได้นะครับทางศาสนาอีกเป็นอีกทางเลือกหนึ่งแต่ว่างานวรรณกรรมหรือว่าภาพยนตร์หรือศิลปะแขนงอื่นหรือการศึกษาวิทยาศาสตร์ทั้งหมดนะครับทั้งหมดนั้นเป็นสิ่งที่ควรค่าเป็นสิ่งที่ควรค่าแก่การศึกษานะครับเพราะว่าเราก็จะได้เห็นชีวิตที่บางทีนอกเหนือไปจากความเข้าใจของเราในช่วงวัยรุ่นผมอ่านวรรณกรรมเพื่อชีวิตเราโตมาเราอาจจะไม่ค่อยลำบากเท่าไหร่แต่ว่าเวลาเราอ่านวรรณกรรมเพื่อชีวิตเนี่ยมันทำให้เราอยากออกไปดูโลกอยากออกไปเห็นตรงนู้นตรงนี้มันมีความลำบากจริงๆนะเราว่าเราลำบากแล้วไอ้ตรงนี้มีคนที่ลำบากมากกว่าเราอีกเว้ยในประเด็นนี้จะขับเคลื่อนสังคมอย่างไรจะขับเคลื่อนสังคมอย่างไรเราเริ่มจากการศึกษาก่อนที่จะศึกษาอะไรก่อนที่จะตั้งเป้าหมายไปทำอะไรเราควรที่จะมีความเป็นมนุษย์เสียก่อนนะครับเข็มทิศของชีวิตจึงจะเป็นเข็มทิศที่ถูกต้องใช่ไหมท่านผู้ฟังนะครับวันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งของรายการ Thailand แดนสยามนะครับพรุ่งนี้เรายังอยู่ด้วยกันนะครับแต่ว่าเป็นพรุ่งนี้จะเป็นเรื่องของข่าวสารบ้านเมืองเรื่องของน้ำท่วมแล้วนะครับพรุ่งนี้ก็จะเป็นพูดเรื่องน้ำเป็นหลักว่าทำไมน้ำถึงท่วมครั้งนี้ในกรุงเทพมหานครเกิดอะไรขึ้นน้ำถึงท่วมรวมถึงจังหวัดโดยเฉพาะในแถบบ้านผมเนี่ยในแถบลำลูกกาในแถบรังสิตอะไรทางนั้นนะครับท่วมบ่อยจริงๆตรงนั้นเราก็ต้องมาหาคำตอบกันในฐานะเราก็อยากรู้รวมถึงเป็นคนที่อยู่ตรงนั้นด้วยนะครับก็มาหาคำตอบกันพรุ่งนี้ส่วนวันนี้ติดตามรับฟังได้นะครับอ่านข่าวต้นชั่วโมงนะครับยังเป็นชโลธรจันยาอ่านข่าวต้นชั่วโมงยาวไปจนถึงข่าวพักค่ำเลยนะครับฝากติดตามรับฟังกันอยู่ด้วยกันยาวๆนะครับในวันเสาร์นี้และวันอาทิตย์อีกวันหนึ่งกับรายการ Thailand แดนสยามและก่อนที่จะจากกันไปในวันเสาร์นะครับผมขอส่งกำลังใจนะครับให้พ่อแม่พี่น้องที่ประสบภัยอุทกภัยในช่วงระยะเวลานี้นะครับให้ผ่านพ้นอุปสรรคปัญหาใดๆอย่างมี สติอย่างมีความรอบคอบนะครับทั้งเราเป็นกำลังใจให้สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยพร้อมเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการช่วยเหลือและรับฟังทุกท่านนะครับวันนี้ขอขอบพระคุณทุกท่านสำหรับการรับฟังสวัสดีครับ
1: ท่านกำลังรับฟังรายการไทยแลนด์แดนสยามดำเนินรายการโดยชโลธรจันยา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเร่งช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัยทุกพื้นที่ด้านนายกรัฐมนตรีสั่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมรับมือฝนตกหนักในช่วงวันที่4ถึงวันที่10ตุลาคมนี้สำนักงานประกันสังคมเร่งดูแลจ่ายเงินสิทธิประโยชน์สิทธิกองทุนเงินทดแทนเหตุลูกจ้างที่เสียชีวิตจากสารแอมโมเนียรั่วไหลภายในโรงงานที่จังหวัดสมุทรสาครผู้นำสหรัฐระบุว่าสหรัฐจะไม่ห้ามการส่งออกน้ำมันดีเซลพร้อมแสดงความยินดีที่ผู้นำกลุ่ม G7 ตัดสินใจปล่อยน้ำมันสำรองมหากรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ที่ประเทศญี่ปุ่นทัพนักกีฬาไทยคว้าเพิ่มได้อีก3เหรียญทองก่อนชิงชัยส่งท้ายในวันนี้หลายชนิดกีฬาต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวขณะนี้ยังคงมีสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่26จังหวัดกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเร่งช่วยเหลือประชาชนทุกพื้นที่เน้นการระบายน้ำและช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางเพื่อให้ประชาชนกลับสู่ภาวะปกติโดยเร็วที่สุด
1: นายนิรัตน์พงศ์สิทธิถาวรอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดเผยว่าจากสถานการณ์ฝนตกหนักถึงหนักมากในหลายพื้นที่ระยะนี้ประกอบกับการระบายน้ำที่ไหลมาจากภาคเหนือมาสมทบกับมวลน้ำในภาคกลางทำให้ปัจจุบันมีสถานการณ์ทุกข์ภัยในพื้นที่26จังหวัดรวมถึงกรุงเทพมหานครประชาชนได้รับผลกระทบกว่า1ล้าน1แสนครัวเรือนหรือกว่า3ล้าน2แสนคนแม้ส่วนใหญ่ระดับน้ำจะเริ่มลดลงแต่ยังมีหลายจังหวัดที่ระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นได้แก่จังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีสุพรรณบุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาปทุมธานีราชบุรีเพชรบุรีนครนายกปราจีนบุรีและฉะเชิงเทราปภ.ได้เข้าช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมโดยส่งเจ้าหน้าที่และเครื่องจักรกลเข้าพื้นที่เพื่อเร่งระบายน้ำเปิดเส้นทางและลดระดับน้ำที่ท่วมขังพร้อมเข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่ได้รับความเดือดร้อนเพื่อให้ความสำคัญกับกลุ่มเปราะบางก่อนเป็นลำดับแรกทั้งการขนย้ายไปยังพื้นที่ปลอดภัยการนำอาหารน้ำดื่มยารักษาโรคและสิ่งของจำเป็นเข้าไปแจกจ่ายถึงครัวเรือนที่ได้รับผลกระทบส่วนพื้นที่ที่น้ำลดลงปภ.จะเร่งสำรวจบ้านเรือนและทรัพย์สินที่ได้รับความเสียหายเพื่อรวบรวมข้อมูลและดำเนินการช่วยเหลือประชาชนตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดพร้อมแจ้งเตือนสถานการณ์และคำแนะนำในการปฏิบัติตัวให้ประชาชนทราบอย่างต่อเนื่องจุฑามาศรักษาพันธ์รายงาน
0: อธิบดีกรมชลประทานกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบริหารจัดการน้ำในระบบชลประทานแต่ละลุ่มน้ำให้สอดคล้องกับสถานการณ์จริง
2: นายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานกล่าวว่าภาพรวมสถานการณ์น้ำหลายพื้นที่เริ่มมีแนวโน้มดีขึ้นหลังปริมาณน้ำจากพื้นที่ตอนบนบางแห่งเริ่มทรงตัวและลดลงทำให้สามารถทยอยปรับการระบายน้ำให้สอดคล้องกับสถานการณ์ได้มากขึ้นส่วนพื้นที่ยังมีน้ำท่วมขังกรมชลประทานยังคงระดมเครื่องสูบน้ำเครื่องจักรและเจ้าหน้าที่เข้าเร่งระบายน้ำพร้อมบริหารน้ำในระบบไม่ให้การระบายจากพื้นที่หนึ่งไปเพิ่มผลกระทบอีกพื้นที่หนึ่งด้านลุ่มน้ำแม่กลองสถานการณ์มีแนวโน้มดีขึ้นหลังปริมาณน้ำจากพื้นที่ตอนบนเริ่มลดลงจากช่วงก่อนหน้านี้เขื่อนแม่กลองระบายน้ำมากกว่า 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีวันนี้ลดการระบายลงเหลือ 1,596 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีคาดว่าปริมาณน้ำไหลเข้าเขื่อนจะทยอยลดลงหากไม่มีฝนตกหนักเพิ่มเติมโดยศูนย์อำนวยการบริหารจัดการน้ำส่วนหน้าเขื่อนแม่กลองสำนักงานชลประทานที่13จะปรับการระบายน้ำให้สัมพันธ์กับปริมาณน้ำที่ไหลเข้าพร้อมควบคุมระดับน้ำเหนือเขื่อนให้อยู่ในเกณฑ์ประมาณ22เมตร60เซนติเมตรถึง22เมตร70เซนติเมตรเพื่อลดผลกระทบต่อพื้นที่ด้านท้ายให้มากที่สุดขณะที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาและลุ่มน้ำป่าสักยังคงติดตามปริมาณน้ำเหนือและน้ำจากลำน้ำสาขาอย่างใกล้ชิดพร้อมบริหารการระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาเขื่อนพระราม6และเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ให้สอดคล้องกันทั้งระบบโดยคำนึงถึงทั้งการรองรับน้ำจากพื้นที่ตอนบนและผลกระทบต่อประชาชนด้านท้ายด้านพื้นที่ฝั่งตะวันออกทั้งนครนายกและบางปะกงยังคงเร่งสูบและระบายน้ำออกจากพื้นที่อย่างต่อเนื่องพร้อมปรับการเดินเครื่องสูบน้ำตามระดับน้ำและสภาพพื้นที่เพื่อให้น้ำระบายได้อย่างต่อเนื่องและลดผลกระทบด้านท้ายน้ำขณะเดียวกันได้เตรียมบริหารพื้นที่ว่างในอ่างเก็บน้ำสำคัญของภาคตะวันออกเช่นเขื่อนขุนด่านประการชนจังหวัดนครนายกและอ่างเก็บน้ำประแสจังหวัดระยองเพื่อรองรับปริมาณน้ำที่อาจเพิ่มขึ้นโดยจะพิจารณาการระบายให้เหมาะสมกับน้ำที่ไหลเข้าอ่างสภาพลำน้ำด้านท้ายและความสามารถในการรับน้ำของแต่ละพื้นที่สำหรับการเคหะชุมชนอองเงินเขตสายไหมกรุงเทพมหานครส รมชลประทานได้ติดตั้งเครื่องสูบน้ำรวม3เครื่องเร่งสูบน้ำออกจากพื้นที่อธิบดีกรมชลประทานได้กำชับทุกพื้นที่ให้เร่งระบายน้ำที่ยังท่วมขังตรวจสอบทางน้ำประตูระบายน้ำสถานีสูบน้ำเครื่องสูบน้ำและเครื่องจักรกลให้พร้อมใช้งานรวมทั้งเร่งแก้ไขจุดที่เป็นอุปสรรคต่อการระบายน้ำและเตรียมเครื่องจักรกับเจ้าหน้าที่ไว้ในพื้นที่เสี่ยงเพื่อให้สามารถเข้าช่วยเหลือประชาชนได้ทันทีเมื่อสถานการณ์เปลี่ยนแปลงรวมถึงติดตามพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดช่วงวันที่4ถึง7ตุลาคมประเทศไทยตอนบนมีแนวโน้มมีฝนเพิ่มขึ้นเริ่มจากภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อนส่งผลถึงภาคกลางกรุงเทพมหานครปริมณฑลและภาคตะวันออกในระยะถัดไปจึงกำชับทุกพื้นที่เร่งร่องน้ำในระบบและเพิ่มพื้นที่รองรับน้ำตามความเหมาะสมเพื่อเตรียมพร้อมหากมีฝนตกหนักเพิ่มเติมปิยาพันยังเทียนรายงาน
0: รัฐบาลเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์น้ำภาคเหนือแบบบูรณาการโดยยกระดับการแจ้งเตือนและจัดศูนย์พักพิงดูแลกลุ่มเปราะบางอย่างเป็นระบบ
3: นายยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเปิดเผยถึงการเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์น้ำในพื้นที่ภาคเหนือว่ารัฐบาลได้เตรียมการล่วงหน้าประมาณ2เดือนโดยจัดระบบบังคับบัญชาแบบเบ็ดเสร็จหรือซิงเกิลคอมมานด์ร่วมกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งผู้ว่าราชการจังหวัดปภ.จังหวัดกรมชลประทานสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำหรือสสน.กรมอุตุนิยมวิทยาและจิสดาพร้อมซักซ้อมแผนรับมือและติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะการเพิ่มระบบตรวจวัดปริมาณฝนด้วยโทรมาตรและเซ็นเซอร์ในพื้นที่สูงเพื่อประเมินปริมาณน้ำและแจ้งเตือนประชาชนได้รวดเร็วยิ่งขึ้นสำหรับการรับมือในภาวะฉุกเฉินมีการเตรียมศูนย์พักพิงในมหาวิทยาลัยและหน่วยงานราชการรวมถึงจัดตั้งห้องปฏิบัติการติดตามสถานการณ์หรือวอร์รูมตลอด24ชั่วโมงโดยบูรณาการข้อมูลจากสสน.กรมอุตุนิยมวิทยากรมชลประทานและมหาวิทยาลัยต่างๆหากข้อมูลมีความแตกต่างกันจะนำกรณีสถานการณ์เลวร้ายที่สุดมาประกอบการวางมาตรการรองรับขณะเดียวกันมีการอบรมชุมชนในพื้นที่เสี่ยงให้สามารถเข้าถึงและอ่านข้อมูลน้ำได้ด้วยตนเองพร้อมนำเทคโนโลยีแบบจำลองเสมือนจริงหรือดิจิตอลทวินมาพัฒนาแบบจำลองภูมิประเทศและระบบน้ำเพื่อวิเคราะห์ระดับน้ำความลึกการสะสมของตะกอนและพื้นที่ที่ควรขุดลอกรวมถึงพัฒนาระบบเตือนภัยให้ระบุความเสี่ยงได้ละเอียดถึงระดับหลังคาเรือน
4: ต้องเรียนว่าสถานการณ์ของน่านเป็นการที่ฝนตกเยอะบริเวณที่สูงพอฝนตกเยอะบริเวณที่สูงเรามอนิเตอร์ที่แม่น้ำเราจะเห็นได้ช้ากว่าทีนี้เราก็มีการมอนิเตอร์เพิ่มเติมในเรื่องการติดตั้งโทรมาตรบนที่สูงซึ่งตัวนี้สสน.มีแล้วก็เขาก็จะมาร์กเลขเพราะฉะนั้นก็จะดูว่าถ้าฝนตกบริเวณที่สูงเนี่ยเกินสัก50อย่างเงี้ยเราก็จะแจ้งเตือนไปที่ชุมชนซึ่งตรงชุมชนก็ต้องมีการเตรียมความพร้อมในการที่จะดูเรื่องนี้เองด้วยถ้าเขาเห็นเองเนี่ยเขาก็อุ่นใจเราก็การเตือนก็เตือนขนานกันไปนะครับ
3: นอกจากนี้ภาครัฐยังเตรียมนำข้อต่างเช่นผู้ป่วยติดเตียงเข้าสู่ระบบ thaiwater.net เพื่อระบุตำแหน่งและวางแผนช่วยเหลือหรืออพยพได้อย่างเป็นระบบโดยแนวทางดังกล่าวเคยนำไปใช้ในจังหวัดสงขลาและอยู่ระหว่างขยายผลไปยังพื้นที่อื่นส่วนการแก้ปัญหาระยะยาวอาจพิจารณาทั้งการปรับโครงสร้างชุมชนให้สามารถอยู่ร่วมกับสถานการณ์น้ำได้และการย้ายชุมชนออกจากพื้นที่เสี่ยงโดยคำนึงถึงทั้งที่อยู่อาศัยและอาชีพของประชาชนพร้อมทั้งประสานความร่วมมือกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือพม.โครงการตั้งถิ่นฐานมนุษย์แห่งสหประชาชาติและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อยกระดับการบริหารจัดการน้ำและลดผลกระทบต่อประชาชนในระยะยาวชวิษาประทุมมารายงาน
0: นายกรัฐมนตรีสั่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมรับมือฝนตกหนักในช่วงวันที่4ถึงวันที่10ตุลาคมนี้และติดตามสถานการณ์พื้นที่ภาคใต้อย่างใกล้ชิด
5: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติเพื่อติดตามสถานการณ์และเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติโดยมีนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนางสุภชีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์พลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนายพระดอนปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนายเจเศรษฐไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยและนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเข้าร่วมโดยนายกรัฐมนตรีเน้นย้ำในที่ประชุมถึงความมุ่งมั่นในการทำงานอย่างต่อเนื่องโดยไม่มีวันหยุดเพื่อสร้างความมั่นใจและลดความวิตกกังวลให้แก่ประชาชนว่ามีหน่วยงานภาครัฐคอยติดตามและแก้ไขปัญหาอย่างใกล้ชิด ภาพรวมของสถานการณ์ในปัจจุบันมีการพัฒนาไปในทิศทางที่ดีขึ้นตามลำดับโดยเฉพาะความคืบหน้าในการเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่ท่วมขังทั้งในเขตกรุงเทพมหานครปริมณฑลภาคกลางและภาคตะวันตกอย่างไรก็ตามกรมอุตุนิยมวิทยาได้คาดการณ์ว่าจะมีปริมาณฝนตกเพิ่มขึ้นตั้งแต่วันที่4ถึง10ตุลาคมนี้แม้ว่าสถานการณ์ในพื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะค่อนข้างคลี่คลายและภาคกลางจะมีปริมาณฝนในระดับปานกลางแต่ยังคงต้องเฝ้าระวังมวลน้ำก้อนใหญ่จากทะเลจีนใต้ที่กำลังเคลื่อนตัวเข้ามาซึ่งอาจส่งผลกระทบในช่วงเวลาดังกล่าวนอกจากนี้ยังต้องเฝ้าระวังพิเศษในพื้นที่ภาคใต้โดยเบื้องต้นได้มีการประสานงานเชิงรุกกับแม่ทัพภาคที่4กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรส่วนหน้าภาค4และผู้ว่าราชการจังหวัดทุกแห่งให้เตรียมความพร้อมรับสถานการณ์แบบครบวงจรทั้งการป้องกันการเยียวยาและการอพยพประชาชนอย่างทันท่วงที
6: ในช่วงนี้ก็ต้องระวังเฝ้าระวังในพื้นที่ภาคใต้เป็นต้นไปซึ่งเมื่อสักครู่นี้ผมก็ได้พูดคุยกับทางท่านแม่ทัพภาคที่4ด้วยนะครับก็ได้แจ้งไปยังแม่ทัพภาคที่4ซึ่งมีความคุ้นเคยกันอยู่แล้วนะครับก็ได้แจ้งให้ท่านไปว่าขอให้ท่านได้มีความเตรียมพร้อมนะครับแล้วก็ร่วมมือประสานงานกันกับทางกรมน.ส่วนหน้าภาค4แล้วก็กับทางท่านผู้ราชการจังหวัดทุกจังหวัดนะครับในการเตรียมพร้อมรับสถานการณ์ทั้งป้องกันทั้งเยียวยาทั้งดูแลนะครับแล้วก็การเตรียมอพยพผู้คน
5: พร้อมกันนี้นายกรัฐมนตรียังสั่งการให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเร่งประชาสัมพันธ์ทำความเข้าใจประชาชนเกี่ยวกับโครงการประกันภัยพิบัติแห่งชาติที่ครอบคลุมอุบัติภัยทางธรรมชาติทั้ง3ประเภทได้แก่อุทกภัยวาตภัยและแผ่นดินไหวโดยกำชับให้ศึกษาข้อมูลสรุปจากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้ชัดเจนก่อนนำไปเผยแพร่พร้อมกันนี้ได้กล่าวขอบคุณทุกภาคส่วนที่ร่วมกันระดมสรรพกำลังและเครื่องจักรเข้ามาช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มรูปแบบซึ่งส่งผลให้สถานการณ์เริ่มมีแนวโน้มกลับสู่ภาวะปกติได้มากขึ้นโดยขอให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานทุกคนมุ่งมั่นทำหน้าที่ต่อไปโดยไม่ต้องหวั่นไหวต่อกระแสวิพากษ์วิจารณ์เชิงลบหรือการสร้างความปั่นป่วนใดๆปฏิพลสารพมมารายงาน
0: รัฐบาลเร่งปรับปรุงระบบแจ้งเตือนภัยและการสื่อสารข้อมูลให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลอย่างถูกต้องรวดเร็วและเป็นเอกภาพนายแพทย์เอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยในรายการคุยให้เคลียร์กับโฆษกทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT 2HD รวมถึงช่องทางออนไลน์ถึงสถานการณ์อุทกภัยในกรุงเทพมหานครปริมณฑลและพื้นที่ลุ่มน้ำภาคกลางภาคตะวันออกและภาคตะวันตกว่าสถานการณ์ครั้งนี้แตกต่างจากมหาอุทกภัยปี2554เพราะไม่ได้เกิดจากมวลน้ำเหนือปริมาณมากไหลมารวมกันเป็นหลักแต่เกิดจากฝนตกสะสมและตกต่อเนื่องหลายวันขณะที่ระบบระบายน้ำมีขีดจำกัดทำให้น้ำสะสมและเกิดน้ำท่วมขังในหลายพื้นที่อย่างไรก็ตามระดับน้ำเหนือและแม่น้ำเจ้าพระยายังสูงไม่เท่าปี2554ส่งผลให้พื้นที่ใกล้แม่น้ำหรือบริเวณที่มีทางระบายน้ำสามารถระบายน้ำได้ค่อนข้างรวดเร็วทั้งนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีระบบติดตามสถานการณ์น้ำด้วยเซ็นเซอร์อัตโนมัติหลายจุดสามารถติดตามระดับน้ำหน้าเขื่อนการระบายน้ำและระดับน้ำในพื้นที่ได้อย่างต่อเนื่องรวมถึงนำข้อมูลพยากรณ์กลุ่มฝนจากกรมอุตุนิยมวิทยามาประกอบการรับมือขณะที่รัฐบาลได้ยกระดับการบริหารจัดการเป็นระดับประเทศพร้อมจัดตั้งวอร์รูมของรัฐบาลและปภ.โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานเพื่อติดตามสถานการณ์ทุกวันส่วนกองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีจะรวบรวมและกลั่นกรองข้อมูลจากหน่วยงานต่างๆเพื่อสื่อสารต่อประชาชนเป็นประจำโดยใช้ข้อมูลจากศูนย์ JICC เป็นข้อมูลกลางเพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นเอกภาพ
7: เนื่องจากว่าปัจจุบันเนี่ยภัยได้รับการยกระดับไปสู่ระดับประเทศแล้วก็มีการตั้งศูนย์วอลลุ่มนะครับของรัฐบาลของปภ.เรียบร้อยนะครับโดยใช้อำนาจของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนั่งเป็นหัวโต๊ะประชุมร่วมกันทุกวันส่วนผมเนี่ยทางโฆษกรัฐบาลเนี่ยนะครับเราก็ได้รับมอบหมายให้จัดการดูแลเรื่องข้อมูลข่าวสารเพราะฉะนั้นแล้วตอนนี้นะครับในทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็จะนำข้อมูลมารวมกันกองโฆษกเราจะประชุมทุกเช้า8 โมงเช้าก่อนที่จะเอาข้อมูลทุกอย่างมาแล้วก็รวมกันไปแถลงตอน10 โมงเช้าเป็นสรุปรายวันจากนี้เนี่ยระบบการแจ้งเตือนมันจะเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันนะครับไม่มีความสเปนสปะ
0: สำหรับการแจ้งเตือนผ่านระบบเซลบอร์ดแคสต์นายแพทย์เอกภพระบุว่ามีช่องทางทั้งการร้องขอจากท้องถิ่นให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.แจ้งเตือนและการที่ปภ.ประเมินสถานการณ์แล้วส่งข้อมูลให้ท้องถิ่นยืนยันพื้นที่ก่อนแจ้งเตือนโดยเหตุการณ์ครั้งนี้พบช่องว่างในการประสานงานระหว่างหน่วยงานทำให้บางพื้นที่ได้รับการแจ้งเตือนล่าช้า ซึ่งจะนำไปปรับปรุงให้ดีขึ้นต่อไปส่วนการให้ความช่วยเหลือเยียวยาผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนหลายหน่วยงานได้เร่งดำเนินการอย่างรอบด้านโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยแนะแนวทางเคลมประกันภัยช่วงอุทกภัยยึดหลักความปลอดภัยมาก่อนและได้สั่งการให้สั่งบริษัทประกันภัยเร่งประเมินความเสียหายและจ่ายสินไหมภายใน7วันนายชูชัดประมูลผลเลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยหรือคปภ.เปิดเผยถึงแนวทางการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนสำหรับผู้ประสบอุทกภัยโดยเน้นย้ำให้ประชาชนยึดหลักความปลอดภัยมาก่อนแจ้งบริษัทไว้ก่อนและเก็บหลักฐานเท่าที่ทำได้ซึ่งผู้เอาประกันภัยไม่ควรเสี่ยงอันตรายเข้าไปในพื้นที่เพื่อถ่ายภาพจนกว่าสถานการณ์จะปลอดภัยสำหรับกรณีรถยนต์ที่ถูกน้ำท่วมห้ามเดินเครื่องยนต์โดยเด็ดขาดและให้ตรวจสอบความคุ้มครองตามประเภทกรมธรรม์ขณะที่ความเสียหายของบ้านพักอาศัยให้บันทึกภาพรวมและรายละเอียดทรัพย์สินพร้อมร่องรอยระดับน้ำเมื่อเข้าพื้นที่ได้ทั้งนี้สำนักงานคปภ.ได้สั่งการให้บริษัทประกันภัยเตรียมเครือข่ายอู่ซ่อมรถยกและผู้สำรวจภัยให้พร้อมโดยกรณีที่สามารถพิสูจน์ความเสียหายได้อย่างชัดเจนบริษัทจะต้องเร่งจ่ายค่าสินไหมทดแทนภายใน7วันพร้อมกันนี้ได้อำนวยความสะดวกด้วยการจัดทำศูนย์รวมช่องทางเคลมประกันภัยทุกบริษัทผ่านเว็บไซต์ www.oic.or.th และช่องทาง LINE @oicconnect ตลอดจนเปิดบริการสายด่วนคปภ.1186ตลอด24ชั่วโมงเพื่อให้คำปรึกษาและรับแจ้งปัญหาเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบอย่างทันท่วงทีกระทรวงศึกษาธิการเร่งฟื้นฟูสถานศึกษาประสบอุทกภัย988แห่งทั่วประเทศทั้งอาคารสถานที่และการเดินทางของครูและนักเรียน
8: นายตัตยพัฒน์ปิติเศรษฐพันธ์โฆษกกระทรวงศึกษาธิการเปิดเผยถึงการประเมินความเสียหายของสถานศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาอุทกภัยล่าสุดว่าสถานศึกษาได้รับผลกระทบรวม988แห่งใน29จังหวัดโดยพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบมากที่สุด5อันดับแรกได้แก่กรุงเทพมหานครปราจีนบุรีสมุทรปราการปทุมธานีและสระแก้วทั้งในส่วนของอาคารสถานที่และการเดินทางของครูและนักเรียนแม้ช่วงนี้จะตรงกับช่วงวันปิดภาคเรียนแต่กระทรวงศึกษาธิการได้วาง4มาตรการเร่งด่วนเพื่อฟื้นฟูความปลอดภัยก่อนเปิดภาคเรียนได้แก่เร่งทำความสะอาดดินโคลนขยะตรวจสอบระบบไฟฟ้าปลั๊กไฟและครุภัณฑ์การเรียนการสอนเพื่อซ่อมแซมให้ปลอดภัย 100% พร้อมจัดสรรงบประมาณและงบกลางรองรับจัดการเรียนการสอนและการสอบยืดหยุ่นสำหรับโรงเรียนที่มีการเรียนการสอนหรือสอบชดเชยให้ปรับรูปแบบตามสภาพจริงสำรวจความต้องการเร่งด่วนของครูนักเรียนและบุคลากรเพื่อจัดหาอาหารอุปกรณ์การเรียนและการเยียวยาส่วนพื้นที่ที่ยังมีน้ำท่วมขังหรือเดินทางลำบากให้ผู้บริหารสถานศึกษามีอำนาจตัดสินใจปรับรูปแบบการเรียนการสอนเช่นการเรียนออนไลน์หรือการปิดเรียนชดเชยโดยยึดความปลอดภัยเป็นหลัก
9: โชคดีที่ทางกระทรวงศึกษาธิการนะครับเราออกมาตรการอย่างรวดเร็วนะครับเมื่อเกิดเหตุการณ์ปุ๊บเราออกทันทีเลยว่าจะต้องทำอย่างไร1 2 3 4จนมาถึงแนวทางปฏิบัติ4มาตรการที่ผ่านมาที่บังคับใช้กับหน่วยงานทั้งหมดของกระทรวงนะครับสิ่งที่เราได้กำชับแล้วก็ยังทำงานอยู่จนถึงวินาทีนี้นะฮะก็คือในเรื่องของการช่วยเหลือหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องนะครับอย่างทางสปท.เองโรงเรียนของรัฐเองเนี่ยนะครับก็ได้มีการจัดสรรงบประมาณนะครับแล้วก็ช่วยในเรื่องของการช่วยเหลือการฟื้นฟูสถานศึกษาที่ได้รับผลกระทบแล้วก็รวมไปถึงให้มีการของงบกลางด้วยนะครับให้พร้อมต่อการทำการเรียนการสอนในเทอมหน้านะครับแล้วก็รวมไปถึงการฟื้นฟูโรงเรียนให้ปลอดภัย
8: นอกจากนี้กระทรวงศึกษาธิการยังได้ร่วมกับภาคีเครือข่ายนำพลังอาชีวะจัดตั้งโครงการ OVEC We Care เปิดศูนย์อาชีวะอาสาฟิกิเซ็นเตอร์กว่า55หน่วยในพื้นที่ประสบภัยเช่นกรุงเทพมหานครปริมณฑลระยองสระแก้วนครนายกและพระนครศรีอยุธยาเพื่อให้บริการตั้งครัวศูนย์พักพิงตลอดจนซ่อมแซมเครื่องไฟฟ้ายานพาหนะและอุปกรณ์ประกอบอาชีพให้กับประชาชนโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
10: คืน11มิถุนาฟ้ารำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอเสนอสารคดีเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงชุดพระมหากรุณาธิคุณมากล้นรำพันวันนี้เสนอตอนโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ดอยฟ้าห่มปกชุบชีวิตราษฎรพื้นที่สูง
11: พระมหากรุณาธิคุณมากล้นรำพัน
12: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมีพระราชดำริให้จัดตั้งโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ดอยฟ้าห่มปกขึ้นที่ตำบลแม่สาวอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่เมื่อปี2544เพื่อแก้ปัญหาการบุกรุกทำลายป่าของราษฎรชาวไทยภูเขาทั้งอาข่ากระเรียงหมู่เซอและลีซอซึ่งไม่มีที่อยู่เป็นหลักแหล่งอาศัยการบุกรุกแผ่ถางป่าทำไร่หมุนเวียนโดยใช้พื้นที่เป็นบริเวณกว้างและขยายขอบเขตเพิ่มขึ้นทุกปีโดยให้ราษฎรสมัครใจเข้าร่วมโครงการจัดสรรที่อยู่อาศัยให้ทำกินเป็นหลักแหล่งในพื้นที่โครงการ 12,500 ไร่จัดหาสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานที่เหมาะสมพร้อมกับทดลองให้คนอยู่กับป่าอย่างเหมาะสมและยั่งยืนส่งเสริมให้ราษฎรมีส่วนร่วมในการปลูกป่าทำฝายและทำแนวกันไฟป่าพร้อมไปกับการฟื้นฟูสภาพป่าที่เสื่อมโทรมปลูกป่าหวายและป่าไม้ใช้สอยเพื่อให้ราษฎรได้ใช้ประโยชน์จนผืนป่ากลับคืนความอุดมสมบูรณ์อีกครั้งต้นน้ำลำธารมีน้ำไหลสม่ำเสมอตลอดปีทำให้สามารถผลิตกระแสไฟฟ้าพลังงานน้ำไว้ใช้ในโครงการได้และยังมีน้ำเพียงพอให้เกษตรกรได้เพาะปลูกสร้างแหล่งอาหารโดยนำความรู้ประสบการณ์ด้านการเกษตรมาดำเนินการเพาะปลูกบนที่ดินของตนเองนอกจากนี้ยังส่งเสริมการปลูกพืชเมืองหนาวการเพาะเลี้ยงปลาท้องถิ่นเพิ่มพันธุ์ปลาในลำธารและสาธิตการเลี้ยงปลาเศรษฐกิจเช่นปลาเรนโบว์ทราท์ปลาสเตอร์เจียนสิ่งที่ประสบความสำเร็จอย่างสูงของโครงการคือการส่งเสริมให้ราษฎรปลูกกาแฟอาราบิก้าพันธุ์เชียงใหม่80ที่ให้ผลผลิตคุณภาพดีเยี่ยมช่วยให้ชุมชนมีรายได้เฉลี่ยต่อปีครัวเรือนละ 146,000 บาทสายพระเนตรอันยาวไกลของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนอกจากจะนำความอยู่ดีกินดีไปสู่ราษฎรบนพื้นที่สูงแล้วยังเป็นการฟื้นฟูสภาพป่าคืนความอุดมสมบูรณ์สู่แหล่งต้นน้ำลำธารเพื่อหล่อเลี้ยงสรรพชีวิตในธรรมชาติให้อยู่อย่างร่มเย็นด้วยพระมหากรุณาธิคุณปัจจุบันโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ตามพระราชดำริดอยฟ้าห่มปกเปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าชมวิถีชีวิตความเป็นอยู่ประเพณีวัฒนธรรมของชนเผ่าชมแปลงเกษตรไม้ผลไม้ดอกไม้ประดับพืชผักเมืองหนาวและนาข้าวขั้นบันไดรวมทั้งเลือกซื้อของที่ระลึกเช่นเครื่องเงินเครื่องจักสานผ้าทอและงานแกะสลักไม้นอกจากนี้ยังให้บริการพักแรมบนโฮมสเตย์ในบ้านของชาวเขาแต่ละเผ่าอีกด้วยเพ็ญศิลป์สงเนียมรายงาน
0: ประสบกรณิกรจากทั่วทุกสารทิศเดินทางเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยบดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและพระกรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้
13: ตลอดช่วงเช้าวันนี้ประสบกรณิกรจากทั่วทุกสารทิศที่เดินทางมาเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและพระกรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้โดยมีเจ้าหน้าที่และจิตอาสาคอยอำนวยความสะดวกและแจกอาหารเครื่องดื่มให้ประชาชนอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อย นายชรัญพลจันพุ่มชาวจังหวัดตรังกล่าวว่ารู้สึกประทับใจในพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเป็นอย่างยิ่งโดยเฉพาะศูนย์ศิลปาชีพที่ช่วยส่งเสริมงานหัตถกรรมและสร้างรายได้ให้ประชาชนรวมถึงประทับใจในพระปีชาสามารถในการสร้างสรรค์ชุดไทยพระราชนิยมที่มีความงดงาม
14: มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพนะครับที่เกี่ยวข้องกับการทอผ้าไหมมัดมีงานปั้นแล้วก็งานจักสานพวกนี้ครับแล้วก็มีชุดไทยในพระราชนิยมนะครับที่เป็นแบบต่างๆครับอันนี้เป็นที่ประทับใจครับว่าศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพนะครับเขาจะสร้างรายได้ให้กับชาวบ้านที่อยู่ในชุมชนที่แบบว่ามีวัฒนธรรมของเขาเองเช่นแบบพวกผ้ามัดมีอย่างเงี้ยสร้างรายได้ให้กับชุมชนด้วยอะไรเงี้ยครับ
13: ด้านดาบตำรวจลือชัยบรรจงเจ้าหน้าที่จิตอาสาที่ดูแลบริเวณจุดพักคอยอุโมงค์ทางเดินลอดถนนหน้าพระรานกล่าวถึงความประทับใจในพระราชกรณียกิจของทั้งสองพระองค์โดยเฉพาะสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในด้านสังคมสงเคราะห์ช่วยเหลือประชาชนโดยเฉพาะด้านการส่งเสริมอาชีพเช่นเดียวกับสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาที่ทรงช่วยสนับสนุนโครงการต่างๆเพื่อช่วยเหลือประชาชน
15: พระพันปีเนี่ยเด่นชัดในเรื่องของพระราชกรณียกิจเกี่ยวทางด้านสังคมสงเคราะห์นะครับช่วยเหลือประชาชนโดยเฉพาะกิจกรรมทางศิลปาชีพกิจกรรมทางการส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชนส่วนพระองค์พาก็คือเป็นส่วนในการช่วยสนับสนุนโครงการต่างๆในการช่วยเหลือประชาชนนะครับสร้างอาชีพด้วยแล้วก็ให้โอกาสกับประชาชนในภาพรวมด้วย
13: ทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้เข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง20นาฬิกาณพระบรมมหาราชวังโดยปิดจุดคัดกรองเวลา19นาฬิกาจึงขอความร่วมมือประชาชนวางแผนการเดินทางและปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่เพื่อให้การเข้าถวายสักการะเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรติจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
0: สำนักงานประกันสังคมเร่งดูแลจ่ายเงินสิทธิประโยชน์สิทธิกองทุนเงินทดแทนเหตุลูกจ้างที่เสียชีวิตจากสารแอมโมเนียรั่วไหลภายในโรงงานแห่งหนึ่งในจังหวัดสมุทรสาคร
16: นางสาวจิรภาบุญรัตน์เลขาธิการสำนักงานประกันสังคมเปิดเผยว่ากรณีเกิดเหตุสารแอมโมเนียรั่วไหลภายในอาคารผลิตอาหารปรุงสำเร็จแช่แข็งของโรงงานแห่งหนึ่งในจังหวัดสมุทรสาครส่งผลให้ลูกจ้างเสียชีวิต1รายได้สั่งการให้นางสาวประภาวดีแก้วสิริพงศ์ประกันสังคมจังหวัดสมุทรสาครลงพื้นที่ตรวจสอบติดตามสถานการณ์และดูแลครอบครัวของลูกจ้างผู้เสียชีวิตเพื่อดำเนินการจ่ายสิทธิประโยชน์พร้อมให้ความช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกแก่ทายาทอย่างเต็มที่จากการตรวจสอบพบลูกจ้างเสียชีวิต1รายคือนายนพพรอิ่มอายุ62ปีซึ่งเป็นผู้ประกันตนและอยู่ในความคุ้มครองของกองทุนเงินทดแทนโดยมีสิทธิ์ได้รับเงินค่าทำศพ 50,000 บาทและค่าทดแทนกรณีเสียชีวิตเนื่องจากการทำงาน70%ของค่าจ้างรายเดือนเป็นระยะเวลา10ปีจ่ายให้แก่ทายาทผู้มีสิทธิ์ตามกฎหมายขณะที่กองทุนประกันสังคมมีสิทธิ์ได้รับเงินกรณีชราภาพไม่รวมดอกผลทั้งนี้สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสมุทรสาครได้แนะนำให้ในจ้างยื่นแบบแจ้งการประสบอันตรายเนื่องจากการทำงานหรือกท.16พร้อมชี้แจงสิทธิประโยชน์ตามกฎหมายเงินทดแทนให้กับทายาทผู้เสียชีวิตได้รับทราบอย่างครบถ้วนเลขาธิการสำนักงานประกันสังคมกล่าวย้ำถึงความสำคัญของความปลอดภัยในการทำงานพร้อมกำชับให้นายจ้างตรวจสอบและบำรุงรักษาอุปกรณ์เครื่องมือและระบบที่เกี่ยวข้องให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานอย่างสม่ำเสมอเพื่อป้องกันอุบัติเหตุและสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่ปลอดภัยแก่ลูกจ้างซึ่งหากลูกจ้างบาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากการทำงานก็มีสิทธิ์ได้รับเงินสิทธิประโยชน์จากกองทุนเงินทดแทนสำนักงานประกันสังคมเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและสร้างหลักประกันที่มั่นคงแก่ลูกจ้างในทุกสถานการณ์นิตยาคุณสิมรายงาน
0: หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่46จังหวัดนราธิวาสส่งหมอเดินเท้าลงพื้นที่โคกสะตออำเภอรือเสาะดูแลกลุ่มเปราะบางมอบยาสามัญประจำบ้าน
17: พันเอกนพดลพรหมมากผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่46เปิดเผยว่าหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่46ส่งกำลังพลชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือนหรือหมอเดินเท้าลงพื้นที่พบปะเยี่ยมเยียนและดูแลประชาชนกลุ่มเปราะบางในพื้นที่ตำบลโคกสะตออำเภอรือเสาะจังหวัดนราธิวาสเพื่อสร้างความอุ่นใจและเสริมความเชื่อมั่นให้กับประชาชนในพื้นที่โดยร้อยเอกชัดชัยคงประจักษ์ผู้บังคับกองร้อยทหารพรานที่4609พร้อมกำลังพลชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือนลงพื้นที่บริเวณบ้านสันพักดีหมู่ที่6ตำบลโคกสะตออำเภอรือเสาะ ซึ่งเป็นชุมชนประชาชนไทยพุทธบริเวณรอยต่ออำเภอศรีสาครเจ้าหน้าที่ได้พบปะสอบถามความเป็นอยู่รับฟังปัญหาและความต้องการของประชาชนพร้อมให้คำแนะนำด้านการดูแลสุขภาพเบื้องต้นโดยมอบยาสามัญประจำบ้านจำนวน9ชุดพร้อมแนะนำวิธีใช้ยาและการเก็บรักษาอย่างถูกต้องและปลอดภัยการลงพื้นที่ครั้งนี้นอกจากช่วยบรรเทาความต้องการด้านสุขภาพเบื้องต้นแล้วยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างเจ้าหน้าที่ทหารกับประชาชนสร้างความเข้าใจความเชื่อมั่นและสะท้อนถึงความพร้อมของกำลังพลในการดูแลและช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่อย่างใกล้ชิดตามแนวทางทหารเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาสประพิชานันเทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
0: อีกสักครู่กลับมาติดตามข่าวต่างประเทศครับ
11: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
18: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
11: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
0: 12:31 รับฟังข่าวต่างประเทศครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐกล่าวกับผู้สื่อข่าวที่ทำเนียบขาวของสหรัฐเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าสหรัฐจะไม่ระงับการส่งออกน้ำมันดีเซลเนื่องจากประเด็นนี้ไม่เคยอยู่ในวาระการพิจารณาแต่สิ่งที่ยุโรปทำถือเป็นสิ่งที่ยอดเยี่ยมซึ่งยุโรปมีน้ำมันดีเซลสำรองเป็นจำนวนมากและควรเข้ามามีบทบาทในการอุดหนุนอุปทานระดับโลกถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลังกลุ่มผู้นำประเทศอุตสาหกรรมชั้นนำ7ชาติหรือ G7 อาทิประเทศอังกฤษฝรั่งเศสเยอรมนีและอิตาลีเห็นพ้องที่จะให้มีการระบายน้ำมันดีเซลและน้ำมันดิบจากคลังสำรองผ่านสำนักงานพลังงานระหว่างประเทศรวม100ล้านบาร์เรลภายในระยะเวลา4เดือนเพื่อรักษาเสถียรภาพของตลาดพลังงานโลกจากสงครามในตะวันออกกลางสำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างถ้อยแถลงของนายเจมิสันเกรียร์ผู้แทนการค้าสหรัฐระหว่างการประชุมรัฐมนตรีคลังและผู้ว่าการธนาคารกลางของกลุ่มประเทศเศรษฐกิจขนาดใหญ่20ชาติหรือ G20 อาทิประเทศสหรัฐประเทศจีนและฝรั่งเศสเมื่อวานนี้ที่เมืองมิลวอกกี้รัฐวิสคอนซินของสหรัฐโดยระบุว่าร่างแถลงการต่อต้านการผลิตล้นตลาดที่เป็นสาเหตุของการกดต้นทุนอย่างไม่เป็นธรรมได้รับการสนับสนุนจากสมาชิกเกือบทั้งหมดยกเว้นเพียงไม่กี่ประเทศซึ่งรู้สึกผิดหวังเป็นอย่างยิ่งที่สมาชิกบางประเทศปฏิเสธที่จะเห็นด้วยกับร่างแถลงการดังกล่าวทั้งนี้รัฐมนตรีกลุ่มประเทศเศรษฐกิจขนาดใหญ่ G20 ไม่สามารถบรรลุข้อตกลงในการแก้ไขปัญหาการผลิตที่ล้นตลาดและการใช้แรงงานบังคับได้ซึ่งมีเพียงไม่กี่ประเทศที่เห็นด้วยกับสหรัฐหลังจากที่ประชุมมาแล้วกว่า2วันนางคลอเดียชัยบามประธานาธิบดีของเม็กซิโกออกแถลงการเมื่อวานนี้ที่ระบุว่ารัฐบาลเม็กซิโกเตรียมออกร่างกฎหมายการใช้สื่อสังคมออนไลน์อาทิ Facebook, Instagram และ TikTok เพื่อให้แพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียรับผิดชอบและงดเว้นการเผยแพร่เนื้อหาที่เป็นการกระทำผิดทางอาญาหรือพฤติกรรมที่ก่อให้เกิดความรุนแรงพร้อมย้ำว่ารัฐบาลจะร่างกฎหมายเพิ่มเติมเพื่อกำหนดให้แพลตฟอร์มเหล่านี้ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดซึ่งจะช่วยปกป้องเยาวชนชาวเม็กซิโกจากการเผชิญกับความรุนแรงความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังคนร้ายเพศชายวัย18ปีจำนวน2คนก่อเหตุใช้อาวุธมีดและระเบิดแบบทำเองบุกโจมตีโรงเรียนมัธยมแห่งหนึ่งในเมืองตอเรออนรัฐโกอาวิล่าทางตอนเหนือของเม็กซิโกส่งผลให้รองผู้อำนวยการหญิงเสียชีวิต1รายและบาดเจ็บอีก4รายนายบราฮิมซาลิข้าหลวงใหญ่เพื่อผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติหรือ UNHCR ออกแถลงการเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าเด็กผู้ลี้ภัยในวัยเรียนทั่วโลกกว่า44%หรือประมาณ13ล้านคนไม่ได้เข้าเรียนในระบบการศึกษาเมื่อปีที่ผ่านมาพร้อมย้ำว่าการศึกษาถือเป็นเกราะคุ้มกันและเป็นเส้นทางสู่โอกาสและการพึ่งพาตนเองนอกจากนี้การตัดงบประมาณด้านการศึกษาอาจทำให้สถานการณ์เลวร้ายลงไปอีกรวมถึงปิดกั้นโอกาสของเยาวชนคนรุ่นใหม่ UNHCR กล่าวเพิ่มเติมว่าเด็กผู้ลี้ภัยในวัยเรียนชั้นประถมศึกษามีอัตราการเข้าเรียนอยู่ที่ร้อยละ65ในปี2568แต่มีเพียงร้อยละ32ที่ได้เข้าเรียนต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษารวมถึงงบประมาณในปีที่แล้วยังลดลงจากปี2567เหลือเพียง 3,900 ล้านดอลลาร์สหรัฐซึ่งสวนทางกับพลเรือน

0: ด้วยหลังการแข่งขันโซเฟียเกลมอนโกเมอรี่กล่าวว่าการได้ตั๋วไปโอลิมปิกเกมครั้งที่2จะกลับไปเตรียมตัวให้ดีที่สุด
1: หนูก็ย้ายตัวเองไปอยู่ที่เมือง LA แล้วค่ะหนูทั้งเรียนทำงานด้วยแต่ว่าหนูก็เลือกจะอยู่ที่นั่นเพื่อเป้าหมายว่าจะกลับไป LA เพื่อที่จะไปแบบทำให้ดีกว่าครั้งก่อนค่ะแล้วพอได้ตั๋วแล้วเนี่ยมันก็เป็นแรงกำลังใจที่ดีมากๆค่ะแล้วเหมือนแบบสิ่งที่เราทำทั้งหมดที่เราเสียสละไปแล้วหนูก็ไม่คิดว่าหนูจะได้ตั๋วแบบเร็วขนาดนี้ด้วยค่ะก็คือมันเร็วมากแล้วก็เหมือนแบบหนูคิดว่ามันจะช่วยเปิดประตูในการแบบซ้อมมากขึ้นค่ะแล้วก็เหมือนเตรียมพร้อมแล้วมันก็เป็นเหมือนแบบ security ว่าเราไม่ได้ทิ้งไปนะคือได้ไปแล้วนะ
0: วอลเลย์บอลชายหาดทีมหญิงรอบชิงชนะเลิศธราวดีนาราพรพัฒน์กับวรพีระชยากรก้องพบสรุตตาวดีเข้ามาชิงเหรียญทองกับเซียซินยี่กับหยานสู้จากจีนรองแชมป์เอเชียปีนี้ผลปรากฏว่าคู่สาวไทยช่วยกันเล่นได้อย่างยอดเยี่ยมในขณะที่คู่สาวจีนในเซต3เริ่มมีอาการบาดเจ็บขอพักไปหลายนาทีแต่หลังจากกลับมาลงเล่นทีมนักตบสาวไทยตบทำแต้มเอาชนะไปในที่สุด2ต่อ1เซต21-17 13-21 และ15-8คว้าเหรียญทองมาครองได้สำเร็จเป็นเหรียญทองครั้งที่2ในประวัติศาสตร์ของวอลเลย์บอลชายหาดไทยในรอบ28ปีต่อจากคู่ของมรัชนันท์แพงขะกับรัตนาพรอาลัยสุขที่เคยคว้าเหรียญทองจากการแข่งขันเอเชียนเกม1998ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพมวยสากลสมัครเล่นรุ่น54กิโลกรัมหญิงในรอบชิงชนะเลิศนัทนิชาจงโปร่งกลางพบกับปังชอนมีนักชกเกาหลีเหนือจนนัทนิชาอาศัยช่วงชกที่ยาวดักชกเข้าเป้าได้ดีก่อนยกสุดท้ายเดินหน้าออกหมัดใส่คู่ชกอย่างจ่าแจ้งครบ3ยกกรรมการชูมือให้นัทนิชาจงโปร่งกลางเป็นฝ่ายชนะคะแนนไป4-1เสียงคว้าเหรียญทองที่15ให้กับทัพนักกีฬาไทยและเป็นเหรียญทองหนึ่งเดียวของสมาคมกีฬามวยสากลสมัครเล่นในเอเชียนเกมครั้งนี้เทควันโดรุ่น49กิโลกรัมหญิงรอบรองชนะเลิศพัชรกันพูนเกิดสู้อย่างสุดความสามารถก่อนจะพ่ายให้กับหมาจิงหยูจอมเก๋าจากจีน0-2ยกหยุดเส้นทางไว้ที่รอบนี้แต่ยังคว้าเหรียญทองแดงแรกให้กับทีมเทควันโดไทยยูยิสุรุ่น52กิโลกรัมหญิงรอบชิงเหรียญทองแดงนุชนาสิงห์ฉลาดนักกีฬายูยิสุทีมชาติไทยโชว์หัวใจสุดแกร่งเอาชนะนักกีฬาจากมองโกเลียคว้าเหรียญทองแดงมาครองได้สำเร็จจักรยานประเภทลู่รายการคีรินชายนรเศรษฐาดาบุญมาบรรทำผลงานเข้าถึงรอบรองชนะเลิศแต่ไปไม่ถึงดวงดาวทำได้แค่อันดับ11ในขณะที่จายอังสุธาสาวิทพลาดท่าตกรอบก่อนรองชนะเลิศไปอย่างน่าเสียดายโดยเหรียญทองตกเป็นของอวังโมฮัมหมัดอาซิซูอัสนีจากมาเลเซียขณะที่รายการออมเนียมหญิงซึ่งแข่งขัน4รายการได้แก่สแครชเทมเพิลเรทอิลิมิเนชันเรทและพอยต์เรทผลปรากฏว่าจุฑาทิพย์มณีพันธ์จบการแข่งขันอันดับ12หลังการแข่งขันพลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานกล่าวว่านักกีฬาทุกคนทุ่มเทและทำหน้าที่อย่างเต็มความสามารถแล้วกีฬามีแพ้มีชนะขึ้นอยู่กับจังหวะและโอกาสวันนี้นรเศรษฐาดาก็สู้อย่างเต็มที่จนถึงรอบรองชนะเลิศส่วนใจก็เจอศึกหนักมาจากรายการสปรินต์เมื่อวันก่อนถือว่าทุกคนทำหน้าที่อย่างดีที่สุดแล้วส่วนในประเภทอื่นๆนักกีฬาก็ทำผลงานได้น่าพอใจจากนี้จะให้สตาฟโค้ชแต่ละประเภทประเมินผลงานและแก้ไขจุดบกพร่องเพื่อพัฒนาศักยภาพนักกีฬาต่อไปเสร็จปักตะกร้อประเภททีม4คนหญิงรอบรองชนะเลิศทัพตะกร้อหญิงทีมชาติไทยนำโดยมลิกาบุญทศวิภาดาจิตพรวนรัชนีกรแซ่เหงและสมฤดีปรือปรักโดยมีมัสยาดวงศรีกับรัศมีทองโสดเป็นตัวสำรองช่วยกันเล่นได้อย่างยอดเยี่ยมเอาชนะทีมชาติอินโดนีเซียไปอย่างขาดลอย15-9และ15-4เข้าไปชิงเหรียญทองกับทีมชาติเวียดนามในวันนี้ซึ่งผลปรากฏว่าทีมตะกร้อสาวไทยแพ้เวียดนาม1-2เซต11-15 17-15 และ11-15คว้าเหรียญเงินกอล์ฟเอเชียนเกมรอบ3บุคคลชายโปรเพชรสดมแก้วกาญจนาโชว์ฟอร์มรอบ3เก็บ8เบอร์ดี้เสียเพียงโบกี้เดียวจบรอบ7อันเดอร์พาร์รวม3วัน8อันเดอร์พาร์ขยับขึ้นอันดับ5ร่วมตามหลังทอมคิมผู้นำจากเกาหลีใต้4สโตรกก่อนเข้าสู่รอบสุดท้ายในวันนี้ขณะที่ภูมิศักดิ์แสนสินสกอร์รวมอีเวนพาอยู่อันดับ21ร่วมและพงศพักเหล่าพักดีสกอร์รวม2โอเวอร์พาอันดับ26ร่วมโดยทีมชายไทยขยับขึ้นอันดับ5ด้วยสกอร์รวม12อันเดอร์พาตามหลังเกาหลีใต้ทีมนำ8สโตรกด้านบุคคลหญิงโปรเปียโนอภิชยายุบลทำผลงานดีสุดของไทยในรอบ3เก็บเพิ่ม6เบอร์ดี้เสีย2โบกี้จบรอบ4อันเดอร์พารวม3วัน3อันเดอร์พาหลังอันดับ6ร่วมขณะที่พัชรจุฑาคงกระพันสกอร์รวม3โอเวอร์พาอันดับ17และนัทกฤตตาวงทวีลาภสกอร์รวม8โอเวอร์พาอันดับ22ร่วมส่วนทีมหญิงไทยรั้งอันดับ6ด้วยสกอร์รวม4อันเดอร์พากีฬาพาเดลหญิงคู่รอบ2นักตบสาวไทยนาตาลีนาคประเสริฐจับคู่กับดาเลส

0: สีรุ่งเรืองลงสนามพบกับคู่จากซาอุดีอาระเบียจนแมตช์นี้สู้กันนานถึง3ชั่วโมง5นาทีก่อนที่คู่สาวไทยจะพ่ายไปอย่างหวุดหวิด1ต่อ2เซตพลาดโอกาสเข้าสู่รอบรองชนะเลิศไปอย่างน่าเสียดายทำให้ตกรอบ2เช่นเดียวกับประเภทชายคู่อันนบราเวลและสเตฟานโนมัชโชล่าที่หยุดเส้นทางในรอบเดียวกันสำหรับวันนี้แข่งขันวันสุดท้ายโดยมีลุ้นเหรียญหลายชนิดกีฬาทั้งเรือใบและกอล์ฟที่เดินทางมาถึงวันตัดสินเหรียญนอกจากนี้ยังมีเทควันโดยูจิสุยูโดและฮอกกี้ก่อนมีพิธีปิดเอเชียนเกมครั้งที่20อย่างเป็นทางการในวันพรุ่งนี้สรุปเหรียญรางวัลเอเชียนเกมอันดับ1ทีมชาติจีน162เหรียญทองอันดับ2เจ้าภาพญี่ปุ่น71เหรียญทองอันดับ3เกาหลีใต้33เหรียญทองส่วนไทยอยู่อันดับ7มี15เหรียญทอง12เหรียญเงิน17เหรียญทองแดงฟุตบอลฟีฟ่าอาเซียนคัพ2026ที่ศรีจารัตอารุปัตสเตเดียมประเทศอินโดนีเซียทัพช้างศึกทีมฟุตบอลทีมชาติไทยลงสนามส่งท้ายกลุ่ม B แพ้ให้กับฟิลิปปินส์1ประตูต่อ2โดยได้ประตูเดียวจากอิกลาสสันหลนอย่างไรก็ตามทัพช้างศึกเข้ารอบชิงชนะเลิศแล้วโดยจะพบกับอินโดนีเซียในวันที่5ตุลาคมเวลา20นาฬิกานักบิดไทยนำธงชาติไทยไปโบกสะบัดบนโพเดียมสูงสุดหลังมุกระดาสาระพืชฮีโร่นักบิดสาวแกร่งจากไทยจากทีม SNJT Racing Team สร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ให้กับวงการมอเตอร์สปอร์ตไทยด้วยการเป็นนักแข่งรถจักรยานยนต์ชาวไทยคนแรกที่ผงาดคว้าชัยในศึกซุปเปอร์ไบค์ชิงแชมป์ประเทศสเปนหลังบิดเข้าเส้นชัยอันดับ1ในเรสสุดท้ายของรุ่น Yamaha R7 Cup พร้อมกับสร้างความสนใจให้กับวงการซุปเปอร์ไบค์ในประเทศสเปนอย่างมากเนื่องจากเป็นนักบิดผู้หญิงที่ต่อสู้ได้อย่างเข้มข้นและคว้าชัยเหนือนักบิดชายได้สำเร็จพิจิตรกัญจนกุลรายงาน
1: รับสมัครงานออนไลน์ไม่ต้องมีประสบการณ์ทำงานที่บ้านรายได้สูงสมัครง่ายได้เงินจริงแค่โอน999บาทเปิดระบบก็เริ่มทำงานได้ทันทีงานที่ดูดีอาจเป็นกับดักมิจฉาชีพใช้ข้อเสนองานง่ายรายได้ดีรอให้เหยื่อโอนเงินไม่ว่าจะค่าสมัครค่ามัดจำหรือค่าปลดล็อกอย่าโอนเพราะเขาอาจไม่ได้รับสมัครพนักงานแต่กำลังรับสมัครเหยื่อ
2: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
3: 12นาฬิกา43นาทีรับฟังพยากรณ์อากาศครับพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยตอนบนมีฝนฟ้าคะนองกับมีลมกระโชกแรงและอาจมีฟ้าผ่าเกิดขึ้นได้บางพื้นที่ส่วนภาคใต้ตอนล่างมีฝนตกหนักบางแห่งขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงและฝนตกหนักที่อาจจะเกิดขึ้นในบางพื้นที่ทั้งนี้เนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังอ่อนพัดปกคลุมทะเลอันดามันและประเทศไทยในขณะที่มีลมใต้พัดปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคตะวันออกและอ่าวไทยสำหรับทะเลอันดามันและอ่าวไทยบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือควรตรวจสอบเส้นทางและเดินเรือด้วยความระมัดระวังรวมทั้งหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองอันหนึ่งในช่วงวันที่4ถึงวันที่7ตุลาคม2569ประเทศไทยตอนบนจะมีฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงและฝนตกหนักบางพื้นที่โดยเริ่มจากภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อนหลังจากนั้นจะส่งผลกระทบกับภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคตะวันออกในระยะถัดไปขอให้ประชาชนบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคตะวันออกระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงสำหรับชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรตรวจสอบเส้นทางและเดินเรือด้วยความระมัดระวังรวมทั้งหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดตากกำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด 22-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-38 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดบึงกาฬสกลนครนครพนมอุดรธานีชัยภูมิขอนแก่นนครราชสีมาบุรีรัมย์และอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียส ภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดลพบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีและนครปฐมอุณหภูมิต่ำสุด 23-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 24-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสลมใต้ความเร็ว 10-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชยะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกความเร็ว 10-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดพังงาภูเก็ตกระบี่และตรังอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสลมตะวันตกความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 26-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 12:49 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.63 เซนติเมตรและเวลา 20:35 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.90 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 5:38 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 46 เซนติเมตรและเวลา 16:16 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.53 เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารการจนาพิเศษแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:17 นกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:06 นต่อไปรับฟังข่าวบริการครับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยขอเชิญชวนเยาวชนคนรุ่นใหม่และประชาชนทั่วไปบริจาคโลหิตช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์เป็นประจำสม่ำเสมออย่างน้อย3ครั้งต่อปีตามโครงการ Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยเพื่อให้มีโลหิตสำรองในคลังเลือดให้พร้อมใช้รักษาผู้ป่วยได้ตลอดเวลาโดยสามารถติดต่อ บริจาคได้ที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยถนนอังรีดูนังเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครภาคบริการโลหิตแห่งชาติทั้ง12แห่งหน่วยรับบริจาคโลหิตประจำที่7แห่งและโรงพยาบาลสาขาบริการโลหิตแห่งชาติทั่วประเทศสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02-263-9600-99ต่อ1150มูลนิธิสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาชัยนาทนเรนทรขอเชิญบุคลากรหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและนิสิตนักศึกษาเสนอโครงการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับด้านการแพทย์และด้านสาธารณสุขเพื่อขอรับทุนวิจัยประจำปี2570ผู้สนใจสามารถส่งเอกสารการขอรับทุนได้ที่สำนักงานสถาบันพระบรมราชชนกอาคาร4ชั้น6สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขตำบลตลาดขวัญอำเภอเมืองนนทบุรีจังหวัดนนทบุรีรหัสไปรษณีย์11000ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่31ตุลาคม2569สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์086-366-9314และ089-444-3201กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานขอเชิญชวนร่วมเสนอชื่อสตรีทำงานเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นสตรีทำงานดีเด่นเนื่องในวันสตรีสากลประจำปี2570ภายใต้แนวคิด The Power of Women Transforming Thailand ในระดับจังหวัดและระดับประเทศจะส่งแบบเสนอชื่อพร้อมผลงานได้ที่สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดทุกจังหวัดหรือสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกรุงเทพมหานครพื้นที่1ถึงพื้นที่10ตามพื้นที่ที่เป็นที่ตั้งของสถานที่ทำงานของผู้ได้รับการเสนอชื่อเปิดรับการเสนอชื่อตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่12พฤศจิกายน2569ดูรายละเอียดการสมัครและดาวน์โหลดแบบเสนอชื่อได้ที่เว็บไซต์ chorturl.asia/lahsg สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่กลุ่มงานแรงงานหญิงเด็กและเครือข่ายการคุ้มครองแรงงานกองคุ้มครองแรงงาน หมายเลขโทรศัพท์02660-2052หรือสายด่วน1506และกด3ในวันและเวลาราชการสำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการผู้สมัครต้องมีวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาการบัญชีสาขาวิชาบริหารธุรกิจหรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์นิติกรปฏิบัติการวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชานิติศาสตร์และตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงานผู้สมัครต้องได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชาผู้สนใจสามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ mdes.thaijobjob.com หัวข้อรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการนิติกรปฏิบัติการและเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงานตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่26ตุลาคม2569ตลอด24ชั่วโมงไม่เว้นวันหยุดราชการมูลนิธิกลุ่มแสงเทียนขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคช่วยเหลือด้านอาหารการศึกษาสงเคราะห์เด็กและประชาชนผู้ตกทุกข์ได้ยากร่วมบริจาคโดยโอนเงินเข้าบัญชีมูลนิธิกลุ่มแสงเทียนวัดบางไส้ไก่ธนาคารกรุงเทพจำกัดสาขาเจริญพาสประเภทสะสมทรัพย์เลขที่บัญชี12603615112ใบเสร็จรับเงินสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้หรือติดต่อบริจาคด้วยตนเองที่มูลนิธิกลุ่มแสงเทียนบ้านเลขที่547วัดบางไส้ไก่ชุมชนบางไส้ไก่ซอยมหาวิทยาลัยบ้านสมเด็จเจ้าพระยาถนนอิสรภาพแขวงฮิรันรูจีเขตธนบุรีกรุงเทพมหานครหมายเลขโทรศัพท์024656165ไม่เว้นวันหยุดราชการศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยขอเชิญชวนเยาวชนคนรุ่นใหม่และประชาชนทั่วไปบริจาคโลหิตช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์เป็นประจำสม่ำเสมออย่างน้อย3ครั้งต่อปีตามโครงการ Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยเพื่อให้มีโลหิตสำรองในคลังเลือดให้พร้อมใช้รักษาผู้ป่วยได้ตลอดเวลาโดยสามารถติดต่อบริจาคได้ที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยถนนอังรีดูนังเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครภาคบริการโลหิตแห่งชาติทั้ง12แห่งหน่วยรับบริจาคโลหิตประจำที่7แห่งและโรงพยาบาลสาขาบริการโลหิตแห่งชาติทั่วประเทศสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02-263-9600-99ต่อ1150ต่อไปรับฟังบทความประจำวันครับ
1: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องปรับพฤติกรรมลดการกินเค็มไตไม่พังความดันไม่พุ่งท่านผู้ฟังคะหลายคนอาจคุ้นเคยกับคำเตือนว่ากินเค็มมากระวังไตพังแต่ในชีวิตประจำวันอาหารรสเค็มกลับแทรกซึมอยู่ในเมนูที่เรารับประทานโดยไม่รู้ตัวไม่ว่าจะเป็นน้ำปลาซีอิ๊วซอสปรุงรสอาหารแปรรูปบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปขนมขบเคี้ยวอาหารหมักดองรวมถึงอาหารสำเร็จรูปต่างๆปัจจุบันทั้งองค์กรรัฐหน่วยงานด้านการแพทย์และภาคีเครือข่ายพยายามรณรงค์เรื่องการปรับพฤติกรรมลดการกินเค็มซึ่งนำไปสู่การเกิดโรคความดันโลหิตสูงโรคหัวใจและหลอดเลือดโรคไตวายเรื้อรังหรือแม้กระทั่งโรคอ้วนดังนั้นการลดเค็มจึงไม่ใช่เพียงเรื่องของผู้ที่เป็นโรคไตหรือความดันโลหิตสูงเท่านั้นแต่เป็นพฤติกรรมที่ทุกคนสามารถเริ่มต้นได้ตั้งแต่วันนี้โดยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการกินด้วยวิธีง่ายๆในชีวิตประจำวันเพื่อลดเค็มลดการได้รับโซเดียมดังนี้ค่ะ 1. ทำความเข้าใจก่อนว่าคำแนะนำในการบริโภคโซเดียมไม่ควรเกินวันละ 2,000 มิลลิกรัมในขณะที่อาหารที่วางจำหน่ายทั่วไปต่อ1เสิร์ฟก็อาจให้โซเดียมอยู่แล้ว 600-1,500 มิลลิกรัมต่อมื้อซึ่งหมายความว่าความแปรผันของปริมาณโซเดียมมีค่อนข้างมากจากอาหารที่วางขายในท้องตลาดจึงควรใช้วิธีลดเท่าที่ทำได้และควบคุมแบบไม่ปล่อยผ่านบ่อยๆในทุกมื้อที่ได้รับประทานอาหาร 2. ลดการปรุงเติมน้ำปลาพริกน้ำปลาซีอิ๊วและน้ำจิ้มต่างๆลงจากพฤติกรรมเดิมๆ 3. ลดพฤติกรรมการชุบจิ้มน้ำจิ้มเปลี่ยนเป็นแค่ครึ่งคำเช่นจิ้มเพียงบางส่วนหรือตักน้ำจิ้มด้วยปลายช้อนมาใส่อาหารแทนการจิ้ม 4. พิจารณาส่วนประกอบเมนูก่อนตัดสินใจบริโภคระหว่างการกินอาหารโซเดียมสูงที่ซ้ำซ้อนเช่นยำไข่เค็มหมูยอ
4: จะเห็นได้ว่ามีผลิตภัณฑ์แปรรูปถึง2ชนิดคือไข่เค็มและหมูยอซึ่งมีปริมาณโซเดียมสูงกว่าไข่ปกติและหมูสดปกติแนะนำให้เลือกเพียงอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อบริโภคและเปลี่ยนอีกหนึ่งอย่างให้เป็นเนื้อสัตว์หรืออาหารจากแหล่งธรรมชาติ 5. ลดปริมาณการซดน้ำแกงหรือราดน้ำผัดน้ำยำลงคลุกข้าวเพราะในน้ำปรุงรสเหล่านี้จะมีโซเดียมอยู่ในปริมาณสูงจากผงปรุงรสต่างๆ 6. ไม่เค็มไม่ได้แปลว่าไม่มีโซเดียมเนื้อสัตว์แปรรูปขนมปังเบเกอรี่ล้วนมีโซเดียมแฝงอยู่หากเป็นไปได้ควรเลี่ยงหรือเลือกกินแต่น้อยเพื่อลดการได้รับโซเดียมเข้าสู่ร่างกายท่านผู้ฟังคะการปรับพฤติกรรมควรทำควบคู่กับการรับประทานอาหารให้หลากหลายเพิ่มผักและผลไม้ตามความเหมาะสมเลือกอาหารสดมากกว่าอาหารแปรรูปออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอควบคุมน้ำหนักและตรวจวัดความดันโลหิตเป็นระยะโดยเฉพาะผู้ที่มีปัจจัยเสี่ยงหรือมีโรคประจำตัวเพราะไตและความดันโลหิตเป็นเรื่องใกล้ตัวกว่าที่คิดการลดเค็มตั้งแต่วันนี้จึงเป็นอีกหนึ่งวิธีง่ายๆที่ช่วยลดภาระของร่างกายและเป็นการลงทุนเพื่อสุขภาพในระยะยาวลดเค็มวันนี้ไตทำงานเบาลงความดันไม่พุ่งสุขภาพดีเริ่มต้นได้ที่ตัวเราค่ะจบบทความประจำวันเรื่องปรับพฤติกรรมลดการกินเค็มไตไม่พังความดันไม่พุ่งเรียบเรียงและนำเสนอโดยทิติมามหัทนขจรท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศหมายเลขโทรศัพท์022773804ในวันและเวลาราชการ
5: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาลินี่
6: นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.95% ต่อปีเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
7: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
8: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
3: ถ้าเราทุกคนร่วมแรงร่วมใจกันร่วมทุกข์ร่วมสุขกันตั้งใจปฏิบัติภาระหน้าที่ของตนอย่างดีที่สุดเท่าที่แต่ละคนจะสามารถจะกระทำได้แล้วก็จะช่วยให้ผ่านพ้นอุปสรรคปัญหาต่างๆและดำเนินชีวิตได้ด้วยความผาสุกสวัสดีพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวคณิษฐาลือสัตว์บรรณาธิการข่าวชโลธรจัญญาอ่าน

0: ขณะนี้คุณกำลังรับฟัง FM 90.25 MHz สวทตะกั่วป่าเป็นเลิศด้านข่าวสารล้ำค่าวัฒนธรรมนำสมัยเทคโนโลยี
1: แม่แม่แม่ไปกินน้ำชาแค่หน้าปากซอยอ่ะหมวกกันน็อกไม่ต้องใส่ก็ได้แค่ตรงนี้เอง
2: ไม่ได้นะไม่ได้ลูกไกลไกลแค่ไหนก็ต้องใส่หมวกกันน็อกนะเพราะว่าหมวกกันน็อกมีไวรัสซ่าสมองแล้วก็หน้าสวยๆของเราจ้าขับขี่รถมอเตอร์ไซค์ไม่ว่าจะไกลหรือไกลต้องสวมหมวกนิรภัยทุกครั้งทั้งคนขับและคนซ้อนด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
3: เมื่อเจ็บป่วยต้องทานยาเพื่อรักษาโรคแต่ผู้ป่วยจากยาเสพติดต้องรักษาด้วยความเข้าใจและกำลังใจจากครอบครัวและชุมชนการเปิดใจยอมรับและการให้โอกาสมีที่ยืนในสังคมจะเป็นวัคซีนป้องกันผู้ก้าวพลาดไม่ให้กลับไปเสพซ้ำผู้เสพยาเสพติดคือผู้ป่วยไม่ใช่คนแปลกหน้าหรืออาชญากรมาร่วมกันสร้างสังคมแห่งโอกาสหยุดพฤติกรรมการกลับไปเสพซ้ำอย่างยั่งยืนสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยอำเภอทุ่งสงสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์คุณเคยสงสัยหรือไม่ว่าพลาสติกที่คุณใช้แล้วทิ้งวันหนึ่งมันจะกลับมาหาคุณในรูปแบบไหนไมโครพลาสติกพลาสติกชิ้นเล็กจิ๋วที่มองด้วยตาเปล่าไม่เห็นกำลังปนเปื้อนอยู่ในแหล่งน้ำในทะเลและย้อนกลับมาในอาหารของเราทุกคนเริ่มต้นวันนี้เริ่มที่ตัวเราลดใช้พลาสติกแบบใช้แล้วทิ้งไม่ใช่แค่เพื่อสิ่งแวดล้อมแต่เพื่อปกป้องตัวเราเองและคนที่เรารักสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยอำเภอทุ่งสงสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ
4: ์ชลีพี่กำลังไปช่วยแล้ว
5: พี่ชาวีทำไมพี่ไม่สวมรองเท้าบูทมาล่ะคะรู้ไหมคะว่าการสวมรองเท้าบูทนอกจากจะป้องกันของมีคมสัตว์อันตรายไฟฟ้ารั่วน้ำกัดเท้าแล้วยังป้องกันโรคชีหนูได้ด้วยนะคะน้ำท่วมแบบนี้รู้ทันภัยป้องกันไว้ก่อนนะคะพี่
4: อ่ะเฮ้ยได้เลยน้องชลี
0: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
6: ครบทุกประเด็นเด่นทุกเหตุการณ์ไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวสวทตะกั่วป่า FM 90.25 MHz ขอเชิญท่านรับฟังรายการคุยกันวันหยุดเสาร์อาทิตย์เวลา 13:00 น.จนถึงเวลา 14:00 น.รายการคุยกัน

สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะยินดีต้อนรับค่ะเข้าสู่ในช่วงของรายการคุยกันวันหยุดเสาร์อาทิตย์ค่ะกับดิฉันจันทราสุขนุชนะคะอยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังทุกท่านกันค่ะทุกๆวันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์นะคะเราก็มาเจอกันค่ะในช่วงของรายการคุยกันวันหยุดเสาร์อาทิตย์นะคะ13นาฬิกาจนถึง14นาฬิกาค่ะคุณผู้ฟังทางสถานีในพื้นที่4จังหวัดทางฝั่งอันดามันค่ะได้แก่จังหวัดระนองนะคะติดตามรับฟังได้ที่สวทระนองค่ะจังหวัดภูเก็ตติดตามรับฟังได้ที่สวทภูเก็ตค่ะจังหวัดกระบี่ติดตามรับฟังได้ที่สวทกระบี่ค่ะจังหวัดพังงาติดตามรับฟังได้ที่สวทพังงาแล้วก็สวทตะกั่วป่าค่ะคุณผู้ฟังวันนี้พบกันวันเสาร์ที่3ตุลาคมพุทธศักราช2569ค่ะคุณผู้ฟังวันนี้วันหยุดสุดสัปดาห์ไม่ทราบว่าคุณผู้ฟังเป็นยังไงกันบ้างหลังจากกินข้าวเที่ยงนะคะตรงบริเวณไหนฝนตกบริเวณไหนฝนไม่ตกโทรมาแจ้งกันได้นะคะที่07642105ค่ะหรือว่าจะขอเพลงเพราะๆฟังกันนะคะวันนี้อยู่กับดีเจมงคลโชคเกลือค่ะควบคุมเทคนิคควบคุมเสียงควบคุม Facebook Live นะคะรับโทรศัพท์แล้วก็เปิดเพลงให้กับคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะได้ติดตามรับฟังกันนะคะช่วงนี้ค่ะทางกรมอุตุนิยมวิทยานะคะก็ได้มาออกประกาศนะคะเรื่องของอากาศแปรปรวนช่วงปลายฝนวันที่4ถึง7ตุลาคมนี้ค่ะภาพรวมคือประเทศไทยตอนบนเนี่ยจะมีอากาศแปรปรวนมีฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักถึงหนักมากค่ะซึ่งพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจะเปลี่ยนไปตามแต่ละช่วงเวลาค่ะอย่างเช่นวันที่5ตุลาคมนะคะก็จะมีในพื้นที่กำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรเพชรบูรณ์นครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองแล้วก็อยุธยาค่ะเพราะว่าพื้นที่เหล่านี้อยู่ในจุดที่คาดว่าจะมีฝนตกหนักมากนะคะส่วนในวันที่6ตุลาคมค่ะจุดฝนตกหนักมากอันนี้ก็จะขยับมาที่กาญจนบุรีแล้วก็ราชบุรีค่ะสำหรับกรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะคะคาดว่าจะมีฝนตกหนักตั้งแต่วันที่5แล้วก็วันที่6ตุลาคมนะคะคุณผู้ฟังส่วนในพื้นที่ภาคใต้บ้านเรานะคะอันนี้ฝนตกเป็นย่อมๆนะคะในตะกั่วป่าพังงาเองนะคะบางทีเนี่ยตรงสวทตะกั่วป่าตกแต่ว่าตรงตลาดบขสไม่ตกที่เขาหลักตกอะไรแบบนี้นะคะก็ติดตามพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยากันด้วยก็แล้วกันนะคะแล้วก็การเดินทางในช่วงนี้นะคะก็ควรที่จะมีการเตรียมความพร้อมให้เต็มที่เนาะเวลาเราขับรถไปตามสถานที่ต่างๆก็ต้องนอกจากดูแผนที่แล้วก็จะต้องดูพยากรณ์อากาศด้วยนะว่าพื้นที่ตรงนี้จะมีฝนตกหนักไหมมีน้ำท่วมหรือเปล่านะคะแล้วก็ตรงนี้มีการท่วมแบบซ้ำซากหรือเปล่าเราจะได้หลีกเลี่ยงแล้วก็วางแผนในการเดินทางที่ถูกต้องนะคะคุณผู้ฟังพูดถึงเรื่องสาธารณภัยนะคะซึ่งช่วงนี้ที่ประเทศไทยของเราเนี่ยก็เกิดขึ้นในหลายพื้นที่เนาะเดี๋ยวในพื้นที่ภาคใต้เดี๋ยวในพื้นที่ภาคกลางภาคเหนือนะคะก็สลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันไปนะคะแต่สำหรับเรื่องนี้ค่ะทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือว่าปภ.นะคะก็แจ้งเปิดระบบลงทะเบียนการขอรับเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยที่มีที่อยู่อาศัยประจำซึ่งเกิดในช่วงตั้งแต่15พฤษภาคมถึง30กันยายน2569ครอบคลุมพื้นที่65จังหวัดแล้วก็กรุงเทพมหานครนะคะผ่านทางแอปพลิเคชันทางรัฐค่ะคุณผู้ฟังโดยเปิดให้ลงทะเบียนแล้วตั้งแต่เมื่อวานนี้คือวันที่2ตุลาคมเป็นต้นมา8นาฬิกาเป็นต้นไปนะคะ
หรือยื่นคำร้องที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่หรือจะเป็นสำนักงานเขตในกรุงเทพมหานครพร้อมกับชี้แจงหลักเกณฑ์ช่วยเหลือตามมติคณะรัฐมนตรี4กรณีก็คือ1กรณีที่อยู่อาศัยประจำถูกน้ำท่วมขังไม่เกิน7วันแล้วก็ทรัพย์สินเสียหายกรณีที่2เป็นกรณีน้ำท่วมขังติดต่อกันเกิน7วันขึ้นไปกรณีที่3กรณีที่อยู่อาศัยประจำถูกน้ำล้อมรอบจนส่งผลกระทบทำให้ไม่สามารถดำรงชีวิตได้ตามปกติติดต่อกันเกิน7วันขึ้นไปและกรณีที่4ก็คือกรณีที่อยู่อาศัยประจำในอาคารสูงที่น้ำท่วมไม่ถึงชั้นที่ผู้ประสบภัยพักอาศัยแต่ส่งผลกระทบทำให้ไม่สามารถดำรงชีวิตได้ตามปกติติดต่อกันเกินกว่า7วันขึ้นไปค่ะโดยครอบคลุมพื้นที่65จังหวัดและกรุงเทพมหานครอย่างเช่นกระบี่กาญจนบุรีกำแพงเพชรขอนแก่นจันทบุรีฉะเชิงเทราชลบุรีชัยนาทชัยภูมิเชียงรายเชียงใหม่ตากตรังตราดนครนายกนครปฐมนครพนมนครราชสีมานครสวรรค์นนทบุรีน่านบึงกาฬบุรีรัมย์ปทุมธานีประจวบคีรีขันธ์ปราจีนบุรีพระนครศรีอยุธยาพะเยาพังงาพิจิตรพิษณุโลกเพชรบูรณ์แพร่ภูเก็ตมุกดาหารแม่ฮ่องสอนยโสธรร้อยเอ็ดระนองระยองราชบุรีลพบุรีลำปางลำพูนเลยศรีสะเกษสกลนครสตูลสมุทรปราการสมุทรสาครสระแก้วสระบุรีสิงห์บุรีสุพรรณบุรีสุราษฎร์ธานีสุรินทร์สุโขทัยหนองคายหนองบัวลำพูอำนาจเจริญอ่างทองอุดรธานีอุตรดิตถ์อุทัยธานีและอุบลราชธานีค่ะรวมถึงกรุงเทพมหานครนะคะทั้งนี้ผู้ขอรับความช่วยเหลือต้องอยู่ในพื้นที่ที่มีการประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยหรือเขตให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินค่ะโดยจะได้รับความช่วยเหลือ1ครั้งต่อ1หลังคาเรือนครอบคลุมบ้านที่มีทะเบียนบ้านบ้านเช่าโดยผู้เช่าเป็นผู้รับเงินและที่อยู่อาศัยประจำอื่นๆแม้ไม่มีทะเบียนบ้านค่ะสำหรับการลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนหรือว่าผู้ประสบภัยเนี่ยสามารถยื่นคำร้องได้2ช่องทางช่องทางแรกก็คือลงทะเบียนผ่านทางแอปพลิเคชันทางรัฐค่ะระบบเนี่ยจะเชื่อมโยงกับฐานข้อมูลทะเบียนราษฎรเพื่อตรวจสอบความถูกต้องทันทีและประชาชนสามารถติดตามสถานะได้แบบเรียลไทม์โดยเปิดลงทะเบียนตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วนะคะ2ตุลาคม2569 8นาฬิกาเป็นต้นไปค่ะช่องทางที่2ก็คือยื่นเอกสารด้วยตนเองที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่หรือว่าสำนักงานเขตในพื้นที่กรุงเทพค่ะโดยเจ้าหน้าที่เนี่ยนะคะก็จะอำนวยความสะดวกในการนำข้อมูลเข้าสู่ระบบนั่นเองค่ะอันนี้ก็เป็นช่องทางที่ผู้ประสบภัยสามารถยื่นคำร้องในการขอรับความช่วยเหลือจากรัฐบาลนะคะคุณผู้ฟังอันนี้ก็หยิบมาฝากกันค่ะในช่วงของรายการคุยกันวันหยุดเสาร์อาทิตย์วันนี้นะคะคุณผู้ฟังเดี๋ยวเราพักกันสักครู่หนึ่งนะคะแล้วก็กลับมาเจอกันในช่วงที่2ของรายการค่ะ

0: เฮ้ยทำอะไรอยู่อ่ะชิต้า
1: เฮ้ยมาพอดีเลยพี่คิมช่วงนี้หนูเห็นคนเป็นโควิดกันเยอะเลยอ่ะพี่แต่ว่าอาการไม่ค่อยเยอะนะแต่พอเขาตรวจ ATK กันแล้วเนี่ยปรากฏว่าขึ้นว่าเป็นโควิดแสดงว่ามันไม่ค่อยน่ากลัวแล้วใช่ปะ
0: โควิดน่ะเหรอเดี๋ยวขออนุญาตถอดแมสนะคุณผู้ชมคืออย่างนี้สำหรับคนที่แข็งแรงดีเนี่ยมันก็อาจจะใช่แหละชิต้าแต่สำหรับคนที่ร่างกายอ่อนแออย่างเด็กเล็กๆหรือว่าผู้สูงอายุที่มีโรคประจำตัวก็ต้องระมัดระวังเหมือนเดิมเพราะว่าถ้าติดเชื้อขึ้นมาเนี่ยอาการเนี่ยจะมากกว่าคนทั่วไปรุนแรงอาจจะตุยได้เลยนะแล้วก็อีกอย่างนึงเนี่ยถึงเราจะติดเชื้อแต่ไม่ค่อยมีอาการเนี่ยก็อย่าประมาท
1: อ้าวแล้วถ้าไม่มีอาการแล้วจะต้องห่วงอะไรกับพี่คิม
0: ถ้าไม่มีอาการเนี่ยก็ห่วงว่าจะไปแพร่เชื้อให้คนอื่นนะสิคุณน้องเพราะว่าถึงจะไม่มีอาการนะหรือจะมีอาการนิดๆหน่อยๆแต่เชื้อเนี่ยก็ยังอยู่ในตัวเราเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราไปคลุกคลีใกล้ชิดก็อาจจะแพร่เชื้อให้กันได้
1: งั้นแสดงว่าบ้านที่มีคนสูงอายุ608หรือกลุ่มผู้ป่วยที่มีโรคประจำตัวเนี่ยหรือว่าเด็กเล็กๆเนี่ยทำยังไงอ่ะพี่คิม
0: คนหนุ่มสาววัยรุ่นวัยเรียนเนี่ยก็เลี่ยงออกบ้านไม่ได้อยู่แล้วใช่ไหมล่ะเราก็ต้องป้องกันตัวเองไม่ให้ติดเชื้อ3อย่างง่ายๆเลยชิต้า
1: 3อย่างมีอะไรบ้างนะพี่คิม
0: อย่างแรกเลยก็คือนี่เลยจ้ะหน้ากากอนามัยจะไปไหนในที่สาธารณะเนี่ยหรือที่คนแน่นๆแออัดเหมือนเมื่อกี้พี่เพิ่งออกมาจากข้างนอกเนี่ยคนเยอะมากเราก็ต้องสวมไว้ก่อนเพื่อป้องกันเข้าใจไหม
1: อันเนี้ยไม่ต้องห่วงเลยเพราะว่าหนูเนี่ยพกติดตัวในกระเป๋าตลอด
0: เยี่ยมมากแล้วก็ต่อไปเนี่ยการล้างไม้ล้างมือเนี่ยก็ต้องใช้สบู่ใช้เจลแอลกอฮอล์นะก็ทำได้หมดเลยนะที่สำคัญเนี่ยก็ต้องล้างให้ทั่วเนี่ยโดยเฉพาะหลังจับของหรือว่าอะไรที่เราใช้ร่วมกับคนอื่นอย่างเช่นราวบันไดลูกบิดประตูปุ่มกดลิฟต์อะไรพวกนี้ก็อย่าไว้ใจนะคือเราต้องล้างมือทันทีหลังจากสัมผัสเขาใช่ไหม
1: โหถ้าเรื่องล้างมือเนี่ยนะไม่ต้องห่วงเลยเพราะว่าหนูล้างมือได้เป๊ะมาก
0: ๆนั่นแหละล้างให้มือแห้งกันไปเลยก็อย่าลืมทาครีมบำรุงด้วยล่ะจะได้มือชุ่มชื้นและสุดท้ายเนี่ยนะก็เว้นระยะห่างยิ่งเราออกไปนู่นไปนี่ยิ่งต้องระวังเป็นพิเศษคิดไว้ก่อนเลยนะว่าถ้าเราออกไปเสี่ยงรับเชื้อข้างนอกมาแล้วเนี่ยก็ต้องอยู่ให้ห่างจากเด็กเล็กผู้สูงอายุคนมีโรคประจำตัวจะไปกอดเขาหอมเขาคุกคีใกล้ชิดอะไรพวกนี้ก็อาจจะต้องงดไปก่อน
1: สรุปก็คือสวมหน้ากากเว้นระยะห่างล้างมือเหมือนตอนนั้นเลยใช่ไหมพี่คิม
0: ใช่แล้วกลุ่มเสี่ยงเหมือนเดิมป้องกันเหมือนเดิมเลยชิต้า
1: ส่วนถ้าใครนะคะที่มีอาการไข้ไอหรือเจ็บคอมีน้ำมูกหรือจมูกเนี่ยไม่ได้กลิ่นแล้วก็ลิ้นเนี่ยไม่รับรสนะคะก็ตรวจ ATK ดูนะคะแล้วก็ทานยาแก้ไข้แก้ไอไปตามอาการแต่ถ้าทานยาแล้วอาการไม่ดีขึ้นหรือเป็นมากขึ้นแล้วถ้าเป็นกลุ่มเสี่ยงด้วยเนี่ยก็ไปพบคุณหมอได้เลยค่ะ
0: ถูกต้องเลยครับเอาล่ะชิต้าเรามากินขนมกันเถอะ
1: เดี๋ยวพี่คิมล้างมือก่อนแล้วค่อยมากิน
0: ล้างมือก่อนใช่ไหม
1: ใช่ต้องล้างม
0: ือแล้วต้องใช้แบบไหน
1: ใช้แบบนี้เลยใช้แอลกอฮอล์ก็ได้
0: ได้หมดเลยเนาะ
1: ใช่โอเคเลิศเลยแหละ
0: แล้วกลับมาพบกับ Health Review EP หน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

ค่ะคุณผู้ฟังค่ะก็ต้องขอขอบคุณด้วยนะคะที่ติดตามรับฟังรายการจากสวท.ตะกั่วป่าของเราแล้วก็ขอเพลงกันเข้ามานะคะทาง0764210055ค่ะคุณผู้ฟังหรือใครจะติดตามที่ Facebook สวท.ตะกั่วป่ากรมประชาสัมพันธ์เราก็มีไลฟ์สดกันด้วยนะคะก็สามารถที่จะขอเพลงกันเข้ามาได้เช่นเดียวกันค่ะคุณผู้ฟังค่ะคุณผู้ฟังคะหลายคนก็ทราบกันดีอยู่แล้วนะคะว่าวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้นะคะประเทศไทยของเราค่ะก็เป็นเจ้าภาพการประชุม IMF หรือว่า World Bank 2026นะคะคุณผู้ฟังซึ่งการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกหรือว่า IMFWBG เนี่ยจัดขึ้นระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้ค่ะก็ถือว่าเป็นเวทีเศรษฐกิจการเงินที่สำคัญที่สุดเวทีหนึ่งของโลกนะคะอันนี้เปรียบเสมือนโอลิมปิกด้านการเงินการคลังที่จะทำให้สายตาจากทั่วโลกเนี่ยนะคะจับจ้องมาที่ประเทศไทยเราค่ะโดยเป็นการประชุมของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังผู้ว่าการธนาคารกลางผู้บริหารสถาบันการเงินนักคิดและก็นักวิชาการด้านเศรษฐกิจการเงินจากทั่วทุกมุมโลกค่ะมาร่วมหารือประเด็นสำคัญเช่นการเติบโตทางเศรษฐกิจเสถียรภาพทางการเงินการลดความยากจนความเหลื่อมล้ำการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศหนี้สาธารณะเทคโนโลยีทางการเงินและก็สินทรัพย์ดิจิทัลค่ะรวมถึงการรับมือภัยไซเบอร์ด้านการเงินเพื่อเป็นแนวทางให้แต่ละประเทศเนี่ยนำไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับบริบทของประเทศตนเองให้เกิดเสถียรภาพและก็ส่งเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืนค่ะซึ่งการจัดประชุมระดับโลกนี้เริ่มต้นเมื่อปี2490และจัดขึ้นเป็นประจำในเดือนตุลาคมของทุกปีค่ะที่สำนักงานใหญ่กรุงวอชิงตันดีซีสหรัฐอเมริกาต่อเนื่องกัน2ปีและทุกปีที่3อันนี้จะหมุนเวียนไปจัดที่ประเทศสมาชิกค่ะทั้งนี้เพื่อเชื่อมโยงความหลากหลายของภูมิภาคและก็ความร่วมมือจากทั่วโลกนั่นเองค่ะจากจุดเริ่มต้นจนถึงปัจจุบันมีเพียง3ประเทศที่ได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพถึง2ครั้งก็คือตุรกีเมื่อปี2498และปี2552ค่ะแล้วก็ญี่ปุ่นเมื่อปี2507แล้วก็ปี2555ค่ะและไทยครั้งแรกเมื่อปี2534ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจจากความสำเร็จในครั้งนั้นทำให้ปีนี้2569ค่ะประเทศไทยเราเนี่ยได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพจัดงานประชุมอีกครั้งในรอบ35ปีนะคะซึ่งสะท้อนว่าไทยเป็นประเทศที่ประชาคมโลกมีความเชื่อมั่นและก็ให้ความสนใจในด้านการเงินการคลังระดับโลกค่ะย้อนกลับไป35ปีที่แล้วก็คือปี2534ค่ะประเทศไทยได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพการประชุมใหญ่ระดับโลกครั้งสำคัญเป็นครั้งแรกที่กรุงเทพนะคะก็ถือว่าเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญที่ทำให้ไทยก้าวขึ้นมาอยู่ในแผนที่เศรษฐกิจโลกยกระดับภาพลักษณ์ของประเทศในฐานะศูนย์กลางทางเศรษฐกิจของภูมิภาคการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบบริการเพื่อรองรับผู้เข้าร่วมประชุมนับหมื่นคนจากทั่วโลกค่ะที่สำคัญคือการสร้างความมั่นใจให้นักลงทุนชาวต่างชาติว่าไทยพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งของเวทีเศรษฐกิจโลกนะคะจากนั้นเมื่อเดือนตุลาคม2566ที่กรุงมาการเรตประเทศโมร็อกโกระหว่างการประชุมก็เลยมีพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจให้ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพการจัดประชุมที่สำคัญนี้อีกครั้งหนึ่งในปีนี้ก็คือ2569นะคะจากการคัดเลือกของ IMF และก็ World Bank Group จนนำมาสู่การประชาสัมพันธ์การเป็นเจ้าภาพของไทยที่กรุงวอชิงตันดีซีสหรัฐอเมริกาตั้งแต่ปี2024นะคะ
แล้วก็ครั้งล่าสุดในการประชุมปี2025เมื่อ13ถึง17ตุลาคม2568ประเทศไทยได้จัดแสดงบูธประชาสัมพันธ์ในธีมสัมผัสหัตถศิลป์ไทยชูเอกลักษณ์ความเป็นไทยผ่านผลิตภัณฑ์การสานแบบไทยแล้วก็กิจกรรมสานปลาตะเพียนสร้างความประทับใจให้กับผู้เข้าร่วมประชุมจากทั่วโลกแล้วก็ใน

ือระหว่างประเทศสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนค่ะเปิดโอกาสการดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศส่งเสริมการท่องเที่ยวและก็แสดงศักยภาพของประเทศไทยในด้านต่างๆต่อผู้นำและผู้กำหนดนโยบายเศรษฐกิจจากทั่วโลกค่ะดังนั้นการเป็นเจ้าภาพการประชุมในครั้งนี้ไม่เพียงการจัดการประชุมระดับนานาชาตินะคะแต่ว่าเป็นโอกาสของประเทศและก็คนไทยทุกคนค่ะในการแสดงศักยภาพความพร้อมและก็อัตลักษณ์ความเป็นไทยต่อผู้นำเศรษฐกิจโดยสอดแทรกผ่านองค์ประกอบในการจัดประชุมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการใช้ผ้าไทยซึ่งก็จะช่วยกระตุ้นการท่องเที่ยวการลงทุนและรายได้ให้กับผู้ประกอบการไทยในหลายภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นโรงแรมร้านอาหารการคมนาคมบริการแล้วก็ธุรกิจท้องถิ่นค่ะรวมทั้งสนับสนุนแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนโดยในการประชุมเนี่ยก็จะนำแนวคิด Green Meeting และผนังห้องประชุมแบบแผ่นผังสำเร็จรูปมาใช้ซึ่งก็สามารถรื้อแล้วก็นำกลับมาใช้ใหม่ได้ค่ะซึ่งคาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมประชุมกว่า 15,000 คนจาก191ประเทศนะคะซึ่งก็เป็นผู้นำระดับสูงไม่ว่าจะเป็นผู้ว่าการธนาคารกลางผู้บริหาร IMF และ World Bank นักลงทุนสถาบันการเงินภาคเอกชนและก็สื่อมวลชนจากทั่วโลกค่ะโดยจะมีการประชุมหลักที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจแล้วก็มีการประชุมย่อยอีกประมาณ 1,000 การประชุมค่ะซึ่งก็คาดว่าการประชุมดังกล่าวจะทำให้เงินสะพัดในระบบเศรษฐกิจไทยจำนวนมากและความสำเร็จของการประชุมครั้งนี้จะเกิดขึ้นได้อันนี้ต้องอาศัยความร่วมมือของทุกภาคส่วนแล้วก็ให้คนไทยทุกคนรู้สึกว่าเราเป็นเจ้าภาพร่วมกันค่ะไม่ว่าจะเป็นภาครัฐภาคเอกชนผู้ประกอบการภาคบริการอาสาสมัครหรือว่าประชาชนทั่วไปเพราะนี่คือโอกาสสำคัญในการสร้างความประทับใจและก็สะท้อนศักยภาพของประเทศไทยต่อประชาคมโลกนะคะก็เลยมาขอเชิญชวนคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะมาร่วมเป็นเจ้าบ้านที่ดีกันนะคะในการที่จะต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้กันนะคะแล้วก็หลายคนอาจจะมีคำถามอยู่ในใจนะคะว่าเออการที่ประเทศไทยของเราเนี่ยเป็นเจ้าภาพแล้วคนไทยแบบเราเนี่ยจะได้อะไรล่ะนะคะสำหรับประโยชน์ที่ประเทศไทยจะได้รับจากการเป็นเจ้าภาพการประชุม IMF เนี่ยแบ่งออกเป็นระยะนะคะประโยชน์ระยะสั้นทำให้เกิดรายได้แก่โรงแรมร้านอาหารการเดินทางแล้วก็ธุรกิจบริการจำนวนมากค่ะจากคณะผู้แทนที่เข้าร่วมการประชุมซึ่งมาประชุมมากกว่า 15,000 คนนะคะแน่นอนค่ะเขาก็จะต้องมากินมาอยู่ในประเทศไทยบ้านเรานะคะก็ต้องมีการใช้จ่ายเวลาเราไปไหนเนี่ยเราก็ลองนึกภาพดูว่าเวลาเราไปสถานที่ตรงไหนสักที่หนึ่งสิ่งที่เราจะต้องสัมผัสก็คือเรื่องของที่พักเรื่องของอาหารการกินเรื่องของการใช้บริการขนส่งอะไรต่างๆนะคะแล้วก็ก่อนกลับบ้านเราก็จะซื้อของที่ระลึกกลับไปด้วยอันนี้ก็เป็นประโยชน์ระยะสั้นค่ะคุณผู้ฟังส่วนประโยชน์ระยะกลางผู้กำหนดนโยบายและผู้บริหารจากทั่วโลกเนี่ยก็จะได้เห็นประเทศไทยอย่างแท้จริงเห็นระบบการจัดการเห็นความพร้อมแล้วก็เห็นมาตรฐานของเมืองหลวงระดับ Global City นะคะสิ่งนี้ส่งผลต่อการรับรู้ของนักลงทุนโดยตรงค่ะในส่วนของประโยชน์ระยะยาวนะคะก็จะเป็นการยกระดับประเทศในหลายมิติทั้งมาตรฐานการบริการการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบหลังบ้านการสร้างภาพลักษณ์ของไทยในฐานะศูนย์กลางของธุรกิจการจัดประชุมและการพบปะหารือด้านเศรษฐกิจและการเงินของโลกค่ะคุณผู้ฟังอันนี้ก็เป็นเรื่องราวของการประชุม IMF นะคะซึ่งก็จะมีการประชุมตั้งแต่วันที่12ถึง18ตุลาคมนี้นะคะที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจกรุงเทพมหานครค่ะขอเชิญชวนทุกท่านเป็นเจ้าบ้านที่ดีกันแล้วกันนะคะสำหรับในช่วงเวลานี้ค่ะต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมนะคะแต่ว่าตอนนี้ค่ะเราต้องพักกันสักครู่หนึ่งนะคะเพื่อฟังเพลง

0: อินเช็คอินพังงา
1: การคุณฟังค่ะเที่ยวกินเช็คอินพังงาค่ะแน่นอนนะคะว่าดิฉันเนี่ยก็เชิญชวนคุณฟังทุกท่านนะคะมาเที่ยวมากินมาเช็คอินในพื้นที่จังหวัดพังงาค่ะช่วงนี้นะคะที่จังหวัดพังงาบ้านเรานะคะก็กำลังมีกิจกรรมที่น่าสนใจหลากหลายกิจกรรมค่ะกิจกรรมแรกเลยนะคะเชิญชวนทุกท่านมาเซฟซิมิลันกันค่ะโดยมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลและก็อนุรักษ์ท้องทะเลซิมิลันนะคะในวันจันทร์ที่12ตุลาคมนี้ค่ะซึ่งก็จะมีกิจกรรมเก็บขยะชายหาดเก็บขยะใต้น้ำคืนบ้านให้ปูเสฉวนค่ะแล้วก็มีการปล่อยเต่าคืนสู่ทะเลด้วยนะคะสำหรับคุณผู้ฟังที่สนใจร่วมกิจกรรมค่ะอันนี้สามารถเข้าไปที่อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะซิมิลันนะคะ Facebook ชื่อว่าอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะซิมิลันค่ะแล้วก็สแกน QR code นะคะสมัครผ่านลิงก์ที่แนบเลยนะคะตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่5ตุลาคม2569ค่ะคุณผู้ฟังซึ่งกิจกรรมเซฟซิมิลันนะคะอย่างที่บอกค่ะว่ามีการจัดในวันที่12ตุลาคมนะคะก็เป็นวันจันทร์นะคะ7นาฬิกาค่ะทำการลงทะเบียนที่ทำการอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะซิมิลันค่ะอำเภอไทเหมืองจังหวัดพังงานะคะ7นาฬิกา30นาทีค่ะเรือออกเดินทางจากท่าเทียบเรือทับละมุไปยังเกาะซิมิลันก็คือเกาะ8ค่ะ9นาฬิกาถึง9นาฬิกา30นาทีนะคะก็เป็นพิธีเปิดโครงการแล้วก็เป็นการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดฤดูกาลท่องเที่ยวค่ะ9นาฬิกา30นาทีเป็นต้นไปนะคะก็จะเป็นกิจกรรมเก็บขยะบริเวณชายหาดค่ะกิจกรรมทำความสะอาดเส้นทางศึกษาธรรมชาติหินเรือใบค่ะแล้วก็มีกิจกรรมให้ความรู้ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติค่ะแล้วก็11นาฬิกา30นาทีเดินทางไปที่เกาะเมียงหรือว่าเกาะ4นะคะแล้วก็รับประทานอาหารกลางวันกันที่เกาะ4ค่ะจากนั้นนะคะก็ร่วมกิจกรรมที่เกาะ4กันอีกครั้งหนึ่งก็จะเป็นกิจกรรมเก็บขยะบริเวณชายหาดกิจกรรมปล่อยเต่าคืนสู่ธรรมชาติกิจกรรมคืนบ้านให้ปูเสฉวนกิจกรรมทำความสะอาดเส้นทางศึกษาธรรมชาติหาดนาแล้วก็หาดเล็กค่ะแล้วก็เป็นกิจกรรมดำน้ำเก็บขยะกันด้วยนะคะสำหรับที่เกาะ4หรือว่าเกาะเมียงนะคะคุณผู้ฟังแล้วก็14นาฬิกา30นาทีเนี่ยก็รวมพลเพื่อที่จะเดินทางกลับท่าเรือทับละมุค่ะอันนี้ก็เป็นกิจกรรมวันที่12สิงหาคม2569นะคะที่ทางอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะซิมิลันจัดขึ้นนะคะชื่อว่าเก็บหรือว่าเซฟซิมิลันค่ะวันจันทร์ที่12ตุลาคม2569นะคะคุณผู้ฟังสำหรับคุณผู้ฟังที่สนใจนะคะย้ำกันอีกครั้งหนึ่งค่ะช่องทางในการติดต่อก็คือไปที่ Facebook อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะซิมิลันค่ะซึ่งใครที่จะเข้าร่วมกิจกรรมนะคะเขามี QR code ให้สแกนแล้วก็สมัครได้เลยนะคะตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่5ตุลาคม2569ค่ะคุณผู้ฟังน่าเสียดายค่ะคุณผู้ฟังเวลาหมดแล้วนะคะสำหรับรายการของเราในวันนี้ค่ะก็ต้องขอขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะที่ติดตามทุกๆรายการจากสวท.ตะกั่วป่าของเราค่ะเดี๋ยวเจอกันใหม่นะคะในรายการคุยกันวันหยุดเสาร์อาทิตย์วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: หน้าฝนแบบนี้เรามาน้ำตกดินโคลนจะถล่มน้ำป่าจะไหลหลากไหมคะดีดีกลัว
1: ไม่ต้องกลัวดีดีเพราะมีเซฟบอสแคสคอยแจ้งเตือนล่วงหน้าและมีอาสาสมัครเฝ้าระวังธรณีพิบัติภัยคอยเฝ้าระวังภัยและดูปริมาณน้ำฝนหากเกิดเหตุจะรีบแจ้งเตือน
0: ดีเลยค่ะชาวีดีดีกับชาวีจะได้เตรียมตัวได้ทันรู้ก่อนเตรียมตัวทันด้วยระบบแจ้งเตือนภัยล่วงหน้าผ่านเซลบอร์ดแคสต
1: ์สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ
0: ์เราก็เห็นแววตาของทุกๆคนว่าเป็นได้แน่ๆในสิ่งที่ตัวเองอยากจะเป็นแล้วบางทีก็อาจจะเป็นได้หลายอย่างในจุดที่ตัวเองชอบก็ได้ความตอนหนึ่งของพระดำรัสสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาทุกคนล้วนมีความฝันทุกความฝันเริ่มต้นจากการเชื่อมั่นในตัวเองลงมือทำด้วยความตั้งใจและความสำเร็จจะอยู่ไม่ไกลจากตัวเราสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
2: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
3: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง14นาฬิกากับชลธรจันยาครับนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
4: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
5: ์ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
6: เยาวชนคือพลังสำคัญในการขับเคลื่อนอาเซียนไปข้างหน้าประเทศไทยพร้อมสนับสนุนเครือข่ายเยาวชนอาเซียนให้แข็งแรงเป็นมิตรและรวมพลังด้วยการสนับสนุนเครื่องมือดิจิทัลและพื้นที่ให้เยาวชนได้แสดงออกลงทุนในโครงการพัฒนาเยาวชนสนับสนุนความร่วมมือข้ามพรมแดนและส่งเสริมการเข้าถึงการศึกษาทักษะสำหรับอนาคตอย่างเท่าเทียมเยาวชนอาเซียนคือพลังสร้างอนาคต
7: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะพอมือถือแป๊บเดียว
8: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
7: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงอย่าให้คำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
3: นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ศูนย์พักพิงชั่วคราววัดบ้านแก่งอำเภอเมืองนครสวรรค์เพื่อตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์
9: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและคณะได้เดินทางมาที่จังหวัดนครสวรรค์เพื่อตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในพื้นที่โดยมีนายชุมพิชเดชรัตน์ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ให้การต้อนรับโดยนายกรัฐมนตรีได้เดินทางไปที่วัดบ้านแก่งตำบลบ้านแก่งอำเภอเมืองนครสวรรค์ซึ่งเป็นที่ตั้งของศูนย์พักพิงชั่วคราวสำหรับผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ตำบลบ้านแก่งและตำบลวัดไซเพื่อให้กำลังใจประชาชนและมอบถุงยางชีพให้กับผู้ประสบภัยและกลุ่มเปราะบางจำนวน400ชุด นายกรัฐมนตรีได้กล่าวทักทายและสอบถามความเป็นอยู่ของผู้สูงอายุและผู้ประสบอุทกภัยที่อยู่ในศูนย์พักพิงชั่วคราวพร้อมกล่าวว่าวันนี้ตั้งใจเดินทางมาที่จังหวัดนครสวรรค์เพื่อมาให้กำลังใจรับฟังและดูว่าพี่น้องประชาชนมีอะไรขัดเหลือรัฐบาลได้สั่งการระดมหน่วยงานมาร่วมกันดูแลพี่น้องประชาชนทั้งการจัดตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราวให้มีความพร้อมทุกด้านไม่ว่าจะเป็นที่นอนอาหารน้ำดื่มยารักษาโรคและการดูแลความปลอดภัยของทุกคนทั้งนี้ยืนยันว่ารัฐบาลมีการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยทุกเช้าเพื่อบริหารจัดการน้ำให้กระทบกับพี่น้องประชาชนให้น้อยที่สุดและยังให้ความสำคัญกับเรื่องของการสื่อสารอย่างรวดเร็วแม่นยำเพื่อให้ทุกคนได้รับข้อมูลที่ถูกต้องและสามารถเตรียมความพร้อมได้อย่างเหมาะสมเพชรไทยเกิดโชติสวทนครสวรรค์รายงาน
3: กระทรวงสาธารณสุขตั้งโรงพยาบาลสนามและหน่วยแพทย์เชิงรุกดูแลผู้ประสบภัยต่อเนื่องติดตามความต้องการยาและเวชภัณฑ์แต่ละพื้นที่เร่งกระจายยาน้ำกัดเท้ากว่า 50,000 ชิ้น
10: นายแพทย์สมฤกษ์จึงสมานปลัดกระทรวงสาธารณสุขเปิดเผยว่ากระทรวงสาธารณสุขได้จัดบริการสุขภาพเพื่อช่วยเหลือประชาชนและผู้ประสบภัยในพื้นที่น้ำท่วมอย่างต่อเนื่องโดยจัดตั้งโรงพยาบาลสนามในพื้นที่สำคัญได้แก่โรงเรียนเคหะชุมชนลาดกระบังและโรงพยาบาลบ้านสร้างจังหวัดปราจีนบุรีจัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ระบบเทเลเมดิซีนและการดูแลสุขภาพจิตเชิงรุกปัจจุบันให้บริการทางการแพทย์สะสม 159,336 ครั้งดูแลกลุ่มเปราะบาง 81,078 รายคัดกรองสุขภาพจิต 23,319 รายและสนับสนุนการดูแลในศูนย์พักพิง402แห่งนอกจากนี้ยังกระจายยาโรคน้ำกัดเท้าในเขตสุขภาพที่4และ6รวม 58,666 ชิ้นครอบคลุม12จังหวัดสำหรับสถานการณ์อุทกภัยขณะนี้เหลือ25จังหวัดมีสถานพยาบาลได้รับผลกระทบสะสม141แห่งใน18จังหวัดเปิดให้บริการได้91แห่งและหยุดบริการ50แห่งแม้หลายแห่งกลับมาเปิดบริการได้แต่พื้นที่ที่ได้รับผลกระทบผู้พักพิงกลุ่มเปราะบางและภาระบริการทางการแพทย์อย่างเพิ่มขึ้นจึงควรเน้นรักษาความต่อเนื่องของบริการสุขภาพในพื้นที่น้ำท่วมและศูนย์พักพิงพร้อมติดตั้งระบบด้านการแพทย์ฉุกเฉินเส้นทางส่งต่อผู้ป่วยการดูแลกลุ่มเปราะบางสุขภาพจิตติดตามความต้องการยาและเวชภัณฑ์ของแต่ละพื้นที่อย่างต่อเนื่องเพื่อให้หน่วยบริการมีเพียงพอและให้บริการประชาชนได้อย่างต่อเนื่องในช่วงอุทกภัยรวมถึงเฝ้าระวังความเสี่ยงน้ำและไฟฟ้าช็อตเป็นพิเศษนฤมลอุดมพรรายงาน
3: รัฐฟลอริดาพบผู้ติดเชื้อไข้เลือดออกในพื้นที่กว่า250รายโดยคาดว่าเป็นการระบาดครั้งใหญ่ที่สุดของสหรัฐในรอบหลาย10ปีสำนักข่าว AP รายงานว่าในปีนี้รัฐฟลอริดาของสหรัฐพบผู้ติดเชื้อไข้เลือดออกในพื้นที่แล้วกว่า250รายและมีผู้เสียชีวิต1รายส่วนใหญ่อยู่ในเทศมณฑลฮิลส์โบโรซึ่งเป็นที่ตั้งของเมืองแทมปาเมืองใหญ่อันดับ3ของรัฐฟลอริดาโดยข้อมูลจากหน่วยงานสาธารณสุขและวารสารทางการแพทย์ระบุว่าการระบาดครั้งนี้อาจรุนแรงที่สุดในรอบหลาย10ปีของสหรัฐทำให้ทางการในฮิลส์โบโรและพื้นที่ใกล้เคียงประกาศภาวะฉุกเฉินพร้อมเร่งฉีดพ่นสารเคมีกำจัดยุงทั่วพื้นที่ทั้งนี้โรคไข้เลือดออกมียุงลายเป็นพาหะโดยผู้ติดเชื้อบางรายอาจมีไข้และปวดเมื่อยอย่างรุนแรงส่วนผู้ป่วยอาการหนักอาจมีเลือดออกช็อกและเสียชีวิตได้โดยผู้เชี่ยวชาญระบุว่าการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศทำให้เกิดโรคที่มียุงเป็นพาหะตามพื้นที่อยู่อาศัยมากขึ้นเสียบสายชาร์จทิ้งไว้นอกจากกินไฟแล้วยังเสียงไฟฟ้าลัดวงจรจบข่าวชลธรจันยาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15:00 นครับ
2: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

สาระน่าฟังสารพันเรื่องเล่าที่สรรหามาคุยในรายการคุยสบายบ่ายสองที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย

สวัสดีครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังพบกันอีกครั้งนะครับคุยสบายบ่ายสองพบกันเป็นประจำทุกๆบ่ายวันเสาร์เวลาดีๆแบบนี้ครับบ่ายสองโมงสิบนาทีโดยประมาณจนถึงบ่ายสามโมง FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและก็ทักทายสวทในส่วนภูมิภาคที่รับสัญญาณฟังกันอยู่ด้วยนะครับผมต้นอานนท์นันตสุคนรายงานตัวอยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังกันตลอด50นาทีนี้ครับมีเพลงเพราะๆแล้วก็สาระดีๆมาฝากคุณผู้ฟังกันอีกเช่นเคยกับเพลงเพราะๆของวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์รวมไปถึงสาระที่จะนำมาฝากกันตลอดทั้ง50นาทีนี้เลยนะครับเดี๋ยววันนี้มีหลากหลายเรื่องที่ได้คุยกันไหนๆก็พูดถึงเรื่องของฤดูฝนฝนตกในบรรยากาศฝนตกแบบนี้เดี๋ยวไปดูเรื่องของการรับมือกับเรื่องของฝนตกไม่ว่าจะเป็นทางด้านสุขภาพแล้วก็ด้านภัยอันตรายต่างๆที่อาจจะมากับน้ำท่วมด้วยรวมไปถึงอันนี้ครับเป็นเคล็ดลับสำหรับใครที่ขับรถยนต์และอาจจะต้องขับรถลุยน้ำท่วมแม้ว่าจะเป็นน้ำท่วมฟุตบาทหรือน้ำท่วมสูงหรืออะไรก็แล้วแต่จะต้องทำยังไงบ้างหากจะต้องลุยน้ำขณะที่ขับรถลุยน้ำไปในช่วงที่แบบว่าน้ำท่วมขังแบบนี้เดี๋ยวมาดูกันแต่เดี๋ยวตอนนี้พักฟังเพลงเพราะๆกันก่อนช่วงหน้ากลับมาคุยกันครับ

กลับเข้าสู่คุยสบายบ่าย2ยังอยู่กับผมเหมือนเดิมต้นอานนท์ณัฐสุคนรายงานตัวอยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังกันตลอด50นาทีนี้มีเพลงเพราะๆแล้วก็สาระดีๆมาฝากกันนะครับเมื่อสักครู่เป็นบทเพลงเพราะๆจากวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์หลากหลายบทเพลงครับเมื่อสักครู่ห่วงรักของคุณเฟรนชิปคีตาศิลปินจากวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์แล้วก็ก่อนหน้านี้โลกหมุนเวียนโดยคุณแม็กคีตาศิลปินจากวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์เหมือนกันแล้วก็ก่อนหน้านี้กับเพลงน้ำตาลใกล้มดโดยคุณณัฐ ณัฐนัยวงรสันจากคีตาศิลปินวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์เช่นเดียวกันนะครับบทเพลงเพราะๆจากวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์ก็จะเลือกเพลงเพราะๆเนื้อมาเปิดให้กับคุณผู้ฟังได้รับฟังกันในบรรยากาศในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์แบบนี้นั่นเองนะครับอ่ะพูดถึงเรื่องของฝนตกน้ำท่วมสักนิดหนึ่งและการเรื่องของเทคนิคในการขับรถลุยน้ำท่วมให้ปลอดภัยอันนี้เป็นข้อมูลจากทางสภาองค์กรของผู้บริโภคครับเขามีการรวบรวมข้อมูลจากกรมการขนส่งทางบกมาให้กับ6เทคนิคในการขับรถลุยน้ำท่วมให้ปลอดภัยเพราะว่าถ้าเกิดฝนตกหนักก็อาจจะมีน้ำท่วมขังในหลายๆจุดอย่างกรุงเทพมหานครเองเวลาฝนตกแป๊บหนึ่งก็น้ำท่วมขังแล้วมันเป็นในส่วนของเมืองเนื้อที่อาจจะต้องมีการสัญจรไปมากันอยู่บ่อยครั้งอาจจะจำเป็นที่จะต้องขับรถกันไปโอ้ยแบบนี้ลุยน้ำแล้วมีเทคนิคอย่างไรกันบ้างเพื่อไม่ให้รถดับไม่ให้เครื่องพังกันนะครับอย่างแรกเลยคือเขาให้ปิดแอร์ครับเพื่อเป็นการลดความเสี่ยงในการดูดน้ำเข้าระบบไฟฟ้าอาจจะช็อตและทำให้เครื่องยนต์ดับได้อย่างที่สองครับให้รักษาระยะห่างจากรถคันหน้าเพราะเบรกที่แช่น้ำนานจะทำงานได้ไม่เต็มประสิทธิภาพอย่างที่3คือลดความเร็วและรักษาความเร็วให้คงที่ห้ามจอดและพยายามไม่ขับใกล้กับรถคันอื่น4คือให้ใช้เกียร์ต่ำครับเพื่อประคองเครื่องยนต์ไม่ให้ดับ5ครับขับพ้นน้ำแล้วให้เหยียบเบรกย้ำๆเพื่อไล่น้ำออกจากผ้าเบรกด้วยและก็6ครับถึงที่หมายแล้วอย่าเพิ่งดับเครื่องครับเพื่อไล่น้ำและความชื้นจากระบบเครื่องยนต์ก่อนนั่นเองเอามาฝากกันเนื่องจากว่าพอเป็นช่วงฤดูฝนตกแบบนี้หลายๆพื้นที่เนี่ยน้ำท่วมขังผิวจราจรเนอะไม่ว่าจะเป็นระดับฟุตบาทเองหรือระดับตาตุ่มหรือแม้กระทั่งครึ่งล้อหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับทีนี้อันนี้คือ6เทคนิคในการขับรถลุยน้ำท่วมแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นครับเดี๋ยวช่วงหน้ามาดูกันว่าน้ำท่วมสูงระดับไหนที่ยังสามารถขับลุยน้ำไปได้หรือว่าถ้าสูงโอ้เกินระดับนี้แล้วเนี่ยอย่าหาทำในการขับรถลุยน้ำเลยเพราะยังไงก็อันตรายเดี๋ยวช่วงหน้ามาพูดคุยกันเดี๋ยวช่วงนี้พักฟังเพลงเพราะๆจากวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์กันต่อแล้วเดี๋ยวกลับมาคุยกันต่อครับ

กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของคุยสบายบ่ายสองยังอยู่กับผมเหมือนเดิมต้นอานนท์นันตาสุคนนะครับเมื่อสักครู่กับบทเพลงเพราะๆจากคีตาศิลปินฝ่ายหญิงของวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์กันบ้าง4เพลงเพราะๆเลยครับวิมานสีชมพูจากคุณแพตตี้รักหนึ่งในหัวใจจากคุณมนรักจำพร่าของคุณไนซ์และจำได้ไหมของคุณหน่องนะครับเอามาฝากให้ได้ติดตามกันเพราะว่าหลากหลายบทเพลงของวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์นี้บทเพลงเพราะๆทั้งนั้นเลยแล้วก็สามารถติดตามรับฟังได้จะมีรายการที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์เลยคือแว่วหวานตำนานเพลงเนอะทาง FM 92.5 ทุกๆวันพุธบ่ายโมงตรงเป็นต้นไปก็สามารถรับฟังบทเพลงเพราะๆจากวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์

กันแบบสดๆได้เลยนะครับเมื่อสักครู่เกริ่นไปเรื่องของการขับรถลุยน้ำเมื่อสักครู่คือ6เทคนิคเน้อในการที่หากจำเป็นที่จะต้องขับรถลุยน้ำจริงๆเนี่ยมันมีเทคนิคอะไรกันบ้างแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นอันนี้เป็นข้อมูลจากทางสำนักสวัสดิภาพการขนส่งทางบกเขาบอกว่าระดับไหนที่ไม่ไหวอย่าฝืนไปขับรถลุยน้ำท่วมเพราะว่ารถอาจจะดับกลางถนนได้นะครับหากท่วมประมาณ 5-10 เซนติเมตรเนี่ยสามารถขับผ่านได้ทุกคันครับแต่ต้องระวังไม่ใช้ความเร็วสูงเพราะอาจจะสูญเสียการควบคุมได้แล้วก็ถนนมันลื่นนะครับหากระดับน้ำสูง 10-20 เซนติเมตรครับรถทุกประเภทยังขับผ่านได้รถขนาดเล็กอาจจะได้ยินเสียงน้ำใต้ท้องรถบ้างแล้วก็มีโอกาสที่น้ำจะเข้าไปในตัวรถได้นะครับหากสูง 20-40 เซนติเมตรครับถ้าเป็นพวกรถอีโคคาร์ระวังนะครับแต่ยังขับผ่านได้ส่วนใหญ่เนี่ยรถอีโคคาร์จะถูกออกแบบให้สูงจากพื้นเนี่ย 15-17 เซนซึ่งอาจจะทำให้ท่อไอเสียเนี่ยจมส่วนรถกระบะยังคงขับผ่านได้นะครับหากน้ำสูงระดับ 40-60 เซนรถเก๋งต้องเลี่ยงแล้วนะครับรถกระบะยังขับผ่านได้ทั้งนี้ข้างนั้นอย่างที่บอกไปควรปิดแอร์ขณะขับรถป้องกันพัดลมแอร์หน้ารถดูดละอองน้ำเข้าไปในเครื่องยนต์แล้วก็ทำให้รถดับแล้วก็ขับรถให้ช้าลงครับลดการเกิดคลื่นน้ำซัดเข้าหน้ารถหรือเข้าสู่ห้องเครื่องยนต์ด้วยนะครับหากท่วมระดับ 60-80 เซนติเมตรไม่ควรขับลุยแล้วนะครับเพราะน้ำเนี่ยอาจจะไหลเข้าห้องเครื่องยนต์ทำให้รถดับได้เสี่ยงที่จะทำให้ระบบต่างๆเนี่ยเสียหายได้และยิ่งถ้าขับไม่ชำนาญก็ควรที่จะเปลี่ยนเส้นทางไปเลยอย่าไปลุยเลยดีกว่าหากเกิน 80% อัน80เซนติเมตรอันตรายมากครับไม่ควรขับลุยเลยไปใช้เส้นทางอื่นแล้วก็ไม่ควรเสี่ยงที่จะลุยน้ำเพราะน้ำสูงถึงฝากระโปรงนะครับนี่คือข้อมูลในการที่จะไม่ไหวอย่าฝืนเลยในการที่จะน้ำจะท่วมระดับสูงขนาดนี้เพื่อที่จะไม่ให้เครื่องยนต์ของท่านเนี่ยดับกลางถนนนะครับขอบคุณข้อมูลตรงนี้จากสำนักสวัสดิภาพการขนส่งทางบกด้วยนะครับหมดเวลาลงแล้วครับกับรายการคุยสบายบ่าย2ประจำวันนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามและการรับฟังมากๆเลยเดี๋ยวทิ้งท้ายไปด้วยบทเพลงเพราะๆจากวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์กันต่อกับเพลงความรักเจ้าขาของคุณพันธ์นะครับแล้วก็บทเพลงจันจูบฟ้าจากคุณหน่องสุริพรและคุณนัทนัตนัยและเดี๋ยวกลับมาพบกันได้ใหม่กับรายการคุยสบายบ่าย2ทุกๆวันเสาร์บ่าย 2:10 นาทีโดยประมาณจนถึงบ่าย 3:00 FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์แล้วก็ในส่วนของสวทในส่วนภูมิภาคที่รับสัญญาณฟังกันอยู่ด้วยวันนี้ผมต้นอานนท์นันตาสุคนลาคุณผู้ลาคุณผู้ฟังกันไปก่อนนะครับสวัสดี

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 15:00 น.กับชลธรจันยาครับจังหวัดลพบุรีเตือนประชาชนยกของขึ้นที่สูงหลังกรมชลประทานปรับเพิ่มการระบายน้ำจากเขื่อนเจ้าพระยาอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: วัฒนธรรมไทยคือพลังที่เชื่อมอาเซียนจากรอยยิ้มอาหารดนตรีและประเพณีสู่การเรียนรู้แบ่งปันและเติบโตไปด้วยกันการท่องเที่ยวสร้างมิตรภาพศิลปะเชื่อมความเข้าใจและความหลากหลายคือหัวใจของภูมิภาคนี่คืออัตลักษณ์ร่วมที่ทำให้ไทยและอาเซียนก้าวไปข้างหน้าอย่างยั่งยืนอาเซียนสังคมเดียวกันก้าวไปด้วยกัน
5: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยซิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
6: ได้เลยเช็คมา
5: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
6: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
5: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
6: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
1: กรมชลประทานปรับเพิ่มการระบายน้ำจากเขื่อนเจ้าพระยาเข้าสู่คลองชัยนาทป่าสักผ่านจังหวัดลพบุรีเตือนประชาชนยกของขึ้นที่สูงสถานการณ์น้ำในคลองชลประทานชัยนาทป่าสักซึ่งรับน้ำจากเขื่อนเจ้าพระยาผ่านประตูระบายน้ำมโนรมจังหวัดชัยนาทไหลผ่านอำเภอบ้านหมี่และอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีมีระดับน้ำเพิ่มขึ้นหลังกรมชลประทานเพิ่มการระบายน้ำจากเขื่อนเจ้าพระยาเป็น200ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีส่งผลให้ชุมชนริมคลองมีระดับน้ำเพิ่มขึ้น 20-50 เซนติเมตรและมีแนวโน้มสูงขึ้นต่อเนื่องมวลน้ำที่ท่วมขังในทุ่งบ้านหมี่ไม่สามารถระบายลงชายนาทป่าสักได้เองแล้วส่งผลให้น้ำเริ่มเอ่อเข้าท่วมบ้านเรือนในหลายตำบลขณะที่ประตูระบายน้ำกว่า10แห่งตลอดแนวคลองยกธงแดงแจ้งเตือนประชาชนรับมือสถานการณ์ขอให้ยกสิ่งของและเคลื่อนย้ายรถไปไว้ในที่ปลอดภัยดูแลผู้สูงอายุผู้ป่วยและกลุ่มเปราะบางเป็นพิเศษด้านสำนักงานชลประทานที่10ร่วมกับปภ.และอบจ.ลพบุรีเร่งติดตั้งเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่หลายสิบเครื่องในจุดเสี่ยงเพื่อเร่งระบายน้ำเตรียมรับมวลน้ำเพิ่มเติมหลังกรมอุตุนิยมวิทยาคาดการฝนเพิ่มตั้งแต่วันพรุ่งนี้ถึงวันที่7ตุลาคมนี้ด้านอำเภอบ้านหมี่สนับสนุนกำลังทหารจากหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนในตำบลบ้านกล้วยและตำบลบางกะพีดงพลับช่วยขนย้ายสิ่งของสัตว์เลี้ยงและทรัพย์สินขึ้นสู่พื้นที่สูงกระทรวงพาณิชย์เตรียมรับมือฝนตกหนักคุมเข้มราคาสินค้าและติดตามการส่งออกทางอากาศอย่างใกล้ชิด
7: นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่าได้ติดตามและเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ฝนตกหนักในหลายพื้นที่ช่วงวันที่4-10ตุลาคมนี้โดยเน้นย้ำการก่อติดระบบการขนส่งสินค้าทางอากาศอย่างใกล้ชิดเพื่อไม่ให้กระทบต่อภาคการส่งออกและความเชื่อมั่นของประเทศภายหลังได้ประสานงานจนสายการบินไทยทบทวนการระงับและเตรียมกลับมาให้บริการรับส่งสินค้าตามปกตินอกจากนี้ได้สั่งการให้กรมการค้าภายในติดตามสถานการณ์สินค้าอุปโภคบริโภคอย่างเข้มงวดเพื่อให้มั่นใจว่ามีปริมาณเพียงพอกระจายสินค้าได้ทั่วถึงป้องกันการฉวยโอกาสปรับขึ้นราคาอย่างไม่เป็นธรรมหากประชาชนพบเห็นความไม่เป็นธรรมสามารถแจ้งเบาะแสได้ที่สายด่วน1569ปฏิพลสถาพรมารายงาน
1: กรุงเทพมหานครย้ำผู้ประสบภัยน้ำท่วม38เขต118แขวงหากยื่นเรื่องรับเงินเยียวยาออนไลน์ต้องยื่นให้ครบทั้ง2ระบบ ั้งแอปพลิเคชันทางรัฐและกทมส่วนผู้ไม่สะดวกยื่นเรื่องออนไลน์สามารถยื่นเรื่องได้ที่สำนักงานเขตทุกแห่งและจะขยายจุดช่วยกรอกข้อมูลไปยังศูนย์พักพิงต่างๆเพื่ออำนวยความสะดวก
8: นางสาวทวิดากมลเวชรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครกล่าวย้ำว่าการขอรับความช่วยเหลือและเยียวยากรณีได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมแบ่งเป็น2ระบบหลักคือ1การลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐช่วยเหลือตามหลักเกณฑ์จากมติครม.เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้นครอบคลุมกรณีน้ำท่วมไม่ถึง7วันแต่ทรัพย์สินได้รับความเสียหายและน้ำท่วมต่อเนื่องเกิน7วันหรือบ้านและอาคารถูกน้ำล้อมตามเงื่อนไขที่กำหนด2การขอรับความช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงการคลังและกรุงเทพมหานครผ่านระบบออนไลน์ของกรุงเทพมหานครซึ่งทั้ง2ระบบยังไม่เชื่อมข้อมูลกันผู้ยื่นออนไลน์จึงควรลงทะเบียนให้ครบทั้ง2ระบบส่วนการยื่นเอกสารที่สำนักงานเขตเจ้าหน้าที่ทุกเขตสามารถช่วยดำเนินการให้ได้ทั้ง2ระบบและเตรียมขยายจุดช่วยกรอกข้อมูลไปยังศูนย์พักพิงประมาณ250แห่งเพื่ออำนวยความสะดวกรวมถึงเปิดให้ผู้แทนชุมชนร่วมรับรองข้อมูลขอให้ประชาชนเก็บหลักฐานภาพความเสียหายระดับน้ำใบเสร็จค่าซ่อมและเอกสารแสดงสิทธิ์ในการพักอาศัยไว้ให้ครบถ้วนอย่างไรก็ตามการจ่ายเงินยังไม่สามารถกำหนดเวลาได้เนื่องจากมีผู้ได้รับผลกระทบราว 270,000 ถึง 300,000 ครัวเรือนและแต่ละกรณีมีขั้นตอนตรวจสอบต่างกันเจ้าของบ้านที่พักอาศัยเองสามารถขอค่าซ่อมแซมได้ส่วนผู้เช่าสามารถขอความช่วยเหลืออื่นเช่นค่าเช่าที่พักชั่วคราวเดือนละ 3,000 ไม่เกิน2เดือนส่วนรถยนต์และทรัพย์สินส่วนบุคคลอยู่ระหว่างกรุงเทพมหานครหารือคปภขณะที่ผู้เข้าเกณฑ์น้ำล้อมหรือน้ำท่วมตามมติครม.ยังยื่นขอความช่วยเหลือได้ประชาชนยื่นคำร้องได้ภายใน90วันนับจากวันที่ประกาศเขตภัยพิบัติซึ่งขณะนี้เหลือเวลาอีกประมาณ2เดือนครึ่งนารุมนอุดมพรรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวชลธรจัญญาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 นครับ
0: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th
3: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่ FM 98.50 MHz คลื่นเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสร้างเศรษฐกิจและสังคมที่ยั่งยืนในเมืองท่องเที่ยวนานาชาติ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่ FM 98.50 MHz คลื่นเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสร้างเศรษฐกิจและสังคมที่ยั่งยืนในเมืองท่องเที่ยวนานาชาติ
1: ที่เมืองทองไปเที่ยวบ้านดอนลานชักรา
2: ทำไมคนรายดีเลยนี่คนในตามโซดบ้านนี้กว่ามึงเนี่ยพอได้ว่าเผื่อนอยู่ความรู้กูกระชาดไปล่งอกกำกล้องครูแกมาโยนมึงถ้าไม่แต่มึงอยู่ฉันปากต้นนะครูบอกว่าถ้ามึงได้ขึ้นโรงเรียนมัธยมมีเงินนี่ส่งเสียแล้วมึงจะได้เป็นดิบเป็นดีเป็นใหญ่เป็นโตที่นี่แม่นี่โลกมีความรักลูกสุดไว้ใจรักโดยไม่หวังผลตอบแทนตุ้มเทถูกสิ้นถูกอย่างก็มึงจบจันปะต้มไม่ไปเรียนมัธยมที่นั่นหรือมข้อตานแล้วเกี้ยงจดไม้เดือนมึงอ่ะรู้สักกี่ครั้งกี่ชาบับไม่กราบเท้าที่นี่พ่อแม่ลูกไปเรียนในโลกเป็นห่วงเป็นข้องกลัวลูกอีอดกลัวลูกอีไม่ได้รับความสะดวกกลัวลูกอีไม่สบายใจยังก็ต้องไอ้ไม่ก็ต้องยังนี่มึงรู้ไหมตำบลนี้ตั้งใจเคยรักษามาดอนถือกับกูไม่เอาตัวเดียวกูจะเดินยืมตังค์ก็ลูกเรียนกับพ่อแม่อยู่บ้านนั้นต้องว่าเคยจบก่อนเลยน้องพ่อแม่จบก่อนแล้วติดก็จบที่นี่มึงนี่ขอบแต่คนบ้านเป็นมิตรลูกเออพระบิดาสันสัตว์ไว้ว่านักที่ผ่านเลยสง่ายตาความเป็นสง่ายไม่มีในคนบ้านแล้วมึงไปขอบกระสายล่ะลูกขอบใจผัวกัญชาผัวเล่าข้าผัวการพนันนะบ้าอย่ามุกตังเพนนะเออแล้วปักผัวไอ้น้องแก้มได้ตังเพนนะเพื่อนก็เล่นฝ่าย11ตื้อ14เพื่อนก็เล่นฝ่าย14ตื้อ19ไอ้โลกของเพื่อนไอ้น้องน่ากลัวเย้าเกร็ดเดียวน้อยๆคนที่แล่ว่าไม่ปลิกวันไปแล่ขึ้นเล่นสีแดงเพื่อนทางภาษาป้อนิกแบ่เอ้ยดังอยู่เรือนนี่ดูไปหนังอยู่นอกเล่นนุคนควังรู้แล้วว่าออกน้อยแต่กูไม่เห็นไหวได้สร้างไอ้ไรหุ่นที่ไปย่อไปโกงเพื่อนก็มาพระพุทธเจ้าสั่งสัตว์ว่าการนายไปนี่คือการได้มาการได้มานี่ก็คือการเสียไปลูกการจ่อการโกงการหลักการปล้นนี้เหมือนกับปล้นพ่อแม่เองมึงปล้นได้มาสักเบิ้นมึงจะต้องไปตังพอได้มาเบิ้นข้าวเอ็ดย่อยแล้วพอได้เป็นแส้นข้าวกรุงเทพพอไม่ได้กลับมานอนทีบดังอยู่ที่บ้านพอทุกเหลืองครูมทำเพื่อเทียนพ่อแม่ยังสาวได้ค่ายเม็ดไม่เลือกแล้วมึงอีกลันทำไรแต่ลูกก็มึงเลิกขอบคุณชัวเสียทีแต่ลูกมาเป็นมิตรเขาชัวชัวกันไปแต่เราอย่าไปขอบอย่าไปขอบคาสมาคมอย่าไปคลุกคลีตีโม่งกับเขาไม่ได้โทแม่วันนี้จะไปรับประทานลังเตนมาจากไหนถึงดุนักล่ะกูไม่ใช่ไม้เหรอพอกินลังเตนเนี่ยดอนก็แม่คิดดูแต่นะแม่นะให้ผมไม่ตัดไม้ให้ผมไม่ทำนาให้ผมไม่ทำงานเสมือนกับคนหนึ่งนายนุษนายดูบ่าวนายแก้วมันเป็นไปไม่ได้ไอ้นักเรียนรุ่นผมนั่นนะแม่นะเป็นสาววัดใหญ่ก็มีเป็นปลัดอำเภอก็มีเป็นอาจารย์ก็มีหากว่าใครมาเห็นล่ะอับอายขายขี้หน้าเขาไม่ล่ะเนี่ยแกมันแถวคิดไปซะไอ้ที่ทำมานั้นมึงนึกว่าหน้าอายอยู่หรอกที่มึงไปตัดไม้มึงไปใช้หน้าทำหน้ามึงอายแต่ที่มึงเดี๋ยวเมาอยู่ตามหันซบก่อนนะที่ไปเต้นดิสโก้อยู่เดี๋ยวตามอ่านหนาก่อนนะไม่บัดซี่ว่าลิ้นน้อยมันกับมาอยากน้ำอยู่ผมทำไม่ได้เลยแม่ให้คนหนึ่งเขาทำ

0: แม่ถ้าฝ่าลูกหรืออยู่คนเนี้ยพร้อมหรือมาแต่ผมเอาเหม็มมันไปไม่รอดครอบครัวรอไว้ว่าเวอบอกแกเวออ้ามาเสาใดก็ไม่เลือน้องๆใจหมดลองนึ่งนี่จ้าเอองานเดือนซิปมันนึกไว้ได้สื่อเสื้อจากตัวกับเราวันนี้จ้าปุตโตเสื้อชุดนี้กางเกงตัวนี้เกือกนั้นไปเที่ยวอันอันซบก็ห้ารัวมาเลยมันขาไปซะก่อนแถวเดินตีนเปล่าอยู่ทำเพื่อครอบครัวเราเพิ่นนี่ได้มาเต่าได้มาตึ้งควากใหญ่เมื่อนกับไปตังไว้กลางนั่นบะนั้นเมื่อนอกนี่โลก็มายืมก็ยืมไม่ให้เอาหลักหลักไม่ให้ปลอมเอาและไม่เลือกกันไปด้วย
1: อย่าจะหวาก้องเขาเด็กกับหนูปริญญาไม่ต้องทำการทำมาเน้นย้อนจนได้ปริญญาแล้วหน้าก็จะไม่เป็นเออคนตกกว่ารองก็จะช่วยแก้กาวายาบขึ้นน้องงาบเลี่ยงขึ้นน้องงาบไม่เป็นหนูปริญญาย่างตัดไม่ได้แบบย่างขึ้นรถบ่าไปลาดเปล่าทำไม่ได้ไอ้ปริญญาจะย้ายค่ายเป็นตางมาเนี่ยแล้วจ่ายจับชึกทำเพื่อให้ผม
0: ปุ๊บเราบอกแกว่าให้ช่วยกันเสียสลาไม่เอาเสียสลาเพื่อโอ้คนค้าบาทหยิบบาทนี่ซื้อมักโซนก็สักปองหนึ่ง
1: เอามาทำเพื่อ
0: เอามาให้น้องแดกซะนี่แต่รถนายกินมักโซนอยู่ที่ไงน้ำหรือนี่เนี่ยเนี่ยตาแดงแล้วป้มเป้านวดเขาไว้หันเปรมมาแล้วแล้วพนันนึก
1: ว่าเปรมก็
0: เปรมแต่ไม่ใช่เปรมจริงสู้หลานนนนะ
1: เปรมเปล่า
0: เปรมไล่บองกรอกกรอกกรอกกรอกแล้วง่ายใจขึ้นวัด
1: กัญชาก
0: ัญชา
1: ไปไม่รอดได้มกโซนดื้อเวทนาต่างกี้ที่3 4คนเรายังน้อยยังกูไว้สู้ปลาเข้ามาสักตัวกับน้อง
0: เค้าเหยียดตัวกันน่ะปลาเข้ามาทําเสียเหยียดหรือเนี่ยได้สู้แต่เดี๋ยวนี้ปล้องดิ
1: เกือกันนึงนึงไปซุ่นจ้ะที่อันบวชหนากูไปอันศพเอาไว้ลุดตัวรวบความเดียวได้มาเปิดข้างสี่กูมึงเล่มวิ่งทางด้านจะข้างขวามันตั้งปีท่านเลยบอกแกว่ากรรมไม่ใช่กรรมนี่น้องได้ข้างขวามันนี่กรรมเลยหลอกตื้อมันนี่ตื้อหลอมันจะเนี้ยแล้วมึงมาเล่มันบอกแกโอ้ลักนี่น้องไปนูกรอเล่อยู่เรื่อยจะก้องดังเลยนั่นแหละลูกโทษก้องการหลักมันไม่ได้ไอ้ไรมาทิพย์ได้ไม่สาวเสียชังแล้วแม่เออไอ้ปีก็จะได้ปักป้อนสบายใจนะแม่นะบางที่นะมีงานไรที่ว่างๆพี่ขนองเราจะไปสมัครงานมีเงินเดือนเลยแม่จะได้สบายแม่นะกูไม่มีความว่างกับมันสาวได้แต่แล้วดูก็ส่วนขนองนั้นลดแกว่าเออพ้นข้อรองนั่นนะอย่าไปรบกันเลยไม่ใช่รบกับพูดกันก็เป็นการทะเลาะกันครับเดี๋ยวชาวบ้านปลายเดือนเที่ยงนี่ครับเออเขาจะให้วู้ควังแล้วเขาจะข้าวจะให้ไปต่างต่างหน้าหน้าเพราะเราคนจนอยู่แล้วต้องเจียมนะเดี๋ยวเขาแง่ว่ากับข้าวไม่พอข้าวไม่พออีกกินจะต้องหลบครอบกันเรื่องกินเพิ่นนี่เกิดมาไม่มีพอหนูเด้อมีแต่แม่กับผีคือว่าผีเสมือนพอพูดเล่นได้หลาวล่ะวัดหรือเขาว่าดูน้องนึงว่าอย่าไปแถวผูดเลยกับขาน้องนั้นแกไม่พอซื้อว่าน้องๆกันมันกับพอแกแค่แถมบาเลี้ยงชุบไปจ้ะขันตังกันตังง่ายน้องเป็นพร้อมเงินต้องง่ายแต่งานกับแม่มัน ไม่ใช่งั้นลองทำกันทุกตรงเนี่ยน้องคุณเราอย่าหลาถึงประเพณีดังเดิมกันเสียหมดยังไงยังเอาให้กันหลักจอบ

0: ี่ยงกันแต่งงานนี่ถูกต้องตามประเพณีเป็นการเชิญบอกเพื่อนเรากับเพื่อนลุยไอ้วองหึมึงเขียนข้อความกับท่านต่อเจ้ากูไปส่งพิมพ์จะตัดเลยมึงยังเราไอ้มันยังก็ไปหานายจะรุ่นกิ่งทองออกไงอันนี้พิมพ์นายจะรุ่นกิ่งทองไหวบุญ
1: ประธานนาน
0: ประธานนานมาไม่มาตามใจง่ายเฉยอยู่ตะ
1: มึงกับประธานเนี่ยเครียดมาจะรุ่นกิ่งทอง
0: เออต่อไป
1: มีความยินดีข้อเรียนเชิญฐานผู้มีเกียรติไปลั่งนามพระพุทธมนต์และประสาทพรเนืองในงานพิธีมงคลสมรสวงและชาปนกิจรบไอ้นั่นนานตายนั่นให้ชอบไปเหรอกันตายอย่างนี้มันจะสร้างโรเลยหนุ่มจานเ
0: ดียวเข็นบัตรเนี่ยงแล้วตัดตัวมือ
2: โน่อย่างตรงด้ามังร
0: อที่กับคนเฒ่าคนแก่แม่เสยแม่ครับก็มีข่าวดีสินะเนี่ยนะมีเพื่อนมาบอกผมว่าเขาเปิดสอบธนาคาร2ตำแหน่งแล้วแม่ก็สอบในธนาคาร2ตำแหน่งใช่ถ้ามันมึงไปลองสอบกับก็ได้ลูกเพื่อว่าได้ผมจะไปแหละแม่แต่ไม่มีเงินน่ะนั่นแน่ลูกไม่ควรซื้ออย่าไปพี่ไรซื้อให้เป็นมือเป็นข่าวสังข่าวว่าเพิ่นทองนี้มาไม่ซึ่งนายใจแล้วก็อยากใจมันจะหลูกก็อดก็บอมไปคนเรานี่ต้องเป็นคนขยันแล้วก็ต้องประหยัดถ้าแต่ขยันแต่ไม่ประหยัดกับเราเหมือนกันแน่หลูกก็เหมือนกับคนไม่ขยันมีเจ้าใจสู้ด้วยสู้ได้กินคนเดียวไม่พอต้องไม่เรียกเพื่อนมากวดต้องไม่พอซ่องไม่พอสร้างไม่พอติดแบงค์ขาก็ไปสิกูเลี้ยงกันนี่ตายอาแล้วเรียกเวลาหนีไปสามารถไล่ขารถขากินกันมาไหมผมขอสักพันดิแม่10บาทกับกูไม่มีไอ้มึงหรอกขนึงเขามีเงินบ้างหรือเปล่าเลยน้องก็ไม่มีพี่นุชตะวันมีไหมกูมีแต่ว่ากูไม่ย้ายกูไม่ย้ายเลยมึงไงไปเรื่อยมักโซนนะ
1: มีเท่าไหร่จะมาแก้ว
0: เขาจะบ้านกันรึเปล่าที่นายธนาคารยังตะกี้ล้านนี่กูยังเจ็ดบาทนี่กูดีใจมากว่านายธนาคารยังสองสามพันล้านเจ็ดบาทกูบนได้ซื้อมันยังกับมันอยู่ในใจจริงไหมจริงไหมวะ
1: ถูกต้องเลยค่ะก็ไม่มีจริงๆแล้วพี่น้องก็มีแว่นอยู่วงนึงพี่ถ้าพี่ต้องการก็เอาไปก่อนนะพี่นะช่วยตัวพี่ก่อนเพื่อว่าพี่จะสอบในธนาคารได้โอ้ขอบใจสิน้องหากวันนี้ได้ในสอบได้ในธนาคารมีเงินเดือนสักเท่าไหร่แล้วแม่ก็มีความสุขเธอมีความสุขทุกคนจะต้องมีความสุขที่ไปแล้วเอาของน้องไปเสียแล้วจ้าพุทโธไอ้น้องเดี๋ยวนี้ก็เลยจริงไอ้บอกว่าเรื่องนี้กูไอ้ได้กูเคยไม่ได้ใช่ลุกลงทีโหนี่
0: ไอ้เนี่ยปั้นปากตูไปห้าโอ้ยนอกชาติไงวงทำไปห้าจีขี้คลานก็ไม่ทำมัน
1: ไม่จำพอเลื่อน
0: มึงแย่แม่เรื่อนไอ้องนึงอยู่ที่หมูไอ้องนึงอยู่ที่ขี้คลานนะควายเย็นในครัวเราไปลงจะได้มั้งวะ
1: ที่จน
0: ที่มาตั้งปีนี่กวนแล้วว่ากุยเหนื่อยง่ายเด็กลุกไม่ยองจึงรีบลุกลงมาหัวเสียที่กันทุกยิ่งนี้เสียที่ยิ่งจะ
1: ไปโลกเออไปนาคัดแม่เออ

Nanata. From Jatet City, Piloka, Vajaya, Pumil, Linali. See, Panyata, Yapsawatwan. See, Panyata, Yapsawatwan, live and one tito. Timako, Jamzi. เมื่อยกขันมากลับไปดวงไม่ดีใจไม่มีใจรักเสียแล้วหนุ่ยก้าวสักคนเมื่อพอ

0: ับนามิสานปัญญาดังตั้มเตยกลับถวายบางคมเมฆาเสด็จพ่อกระมีพระกระแตรับสายลูกมาทำไมไม่ทราบเพคะ
1: ปัญญาลูกรักพ่อเองก็เลยยอมสมรรถภาพโดยโรคชราเลยลูกไอ้เจ้าเองก็เป็นสาวเป็นนางทุกวันสังขาราสัสตานติสังขารนี้ยั่งยืนไม่มีสัตว์โลกเกิดมาเปลี่ยนไปดับไปโดยสังขารทีนี้ความต้องการของพ่อก็ต้องการที่จะมอบทุกสิ่งทุกอย่างให้กับลูก
0: ก็เป็นพระมหากรุณาธิคุณมั้ยคะ
1: และเจ้าเองจะได้ปกครองยังพระมหานครการเวทของเราด้วยความเป็นธรรมกับบรรดาประชาราษฎร์แต่ที่พ่อหินมานะลูกนะคนหนุ่มพระยาทั้งหลายติดต่อขอมั่นขอแต่งงานสักลูกจะไม่เห็นว่าลูกรักปักใจกับใครสักหน่อยเลยมันเป็นเพราะเหตุใดหรือลูกมันมีอะไรในใจของเจ้าอยู่บ้างนะลูกที่ดีแล้วจะอยู่ในโอวาทคำสั่งสอนของพ่อแม่ผู้ปกครองแล้วก็มีความซื่อสัตย์สุจริตต่อผู้มีพระคุณทั้งหลาย
0: เสด็จพระบิดาของลูกนะลูกสนพระทัยอยู่มากจ้ะเห็นว่าพวกพญาทั้งหลายติดต่อขอมั่นลูกหรือจะขอแต่งงานสักกับลูกนั้นมีเห็นว่าลูกรักปัจจัยกับใครสักหน่อยนี่จ้ะเสด็จแม่ไปคะหรือว่าลูกไม่รักกับใครแล้วลูกจะแต่งกับใครหรือไปคะขอไหนเสด็จแม่นะนะมีพระสวัสดีรับสั่งว่าเกิดเป็นผู้หญิงก็เป็นสาวครั้งเดียวเท่านั้นเขาลองที่จะได้สลักความเป็นสาวให้กับใครอีกแล้วมันจะเรียกร้องความเป็นสาวกลับคืนมาไม่ได้อีกแล้วเบคะหรือเสด็จแม่มีพระสวัสดีรับสั่งว่าพยายามรักษานวลสวนเกียรติของลูกผู้หญิงไว้ลูกพยอมพยายามที่จะได้สนุกถนอมความเป็นสาวเกือบ20ฤดูฝนหรือจะไปมอบความเป็นสาวให้กับบงคนที่ลูกไม่รักหรือเบคะ
1: ลูกแต่เราเป็นผู้หญิงนะจ๊ะมันจะต้องเป็นสีภรรยาของสามีอยู่ดีหรือจะต้องเป็นแม่ของลูกโดยกฎธรรมชาตินะจ๊ะทีนี้พ่อพูดตรงไปตรงมาสักลูกว่าพ่อต้องการใจลูกแต่งงานเป็นฝั่งเป็นฝานะจ๊ะพ่อแม่ทุกคนมีลูกเป็นผู้ชายแล้วก็ต้องการในลูกนั้นจะเป็นเจ้าสักสองครั้งก็คือเจ้าบ่าวเจ้านาคแล้วก็เจ้าบ่าวทีนี้หากว่ามีลูกเป็นผู้หญิงแล้วก็ต้องการให้ลูกนะครับเป็นเจ้าสักครั้งเป็นวันที่มีเกียรติอันสูงส่งและเป็นวันที่พ่อแม่มีความสุขที่สุดในชีวิตก็คือเจ้าสาวในวันที่ลูกจะเข้าวิวาแต่งงานไปตามประเพณี
0: เป็นพระมหากรุณาธิคุณเมกาเสด็จพ่อแต่ลูกคิดไว้เพราะลูกยังไม่รักปักใจกับใครสักคนนี่เลยครับ
1: คิดว่ายังไงล่ะลูก
0: ลูกจะเสี่ยงพวงมาลัย
1: อะไรพวงมาลัยอะไรผมไม่เข้าใจสักหน่อยเลยจ้ะ
0: รู้จะกรองเป็นพวงมาลัยและสลักเป็นอักษรทิ้งไปกลางนกทากาบไอ้พระพายผู้ใดเป็นสื่อรักหากนำพวงมาลัยของลูกไปสวมมือใครก็อีกแล้วบุคคลผู้นั้นมีสิทธิ์จะได้แต่งงานกับลูก
1: สีปัญญาลูกนี้ปัญญาสมชื่อสินะจ๊ะก็ดังองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้เป็นพุทธภาษิตว่าปัญญาณรานังรัตนานังปัญญาเป็นรัตนะนรชนคนที่จะเป็นนรชนนะบุคคลผู้นั้นจะต้องใช้ปัญญาให้เป็นประโยชน์บุคคลที่ใช้ปัญญาไม่เป็นประโยชน์อีกแล้วจะเป็นนรชนไม่ได
0: ้นี่ปัญญาลูกรักของแม่หากพวงมาลัยของลูกจะไปสวมมือชาวไร่ชาวนาขณะลูกก็ไม่เห็นแตกที่ตรงไหนในการเสด็จแม่คนเราเนี่ยนะชั่วดีมีจนก็คนเช่นกันความเป็นคนไม่ได้อยู่ที่ความร่ำรวยความเป็นคนไม่ได้อยู่ที่ยศถาบรรดาศักดิ์คนเราคนไหนดูถูกคนคนนั้นไม่ใช่คนหรือเปล่าคะ
1: ก็แน่นอนสิลูกชั่วดีมีจนมันก็คนเช่นกันคนเราคนไหนดูถูกคนคนนั้นไม่ใช่คนแน่แท้ข้อเดชาตายคว้าลงทุลีประบาดปกเกล้าปกกระหม่อมโดยยัดอย่างไม่ผลเกล้าข้าเตะเพื่อเจ้าหน่ายหยดทองไปกันตามผีเจ้ายิ่งรับสั่งนังว่าจะกร้องเป็นพวงมาเลยแล้วอาทิตย์สะท้านไม่พระพายผู้เป็นซื่อรักแล้วทิ้งไปกลางหนอป่ากาดทีนี้ง่ายกว่าพวงมาเลยพวกนี้จะไปส้วมมือเขาเมื่อใครก็แล้วบุคคลผู้นั้นจะได้มีสิทธิราชาไปเสกกับเจ้ายิ่งโดยไม่ได้แบ่งชั้นวัฒนาวุฒิหรือความรู
0: ้ก็ถูกต้องสิจนะ
1: ไอ้นี่สมมุติไปนะครับ
0: สมมุติว่ายังไงล่ะจ๊ะนะไม่ใช่จริงๆไปกับสมมุติไปนี่สมมุติเล่นๆไปนี
1: ่ไอ้ท้องหนังเลยก็ไม่ตีทําไมเลย หนังสมุดเล่นๆแล้วสมมุติว่าไงอ่ะ
0: สมมุติว่าไงเลยจ้ะนะไม่ต้องเกรงใจสินะ
1: สมมุติว่าจะเอายิ่งถึงพวงมาเลยไปกลั้งนะป่าการแต่ว่าพวงมาเลยพวงนั้นมันไม่ถี่ช่วงมือเคยอีกคนนี้ครับลอยลอยมันเน้นมือไอ้ทองดังอยู่มันช่วงควับก็แล้วกัน
0: ก็นายมีสิทธิ์จะได้ราชาพิเศษกับหญิงสิจ๊ะเฮ้ยราชาพิเศษกับหญิงสิจ๊ะเฮ้ย
1: เป็นว่าตาพ้อยเลยเห็นมั้ยข้าอินโดนีเซียมาแล้วเลยยังได้ข้าประเทศไทยประมาณนั้นตัวกับเมื่อยยอดทองประเทศไทยเริ่มเดินเมื่อจากปารีสเลยหรือ
0: เขาได้ขาเสด็จพ่อนอนเป็นนิมิตยอดยิงข้อหนึ่งควันที่พ่อยัดยองมองดูคู่ชีวันว่าใครกันได้โคตรมา

ช่วยป้ามาเปิดรักบ้านทรงเมืองที่เรื่องนี้ทางสาธิตสาธารทำกันทำเลยนี่มั่งแล้วมึงเงาบังเกิดเชือกแซดยันกันทำเลยว่ามาไปพัดฝาดมึงแล้วมึงนี่มาโย่มาโย่

0: ที่มูทอนไปเที่ยวบ้านดอนงานชักพระ
1: ต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
2: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง16นาฬิกากับชลธรจันยาครับกระทรวงมหาดไทยสั่งการผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศส่งชุดปฏิบัติการส่วนหน้าลงพื้นที่ศูนย์พักพิงรับลงทะเบียนเยียวยาน้ำท่วมเชิงรุกอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
3: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
4: ์ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก12ถึง18ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
6: เอ้ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
7: หยุดจ้ะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
6: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
8: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
2: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งการผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศส่งชุดปฏิบัติการส่วนหน้าลงพื้นที่ศูนย์พักพิงรับลงทะเบียนเยียวยาน้ำท่วมเชิงรุก
9: นายเจเศรษฐไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าปัจจุบันมีประชาชนลงทะเบียนเงินช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐแล้วรวม 584,785 ครัวเรือนโดยเป็นผู้ประสบภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานคร 290,000 ครัวเรือนจังหวัดสมุทรปราการ 80,000 ครัวเรือนและที่เหลือเป็นประชาชนในจังหวัดอื่นๆที่ได้รับผลกระทบจึงได้เน้นย้ำไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดในอำเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้กำชับเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกแก่ประชาชนทั้งการแนะนำการลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันและการรับยื่นเอกสารณที่ตั้งสำนักงานนอกจากนี้ได้สั่งการไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดและผู้นำท้องถิ่นให้จัดชุดเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการส่วนหน้าลงพื้นที่ไปยังศูนย์พักพิงชั่วคราวเพื่อเปิดจุดรับลงทะเบียนขอรับเงินเยียวยาอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนผู้ประสบภัยที่มีข้อจำกัดในการเดินทางหรือไม่สะดวกใช้งานแอปพลิเคชันเพื่อประชาชนทุกคนได้รับความช่วยเหลืออย่างครอบคลุมทั่วถึงและรวดเร็วที่สุดชนันชิดาสังทองรายงาน
2: กรุงเทพมหานครชี้แจงการพัฒนาระบบอุโมงค์และบึงหนองบอนยืนยันมีประสิทธิภาพและคุ้มค่ากว่าการก่อสร้างโครงการแก้มลิงเดิม
10: นายเจษฎาจันทรประภารองปลัดกรุงเทพมหานครชี้แจงข้อเท็จจริงกรณีการชะลอโครงการก่อสร้างแก้มลิง6แห่งโดยระบุว่าตั้งแต่ปี2556เป็นต้นมาประสบปัญหาการคัดค้านจากเจ้าของที่ดินจนไม่สามารถเวนคืนได้สำนักการระบายน้ำได้ทบทวนแนวทางการแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืนโดยพบว่าการลงทุนพัฒนาระบบถาวรเช่นการสร้างอุโมงค์ส่วนต่อขยายและการปรับปรุงโครงข่ายกรองมีความคุ้มค่าด้านงบประมาณและมีประสิทธิภาพสูงกว่าโครงการแก้มลิงเดิมซึ่งระหว่างที่กำลังดำเนินโครงการกทม.ได้เตรียมแผนระยะสั้นและระยะกลางเพื่อบริหารจัดการน้ำเฉพาะหน้ามีการติดตั้งประตูระบายน้ำเพื่อตัดยอดน้ำจากคลองแสนแสบไม่ให้ไหลล้นลงคลองประเวศบุรีรมย์ พร้อมทั้งเร่งระบายน้ำออกสู่สถานีสูบน้ำพระโขนงคลองสามเสนและอุโมงค์บึงหนองบอนอย่างต่อเนื่องส่งผลให้การระบายน้ำในพื้นที่ท่วมขังสามารถคลี่คลายได้รวดเร็วกว่าในอดีตปฏิพลสารพมมารายงาน
2: นักกีฬาเทควันโดทีมชาติไทยคว้าเหรียญทองการแข่งขันเทควันโดรุ่นน้ำหนักไม่เกิน68กิโลกรัมชายในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20
11: มหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026ที่ประเทศญี่ปุ่นในกีฬาเทควันโดรุ่นน้ำหนักไม่เกิน68กิโลกรัมชายรอบชิงชนะเลิศหยูบัลลังทัพทีมแดงจอมเตะหนุ่มไทยทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมไล่เตะเอาชนะมาดีฮายิมูซาอีนาฟูติจากอิหร่าน2-0ยกคว้าเหรียญทองที่18ให้ทัพนักกีฬาไทยในเอเชียนเกมครั้งนี้ได้สำเร็จพร้อมสร้างประวัติศาสตร์เป็นนักเทควันโดชายไทยคนแรกที่คว้าเหรียญทองเอเชียนเกม2สมัยติดต่อกันหลังจากเคยคว้ามาแล้วในเอเชียนเกม2022ที่หางโจวสาธารณรัฐประชาชนจีนปุริพัฒน์สอนการรายงาน
2: ถอดปลั๊กออกทุกครั้งเพื่อความปลอดภัยและช่วยประหยัดพลังงานจบข่าวชโลธรจัญญาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 นครับ
1: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pred.go.th
12: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่ FM 98.50 MHz คลื่นเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสร้างเศรษฐกิจและสังคมที่ยั่งยืนในเมืองท่องเที่ยวนานาชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่ FM 98.50 MHz คลื่นเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสร้างเศรษฐกิจและสังคมที่ยั่งยืนในเมืองท่องเที่ยวนานาชาติ
13: ประเทศไทยเป็นไทยที่มั่นคงได้ด้วยคนในชาติมีความรักความสามัคคีมีสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขก่อเกิดความภาคภูมิใจในความเป็นชาตินำพาประเทศก้าวไปข้างหน้าอย่างมีประสิทธิภาพมีเอกลักษณ์และความงดงามในแบบฉบับของไทยฐานะพลเมืองหนึ่งของชาติมาร่วมกันสร้างความมั่นคงสู่ความเป็นปึกแผ่นสร้างชาติไทยให้ยั่งยืนด้วยความภาคภูมิใจสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ
14: ์ชายแดนใต้ดินแดนแห่งพหุวัฒนธรรมที่มีความแตกต่างแต่อยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขด้วยหัวใจของคนไทยที่มีความรักความเข้าใจสามัคคีปรองดองพึ่งพาซึ่งกันและกัน
15: ศิลปะวัฒนธรรมที่หลากหลายอาหารอร่อยแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงามรอให้คุณไปสัมผัสชายแดนใต้เมืองแห่งความสุขและสันติสุข
14: ไม่ว่าจะเป็นเชื้อชาติศาสนาใดเราอยากให้คุณอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
16: ปัญหาที่เกิดขึ้นอาจจะมาจากการสื่อสารที่ไม่ถูกต้องหรือไม่ชัดเจนหรือเป็นการพูดอะไรที่เป็นความคิดในแง่ลบการสื่อสารในทางบวกจะเป็นการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์สร้างความรู้สึกที่ดีตลอดจนความสัมพันธ์ที่ดีซึ่งกันและกันรวมทั้งสามารถช่วยปรับเปลี่ยนพฤติกรรมแนวคิดและสิ่งดีๆให้เกิดขึ้นต่อกลุ่มเด็กและเยาวชนที่เป็นพลังของชาติในอนาคตรวมทั้งประโยชน์โดยส่วนรวมให้ยั่งยืนในทางที่ดีตลอดไปแช่โพดอะไรดีๆดีว่าไปไว้เข้าฟังในทางที่ไม่สร้างสรรค์สำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ
17: ์โรคอุบัติใหม่คืออะไรกันแน่โรคอุบัติใหม่คือโรคติดต่อชนิดใหม่ที่ไม่เกิดขึ้นมาก่อนเลยและต้องใช้เวลาในการวินิจฉัยโรคใหม่เพื่อหาวิธีการรักษาเป็นโรคติดต่อที่เกิดจากเชื้อไหม้พบในพื้นที่ไหม้ๆเกิดขึ้นได้จากหลายปัจจัยแล้วจะทำอย่างไรให้รอดเมื่อเกิดโรคอุบัติใหม่ไม่ยากค่ะเช่นเตรียมหาข้อมูลของโรคตลอดจนการรักษาและการป้องกันการปรับเปลี่ยนชีวิตไม่ว่าจะเป็น New Normal หรือว่า Next Normal เตรียมจิตใจให้พร้อมไม่กังวลจนเกินไปรักษาสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงอยู่เสมอไม่ว่าจะเป็นการกินอาหารที่มีประโยชน์ในปริมาณที่เหมาะสมออกกำลังกายทำลายความเครียดแค่นี้ก็รอดแล้วค่ะสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
18: เฮ้ยไฟเหลืองแล้วเหยียบมิดเลยสิพี
19: ่เหยียบเบรกสิครับไฟเหลืองคือให้หยุดไม่ใช่ให้พุ่งไปวัดดวง
20: รู้ไหมคะว่าอุบัติเหตุส่วนใหญ่บนท้องถนนเกิดจากความประมาทเพียงเสี้ยววินาทีระยะเบรกที่มีความเร็ว60กิโลเมตรต่อชั่วโมงรถต้องใช้ระยะหยุดนิ่งถึง37เมตรยิ่งขับเร็วระยะเบรกยิ่งยาวขึ้นโอกาสชนยิ่งสูงขึ้นทางม้าลายกฎหมายระบุชัดเจนว่าผู้ขับขี่ต้องชะลอความเร็วก่อนถึงทางข้ามและหยุดให้คนเดินข้ามถนนในระยะไม่น้อยกว่า3เมตรสัญญาณไฟการเปิดไฟเลี้ยวก่อนเลี้ยวหรือเปลี่ยนเลนอย่างน้อย30เมตรช่วยลดการชนท้ายได้มากกว่า 40%
21: อย่าให้ความรีบเพียงชั่วครู่กลายเป็นความสูญเสียตลอดชีวิตเคารพกฎจราจรมีน้ำใจให้เพื่อนร่วมทางปลอดภัยไปด้วยกันนะครับ
20: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
21: แม่ดูดิท่อไม้ผมเสียงดังจนกระจกบ้านสะเทือนเลย
22: กระจกสะเทือนอ่ะไม่เท่าไหร่แต่เสียงสาบแช่งชาวบ้านสิมันสะเทือนถึงหูแม่นะ
21: โอ้แม่ไม่วัยรุ่นเลย
23: การแต่งรถจนสร้างความเดือดร้อนนอกจากผิดกฎหมายแล้วยังส่งผลเสียต่อตัวรถเองด้วยนะคะกฎหมายเสียงระดับเสียงท่อต้องไม่เกิน95เดซิเบลหากเกินถือเป็นรถสภาพไม่มั่นคงแข็งแรงมีโทษปรับและถูกสั่งห้ามใช้รถทันทีความแรงหลอกๆการเปลี่ยนท่อดังโดยไม่จูนเครื่องยนต์ใหม่มักทำให้แรงต้นหายและเครื่องยนต์เสื่อมสภาพไวกว่าปกติความปลอดภัยที่หายไปการใส่ล้อเล็กล้อมดหรือยางไม่ได้มาตรฐานทำให้หน้าสัมผัสถนนน้อยลงเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินรถจะสะบัดและล้มง่ายกว่ารถที่ออกจากศูนย
21: ์เทได้แต่ต้องไม่เดือดร้อนใครรถเดิมสภาพดีคือความภาคภูมิใจที่แท้จริงของผู้ใช้ถนนครับ
23: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนหรือกปท.กรมการขนส่งทางบก
24: เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวสดใหม่ใกล้ชิดประชาชนในรายการรอบวันทันข่าวสุดสัปดาห์

0: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการรอบวันทันข่าวสัปดาห์ค่ะทางสวทกระบี่ FM 98.5 MHz นะคะก็มาพบกับฝนณัฐมนต์ชัยศิริค่ะรับหน้าที่ดำเนินรายการในสัปดาห์นี้แน่นอนนะคะในทุกๆสัปดาห์เราก็จะมีเรื่องราวข่าวสารนะคะมาฝากกับคุณผู้ฟังกันสำหรับวันนี้นะคะเราก็มาเริ่มต้นด้วยข่าวแรกค่ะผู้ว่ากระบี่เดินหน้าขับเคลื่อนภารกิจร่วมกับเหล่ากาชาดชมรมแม่บ้านมหาดไทยมอบถุงยางชีพและสิ่งของจำเป็นแก่ประชาชนกลุ่มเปราะบางอำเภอปลายพระยา35หมู่บ้านนายอังกูลศิลาเทวกูลผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่พร้อมด้วยนางสรินทิพย์ศิลาเทวกูลนายกเหล่ากาชาดจังหวัดกระบี่คณะกรรมการและสมาชิกชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดกระบี่ร่วมลงพื้นที่มอบถุงยางชีพและสิ่งของจำเป็นแก่ประชาชนกลุ่มเปราะบางในพื้นที่อำเภอปลายพระยารวม35หมู่บ้านพร้อมร่วมมอบถุงยางชีพรวมถึงสิ่งของจำเป็นแก่ประชาชนกลุ่มเปราะบางณศาลาประชาคมที่ว่าการอำเภอปลายพระยาจังหวัดกระบี่นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกระบี่เปิดเผยว่าสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดกระบี่เป็นองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรภายใต้สภากาชาดไทยซึ่งมีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเป็นอุปนายิกาผู้อำนวยการการลงพื้นที่ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อนำเงินที่ประชาชนเคยช่วยกาชาดกลับมาช่วยประชาชนผ่านโครงการที่พยายามให้ครอบคลุมคนทุกกลุ่มและทุกช่วงวัยมีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้นทั้งนี้สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดกระบี่ได้สนับสนุนถุงยางชีพ70ชุดไข่ไก่70แผงรถเข็นแก่ผู้พิการ5คันแพมเพิร์ส20ห่อและเหมาะและหม้อนอน10ใบด้านชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดกระบี่สนับสนุนผ้าถุงและผ้าขาวม้า20พื้นเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและช่วยเหลือประชาชนที่ประสบข้อจำกัดในการดำรงชีวิตประจำวันผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่เผยนายกอนุทินสั่งลุยแก้น้ำท่วมกำชับผู้ว่านายอำเภอเป็น CEO พื้นที่ต้องสั่งการเบ็ดเสร็จเยียวยารวดเร็วเน้นย้ำอาหารต้องถึงมือผู้ประสบภัยทุกคนพร้อมเตรียมแผนเผชิญเหตุอบพยพกลุ่มเปราะบางประชาชนอย่างทันท่วงทีนายอังกูลศิลาเทวกูลผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่เปิดเผยว่าตามที่นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมอบหมายให้นายอรรถสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานประชุมติดตามสถานการณ์และให้การช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดโดยมีคณะผู้บริหารระดับสูงกระทรวงมหาดไทยหน่วยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทยและผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมณกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในการปฏิบัติงานขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดและทุกหน่วยงานได้ระดมสรรพกำลังอย่างเต็มที่สิ่งสำคัญที่สุดในขณะนี้คือการตอบสนองต่อความคาดหวังของประชาชนผู้ว่าราชการจังหวัดเปรียบเสมือนนายกรัฐมนตรีในระดับพื้นที่เมื่อเกิดภัยพิบัติขึ้นผู้ว่าราชการจังหวัดมีหน้าที่รับผิดชอบในการบูรณาการการทำงานของทุกภาคส่วนทั้งหน่วยงานด้านการเกษตรสาธารณสุขทางหลวงกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับจังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสำหรับจังหวัดกระบี่ได้มีการประชุมติดตามเฝ้าระวังสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่โดยบูรณาการสรรพกำลังทุกหน่วยงานตามแผนเผชิญเหตุของจังหวัดนอกจากนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดได้สั่งการในอำเภอและผู้นำท้องถิ่นสำรวจและรายงานหากในพื้นที่เกิดเหตุน้ำท่วมระดับน้ำสูงสุดระดับกลางและระดับเล็กเพื่อเน้นย้ำความสำคัญในการให้ความช่วยเหลือหากเกิดสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ผช.กระบี่ผนึกกำลังภาคีเครือข่ายถ่ายทอดการจัดทำดอกไม้จันทร์เพื่อร่วมในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนายวีระเพ็ญจำรัดพัฒนาการจังหวัดกระบี่พร้อมด้วยนางคันธรส รองรัตนพันธ์ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชนและเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนร่วมกิจกรรมหลักสูตรการทำดอกไม้จันทร์สำหรับประชาชนในภูมิภาคณวิทยาลัยสารพัดช่างกระบี่อำเภอเมืองกระบี่จังหวัดกระบี่การจัดกิจกรรมครั้งนี้เป็นความร่วมมือระหว่างสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกระบี่วิทยาลัยสารพัดช่างกระบี่และบริษัทประชารัฐรักษามัคคีกระบี่วิสาหกิจเพื่อสังคมจำกัดโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้และทักษะด้านการจัดทำดอกไม้จันทร์แก่ผู้แทนจากอำเภอองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่และเทศบาลเมืองกระบี่จำนวน20คนเพื่อทำหน้าที่เป็นครูขอถ่ายทอดองค์ความรู้และวิธีการจัดทำดอกไม้จันทร์ให้แก่ประชาชนในพื้นที่สามารถจัดทำได้อย่างถูกต้องตามแบบที่กำหนดโดยผู้เข้าร่วมอบรมจะนำองค์ความรู้และทักษะที่ได้รับไปถ่ายทอดให้แก่ประชาชนในพื้นที่เพื่อร่วมกันจัดทำดอกไม้จันทร์สำหรับนำไปร่วมในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอันเป็นการแสดงออกถึงความน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้อบต.สายไทยติดตามการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างโซลาร์เซลล์ในพื้นที่ตำบลสายไทยอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่นายเจริญง่าฝานายองค์การบริหารส่วนตำบลสายไทยมอบหมายให้นายประชิตเจโสรองนายกอบต.สายไทยพร้อมด้วยนายวราเทพง่าฝาสมาชิกสภาอบต.สายไทยหมู่ที่7และกองช่างลงพื้นที่ร่วมกับอบจ.กระบี่ในการกำหนดจุดติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างโซลาร์เซลล์ถนนสายคลองหินพัฒนา7ร้านน้องโจ๊กหมู่ที่7บ้านคลองหินบ้านสายไทยตำบลสายไทยอำเภอเมืองกระบี่เพื่อเพิ่มความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนผู้ใช้เส้นทางในเส้นทางดังกล่าวนอกจากนี้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสายไทยมอบหมายให้นายอาคมพรามมณีเลขานุการนายกอบต.สายไทยลงพื้นที่ร่วมกับแขวงทางหลวงกระบี่ติดตามการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างโซลาร์เซลล์บริเวณทางโค้งสายไทยก่อนถึงซุปเปอร์ชิปหมู่ที่4ตำบลสายไทยอำเภอเมืองกระบี่จังหวัดกระบี่เพื่อเพิ่มความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวและผู้ใช้เส้นทางดังกล่าวในพื้นที่ตำบลสายไทยต่อไปค่ะและนี่ก็คือเรื่องราวข่าวสารนะคะที่นำมาฝากกับคุณผู้ฟังกันในรายการรอบวันทันข่าวสัปดาห์นะคะสำหรับช่วงท้ายของรายการแน่นอนค่ะเหมือนเดิมนะคะเราก็จะมีรายการในเรื่องราวของรายการบานไม่รู้โรยนะคะซึ่งก็จะเป็นรายการที่เตรียมความพร้อมนะคะเข้าสู่สังคมสูงวัยนะคะก็จะทิ้งท้ายรายการนะคะวันนี้ไปด้วยรายการบานไม่รู้โรยนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะกลับมาพบกันใหม่ในครั้งหน้านะคะสวัสดีค่ะ
1: เฮ้ยไฟเหลืองแล้วเหยียบมิดเลยสิพี
2: ่เหยียบเบรกสิครับไฟเหลืองคือให้หยุดไม่ใช่ให้พุ่งไปวัดดวง
3: รู้ไหมคะว่าอุบัติเหตุส่วนใหญ่บนท้องถนนเกิดจากความประมาทเพียงเสี้ยววินาทีระยะเบรกที่มีความเร็ว60กิโลเมตรต่อชั่วโมงรถต้องใช้ระยะหยุดนิ่งถึง37เมตรยิ่งขับเร็วระยะเบรกยิ่งยาวขึ้นโอกาสชนยิ่งสูงขึ้นทางม้าลายกฎหมายระบุชัดเจนว่าผู้ขับขี่ต้องชะลอความเร็วก่อนถึงทางข้ามและหยุดให้คนเดินข้ามถนนในระยะไม่น้อยกว่า3เมตรสัญญาณไฟการเปิดไฟเลี้ยวก่อนเลี้ยวหรือเปลี่ยนเลนอย่างน้อย30เมตรช่วยลดการชนท้ายได้มากกว่า 40%
4: อย่าให้ความรีบเพียงชั่วครู่กลายเป็นความสูญเสียตลอดชีวิตเคารพกฎจราจรมีน้ำใจให้เพื่อนร่วมทางปลอดภัยไว้ด้วยกันนะครับ
3: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
5: แม่ดูดิท่อไม้ผมเสียงดังจนกระจกบ้านสะเทือนเลย
6: กระจกสะเทือนอ่ะไม่เท่าไหร่แต่เสียงสาบแช่งชาวบ้านสิมันสะเทือนถึงหูแม่นะ
5: หูแม่ไม่วัยรุ่นเลย
7: การแต่งรถจนสร้างความเดือดร้อนนอกจากผิดกฎหมายแล้วยังส่งผลเสียต่อตัวรถเองด้วยนะคะกฎหมายเสียงระดับเสียงท่อต้องไม่เกิน95เดซิเบลหากเกินถือเป็นรถสภาพไม่มั่นคงแข็งแรงมีโทษปรับและถูกสั่งห้ามใช้รถทันทีความแรงหลอกๆการเปลี่ยนท่อดังโดยไม่จูนเครื่องยนต์ใหม่มักทำให้แรงต้นหายและเครื่องยนต์เสื่อมสภาพไวกว่าปกติความปลอดภัยที่หายไป การใส่ล้อเล็กล้อมดหรืออย่างไม่ได้มาตรฐานทำให้หน้าสัมผัสถนนน้อยลงเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินรถจะสะบัดและล้มง่ายกว่ารถที่ออกจากศูนย
4: ์เทได้แต่ต้องไม่เดือดร้อนใครรถเดิมสภาพดีคือความภาคภูมิใจที่แท้จริงของผู้ใช้ถนนครับ
7: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนหรือกปท.กรมการขนส่งทางบก

สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่ช่วงของรายการบ้านไม่รู้โรยนะคะทางสวทกระบี่ FM 98.5 เมกะเฮิรตซ์โดยมีดิฉันวาสนาบัวทองเป็นผู้ดำเนินรายการค่ะค่ะคุณผู้ฟังคะรายการบ้านไม่รู้โรยนะคะจัดขึ้นมีวัตถุประสงค์ก็เพื่อที่จะให้ประชาชนกลุ่มเป้าหมายค่ะรับรู้เข้าใจและตระหนักในการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสังคมสูงวัยมีความเชื่อมั่นต่อข้อมูลข่าวสารนำข้อมูลข่าวสารไปใช้ประโยชน์และมีส่วนร่วมในการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสังคมสูงวัยนะคะเพื่อพัฒนาประเทศให้มีความมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนซึ่งรายการเราก็จะมี3ช่วงด้วยกันค่ะช่วงแรกก็คือสาระดีๆมีมาฝากช่วงที่2ช่วงถามมาต่อไปและช่วงที่3คือข่าวสารน่ารู้สู่บ้านไม่รู้โรยนะคะพร้อมกับมีเพลงเพราะๆมาฝากคุณผู้ฟังกันด้วยค่ะสำหรับวันนี้นะคะรายการของเราจะมาพูดคุยกันในประเด็นที่สำคัญมากๆโดยเฉพาะเรื่องมิติด้านเศรษฐกิจและการมีวินัยทางการเงินก่อนเกษียณเพราะว่ารายได้อาจจะลดลงแต่รายจ่ายยังคงอยู่หากเตรียมตัวดีชีวิตหลังเกษียณก็จะยังบานไม่รู้โรยได้อย่างมีความสุขนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าจะเป็นช่วงสาระดีๆมีมาฝากก่อนอื่นก็มารับฟังเพลงเพราะๆจากทางรายการกันสักบทเพลงก่อนค่ะ

0: ่องสาระดีๆมีมาฝาก
1: มาถึงช่วงสาระดีๆมีมาฝากกันแล้วนะคะวันนี้จะมาพูดคุยกับคุณผู้ฟังเรื่องเกษียณอย่างมั่นคงเริ่มต้นที่การวางแผนการเงินคุณผู้ฟังคะการเตรียมความพร้อมด้านการเงินก่อนเกษียณไม่ใช่เรื่องของคนที่มีรายได้สูงเท่านั้นนะคะแต่เป็นเรื่องของวินัยแล้วก็การวางแผนค่ะสิ่งแรกที่ผู้สูงวัยหรือผู้ใกล้เกษียณควรทำก็คือรู้จักรายรับรายจ่ายของตนเองลองจดบันทึกว่าในแต่ละเดือนเราใช้เงินไปกับเรื่องใดบ้างอะไรที่ลดได้เพราะเงินที่ประหยัดได้คือเงินออมในอนาคตสิ่งต่อมาก็คือการไม่มีหนี้หรือมีหนี้ให้น้อยที่สุดก่อนเกษียณหนี้สินเปรียบเสมือนภาระที่ทำให้เงินบำนาญหรือเงินออมร่อยรออย่างรวดเร็วหากยังมีหนี้ควรวางแผนทยอยปิดโดยเฉพาะหนี้ที่ดอกเบี้ยสูงอีกเรื่องสำคัญก็คือการออมอย่างสม่ำเสมอแม้จะออมไม่ได้มากแต่ถ้าหากว่าทำอย่างต่อเนื่องเงินก้อนเล็กๆก็จะกลายเป็นหลักประกันความมั่นคงในวัยสูงอายุอาจเลือกออมในรูปแบบเงินฝากกองทุนชุมชนหรือสวัสดิการของชมรมผู้สูงอายุและสุดท้ายค่ะอย่าลืม

0: ถามมาต่อไป
1: ท่านผู้ฟังคะวันนี้นะครับทางรายการได้รับเกียรติอย่างยิ่งจากคุณพัศกรผลบุญอุปนายกสมาคมชาปนกิจสงเคราะห์ผู้สูงอายุเทศบาลเมืองกระบี่นะคะมาร่วมรายการสวัสดีค่ะคุณพัศกรคะ
2: สวัสดีครับคุณวัฒนาครับ
1: ค่ะก็ต้องขอขอบคุณเป็นอย่างมากนะคะที่มาร่วมรายการในวันนี้นะคะค่ะวันนี้จะขอพูดถึงประเด็นในเรื่องของมิติด้านเศรษฐกิจการมีวินัยทางการเงินก่อนเกษียณอายุนะคะซึ่งจากประสบการณ์ของท่านอุปนายกอะค่ะผู้สูงวัยที่มีวินัยทางการเงินมักมีคุณภาพชีวิตแตกต่างจากผู้ที่ไม่วางแผนอย่างไรบ้างคะ
2: อันนี้จากประสบการณ์นะครับผู้สูงอายุที่ได้วางแผนวินัยทางการเงินซึ่งหลังจากเกษียณหรือว่าหลังจากพ้นช่วงวัยทำงานนะครับเป็นวัยที่ควรจะให้ความสำคัญกับตัวเองก็จะมีเงินออมหลายประเภทนะครับในการที่เราจะออมเราจะเก็บเราจะวางแผนทีนี้ในส่วนของสมาคมเนี่ยก็เป็นการวางแผนช่วงหนึ่งซึ่งเงินน้อยๆแล้วก็ได้ประโยชน์กับทายาทนะที่จะได้ใช้ในยามฉุกเฉินถือว่าเป็นการช่วยบรรเทาความทุกข์เบื้องต้นได้เล็กๆน้อยๆนะครับมันอาจจะไม่มากเท่าที่ควรแต่ว่ายังมีประโยชน์กับคนที่อยู่ด้านหลังอย่างแน่นอนเพราะนั้นควรจะวางแผนว่าเราจะทำอย่างไรที่จะ

0: เฉลี่ยรายได้ที่เราจ่ายไปโดยความไม่จำเป็นในแต่ละวันเนี่ยเพื่อให้มันเกิดประโยชน์กับเราและคนข้างหลังมากขึ้นอย่างไรนะครับ
1: ท่านคะในเรื่องของการเงินนะคะด้านใดที่ผู้สูงวัยควรที่จะให้ความสำคัญเป็นอันดับแรกหลังจากเข้าสู่วัยเกษียณนะคะ
0: การวางแผนด้านการเงินด้านที่ผู้สูงวัยควรให้ความสำคัญเป็นอันดับแรกเนี่ยเราต้องมีอยู่สองประเภทประเภทแรกนี่ผมว่าประเภทนี้นี่คงจะไม่ลำบากเท่าที่ควรก็คือบุคคลที่เป็นข้าราชการแล้วก็เกษียณอายุราชการซึ่งบางคนส่วนใหญ่เดี๋ยวนี้ก็จะใช้ระบบในการรับเงินบำนาญ นะครับถ้าหากว่าคนที่เป็นข้าราชการเนี่ยการใช้จ่ายในแต่ละวันซึ่งเรียกว่าปลดภาระของตัวเองไปเกือบหมดทั้งหมดแล้วนะ บ้านรถการศึกษาของบุตรอะไรต่างๆเนี่ยเพราะฉะนั้นก็เอาเงินเกษียณเนี่ยมาออมไว้ส่วนหนึ่งใช้ส่วนหนึ่งวิธีออมจะออมอย่างไรเราจะทำอย่างไรก็อยู่ที่เราวางแผนแต่ถ้าคนที่ไม่เป็นข้าราชการคนเหล่านี้ยังมีบุคคลที่หาเช้ากินค่ำนะคนที่ยังไม่มีรายได้ประจำไม่มีรายได้แน่นอนควรจะวางแผนในสมาคมเราเนี่ยคนประเภทนี้ก็มีเยอะนะครับเพราะว่าเขาสมัครเข้ามาเพื่อหวังเงินสงเคราะห์นะในบั้นปลายให้กับทายาทว่าจะได้มีส่วนช่วยบรรเทาความลำบากของเขาได้บ้างนะครับซึ่งบางคนที่มาสมัครในลำบากจริงๆแต่เมื่อเขาสมัครเข้ามาแล้วก็มีวินัยในการออมเป็นอย่างดีนะครับตามกำหนดที่เราได้แจ้งไป
1: ค่ะในส่วนของสมาคมชาปนกิจสงเคราะห์ผู้สูงอายุในเทศบาลเมืองกระบี่นะคะผู้สูงอายุมีบทบาทหรือว่ากิจกรรมอย่างไรบ้างคะที่ช่วยปลูกฝังวินัยทางการเงินให้กับสมาชิกอะค่ะ
0: การปลูกฝังการเงินให้กับสมาชิกของสมาคมชาปนกิจสงเคราะห์ผู้สูงอายุเทศบาลเมืองกระบี่นี่นะครับเราได้วางแผนก็คือเริ่มจากการที่คุณสมัครเข้ามาเป็นสมาชิกนะครับเราก็จะมีค่าสมัครนะ100 บาทตลอดชีพนะครับคุณสมัครครั้งเดียวจ่ายแค่ร้อยเดียวตลอดชีพ 2. เงินบำรุงรายปีสำหรับใช้จ่ายเป็นในเรื่องของการดำเนินงานเราก็จะใช้จากเงินส่วนนี้ครับเข้ามา 3. เงินสงเคราะห์ล่วงหน้าที่คุณจะต้องชำระรายละ50 บาทนะครับคนละ200 บาทคือชำระล่วงหน้าใน4 รายนะเขาเรียกว่าเป็นเงินสงเคราะห์ล่วงหน้า4 รายถ้าสมาชิกของเราในกลุ่มเนี่ยคนใดคนหนึ่งเกิดเป็นอะไรไปเรามีเงินที่จะไปจ่ายให้เขาได้ทันทีเมื่อเขายื่นเอกสารมาให้เราพร้อมเพรียงนะครับ
1: ก็อยากจะให้ท่านเนี่ยฝากข้อคิดหรือว่าคำแนะนำถึงผู้ที่กำลังก้าวเข้าสู่วัยเกษียณนะคะเพื่อที่จะสร้างความมั่นคงทางการเงินในระยะยาวค่ะ
0: ผู้ที่กำลังจะก้าวสู่วัยเกษียณหรือเกษียณมาแล้วก็ดีนะครับการวางแผนในเรื่องการเงินเนี่ยสำคัญมากโดยเฉพาะในเรื่องค่าใช้จ่ายแต่ละวันแต่ละเรื่องนะเราจะต้องวางแผนแล้วก็มีการคิดให้รอบคอบนะครับส่วนใหญ่ผู้สูงอายุเนี่ยนะครับก็จะหมดไปกับลูกหลานนะในเรื่องใช้จ่ายสังสรรค์เฮฮากับเพื่อนฝูงซึ่งอย่างที่ผมบอกนะครับว่าเรามีรายได้เข้ามาเราก็ต้องแบ่งสำรองว่าเราจะเก็บอย่างไรเราจะใช้จ่ายอย่างไรอยากให้ทุกคนเนี่ยอย่าประมาทกับชีวิตของตัวเองเพราะว่าเงินเนี่ยมันลอยอยู่ในอากาศนะใครจะไขว่คว้าออกมาเมื่อไหร่ก็ได้หรือมันจะล่องลอยจากเราไปเมื่อไหร่ก็ได้เพราะนั้นถ้าเรามีวินัยในเรื่องของการเงินเมื่อเราเข้าสู่วัยเกษียณเราวางแผนอย่างที่บอกว่าภาระบางเรื่องเราก็ไม่จำเป็นแล้วเพราะนั้นเรามีโอกาสเต็มที่อยากเที่ยวก็เที่ยวนะเราจะเที่ยวอย่างสนุกสนานเพราะว่าเราได้วางแผนไว้ล่วงหน้าก่อนวัยเกษียณเมื่อหลังจากเกษียณแล้วเนี่ยลูกบางคนได้มีหน้าที่การงานทำก็ยังดูแลพ่อแม่นะส่งจุนเจือพ่อแม่เราก็ยังมีรายได้เพิ่มก็มาจากเงินบำนาญเพราะนั้นการใช้จ่ายทุกอย่างมันจะต้องรอบคอบนะครับ

0: ช่วงข่าวสารน่ารู้สู่บานไม่รู้โรย
1: มาถึงช่วงข่าวสารน่ารู้สู่บานไม่รู้โรยนะคะวันนี้จะนำข่าวเกี่ยวกับคนไทยส่วนใหญ่ยังมีปัญหาเก็บเงินไม่พอใช้หลังเกษียณซึ่งผลสำรวจจากธนาคารพบว่าคนไทยกว่า 30% ไม่มีเงินเก็บสำหรับวัยเกษียณเลยและอีกกว่า 60% มีเงินเก็บไม่ถึง 200,000 บาทซึ่งอาจไม่เพียงพอกับค่าใช้จ่ายเมื่อถึงวัยสูงอายุทั้งนี้สะท้อนว่าคนไทยยังต้องให้ความสำคัญกับการออมและวางแผนการเงินมากขึ้นก่อนเกษียณนะคะอีกเรื่องค่ะเป็นเรื่องเกี่ยวกับสัญญาณเตือนคนไทยเสี่ยงเกษียณไม่พร้อมเป็นอีกข่าวจากการวางแผนการเงินชี้ว่าหากเกษียณก่อนวัย45ปีคนไทยจำนวนมากยังไม่มีแผนการเงินแบบรอบด้านและขาดเครื่องมือช่วยบริหารหนี้และออมเงินอย่างเป็นระบบนะคะซึ่งองค์กรด้านการเงินหลายแห่งแนะนำให้ใช้กองทุนสำรองเลี้ยงชีพและเครื่องมือทางการเงินอื่นๆเพื่อให้พร้อมทั้งก่อนและหลังเกษียณค่ะซึ่งทั้งสองข่าวนี้ก็จะช่วยย้ำว่าวินัยทางการเงินและการออมเป็นเรื่องสำคัญหากเตรียมตัวไม่ดีอาจพบปัญหาเศรษฐกิจในวัยเกษียณจริงค่ะ
2: ทุกนาทีบนโลกนี้มีเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นมากมายการรับรู้และส่งต่อข่าวสารก็รวดเร็วตามไปด้วยโดยเฉพาะการแชร์ด้วยกดไลค์ด้วยความรวดเร็วขาดการไตร่ตรองจนเกิดความเสียหายสร้างความรู้ความเข้าใจข้อมูลข่าวสารที่มีอยู่ในสังคมเลือกเสพสื่ออย่างสร้างสรรค์รู้เท่าทันสถานการณ์จริง
1: คุณผู้ฟังคะเวลาของรายการบานไม่รู้โรยหมดลงอีกแล้วนะคะขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะที่ติดตามรับฟังรายการบานไม่รู้โรยมาจนถึงช่วงสุดท้ายของรายการสำหรับวันนี้ดิฉันวาสนาบัวทองพร้อมทีมงานสวท.กระบี่ทุกคนลาคุณผู้ฟังไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ

0: เกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 น.กับชลธรจันยาครับกรมชลประทานเร่งระบายน้ำลุ่มเจ้าพระยาฝั่งตะวันออกลงสู่อ่าวไทยเพื่อลดผลกระทบประชาชนอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: ของหลวงไม่ใช่ของเรา
5: ของหลวงไม่ใช่ของเราเงินหลวงรถหลวงวัสดุครุภัณฑ์หลวงคนหลวงการจะใช้ทรัพย์สินของรัฐหรือทรัพยากรของรัฐได้ต้องมีวัตถุประสงค์เป็นไปเพื่อประโยชน์สาธารณะเป็นหลักเท่านั้น
4: เพราะของหลวงไม่ใช่ของเราหากนำไปใช้ส่วนตัวมีโทษจำคุกได้
5: ของหลวงไม่ใช่ของเรา
4: ท่องเอาไว้ของหลวงไม่ใช่ของเรา
6: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
1: กรมชลประทานเร่งระบายน้ำลุ่มเจ้าพระยาฝั่งตะวันออกลงสู่อ่าวไทยเพื่อลดผลกระทบประชาชน
7: นายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำลุ่มเจ้าพระยาฝั่งตะวันออกบริเวณสถานีสูบน้ำสุวรรณภูมิจังหวัดสมุทรปราการโดยได้กำชับให้เร่งบริหารจัดการและระบายน้ำอย่างต่อเนื่องเพื่อรองรับปริมาณน้ำจากพื้นที่ตอนบนและลดผลกระทบต่อประชาชนซึ่งกรมชลประทานใช้ระบบชลประทานทั้งหมดของลุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนล่างฝั่งตะวันออกทั้งประตูระบายน้ำสถานีสูบน้ำและคลองระบายน้ำเพื่อเร่งผลักดันน้ำจากพื้นที่ตอนบนผ่านพื้นที่ตอนกลางลงสู่พื้นที่ปลายน้ำและระบายออกสู่อ่าวไทยโดยเร็วที่สุดโดยตั้งแต่วันที่25กันยายนจนถึงปัจจุบันมีการระบายน้ำรวมแล้วกว่า482ล้านลูกบาศก์เมตรทั้งนี้กรมชลประทานจะเร่งพร่องน้ำในระบบอย่างต่อเนื่องเพื่อรองรับน้ำที่จะไหลลงมาจากพื้นที่ตอนบนและลดผลกระทบต่อประชาชนให้มากที่สุดพร้อมติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดและปรับแผนการระบายน้ำให้เหมาะสมกับสถานการณ์ตลอดเวลาปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่มอบถุงยังชีพให้กับผู้ประสบอุทกภัยที่อำเภอท่าตะโกจังหวัดนครสวรรค์และเน้นย้ำให้ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเร่งอำนวยความสะดวกให้ประชาชนได้รับเงินเยียวยาจากเหตุน้ำท่วมโดยเร็ว
8: นายเจษฎ์ไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยนายพระดอนปิศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่วัดวังมหากรตำบลหัวถนนอำเภอท่าตะโกจังหวัดนครสวรรค์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่ารัฐบาลมีความเป็นห่วงพี่น้องประชาชนผู้ประสบอุทกภัยทุกคนโดยจะเร่งบริหารจัดการน้ำให้ดีที่สุดและเชื่อมั่นว่าสถานการณ์อุทกภัยในภาพรวมของประเทศกำลังคลี่คลายไปในทิศทางที่ดีขึ้นได้สั่งการให้กรมโยธาธิการและผังเมืองและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเร่งสำรวจความเสียหายของบ้านเรือนประชาชนเพื่อให้ความช่วยเหลือและซ่อมแซมบ้านเรือนของประชาชนให้สามารถกลับเข้าอยู่อาศัยได้ตามปกติโดยเร็วเพชรไทยเกิดโชติ สวท.นครสวรรค์รายงาน
1: บริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนยืนยันไม่มีนโยบายเรียกเก็บค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นจากผู้โดยสารกรณีดำเนินการจัดส่งสัมภาระถึงบ้านบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนชี้แจงกรณีการติดตามและส่งคืนสัมภาระตกค้างให้แก่ผู้โดยสารโดยยืนยันว่า หากมีเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับเพื่อดำเนินการจัดส่งสัมภาระถึงบ้านจะไม่มีการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นพร้อมขอความร่วมมือผู้โดยสารโปรดตรวจสอบหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อเข้ามาว่าเป็นเบอร์ของทางบริษัทจริงเพื่อความถูกต้องรวดเร็วและป้องกันการแอบอ้างโดยหมายเลขโทรศัพท์หลักที่ใช้ติดต่อได้แก่หมายเลขโทรศัพท์02-1370621-40และ02-1373491หรือ3492หรือ3494รวมถึง3580สำหรับผู้โดยสารที่ต้องการสอบถามสถานะสัมภาระตกค้างหรือประสงค์จะเดินทางมารับสัมภาระด้วยตนเองสามารถติดต่อสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02-1345466-68ได้ตลอด24ชั่วโมงน้ำมันจะหมดหากไม่งดลดการใช้จบข่าวชลธรจันยาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 19:00 น.ครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

ซ่อนความสนุกทุกวันเสาร์กับพี่ฮาริสและพี่กลุ่มละครมายาสโมสรลูกปูดำจะมาสร้างสรรค์ความสุขด้วยกิจกรรมสร้างสรรค์ในพื้นที่

0: ุกซ้อนความสนุกทุกวันเสาร์กับพี่ฮาริสและพี่กลุ่มละครมายาสโมสรลูกปูดำจะมาสร้างสรรค์ความสุขด้วยกิจกรรมสร้างสรรค์ในพื้นที่จังหวัดกระบี่
1: ครับซุกซ่อนแห่งความสุขความสนุกทางเสียงดนตรีครับทักทายน้องๆและก็คุณผู้ฟังครับกับที่นี่ FM 98.5 MHz ครับกับวันเสาร์ที่3ตุลาคมครับผมซึ่งวันนี้ก็ถือว่าเป็นการทักทายอีก1วันนะครับของวันปิดเทอมของน้องๆ นะฮะผมซึ่งไม่แน่ใจว่าช่วงนี้หลากหลายโรงเรียนนะครับในพื้นที่ของจังหวัดกระบี่เนาะก็ได้เริ่มนะครับในการปิดเทอมแล้วนะครับผมไม่ทราบว่าน้องๆแต่ละคนเนี่ยเป็นไงบ้างนะครับว่ากิจกรรมหรือว่ากิจวัตรประจำวันนะฮะในช่วงของการปิดเทอมช่วงของเดือนตุลาคมเนี่ยทำอะไรยังไงบ้างนะครับก็สามารถที่จะโทรเข้ามาพูดคุยเล่าสู่กันฟังได้นะครับกับที่นี่ FM 98.5 MHz นะฮะแน่นอนครับว่าวันนี้เราก็มีข่าวคราวนะครับกิจกรรมสร้างสรรค์ที่เกิดขึ้นในพื้นที่ของจังหวัดกระบี่บ้านเรานะครับทักทายคุณผู้ฟังที่ติดตามนะครับนอกเหนือจากรับฟังทางหน้าปัดวิทยุแล้วนะครับ FM 98.5 MHz นะฮะรวมไปถึงคุณผู้ฟังนะครับแล้วก็คุณผู้ชมเนาะที่ติดตามรับชมใน Facebook ออนไลน์นะครับในแฟนเพจของสวทกระบี่นะครับรวมไปถึงแฟนเพจของสโมสรยกกำลังสุขด้วยนะครับสำหรับวันนี้ครับเราก็จะมาพูดคุยถึงท็อปิกนะครับโดยเฉพาะยิ่งหัวข้อที่เราจะมาพูดคุยเกี่ยวกับวันหยุดแบบนี้ครับน้องๆมีกิจกรรมสร้างสรรค์หรือว่ากิจกรรมอะไรที่อยากแนะนำให้กับเพื่อนๆนะครับแล้วก็รวมไปถึงคุณผู้ฟังเนาะได้รู้จักกันนะครับก็สามารถที่จะโทรเข้ามาพูดคุยนะครับในรายการ0756110022ครับหรือว่าอินบ็อกซ์เข้ามาในแฟนเพจของ Facebookของเราได้ด้วยนะครับเพื่อพูดคุยแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรนะอัปเดตกิจกรรมสร้างสรรค์ที่เกิดขึ้นในพื้นที่ของจังหวัดกระบี่บ้านเรากันครับ
0: สุขซ้อนความสนุกทุกวันเสาร์กับพี่ฮาริสและพี่กลุ่มละครมายาสโมสรลูกปูดำจะมาสร้างสรรค์ความสุขด้วยกิจกรรมสร้างสรรค์ในพื้นที่จังหวัดกระบี่
1: ในช่วงนี้ครับเราก็จะส่งต่อกับบทเพลงเบรกแรกนะครับที่จะชวนทุกคนเนี่ยรบเขาเรียกว่าอะไรนะสำหรับคนใจง่ายนะครับเดี๋ยวเราจะทำยังไงให้วิธีที่จะไม่เป็นคนใจง่ายกันนะครับในช่วงหน้าเราจะมาคุยกันนะครับ

0: ครับผมสุขโซนรายการเพื่อความสุขของน้องๆ นะครับผมก็กับที่นี่ FM 98.5 MHz นะครับผมกับเมื่อสักครู่นี้บทเพลงที่เรียกว่าคนใจง่ายนะครับผมของไอซ์สรัญญูนั่นเองครับผมซึ่งแน่นอนครับว่าคำว่านิยามของคนใจง่ายนะครับก็เป็นคำหนึ่งที่เรียกนะฮะหรือว่าที่เรียกคนที่มอบความรู้สึกความรักหรือความช่วยเหลือนะครับให้กับคนอื่นอย่างรวดเร็วนั่นเองนะครับผมโดยไม่ได้ใส่ตรองล่วงหน้าหรือไม่ได้ตั้งกำแพงในหัวใจนะฮะให้ดีพอนะครับแน่นอนครับว่าลักษณะของผู้คนเรามาลองดูกันนะว่าสังเกตตัวเองว่าลักษณะของคนใจง่ายเนี่ยจะเป็นแบบไหนกันนะครับอย่างแรกก็บอกว่าเป็นคนรักง่ายและก็ทุ่มเทอย่างรวดเร็วครับเพิ่งเจอหรือคุยกันไม่นานก็พร้อมที่จะมอบให้ทั้งหัวใจนะฮะอันนี้คือเป็นคนแบบแรกนะครับแบบที่สองครับก็บอกว่าเป็นคนที่ปฏิเสธคนไม่เป็นครับมักจะยอมตามใจหรือช่วยเหลือคนอื่นตลอดจนบางครั้งเนี่ยครับทำให้ตัวเองรู้สึกเดือดร้อนนั่นเองครับผมแล้วก็แบบที่สามครับแบบซ้ำซากเนาะคือเจ็บแบบซ้ำซากนะฮะเขาบอกว่าเพราะความรวดเร็วในการเชื่อใจหรือทำให้คนลงเอยนะครับด้วยความรู้สึกนะฮะทำให้การเสียใจหรือว่าการถูกเอาเปรียบเนี่ยก็จะมีค่อนข้างเยอะๆนะครับสำหรับคนใจง่ายนั่นเองนะครับผมแน่นอนครับว่าวิธีในการปรับตัวหรือว่ารักษาใจตัวเองครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งอย่างแรกก็คือเขาเรียกว่าการฝึกชะลอความรู้สึกครับให้เวลากับการเรียนรู้นิสัยใจคอก่อนนะครับในการตัดสินใจใครก็ตามครับผมแล้วก็แบบที่สองครับก็คือเรียนรู้ที่จะปฏิเสธครับเพราะว่าการพูดคำว่าไม่นะฮะหรือว่าให้เป็นเขาว่าให้เป็นเมื่อสิ่งนั้นนะครับกำลังจะเกิดขึ้นหรือว่าการเอาทำให้เรารู้สึกอึดอัดนะครับเราก็สามารถจะใช้คำพูดคำว่าไม่ก็ได้เหมือนกันนะครับและก็อย่างที่3ครับก็คือการสร้างขอบเขตนั่นเองครับกำหนดเส้นแบ่งชัดเจนครับว่าอะไรคือสิ่งที่ยอมรับได้และอะไรคือสิ่งที่เรายอมรับไม่ได้นะครับผมอันนี้ก็เป็นเรื่องราวดีๆเนาะสำหรับใครที่รู้สึกว่าเป็นคนใจง่ายเนาะหรือว่าการจะต้องรักษาตัวเองนะครับหรือว่าต้องดูแลตัวเองเนาะให้เกิดขึ้นกับกิจกรรมหรือว่าการดูแลรักษาอย่าให้เรียกว่าเป็นคนที่ถูกเอาเปรียบนะครับหรือว่าคนอื่นมาเอาเปรียบเราได้นะครับสำหรับใครก็ตามเนาะที่เป็นคนใจง่ายนั่นเองนะครับผมและในช่วงหน้าครับเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกันต่อครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องราวความรู้สึกดีๆครับที่เราจะมีให้แก่กันครับกับรายการสุขโซนแห่งความสุขความสนุกทางเสียงดนตรีนั่นเองครับ
1: สุขโซนความสนุกทุกวันเสาร์กับพี่ฮาริสและพี่กลุ่มละครมายาสโมสรลูกปูดำจะมาสร้างสรรค์ความสุขด้วยกิจกรรมสร้างสรรค์ในพื้นที่จังหวัดกระบี
2: ่จะดีแค่ไหนที่ปิดเทอมนี้เราจะได้ใช้เวลาว่างให้เป็นความสุขปิดเทอมสร้างสรรค์อัศจรรย์วันว่างชวนเด็กกระบี่มาทำกิจกรรมสนุกสนุกไปด้วยกันในแคมป์สื่อยกกำลังสุขนักสื่อเสียงไอเดียสุขภาวะมาร่วมเป็นนักจัดรายการวิทยุทางสวทกระบี่ FM 98.5 MHz รายการสุขโซนโดยน้องๆที่สมัครจะได้รับการเสริมทักษะการเป็นนักจัดรายการวิทยุพร้อมได้ลงมือผลิตสปอตและจัดรายการวิทยุจริงกับพี่ๆนักจัดรายการในจังหวัดกระบี่ตลอดเดือนเมษายนถึงพฤษภาคมสมัครกันได้ตั้งแต่วันนี้คลิกไปดูรายละเอียดที่เว็บไซต์คิดเป็นเล่น .com และเพจสโมสรยกกำลังสุข Gen Z กระบี่ร่วมสร้างสรรค์กิจกรรมโดยสวทกระบี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่ประชาสัมพันธ์จังหวัดกระบี่และชมรมสื่อมวลชนจังหวัดกระบี่ร่วมกับหน่วยจัดการเด็กกระบี่พังงาและภูเก็ตสนับสนุนโดยศูนย์สร้างสรรค์สื่อเพื่อเด็กและสำนักสร้างสรรค์โอกาสสสส.

0: ซนโซนความสนุกทุกวันเสาร์กับพี่ฮาริสและพี่กลุ่มละครมายาสโมสรลูกปูดำจะมาสร้างสรรค์ความสุขด้วยกิจกรรมสร้างสรรค์ในพื้นที่จังหวัดกระบี
1: ่ครับซุกซนโซนแห่งความสุขความสนุกทางเสียงดนตรีครับยังอยู่กับพี่ฮาริสพร้อมกับทีมงานของสโมสรยกกำลังสุขนะครับผมกับช่วงเบรกที่2ของรายการของพวกเราครับผมซึ่งในช่วงนี้ครับก็อย่างที่บอกครับว่าวันหยุดเนาะโดยเฉพาะยิ่งในช่วงของปิดเทอมหลายๆคนก็มีกิจกรรมมากมายที่เกิดขึ้นนะครับสำหรับในช่วงของปิดเทอมเราเรียกว่าในช่วงนี้ก็ถือว่าเป็นช่วงของปิดเทอมเล็กนะฮะไม่แน่ใจว่าน้องๆทำอะไรบ้างนะครับผมโดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วงนี้เนาะเป็นช่วงที่แบบว่าอากาศดินฟ้าอากาศก็ไม่ค่อยดีทีเดียวเลยนะครับเพราะว่าถ้าเราสังเกตนะครับไม่ว่าจะเป็นติดตามจากฝั่งกรมอุตุนิยมวิทยาก็ดีนะครับหรือว่าข้อมูลจากออนไลน์หลายๆเพจช่องทางก็ดีครับก็จะมีเขาเรียกว่าอะไรนะดินฟ้าอากาศเนาะที่ไม่ค่อยโอเคสักเท่าไหร่สำหรับในช่วงนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยครับเจนซีอย่างเราก็คงจะต้องมีกิจกรรมหรือว่าควรจะต้องมีอะไรที่แบบทำให้รู้สึกว่ากิจกรรมเนี่ยมันได้ดำเนินด้วยกับความสุขเนาะและก็ที่สำคัญก็เป็นการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ครับผมซึ่งน้องๆมีกิจกรรมอะไรดีๆนะฮะที่อยากจะมาพูดคุยในรายการก็สามารถที่จะพูดคุยได้นะครับหนึ่งในกิจกรรมที่ทางสโมสรยกกำลังสุขครับที่แฟนเพจของเราก็มีการเปิดรับน้องๆ นะครับในการที่จะมาร่วมพูดคุยในรายการของพวกเราด้วยนะครับสำหรับทุกวันเสาร์เนาะตั้งแต่เวลา5 โมง 10 นาทีโดยประมาณจนถึงก่อนเวลาครบธงชาตินะครับก็สามารถที่จะมาร่วมจัดรายการกับพี่อริสนะครับพร้อมพูดคุยกันได้นะครับวันนี้กิจกรรมดีๆนะฮะโดยเฉพาะยิ่งเนื้อหาข้อมูลที่จะหยิบมาฝากครับกับเรื่องราวของทำอย่างไรนะฮะในช่วงของเวลาที่เราหัวร้อนหรือว่าเวลาเรารู้สึกแบบไม่โอเคนะครับกับในชีวิตนะครับหนึ่งในนั้นก็คือการนึกถึงความสำเร็จครับเพราะว่าเวลาที่เรารู้สึกหดหู่หรือว่าหงุดหงิดนะครับ อยากจะให้นึกถึงความสำเร็จในอดีตนะครับแล้วก็แล้วสร้างความรู้สึกนั้นขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งจะช่วยให้อารมณ์ของเราเนี่ยดีขึ้นแน่นอนนะครับผมอันดับแรกให้เลือกเหตุการณ์ที่จะนึกถึงก่อนครับจากนั้นให้นึกย้อนกลับไปว่าตอนนั้นเรารู้สึกยังไงร่างกายเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้างหรือสิ่งที่เรากำลังมองอยู่เนี่ยคืออะไรครับหลังจากนั้นครับเคล็ดลับของเราเนี่ยครับไม่ควรจะนึกถึงเหตุการณ์ในภาพรวมแต่ควรจะนึกถึงนะครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับโดยละเอียดนะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับแทนที่เราจะนึกถึงว่าวันนั้นการทำงานวันนั้นทำงานได้ราบรื่นนะครับก็ให้เปลี่ยนไปนึกถึงว่านึกถึงอย่างชัดเจนว่าพอเพื่อนร่วมงานนะครับพอเพื่อนร่วมงานรู้สึกว่าเราทำผลงานได้ดีก็พากันชมกันใหญ่เลยว่านะครับบางคนชมว่าดีมากหรือว่าบางคนชมว่ายอดเยี่ยมนะครับแบบนี้ก็ทำให้คำหรือว่าเมสเซจที่เราจะนึกถึงนะครับกับคำนั้นเนี่ยมันก็เป็นการนึกถึงความสำเร็จนั่นเองครับเมื่อนึกถึงความสำเร็จหรือว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับที่เราเคยประสบความสำเร็จหรือว่าช่วงเวลาที่มีความสุขนะครับคุณก็จะมีอารมณ์ที่ดีขึ้นนะครับจนทำให้การหายหงุดหงิดนะครับหรือว่าความกังวลไปได้เลยครับเอาจริงๆไม่ใช่แค่ความรู้สึกนะครับที่เรารู้สึกหดหู่หรือว่ารู้สึกหงุดหงิดเท่านั้นเองนะครับแต่ยังทำให้การนึกถึงเรื่องดีๆก่อนนอนทุกวันนะครับก็ทำให้เป็นสิ่งที่เราเองเนี่ยอยากจะให้แนะนำนะครับได้ลองทำนะครับเพราะว่าถ้าเราเนี่ยมองมัวแต่รู้สึกความคิดลบๆนะครับทำให้ความคิดของเราเนี่ยก็จะลบตามนะครับแต่ถ้าเมื่อใดที่เรารู้สึกบวกคิดบวกสิ่งเหล่านี้ก็ทำให้เรารู้สึกชีวิตเราจะราบรื่นนั่นเองครับคุณกำลังอยู่กับรายการซุกซ่อนโซนแห่งความสุขความสนุกทางเสียงดนตรีครับซึ่งในช่วงหน้าเราจะมีเรื่องราวดีๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งกิจกรรมสร้างสรรค์ที่เกิดขึ้นในพื้นที่ของจังหวัดกระบี่บ้านเราครับ
0: ซุกซ่อนโซนความสนุกทุกวันเสาร์กับพี่ฮาริสและพี่กลุ่มละคร

0: ุกซนซนความสนุกทุกวันเสาร์กับพี่ฮาริสและพี่กลุ่มละครมายาสโมสรลูกปูดำจะมาสร้างสรรค์ความสุขด้วยกิจกรรมสร้างสรรค์ในพื้นที่จังหวัดกระบี่
1: ครับซุกซ่อนซ่อนแห่งความสุขความสนุกทางเสียงดนตรีครับยังอยู่กับพี่อริศพร้อมกับทีมงานของสโมสรยกกำลังสุขครับซึ่งในช่วงนี้ครับเราก็มีเรื่องราวนะฮะที่จะมาฝากหรือว่าจะมาอัปเดตกิจกรรมนะครับหรือว่าข้อมูลต่างๆนะฮะที่เกิดขึ้นในทั้งจังหวัดกระบี่และก็รวมไปถึงประเทศไทยบ้านเราครับผมซึ่งแน่นอนครับว่าวันนี้ครับเรามีอีกหนึ่งเรื่องครับที่อยากจะชวนพวกเราได้มารู้จักนะครับกับเรื่องของข้อมูลนะครับที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของภาษีนะครับผมซึ่งภาษีในที่นี้คือภาษีสุขภาพ 2% ครับซึ่งมาจากภาษีของบุหรี่นะครับและก็ยาสูบครับประเทศไทยนะครับเราต้องการนะครับในการว่าให้มีรายได้นะครับจากสินค้าที่ก่อกวนเรื่องของสุขภาพโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่จะต้องรับผิดชอบนะครับต่อสังคมนะครับนั่นก็คือเรื่องของภาษีเหล้าและก็ภาษีของสุรายาสูบนั่นเองครับซึ่งวันนี้ครับเราจะมาพูดถึงว่าเงิน 2% ครับที่จะช่วยนะครับให้กับหน่วยงานหลากหลายหน่วยงานโดยเฉพาะอย่างยิ่งสสส.ไทย PBS นะครับแล้วก็กองทุนอื่นๆนะครับที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นกองทุนเกี่ยวกับเรื่องของผู้สูงอายุนะครับแล้วก็กองทุนกีฬาก็ตามครับซึ่งวันนี้ครับเราก็จะมาพูดถึงเรื่องราวเหล่านี้นะครับว่าเงิน 2% จากภาษีเหล้านะครับหรือว่าภาษีบุหรี่เนี่ยครับก็สามารถจะช่วยนะครับในการที่จะป้องกันการป่วยนะครับแล้วก็จะให้หายจากระบบโดยตรงนะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้ก็เป็นสิ่งที่เราอยากจะเชิญชวนนะครับให้ทุกคนเนี่ยได้เข้าใจว่าจริงๆแล้วเนี่ย เงินนะครับที่เราได้จากภาษีเหล้าบุหรี่เนี่ยครับสามารถจะช่วยนะครับในการจัดกิจกรรมหรือว่าให้เกิดเรื่องของพื้นที่สร้างสรรค์ที่เกิดขึ้นนะครับกับการดำเนินกิจกรรมสร้างสรรค์นะครับที่ทางทั้งสสส.ก็ดีครับรวมไปถึงไทย PBS นะครับแล้วก็รวมไปถึงกองทุนเกี่ยวกับผู้สูงอายุนะครับแล้วก็รวมไปถึงกองทุนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการกีฬาด้วยนะครับประเทศไทยนะครับวันนี้ครับเรามีกองทุนนี้นะครับที่เราได้รายได้จากภาษีเหล้านะครับหรือว่าภาษีสุราและก็ยาสูบครับซึ่งเป็นผู้สร้างนะครับความเสียหายต่อสุขภาพนะครับที่จะต้องมีความรับผิดชอบนะครับและก็เราต้องปกป้องนะครับจากเหตุการณ์เหล่านี้ครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยคนที่ดื่มเนาะจริงๆแล้วเนี่ยมันถ้าเราไปดูเนี่ยผลกระทบที่ตามมาเนาะทั้งสุขภาพของตัวเองแล้วก็รวมไปถึงไปทำร้ายสุขภาพของคนรอบข้างนะครับไม่ว่าจะเป็นการสูบบุหรี่มือสองหรือว่าการขับรถเวลาเราดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อะไรต่างๆนะครับดังนั้นครับวันนี้ครับสิ่งเหล่านี้ก็อยากจะเชิญชวนให้ทุกคนเนี่ยได้เห็นว่าเงินเหล่านี้ครับตอนนี้สามารถจะช่วยนะครับในการที่จะให้ช่วยลดหรือว่าช่วยป้องกันนะครับจากภาษีสุขภาพแค่ 2% นะครับจากภาษีสุราและก็ยาสูบครับที่ทำให้ประเทศไทยเนี่ยมีทรัพยากรนะครับที่กำหนดไว้โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสร้างเสริมสุขภาพและก็การป้องกันอันตรายจากสุขภาพนะครับซึ่งเราเรียกว่าตอนนี้ก็มีหลากหลายข้อมูลนะครับที่เราจะช่วยรณรงค์นะครับก็คือว่าเราจะมาช่วยกันในการส่งเสียงนะครับต่อสุขภาวะในการที่จะมาร่วมแสดงนะครับความเขาเรียกว่าความคิดเห็นต่อพรบนะครับของสสส.ในการแก้ไขเนาะที่เรามีข้อกังวล2เรื่องครับก็คือการคำว่าปรับเปลี่ยนนะครับเรื่องของการลดเงินในการสนับสนุนจากธุรกิจเหล้ากับยาสูบครับโอกาสที่จะทำให้ประชาชนของเราเนี่ยครับเสียโอกาสนะครับและก็รวมไปถึงครับหากพึงงบประมาณนะครับปกติก็จะทำให้นวัตกรรมนะครับหรือว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยมันก็ไม่สมควรที่จะเกิดเขาว่ามันจะไม่เกิดขึ้นในเรื่องของงานนวัตกรรมนะครับอยากจะให้ชวนกันนะครับไปร่วมแสดงความคิดเห็นนะครับผ่านการเขาว่าต่อการร่างแก้ไขพรบนะครับที่เกิดขึ้นนะครับซึ่งก็เป็นข้อมูลนะครับที่อยากจะฝากนะครับให้กับคุณผู้ฟังเนาะได้รู้จักและก็ได้เข้าใจซึ่งกันและกันนะครับก็เป็นข่าวคราวในการฝากประชาสัมพันธ์ถึงเขาเรียกว่าการร่วมส่งเสียงเนาะเพื่ออนาคตของเรานั่นเองครับแล้วก็ในช่วงหน้าครับเดี๋ยวเราจะมาคุยกันต่อเลยเพราะอย่างยิ่งในเรื่องของกิจกรรมสร้างสรรค์ที่เกิดขึ้นในพื้นที่ของจังหวัดกระบี่บ้านเรานั่นเองครับ
2: จะดีแค่ไหนที่ปิดเทอมนี้เราจะได้ใช้เวลาว่างให้เป็นความสุขปิดเทอมสร้างสรรค์อัศจรรย์วันว่างชวนเด็กกระบี่มาทำกิจกรรมสนุกๆไปด้วยกันในแคมป์สื่อยกกำลังสุข นักสื่อเสียงไอเดียสุขภาวะมาร่วมเป็นนักจัดรายการวิทยุทางสวทกระบี่ FM 98.5 MHz รายการสุขโซนโดยน้องๆที่สมัครจะได้รับการเสริมทักษะการเป็นนักจัดรายการวิทยุพร้อมได้ลงมือผลิตสปอตและจัดรายการวิทยุจริงกับพี่ๆนักจัดรายการในจังหวัดกระบี่ตลอดเดือนเมษายนถึงพฤษภาคมสมัครกันได้ตั้งแต่วันนี้คลิกไปดูรายละเอียดที่เว็บไซต์คิดเป็นเล่น .com และเพจสโมสรยกกำลังสุข Gen Z กระบี่ร่วมสร้างสรรค์กิจกรรมโดยสวทกระบี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่ประชาสัมพันธ์จังหวัดกระบี่และชมรมสื่อมวลชนจังหวัดกระบี่ร่วมกับหน่วยจัดการเด็กกระบี่พังงาและภูเก็ตสนับสนุนโดยศูนย์สร้างสรรค์สื่อเพื่อเด็กและสำนักสร้างสรรค์โอกาสสสสโอกาสเพื่อน้องในพื้นที่ห่างไกลเปิดโลกกว้างด้วยหนังสือสสสโดยกลุ่มละครมายาสโมสรลูกปูดำจังหวัดกระบี่ร่วมกับภาคีสื่อท้องถิ่นกระบี่ชวนทุกท่านมอบหนังสือดีให้น้องเปิดอนาคตที่ยิ่งใหญ่ด้วยหนังสือในพื้นที่เกาะแห่งการอ่านเพียงแค่ส่งหนังสือดีมาที่เราศูนย์สื่อสารเด็กไทยหรือส่งหนังสือมาที่สถานีที่ท่านรับฟังอยู่นี้สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่เพจ Facebook เกาะแห่งการอ่านหรือเพจสโมสรลูกปูดำโทร095-273-5678รอทุกความหวังเพื่อเติมเต็มโอกาสที่จะส่งมอบต่อในวันเด็กปีนี้แทนของขวัญให้น้องมอบรักด้วยหนังสือกันเถอะ

0: ซ่อนความสนุกทุกวันเสาร์กับพี่ฮาริสและพี่กลุ่มละครมายาสโมสรลูกปูดำจะมาสร้างสรรค์ความสุขด้วยกิจกรรมสร้างสรรค์ในพื้นที่จังหวัดกระบี
1: ่ครับซุกซ่อนซ่อนแห่งความสุขความสนุกทั้งเสียงดนตรีครับอยู่กับพี่ฮาริสนะครับในชั่วโมงสุดท้ายของรายการครับ17:56 นครับก่อนที่เราจะได้เตรียมครบธงชาติกันนะครับผมซึ่งแน่นอนครับว่าวันนี้ครับในช่วงของสุดท้ายของรายการแล้วก็มานำเรื่องราวนะครับกิจกรรมสร้างสรรค์ที่ทางสโมสรนะครับได้จากกิจกรรมเกิดขึ้นนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงนี้ครับเรามีกิจกรรมเราเรียกว่าเป็นคิดดีโชว์เคสครับซึ่งในวันที่10-11 ตุลาคมนี้ครับเราทางสโมสรยกกำลังสุขครับก็จะมีการจัดกิจกรรมโชว์เคสนำเสนอผลงานนะครับเรื่องราวผลงานนวัตกรรมนะครับที่จะไปสู่เรื่องของการพูดคุยนะครับในเวทีครับซึ่งทางสโมสรยกกำลังสุขครับศูนย์สร้างสรรค์สื่อเพื่อเด็กเยาวชนและครอบครัวครับได้ร่วมกับคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยีครับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยครับในการที่จะเปิดพื้นที่นะครับให้กับแกนนำคนรุ่นใหม่นะครับรวมไปถึงเครือข่ายภาคีได้มีการแลกเปลี่ยนในเรื่องของงานนวัตกรรมครับซึ่งไฮไลท์นะครับที่อยากจะชวนติดตามก็คือเราก็จะมีคิดดีทอล์คครับในการที่จะเล่าเรื่องนะครับสื่อเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงครับรวมไปถึงเรื่องของโชว์เคสครับผลงานนวัตกรรมที่เกิดขึ้นครับแล้วก็เรื่องของฟิวเจอร์มีอินมีเดียอินเขาเรียกว่าอีโคสเต็มครับก็คือการร่วมกันถอดบทเรียนสู่อนาคตของสื่อสุขภาวะนะครับแล้วก็ที่สำคัญครับมีกิจกรรมสร้างสรรค์ที่เกิดขึ้นจะเกิดขึ้นในวันที่9/10/11นะครับตุลาคมนี้ครับที่คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมมทล.ศรีวิชัยนั่นเองนะครับสามารถที่จะติดตามกิจกรรมผ่านการไลฟ์สดครับที่แฟนเพจของสโมสรยกกำลังสุขครับแล้วก็อีกหนึ่งเรื่องที่สำคัญครับเราก็มีกิจกรรมเราเรียกว่าแฮกกะทอนครับเป็นแฮกหาดใหญ่ครับซึ่งตอนนี้ครับเราก็มีรายชื่อ10ทีมสุดท้ายครับที่ร่วมในกิจกรรมของพวกเรานะครับจะเกิดขึ้นในช่วงของวันที่23-25 ตุลาคมที่โรงแรม BP Grand Tower เช่นกันครับรวมไปถึงกิจกรรมนี้ก็ภายใต้ของงาน MIDLV ครับนี่ก็จะเป็นกิจกรรมสร้างสรรค์ที่เกิดขึ้นในกระบี่บ้านเราครับวันนี้ต้องขอบคุณทางสวทกระบี่ FM 98.5 MHz ครับพบกันใหม่สำหรับสัปดาห์หน้าครับสวัสดีครับ

ทันข่าวเสาร์อาทิตย์เกาะติดทุกข่าวก้าวทันทุกสถานการณ์กับแสงระวีสุมนทาและพรสิริคำวังหลังเคารพธงชาติ18นาฬิกาทุกวันเสาร์และอาทิตย์ทาง FM 92.5 MHz

0: อาชีวะไม่ใช่ทางเลือกแต่เป็นทางหลักมุ่งปฏิรูปอาชีวศึกษาสร้างกำลังคนสมรรถนะสูงตอบโจทย์โลกยุคใหม่ด้วยหลักได้งานได้เงินได้วุฒิเชื่อมการศึกษาเข้ากับภาคอุตสาหกรรมสร้างทักษะตรงตามความต้องการของโลกยกระดับอาชีวศึกษาไทยสู่การเป็นกำลังสำคัญของประเทศโดยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเพราะอนาคตไม่ต้องรออาชีวะไม่ใช่ทางเลือกแต่เป็นทางหลักเดินหน้าปฏิรูปอาชีวศึกษาสร้างโอกาสจริงให้ผู้เรียนได้งานได้เงินได้วุฒิเชื่อมโลกการเรียนรู้สู่โลกการทำงานขับเคลื่อนกำลังคนสมรรถนะสูงสู่โลกอนาคตโดยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการทันข่าวเสาร์อาทิตย์นะคะวันนี้คุณผู้ฟังอยู่กับดิฉันพรศิริคำวังและคุณเลอลักษณ์จันทร์เทพสวัสดีค่ะคุณเลอลักษณ์คะ
2: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะสวัสดีในวันที่เอาแน่นอนไม่ได
1: ้
2: ตอนเช้าเนี่ยร้อนร้อน
1: ค่ะ
2: ร้อนเหมือนจะเป็นลมพอบ่ายเท่านั้นแหละ
1: เป็นไงคะเป็นลม
2: ฝนตก
1: เป็นฝน
2: เก็บผ้าไม่ทัน
1: ค่ะ
2: นะคะก็เอาแน่เอาหน่อมันได้จริงๆนะ
1: ก็อย่างน้อยคุณก็ยังได้มีเวลาตากผ้าตากผ่อน
2: นิดนึงใช่ป่ะ
1: แต่ว่าในช่วงโซนของแถวบึงกลุ่มแถวคลองจันเนี่ย
2: ไม่ได้เลย
1: ยังตากผ้าไม่ได้เลยยังน้ำเน่าอยู่เลยนะโซนนั้นก็ยังอยู่ในสถานการณ์ที่น่าเป็นห่วงและยิ่งที่น่าเป็นห่วงไปกว่านั้นก็คือที่ออกมาเตือนกันนี่แหละจากกรมอุตุนิยมวิทยาบอกว่าวันที่4ถึง7ตุลาคมนี้นะคะโดยเฉพาะในวันที่4 5 6 7นะช่วงนี้เลยนะคะวันที่4เนี่ยจะไปหน้ากังวลที่ภาคเหนือตอนบนภาคตะวันออกนะคะแล้วก็ตะวันออกเฉียงเหนือภาคอีสานนี่แหละแล้วก็วันที่5ที่6นะคะภาคเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
2: ค่ะ
1: นี่นะ5 6นี่เตรียมไว้เลยชาวกทมนะคะส่วนวันที่7ก็ไปอยู่ที่ด้านตะวันตกของภาคเหนือแล้วก็ภาคกลางด้วยนะคะก็เรียกว่าเป็นช่วงปลายฤดูฝนแล้วแหละนะ
2: ปลายแล้วเหรอเนี่ย
1: เขาบอกว่าเป็นปลายฤดูฝนแล้วเพราะว่าเนี่ยตุลาคมน้ำก็นองเต็มตลิ่งแล้วนะ
2: เดี๋ยว
1: ก็ออกพรรษาแล้ว
2: เดี๋ยวก็ลอยกระทงละ
1: ใช่ค่ะ
2: แต่ว่าข้าวของแพงมากเดี๋ยวเราไล่เรียงกันจริงผักนี่ฉันซื้อโหระพาเมื่อเช้ากิ่งเดียว5บาท
1: โอ้
2: ดีที่เขายังขาย
1: นี่คุณไปบอกซื้อที่ตลาดใช่ไหมดิฉันไปทานก๋วยเตี๋ยวเรือเขาบอกว่าตอนนี้มีแต่ถั่วงอกนะคะลูกค้าโหระพาแพง
2: กิ่งเดียวฉันก็แบบคือร้านนี้เขาจะขาย5บาท10บาทใช่
1: แต่ก่อน5บาทก็เป็นกอบเป็นกำอยู่นะ
2: เขาบอกว่าห้าบาทได้กิ่งเดียวแล้วมันเหลือกิ่งเดียวทั้งตลาดใช่ป่ะร้านเดียวแล้วเนาะ
1: ต้องกินเมนูอะไรคะถึงต้องยอม
2: อบหอย
1: อบหอยแมงพู่ไม่มีไม่ได้ด้วย
2: แล้วมันไปซื้อ2คนคุณผู้ฟังมีดิฉันกับคุณป้าคนหนึ่งอีกคุณป้าคนนึง
1: แย่ง5บาทกัน
2: ไม่เขาลังเลเขาจับเสร็จเขาวางใช่ป่ะ
1: อ๋อเราก็คว้าเลย
2: โอเคค่ะพี่หนูเอาเองแล้วก็กลับมาบ้านอ้าวแม่เสียบมีกิ่งไว้แทนที่เอากินที่บ้าน
1: นี่ไง
2: วิกฤต
1: พอมีวิกฤตนี่ก็จะมองเห็นแล้วแหละว่าควรจะเสียบอะไรไว้บ้าง
2: โอ้โหมันแพงจริง
1: แพงมาก
2: แล้วเนี่ยร้านขายโจ๊กเขาบอกว่า
1: ผักชีต้นหอมผักชีก็
2: โลเป็น200 300แล้ว
1: นิดเดียว10บาทคุณ
2: แม่ค้าขายโจ๊กเมื่อเช้าต้องมากรอบปกติเนี่ยหยิบใส่ให้เลยอะไรเงี้ยเนา
1: ะ
2: ถามว่า
1: ตอนนี้
2: กินผักโรยไหมคะ
1: หมูนี่หมูยังกินได้นะ
2: แล้วถ้าถามว่าบอกว่ากินผักโรยแม่ค้าจะบ่อยประมาณ5นาทีจนกว่าจะมัดปากใส่ถุงให้เราเสร็จโอ้ยผักแพงมากเลยโรยอะไรอย่างเงี้ยนี่คือสถานการณ์ที่จริงๆอ่ะคุณผู้ฟังถ้าระวังไทม์ไลน์แบบทั้งปีอ่ะมันก็จะเป็นอย่างนี้แหละ
1: ก็คือน้ำท่วม
2: แพงหน้าหนาวกินเจ
1: น้ำท่วมคือที่กรุงเทพเนี่ยมันไม่ใช่พื้นที่ที่ปลูกหรอกแต่การขนส่งมันยากลำบากหรือเปล่
2: าเหตุฟางบ้านที่ฉันเนี่ยแบบโหดไปเยอะเลยนะที่จะต้องมาขายอ
1: ่
2: ะไม่มีของขายแล้วก็สงสารเกษตรกรที่เขาต้องส่งมาให้อ่ะเขาส่งรูปมาให้ดูคุณไปกับน้ำปีที่แล้วก็แบบนี
1: ้ค่ะ
2: คือพัดไปหมดเลยฟางเฟิง
1: ที่ไหนคะเนี่ย
2: อันนี้ที่สระบุรีก็มี
1: อ๋อ
2: นะก็คือแบบไปแล้วก็เห็ดอีสานอะไรเงี้ยก็ไปเหมือนกันอะไรเงี้ยนะคะคือแบบโหปีที่แล้วเนี่ย
1: ก็เหมือนกับสวนยางตอนเนี้ย ราคายางพารานี่เขาบอกไว้80กว่าแล้วนะ
2: ยิ้มเลย
1: ยิ้มยังไง
2: ฝนตกอ่ะตัดไม่ได
1: ้ตัดไม่ได้ร้องไห้สิตอนที่จะได้เงินโชคชะตาก็จะเป็นแบบนี้เขาบอก
2: นี่แหละชาวเกษตรกรคือต้องบอกว่าน้ำท่วมเนี่ยทำราคาผักพุ่งจริงๆคุณผู้ฟังแล้วก็มันจะใกล้กับประจวบเหมาะกับอีกไม่กี่วันล้างท้องกินเจแล้วด้วย
1: จะออกพรรษาแล้ว
2: จะออกพรรษาแล้วด้วยนะคะคือแบบมันส่งผลกระทบหมดเลยไม่สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ปัญหาเน่าเสียการเดินทางไม่สะดวกอะไรเงี้ยนะคะแบบโอ้โหคือบ่นกันยึบยับไปหมดอะไรเงี้ยนะก็ผักจีนก็ไม่ดีกินก็ไม่ได้ผักไทยก็แพงก็ว่าไปนะฮะนี่ก็อันนี้คือผลพวงที่มันมาจากปัญหาสภาพภูมิอากาศปัญหาน้ำท่วมอะไรต่างๆเนี่ยนะคะก็มันมาเยอะเหลือเกินนะคะแล้วก็อย่างที่บอกล่าสุดเนี่ยด้วยของปัญหาน้ำคุณผู้ฟังคุณศิริพรค่ะก็ล่าสุดเห็นกรมชล
1: ค่ะ
2: เขาออกมาเริ่มทำเกี่ยวเรื่องของการจัดจราจรน้ำเจ้าพระยาป่าสักเขาใช้คำว่าจัดจราจร
1: จัดจราจร
2: เขาถามว่ามันมาพร้อมกันนะ
1: ตอนนี้จราจรน้ำติดขัด
2: ติดขัดไม่เท่าไหร่ถ้ามันพุ่งพรวดมาพร้อมกันเนี่ยแล้วมันเจอคอขวดแล้วมันพุ่งเนี่ยทำยังไงอะไรเงี้ยนะคะก็กำลังเขาจัดจราจรน้ำเจ้าพระยาป่าสักโดยทำการระบายน้ำท้ายเขื่อนเพื่อที่จะไม่ให้กระทบกทม.นะคะแล้วก็เฝ้าระวังฝนตกหนักน้ำฝนสะสมในพื้นที่อะไรเงี้ยเนาะคือมันยากจริงเนา
1: ะ
2: กับการสู้ภัยพิบัตินะซึ่งตอนนี้ต้องบอกว่ากรมชลเองก็ติดตามสถานการณ์ในลุ่มน้ำเจ้าพระยากับลุ่มน้ำป่าสักใกล้ชิดมากๆคุณผู้ฟัง
1: ค่ะ
2: เขาบอกว่าได้บริหารจัดการแล้วก็จัดจราจรน้ำในระบบชลประทานอย่างต่อเนื่องเพื่อในการควบคุมปริมาณน้ำแล้วก็กระจายการระบายน้ำให้สอดคล้องกับศักยภาพของพื้นที่
1: ค
2: ่
1: ะ
2: นะคะโดยปัจจุบันตอนนี้การระบายน้ำจากท้ายเขื่อนเจ้าพระยาค่ะแล้วก็เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์เนี่ยยังอยู่ในระดับที่สามารถบริหารจัดการได้และก็ยังไม่ส่งผลกระทบกับแนวคันกั้นน้ำของกรุงเทพมหานครนะคะคุณผู้ฟังอันนี้ข่าววันนี้นะนะคะก็เบาใจได้อยู่ซึ่งค่ะเดียวกันกรมชลประทานเองก็เร่งที่จะพร่องน้ำในระบบคลองแล้วก็เตรียมพื้นที่รองรับฝนอีกด้วยเช่นกัน
1: ค่ะ
2: เพราะว่าอย่างที่คุณศิริพรบอกว่าเดี๋ยวฝนระลอกใหม่จะมาอีกแล
1: ้
2: วนะคะก็พร่องน้ำเตรียมพื้นที่รองรับน้ำฝนไว้ระลอกใหม่นะคะแล้วก็ขอให้พี่น้องประชาชนในกรุงเทพมหานครเนี่ยรวมถึงปริมณฑลด้วยเฝ้าระวังสถานการณ์ฝนตกหนักแล้วก็น้ำฝนสะสมในพื้นที่เนี่ยเป็นสำคัญนะคะตอนนี้ก็ไม่ว่าจะสถานีที่ไหนล่ะอำเภอเมืองนครสวรรค์ก็มีแนวโน้มลดลงนะคะปริมาณน้ำฝนสูงสุดเนี่ยมันผ่านไปละนะคะแล้วก็กรมชลก็ติดตามจากลำน้ำสาขาอย่างต่อเนื่องด้วยเหมือนกันนะคะแล้วก็ทยอยไหลเรียงกันไปเขาเรียกว่าการจัดจราจรทางน้ำนี่แหละนะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่หลายๆฝ่ายเขาเริ่มที่จะบริหารจัดการใช่ไหมคะ
1: ค่ะ
2: เห็นตอนนี้เองเนี่ยที่ศูนย์ไทยญี่ปุ่นดินแดงที่ฉันเห็นรุ่นน้องโพสต์ไว้อยู่นะคะว่าเขาเริ่มมีศูนย์กระจายพวกอาหารบริหารจัดการศูนย์อาหารน้ำดื่มไปแพ็คสิ่งของอะไรต่างๆได
1: ้
2: นะคะก็
1: คือมารวม
2: มาช่วยกันได้ไปช่วยได้นะที่ไทยญี่ปุ่นเนี่ยใกล้ๆที่เราจัดรายการเดี๋ยวพรุ่งนี้ฉันว่าจะแวะเข้าไปดูด้วยเหมือนกัน
1: จะไปช่วยเขาแพ็คของ
2: นิดนึงใช่ถือว่าเป็นออกกำลังกายด้วยได้บุญด้วย
1: ตรงแพ็คของคุณนี่ก็เห็นทางเหล่าทัพนะทางหน่วยงานทางทหารเนี่ย
2: ทหารทำงานหนักมา
1: ค่ะก็ทั้งรถทั้งคนทั้งกำลังพลต่างๆเนี่ยก็ต้องกองทัพเข้ามาช่วยเหลือตั้งแต่วันแรกนี่แหละโดยวันนี้นะคะทางพลโทอดุลบุญธรรมเจริญค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนะคะก็ได้มีการหารือกับผู้แทนผู้บัญชาการเหล่าทัพนะคะแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยเพื่อที่จะไปเข้าประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติก็มีการติดตามสถานการณ์น้ำนี่แหละเพื่อที่จะมีการเชื่อมต่อข้อมูลจากพื้นที่นะคะเพื่อนำไปวางแผนแล้วก็ตัดสินใจในระดับนโยบายกันอีกครั้งหนึ่งนะคะโดยการหารือเนี่ยก็เห็นภาพรวมในเรื่องของการสนับสนุนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดที่ได้รับผลกระทบนะคะครอบคลุมถึงการระบายน้ำการเคลื่อนย้ายและช่วยเหลือประชาชนทั้ง ก็จะแบ่งหน้าที่อะไรกันต่างๆนี่แหละนะคะในด้านของอาหารและการดำรงชีพเนี่ยมีการจัดรถประกอบอาหารนะคะลงพื้นที่แล้วก็แจกจ่ายอาหารให้ประชาชนเนี่ยไปแล้วกว่า 35,000 ชุดเลยนะคะก็มีการเตรียมที่จะเพิ่มขึ้นอีกประมาณ 1,500 ชุดโดยเฉพาะในกรุงเทพมหานครที่ยังไม่พ้นสถานการณ์วิกฤตนะคะก็ยังมีรถที่จะไปประกอบอาหารสนับสนุนนะคะทั้งในเขตสะพานสูงเนี่ยเขาบอกว่า เพิ่มจากวันละ 1,500 ชุดเป็นวันละ 3,000 ชุดต่อวันนะคะเพื่อที่จะรองรับความต้องการของประชาชนส่วนในด้านการแพทย์ค่ะก็ได้มีการจัดชุดแพทย์ลงพื้นที่ร่มเกล้านะคะ5ชุดให้บริการประชาชนต่างๆนี่แหละที่บาดเจ็บอะไรต่างๆหรือว่ามีดบาดแก้วบาดเท้าอะไรต่างๆหรือแม้กระทั่งเรื่องของถุงดำยากันยุงยารักษาโรคนะคะอุปกรณ์ทำความสะอาดห้องน้ำกระดาษชำระผ้าอ้อมแล้วก็ผงฆ่าเชื้อโรคนะคะส่วนกลาโหมเนี่ยก็มีโรงงานเภสัชกรรมทหารเข้าด้วยก็ได้มีการสนับสนุนเวชภัณฑ์สำหรับประชาชนที่ได้รับผลกระทบสำคัญเลยนะเลอลักผงโรยเท้าผงโรยเท้าน้ำกัดเท้าแล้วก็โลชั่นป้องกันผิวอะไรต่างๆนี่แหละก็สำคัญหรือแม้แต่เรื่องยาต้านเชื้อราช่วงนี้ยังเป็นที่ต้องการเป็นอย่างมากนะคะขณะเดียวกันในทางกองทัพก็มีการจัดกำลังพลนะคะไปสนับสนุนภารกิจของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเนี่ยเขาบอกว่าวันนี้เนี่ยกับปงกระเป๋าอะไรต่างๆที่สุวรรณภูมิ
2: ต้องใช้แรงของทหารเข้าไปช่วย
1: จะหมดจะเคลียร์สต็อกได้เนี่ยใช้แรงทหารแต่วันก่อนนี่ฉันก็ฟังไอ้ดิเขาเรียกอะไรดีเอเขาเรียกอะไรอิดอะไรบอร์ดอ่ะประธานบอร์ดประธาน
2: ที่ปลดไป
1: ที่ปลดไปเขาก็บอกว่าแม้ว่าจะมีหน่วยงานเข้าไปช่วยเหลืออย่างเช่นหน่วยงานทหารแต่ว่าไอ้กำลังพิเศษเนี่ยเหมือนเขาเหมือนเป็นอาชีพเฉพาะอ่ะอย่างคนขับรถไปรับของเงี้ยเป็นทหารไม่ช่วยไปสุ่ม4สุ่ม5เข้าผิดเลนไม่ได้นะ
2: ไม่ได้
1: นั่นแหละเพราะว่ากำลังคนส่วนนี้เนี่ยน้ำท่วมบ้านไม่สามารถออกมาให้บริการได้มันก็เลยส่งผลเสียไปถึงระดับหน้าตาของประเทศเลยทำไมถึงไม่มีแรงจูงใจหรือว่าทหารเนี่ยอย่างน้อย 2,000 นายเนี่ยเอารถ GMC 1คันเนี่ยตะเวนรับพนักงานท่าอากาศยานสิตะเวนรับเลย
2: เป็นจุดรับส่ง
1: ใช่เพราะที่ฉันเชื่อว่าพนักงานของการบินไทยหรือว่าของท่าอากาศยานก็น่าจะอยู่บริเวณรอบๆที่น้ำท่วมแต่ส่วนหนึ่งเขาอาจจะเป็นห่วงบ้านน้ำท่วมด้วยแต่ว่
2: า
1: สร้างแรงจูงใจสิเดี๋ยวเพิ่มเงินเบี้ยเลี้ยงตอนนี้มาช่วยกันกอบกู้สถานการณ์ของท่าอากาศยานอะไรอย่างนี้ก่อนนะคะ
2: เห็นว่าเขาทำนวัตกรรมเยอะนะพยายามสร้างนวัตกรรมระบบอะไรเงี้ยเดี๋ยวว่าเดี๋ยวต่อไปจะต้องรื้อโครงสร้างในเรื่องของการทำงานคนกับระบบไปด้วยกันมันต้องรู้ละอันอย่างเงี้ยมันต้องรู้ละมันต้องถอดความเสี่ยงออกมาได้ละว่าถ้าคนไม่ได้ออกมาไม่ได้อย่าถอด
1: บทเรียนนะ
2: อย่าถอดแก้เลยมันบทเรียนเยอะละ
1: ไม่ต้องถอดแล้วจำในบทเรียนเนี่ยคือถอดแล้วก็ลืมคืนกันไป
2: มันเหมือนกับความรักค่ะคุณเจ็บซ้ำๆซักๆพอได้โง่อีกอย่างเงี้ยน
1: ะ
2: ก็ประมาณนี้คือแบบคือต้องเอาระบบมาจัดการร่วมกับมนุษย์จริงๆดิฉันว่าเพราะมันไม่รู้เกิดอะไรขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนะคะพอพูดถึงเรื่องของระบบเนี่ยวันนี้เนี่ยในรายการของคุยกับครม.อนุทินดิฉันเห็นอาจารย์เชนเมื่อวานอาจารย์เชนก็ไปงานรางวัลนวัตกรรมแห่งชาตินะคะก็ทำงานหนักนะทำงานหนักมากอาหารที่เขาเสิร์ฟไม่ได้ทานขอแต่ข้าวกล่องทุกงานนะคะติดรถทานบนรถนะฮะแล้วก็วันนี้เนี่ยเหมือนท่าน
1: ทานบนรถขออย่างนึงได้ไหมอย่าถ่ายรูปตอนกินข้าวบนรถเหมือนแบบคือมัน
2: ต้องบอกฝ่าย PR นะ
1: ภาพแบบพับการ PR ในเชิงแบบดราม่าในเชิงแบบเหนื่อยอะไรอย่างเง
2: ี้
1: ย
2: อย่าทำ
1: เลยอ่ะว่าต่ออ
2: ่ะว่าต่ออันนี้แบบเสียงในหัวความในใจของคนทำข่าวนะก็อาจารย์เชนยศนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมค่ะตอนนี้ค่ะเอาพงเอาแพไปลอยเห็นไหมพยายามหานวัตกรรมเอาข้าวที่อยู่ได้18เดือนโดยที่ไม่ต้องแช่ตู้เย็นไปจากมอสงขลา
1: สุกแล้วยัง
2: ก ็คือมันสามารถทานได้
1: ทานได้เลย18เดือน
2: น่าต้องแบบเวฟหรืออะไรเงี้ยนะเดี๋ยวต้องดูแอคโคอะไรเนี่ยค่ะของมหาวิทยาลัยนะคะก็มีหลายอย่างเลย
1: นวัตกรรมใหม
2: ่แล้วก็ล่าสุดเนี่ยสำหรับสถานการณ์ภาคเหนือเพราะว่าแกดูโซนภาคเหนือไหมที่เขาแบ่งก็ภาคเหนือเองเนี่ยท่านบอกว่าได้จริงๆแบ่งมาหน่อยนะแบ่งมาทุกภาคหน่อยอย่าโฟกัสแต่ภาคเหนือ
1: ไม่เขามีรองนายกที่
2: ก็รู้แล้ว
1: กำกับดูแล
2: เอาชุดความรู้แบบนี้มาให้กับทดลองหน่อยได้ไหม
1: ก็ต้องถามอย่างเช่นรองพิพัฒน์เนี่ยเขาก็ดูโซนภาคใต้เน
2: า
1: ะรองทรงศักดิ์เขาก็น่าจะอีสานใต้ไปอย่าง
2: น
1: ี
2: ้รองเห็นนิติเองนิติภาคกลางเอาล่ะ
1: คุณก็อยากให้กระจายองค์ความรู้กันไป
2: ทุกอย่างมันได้ผลกระทบเหมือนกันทุกองค์ความรู้มันใช้ได้กับทุกสถานการณ์คุณไม่ใช่ว่าภาคไหนหรือใครดูไงอย่างเนี้ยภาคเหนือก่อนคนคุณยศนันท์นะคะอาจารย์เชนเนี่ยก็เตรียมระบบบัญชาการร่วมกับปภเห็นไหมผู้ว่าการจังหวัดกรมชลสศน.แล้วก็มีความหวังนะคะกรมอุตุจิสดามหาวิทยาลัยเนี่ยประมาณ2 เดือนวอลลุ่มติดตามสถานการณ์ตลอด24 ชั่วโมงเลยนะคะใช้ข้อมูลจากหน่วยงานประกอบกันแล้วก็หับการประเมินที่มันแตกต่างเนี่ยก็ยึดกรณีเลวร้ายที่สุดเป็นฐานในการเตรียมรับมือเนี่ยมันต้องมีการสื่อสารแบบนี้เนา
1: ะ
2: เขาบอกว่าบทเรียนที่ผ่านมาเนี่ยมันก็มีแบบคือเวลาภาคเหนือเนี่ยผู้ฟังเวลาฝนมันตกเนี่ยจากพื้นที่สูงมันจะไหลลงอ่ะชุมชนเร็วถูกปะมันแรงเร็วนะคะแล้วก็มันก็จะมีการเขาก็เลยบอกว่าก็จะมีการตรวจวัดจากแม่น้ำเร่งติดตั้งโทรมาเซ็นเซอร์วัดปริมาณน้ำฝนบนพื้นที่สูงเลยเพื่อที่จะเตรียมระบบแจ้งเตือนชุมชนเมื่อเกิดฝนเกินเกณฑ
1: ์
2: พอมันเซ็นเซอร์บอกปุ๊บเอ้ยมันเกินแล้วน
1: ะ
2: ประกาศเลย
1: น่าจะเก็บของกันหมดแล้วมั้ง
2: ประกาศบอกพี่น้องประชาชนเลยนะคะผู้นำชุมชนเลยอ่านสถานการณ์แผนอพยพตัวเองเตรียมศูนย์พักพิงไว้ให้พร้อมนะคะแล้วก็อาจารย์บอกว่าเป้าหมายต่อไปเนี่ยมันคือการพัฒนาเตือนภัยจากระดับตำบลให้ละเอียดถึงระดับชุมชนครัวเรือนเลยใช้ระบบดิจิตอลทวินนะคะก็จำลองภูมิประเทศระดับสูงต่ำเส้นทางน้ำจุดที่ควรขุดลอกคูคลองพร้อมกับมาตำแหน่งโดยเฉพาะตำแหน่งของผู้ป่วยติดเตียงไปอยู่ในระบบ thaiwater.net เลยนะคะบ้านไหนเสี่ยงต้องอพยพเมื่อไหร่เนี่ยจะต้องรู้ให้หมดนะคะในเรื่องของการศึกษารองนายกก็เสนอแนวคิดในเรื่องของเกี่ยวเรื่องของการจัดการศึกษาที่เหมาะสมกับความถนัดของเด็กแต่ละคนด้วยอะไรด้วยอะไรเงี้ยนะคะก็จะใช้ AI มาช่วยอันนี้ก็อาจารย์ พูดถึงเรื่องของระบบการน้ำท่วมระบบการเรียนการสอนด้วยนะคะก็นี่แหละภาคเหนือเขาเตรียมแล้ว
1: อ๋อเขาเตรียมแล้ว
2: ภาคเหนือ
1: น้ำยังไ
2: ม่ซึ่งคุณรู้ไหมเนี่ยเดี๋ยวพอมันจะเหนืออีสานที่คุณบอกใช่ป่ะหลังจากนั้นจะภาคใต้นะ
1: ค่ะ
2: ฝากถามผู้พิพากษาหน่อย
1: จะเอาไปไหมจะไปช่วยไหมแม่เขาก็คุยกันในครม.เรามันคนนอก
2: อยากรู้ไงอยากเห็นการสื่อสารว่าภาคใต้ก็เตรียมแล้ว
1: เท่าที่ฟังคุณพูดเนี่ยก็คือเป็นการเอาชุดความรู้นำถูกไหม
2: เอาระบบที่มันมีอยู่เดิมแล้วเนี่ยที่เขาพูดมาเนี่ยมันเป็นหน่วยงานที่ทำอยู่แล้วล่ะจิตด้าก็
1: ม
2: ีระบบอุปกรณ์เครื่องมือกรมอุตุโอ้ย AI ศึกษามานานแล้วนี่เห็นเขาบอกใช่ไหม
1: AI พาสปอร์ต
2: ไม่เกี่ยวอันนี้มัน AI เกี่ยวเรื่องของการดูแลสภาพอากาศกรมชลก็มีการเตรียมผู้ว่าปภเหมือนองคาพยพเนี่ยพร้อมละต่อให้มันถ้าหากดูแล้วเนี่ยมันจะเป็นหน่วยงานที่ข้ามกระทรวงทบวงกรมแต่มันคือเรื่องเดียวกันก็สามารถทำงานร่วมกันได้เนี่ยอันนี้ก็จะเป็นหนึ่งในองค์คาพยพที่น่าจะเป็นต้นแบบไม่ต้องขอบริแล้ว
1: ก็เดี๋ยวดูว่าต้นแบบนี้
2: ทำได้ไหม
1: ทำได้ออกมายังไงเพราะตอนนี้น้ำเหนือก็ยังลงมาทางภาคกลางแล้วหรือเปล่า
2: ถูกนะคะก็เห็นท่านนายกภาคกลางก็ไป
1: เดี๋ยวค่อยไปนครสวรรค์กันอ่ะเดี๋ยวพักเบรกกันสักครู่ค่ะช่วงหน้ามาติดตามกันต่
0: ออาชีวะไม่ใช่ทางเลือกแต่เป็นทางหลักมุ่งปฏิรูปอาชีวศึกษาสร้างกำลังคนสมรรถนะสูงตอบโจทย์โลกยุคใหม่ด้วยหลักได้งานได้เงินได้บุตรเชื่อมการศึกษาเข้ากับภาคอุตสาหกรรมสร้างทักษะตรงตามความต้องการของโลกยกระดับอาชีวศึกษาไทยสู่การเป็นกำลังสำคัญของประเทศโดยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาทันข่าวเสาร์อาทิตย์เกาะติดทุกข่าวก้าวทันทุกสถานการณ์กับแสงระวีสุมนทาและพรสิริคำวัง เพราะอนาคตไม่ต้องรออาชีวะไม่ใช่ทางเลือกแต่เป็นทางหลักเดินหน้าปฏิรูปอาชีวศึกษาสร้างโอกาสจริงให้ผู้เรียนได้งานได้เงินได้บุตรเชื่อมโลกการเรียนรู้สู่โลกการทำงานขับเคลื่อนกำลังคนสมรรถนะสูงสู่โลกอนาคตโดยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาอาชีวะไม่ใช่ทางเลือกแต่เป็นทางหลักมุ่งปฏิรูปอาชีวศึกษาสร้างกำลังคนสมรรถนะสูงตอบโจทย์โลกยุคใหม่ด้วยหลักได้งานได้เงินได้วุฒิเชื่อมการศึกษาเข้ากับภาคอุตสาหกรรมสร้างทักษะตรงตามความต้องการของโลกยกระดับอาชีวศึกษาไทยสู่การเป็นกำลังสำคัญของประเทศโดยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
1: ค่ะกลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการนะคะก่อนที่จะไปไล่เลียงเรื่องน้ำกันก็มีข่าวสารดีๆค่ะของสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษานี่แหละค่ะโดยเฉพาะในยุคที่ตลาดแรงงานนะคะต้องการคนที่พร้อมทำงานจริงสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาหรือสอสค่ะมุ่งพัฒนากำลังคนสายอาชีพให้มีทั้งความรู้ทักษะและประสบการณ์จากการปฏิบัติงานจริงโดยเฉพาะระบบทวิภาคีค่ะที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้เรียนทั้งในสถานศึกษาและฝึกงานในสถานประกอบการภายใต้แนวคิดเรียนแล้วมีรายได้จบแล้วมีงานทำและหนึ่งในสถานศึกษาที่ขับเคลื่อนแนวทางนี้ก็คือวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ค่ะซึ่งเปิดรับสมัครนักเรียนนักศึกษาใหม่ประเภทโควต้าทั่วไปประจำปีการศึกษา2570แล้ววันนี้นะคะระดับปวช.ค่ะเปิดรับ11สาขาวิชาครอบคลุมสายช่างและเทคโนโลยีที่หลากหลายทั้งช่างยนต์ช่างไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์แมคคาโทนิกและหุ่นยนต์เทคนิคคอมพิวเตอร์เทคโนโลยีสารสนเทศและก็โลจิสติกนะคะส่วนระดับปวส.ค่ะเปิดรับทั้งระบบปกติและระบบทวิภาคีค่ะรวม14สาขาวิชารับทั้งผู้จบปวช.และผู้จบม.6โดยมีสาขาที่ตอบโจทย์อุตสาหกรรมยุคใหม่อาทิเทคนิคยานยนต์ค่ะไฟฟ้าเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์โลจิสติกและซัพพลายเชนรวมถึงธุรกิจการบินคุณสมบัติเบื้องต้นผู้สมัครต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม4ภาคเรียนขึ้นไปไม่น้อยกว่า 2.00 ค่ะสำหรับผู้ที่สนใจนะคะสามารถสมัครได้3ช่องทางก็คือสมัครด้วยตนเองที่งานทะเบียนวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ในวันและเวลาราชการหรือสมัครออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ admission.cmtc.ac.th ค่ะหรือสมัครทางไปรษณีย์สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่งานทะเบียนวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่โทรศัพท์053-217-708 053-217-708หรือดูรายละเอียดได้ที่ www.cmtc.ac.th วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่สร้างคนสร้างอาชีพสร้างอนาคตนะคะอันนี้ก็สำหรับน้องๆที่สนใจจะไปสร้างงานสร้างอาชีพเรียนแล้วมีรายได้จบแล้วมีงานทำไปที่เทคนิคเชียงใหม่ได
2: ้เดี๋ยวหลังจากนี้ค่ะน้องๆที่อยู่อาชีวะเทคนิคจะมีความสำคัญมากหลังการฟื้นฟูสิ่งของอะไรเสียหายเนี่ยอาชีวะเตรียมเลย
1: โดยเฉพาะรถนะรถยนต์เนี่ยเต็ม
2: รถยนต์รถมอเตอร์ไซค์อุปกรณ์ไฟฟ้าเนี่ยเดี๋ยวอาชีวะเขาต้องออกมาแล้วล่ะทุกปีนะคะแล้วก็เป็นแรงกำลังสำคัญนะเพราะฉะนั้นเนี่ย
1: อะไรเยอะเลย
2: น้องๆเนี่ยก็เป็นกำลังสำคัญของประเทศเหมือนกันนะคะก็เรียนอะไรก็ได้นะคะแล้วก็มีงานทำหมดแหละอยู่ที่เราขวนขวายด้วยนะคะแล้วก็ในอนาคตเนี่ยทักษะอาชีพเนี่ยดิฉันว่ามันจะเป็นตัวแปรสำคัญเกี่ยวเรื่องของอาชีพการงานด้วยเหมือนกันนะคะอ่ะพอมาพูดถึงเรื่องของอาชีพการงานคุณฟังนี่ก็คนที่จะได้รับผลกระทบจากอาชีพการงานหลังจากน้ำท่วมเนี่ยก็คงหนีไม่พ้นเกี่ยวเรื่องของที่เราไปในวัยเด็กเลยคือสวนสยามเจ้าที่พนักงานก็ได้รับผลกระทบนะรวมถึงเจ้าของด้วยนะวันนี้เองค่ะสวนสยามออกมาบอกเปิดความในใจเหลือเกินนะคะว่าตอนนี้เองก็เร่งฟื้นฟูหลังน้ำท่วมหนักนะคะทั้งเครื่องเล่นนะคะสวนน้ำสัตว์ตายกว่า10ตัวผู้บริหารคาดว่าจะเร่งเปิดบริการภายใน3เดือน
1: ค่ะ
2: ขณะเดียวกันก็ประกาศขายกิจการด้วย 10,000 ล้านบาทนะคะและในสวนสยามเองเนี่ยมีผู้ประกอบการร้านค้ากว่า100ล้าน
1: ค่ะ
2: ที่เขารอความช่วยเหลืออยู่นะคะต้องบอกว่าสวนสยามเนี่ยตอนนี้เขาก็เร่งสูบน้ำแล้วก็ฟื้นฟูทันทีหลังจากเผชิญน้ำท่วมจนได้รับความเสียหายเป็นวงกว้างเลยทุกโซนเลยรวมไปหมดโซนสวนสนุกโซนสวนน้ำโซนพื้นที่สวนสัตว์อะไรอย่างเงี้ยนะนะคะเราก็ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานเขตคันนายาวเอาเครื่องสูบน้ำเนี่ยมาเข้าช่วยเหลืออยู่เหมือนกันนะแล้วก็ทางผู้บริหารคุณชัยวัฒน์เหลืองอมรเลิศนะคะประธานบริหารและผู้ก่อตั้งสวนสยามเนี่ยโหท่านก็อายุเยอะนะก็คือก่อตั้งมาตั้งแต่ฉันเด็กๆอ่ะนะคะแล้วก็กี่ปีเราก็ไม่รู้นะคะเราก็ต้องบอกว่าน้ำท่วมพื้นที่เร็วมากในวันเดียวทำให้ไม่สามารถเต็มรับมือหรือป้องกันน้ำได้ทันทีเนื่องจากไม่ได้รับข้อมูลสถานการณ์ล่วงหน้าเลยนะคะแล้วก็ความเสียหายที่เกิดขึ้นเนี่ยสวนสยามยังไม่สามารถกลับมาเปิดให้บริการได้ทันทีนะคะโดยเฉพาะเครื่องเล่นโอ้โหคุณมันต้องแมนเทนเนนซ์เยอะนะซ่อมบำรุงอ่ะเพราะทุกอย่างมันใช้ระบบไฟฟ้ากับอิเล็กทรอนิกส์อ่ะ
1: ใช
2: ่แล้วมันไม่ได้อะไร
1: เป็นขึ้นสนองสนิมอีก
2: มันไม่ใช่อะไรอยู่ในประเทศนะ
1: ค
2: ่
1: ะ
2: อะไรมันมาจากต่างประเทศนะคะระบบต่างๆวิศวกรจากประเทศผู้ผลิตอีกอ
1: ่ะ
2: เขาต้องมาเข้ามาตรวจเช็คตรวจสอบความปลอดภัยความเสียหายก่อนเปิดใช้งานต้องใช้ทีมวิศวกรเนี่ยเยอะมากส่วนสยามเองบอกว่าฟื้นฟูเนี่ย6เดือนอ่ะ
1: โอ้ครึ่งปีเลยรายได้หายไป
2: ล่าสุดสามารถแต่ว่าในบางโซนบางพื้นที่อาจจะเร่งให้กลับมาได้ภายใน3เดือนก่อนนะคะแต่ว่าเต็มๆเนี่ยคือ6เดือนเขาบอกว่าอนาคตสวนสยามเนี่ยยังมีปัจจัยหลายอย่างต้องพิจารณาเงินเยียวยาจากภาครัฐสนับสนุนสถาบันการเงินนะคะตอบการตอบรับจากประชาชนขณะเดียวกันสวนสยามก็มีค่าใช้จ่ายคุณรู้ไหมว่าสวนสยาม3โซนเนี่ยมีผู้ประกอบการประมาณ500คนนะ
1: โอ้
2: เอ้ยไม่ใช่100ร้านค้าส่วนพนักงานจ้างเนี่ย500คน
1: เยอะนะ
2: เยอะ
1: เยอะ
2: ยิ่งกว่าโรงงานอีก
1: ยิ่งกว่าโรงงานเพราะดูแล้วเนี่ยเขาบอกว่าเขามีพื้นที่เนี่ย220ไร่เลยนะ
2: ถูก
1: แล้วก็มีโซนที่เป็นสวนสัตว์ทำนองนี้ด้วย
2: ใช่
1: ดิฉันอ่านข้อมูลแล้วก็แบบน่าสงสารนะเพราะว่ามีสัตว์บางตัวเนี่ยบางส่วนเนี่ยขนย้ายไปได้แต่บางส่วนก็
2: ตาย
1: คุณคิดว่าดูสิว่าวันนึงเนี่ยมันจะชุลมุนกันขนาดไหน500คนนี่ยังไม่นึกภาพไม่ออกว่าจะเพียงพอต่อการขนย้ายสัตว์หรือว่าทำหน้าที่อื่นๆยังไงด้วยซ้ำเลย
2: นะแล้วก็วันนี้เลยก็บอกว่าตอนนี้เองเนี่ยถอดใจเหมือนกันนะ
1: ค
2: ่ะเขาบอกว่าไม่สามารถยืนยันได้ว่าจะสามารถดำเนินธุรกิจต่อไปได้หรือไม่อย่างไรด้วยประกาศขายเลยหมื่นล้าน
1: โอ้โห
2: ยังไงอ่ะหมื่นล้าน
1: นั่นน่ะสิมันต้องเศรษฐีระดับไหนคุณจะซื้อลอตเตอรี่ถูกกี่ใบอ่ะ
2: ลอตเตอรี่ซื้อพื้นที่ความ
1: เต็มที่30ล้านนี่ก็ดีใจแล้วนะ
2: โอ้โห
1: 2,000
2: ยังไม่ได้เลย2,000
1: ซื้อโซนนึงได้อยู
2: ่สวนสยามพื้นที่ 10,000 ล้านบาทมีพื้นที่220ไร่มีเครื่องเล่นกว่า30ชนิดตอนนี้นะ
1: ค่ะแต่ถ้าทำเลกลับไปเป็นทำหมู่บ้านจัดสรรอะไรเงี้ยมันก็น่าจะคืนทุนได้นะแต่เครื่องเล่นพวกนี้ก็ไม่รู้อ่ะก็อย่างที่คุณบอกว่ามันเป็นภาพความทรงจำวัยเด็กของเด็กไทยในยุค80-90น่ะสวนสยามทะเลกรุงเทพเนี่ยมีมาแบบว่ายาวนาน
2: เขาไปจัดคอนเสิร์ตที่สวนสยามอ่ะวัยเรายังไปนั่งฟังเลยน
1: ะ
2: วงนี่ไม่ต้องพูดถึงปีลึกอันนี้ก
1: ็นี่ก็อ่ะรอดูกันไปว่าจะขายก่อนหรือว่าจะได้รับเงินเยียวยาเพื่อมาฟื้นฟูเพราะว่าสวนสยามเองดิฉันก็เหมือนเพิ่งเห็นรีโนเวทเหมือนเขาปรับใหม่ไปเมื่อไม่กี่ปีนี่เองนะ
2: ปร
1: ับ
2: ปรุงอ่ะ
1: ปรับใช่ปรับปรุงแล้วแบบดูดีขึ้นเยอะมาก
2: เยอะไม่เก่าไม่ได้น่ากลัวแล้วมันทันแนนตลอดนะเพราะพูดถึงเรื่องเยียวยาต่ออีกนิดนึงพอดิฉันมาอ่านวิธีการลงทะเบียนรับเงินเยียวยาน้ำท่วมของกทม.เนี่ยสิทธิ์ของผู้ประกอบการเนี่ยก็ยังไม่เห็นเหมือนกันนะอาจจะแยกมะ
1: ค่ะ
2: นะครับเพราะว่าล่าสุดเนี่ยตามที่วิธีการลงทะเบียนรับเงินเยียวยาน้ำท่วมเนี่ยผ่านเว็บไซต์ของกทม.นะคะทำเองได้ง่ายๆก็ที่มันมีปากเสียงกันไป
1: คุณลองคูณเนี่ยถ้าสมมติเยียวยาไร่ละ 5,000 เหมือนที่นาเสียหายเหมือนไร่อะไรนะไร่สวนยางเสียหายเนี่ยเขา ให้3,000 บาทนะต่อไร
3: ่
1: ลองคูณดูว่าน่าจะได้เท่าไหร่สวนสยาม220ไร่คูณ 3,000 นะขั้นต่ำอ่ะ
3: อุ้ย 660,000 นี
1: ่โอ้โหตายแล้วเครื่องเล่น1ชิ้นยังไม่ได้แต่ว่าเขาก็เห็นทางเรื่องของการเยียวยานี่เห็นบอกว่าบางทีก็ได้2เด้งนะได้ของกทม.ด้วยถ้าเข้าเกณฑ์ได้ของรัฐบาลกลางอีก
3: เออใช
1: ่แต่เนี่ยมันก็มีของปภ.วันนี้เขามาเปิด4ช่องทางเคลมน้ำท่วมนะคะก็บอกเห็นบอกว่าเริ่มโอนผ่านพร้อมเพย์ใน15วันนะคะเห็นทางคุณสิริธรสมสุวรรณนะคะผู้อำนวยการกองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือว่าปภ.นี่แหละก็ออกมาพูดถึงความคืบหน้าการจ่ายเงินเยียวยาผู้ประสบภัยน้ำท่วมนะคะบอกว่าจะได้รับสิทธิ์ช่วยเหลือ3ส่วนหลักก็คือส่วนแรกก็คือเงินทดรองราชการในอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดกรณีบ้านพังเสียหายทั้งหลังรับเงินช่วยเหลือ 88,600 บาทนะคะกรณีเสียชีวิตรับ 35,700 บาทส่วนที่2เป็นเงินเยียวยาเพิ่มเติมตามที่มีมติครม.ไปแล้วเมื่อวันที่29กันยายนนะคะที่ขยายพื้นที่ช่วยเหลือเพิ่มอีก24จังหวัดโดยกรณีบ้านพักอาศัยเสียหายเนี่ยรับไปเลย 9,000 บาทบ้านถูกน้ำท่วมล้อมทั้งหลังนี่ก็ 5,000 บาทกรณีเสียชีวิตครม.ก็จะเยียวยาให้ครอบครัวรายละ2ล้านบาทนะคะกรณีที่3นะคะสำหรับส่วนที่3ก็คือระบบประกันภัยพิบัติแล้วก็ค่าสินใหม่ทดแทนมีผลคุ้มครองตั้งแต่วันที่1ตุลาคมก็เนี่ยรับมา1ตุลาที่ผ่านมานี่แหละนะคะถึง1ตุลา70จาก1ตุลา69ถึง1ตุลา70นะคะดูแลโดยปภ.ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยคปภ.นะคุ้มครองที่อยู่อาศัยสูงสุดไม่เกิน 100,000 บาทต่อหลังหากเสียหายเพิ่มเติมเนี่ยก็สามารถขอรับเงินชดเชยเพิ่มเติมได้ไม่เกิน 90,000 บาทส่วนกรณีบ้านถูกน้ำล้อมก็จะได้รับเงินเบื้องต้น 5,000 บาทแล้วก็ขอรับเพิ่มเติมได้ไม่เกิน 95,000 บาทนะคะด้านชีวิตและร่างกายเนี่ยคุ้มครองคนไทยทุกคนกรณีเสียชีวิตจะจ่ายชดเชยรายละ2ล้านแล้วก็ทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวรเนี่ย 200,000 บาทต่อคนนะคะผู้ประสบภัยก็แจ้งเคลมประกันภัยได้4ช่องทางก็คือผ่านทางเว็บไซต์นะคะ www.thainetcat.go.orนะคะ2ก็คือเป็นช่องทาง LINE OA นะคะ Thainet Cat นี่แหละนะคะแล้วก็ช่องทางที่3ก็คือ Call Center 02-125555นะคะแล้วก็4เนี่ยก็คือเคลมในพื้นที่โดยต้องยืนยันตัวตนผ่านแอปพลิเคชันไทยดีถ้าเอกสารครบถ้วนก็สามารถที่จะไปทำเรื่องได้เลยก็จะมีการโอนสินไหมนะคะผ่านระบบพร้อมเพย์ที่ผูกกับบัตรประชาชน13หลักก็จะได้รับภายใน15วันทันทีอันนี้น่าจะต่างจังหวัดส่วนกทม.ก็มีหลักเกณฑ์ที่เข้าเกณฑ์ก็สามารถก็อย่างที่บอกว่าจะได้รับทั้งของกทม.แล้วก็รัฐบาลกลาง
3: ใช่ก็เขามีการรวบรวมข้อมูลไว้แล้วล่ะเกณฑ์ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่กทม.เนี่ย ก็จะมาจาก2ส่วน2แหล่งที่มาก็คือรัฐบาลกับกทม.รัฐบาลคือเงินช่วยเหลือค่าดำรงชีพเบื้องต้นจากรัฐบาลตามมติครม.นะคะก็ลงทะเบียนผ่านสำนักงานเขตแอปพลิเคชันทางรัฐส่วนอันที่2ก็คือเงินเยียวยาเกี่ยวเรื่องของค่าเสียหายนะคะค่าซ่อมแซมตามระเบียบกรุงเทพมหานครอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ค่าดำรงชีพเนี่ยก็ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์นะคะแล้วก็claim.bangkok.go.th นะคะหรือว่าสำนักงานเขตก็สามารถดาวน์โหลดได้เลยเห็นของกทม.เนี่ยไม่ต้องใช้เอกสารถูกไหม
1: ค่ะ
3: นะคะก็ไปดูได้ใครมีสิทธิ์ก็สามารถเช็คได้เลยบ้านประเภทจำแนกอย่างที่ไหนอย่างไรนะคะก็เข้าใจว่าครอบคลุมแหละ เพราะว่าถ้าหากว่าเป็นบ้านที่อยู่อาศัยเนี่ยบ้านพักประจำแต่ไม่มีทะเบียนบ้านก็ให้สอบปค14เพิ่มเติมอะไรอย่างเงี้ยนะก็น่าจะแบบไม่ได้หลุดหรอกนะคะก็คือขั้นตอนง่าย
1: ๆ
3: 5ขั้นตอนเช็คสิทธิ์กรอกข้อมูลแนบเอกสารหลักฐานรอเขตพิจารณารับเงินช่วยเหลือนะคะถ้าหาบ้านไหนไม่มีโฉนดที่ดินไม่มีตรงกับผู้ยื่นที่อยู่อาศัยไม่จะเป็นแนะนำให้ไปสำนักงานเขตจะได้พูดคุยกันโดยตรงซึ่งแน่นอนล่ะเมื่อวานเนา
1: ะ
3: ที่มันมีข่าวคราวแล้วก็นักข่าวไปถามท่านนายกมีทุกหน่วยงานยืนอยู่ข้างหลังอาจารย์ชัชชาติรีบออกมาไม่ทันเลย ลูกน้องผมเองนะแต่เข้าใจด้วยอารมณ์ของเจ้าหน้าที่ที่ต้องดูแลกับผู้ที่รับความเสียหายกับผู้ที่รับความเสียหายเองอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าตอนนี้ต้องใช้ความอดทนกล้าเหมือนกันใช้ความใจเย
1: ็
3: นในการที่เข้าช่วยเหลือกันนะซึ่งอาจารย์ทวิดาเองก็ออกมาบอกแล้วล่ะว่าไม่ได
1: ้
3: มันใช้คำอะไรแบบนั้นไม่ได้อาจารย์นี่ก็ขอโทษแทนกับเจ้าหน้าที่เราด้วยเช่นกันนะคะ
1: ก็ต่างฝ่ายก็มีอารมณ์ด้วยกันทั้งคู
3: ่มีคือมันเนาะมันไม่รู้จะทำยังไงนะ
1: ค่ะอ่ะไปดูภารกิจท่านนายกวันนี้หน่อยก็ไปถึงเมืองนครสวรรค์นะคะวันนี้ท่านนายกอนุทินก็ลงพื้นที่นครสวรรค์นะคะก็เห็นมีคุณชาดาไทยเศรษฐ์มีรัฐมนตรีของพื้นที่ลงพื้นที่ด้วยนะคะก็ไปมอบถุงยางชีพให้กำลังใจผู้ประสบภัยนะคะที่ตำบลบ้านแก่งอำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์นี่แหละแล้วก็ไปพูดกับชาวบ้านนะคะบอกว่าวันนี้เนี่ยไปมอบนโยบายดูแลพี่น้องประชาชนในพื้นที่โดยเมื่อเช้าที่ผ่านมาเนี่ยทางรัฐบาลก็ได้มีการจัดตั้งศูนย์บริหารสถานการณ์น้ำท่วมมีการประชุมร่วมกับปภ.รับฟังรายงานสถานการณ์จากทุกจังหวัดทั่วประเทศเลยก็ได้มีการสั่งการให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดเนี่ยโดยเฉพาะจังหวัดที่มีความเสี่ยงประสบภัยจัดตั้งศูนย์บัญชาการสถานการณ์น้ำท่วมโดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้อำนวยการสถานการณ์ตามกฎหมายก็ในเรื่องของการเตรียมความพร้อมโดยเฉพาะอย่างยิ่งการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนแล้วก็การลงทะเบียนเพื่อเยียวยาความเสียหายก็สามารถดำเนินการได้ทันทีนะคะส่วนในส่วนจังหวัดนครสวรรค์ท่านนายกก็บอกว่ายังคงน่าเป็นห่วงเรื่องของปริมาณน้ำเนื่องจากว่าฝนมีโอกาสตกลงมาอีกตั้งแต่วันพรุ่งนี้ก็คือวันที่4ตุลาคมเป็นต้นไปก็จะทำให้ปริมาณน้ำสะสมยังคงมีมากอยู่นะคะอย่างไรก็ตามเนี่ยฝนในภาคเหนือตอนบนภาคอีสานและภาคกลางเนี่ยจะไม่ชุกเท่าภาคใต้ท่านนายกบอกอย่างนี้นะรวมถึงช่วงนี้ฝนจะไปตกหนักในพื้นที่ภาคใต้ตั้งแต่เพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ไปจนถึงนราธิวาสก็จะต้องมีความพร้อมรับมือสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลันที่อาจจะเกิดขึ้นแม้ว่าไม่สามารถห้ามน้ำหรือฝนที่ตกได้แต่สิ่งที่จะต้องจัดการให้ได้ก็คือการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนให้มากที่สุดด้วยนอกจากนี้ท่านนายกก็ไปพูดเรื่องของการเยียวยาครัวเรือน

0: ชาวบ้านโล่งอกละนะคะแล้วก็มัดปากอะไรเรียบร้อยคือว่าผู้สื่อข่าวรายงานนะคะภายหลังจากมีจระเข้จำนวน4 ตัวหลุดออกจากฟาร์มเลี้ยงในพื้นที่อำเภอเขาชะกันจังหวัดสระแก้วนะคะแล้วก็ช่วงน้ำท่วมที่ผ่านมาก็หวาดผวาเนาะแต่ว่าตอนนี้ก็เรียบร้อยแล้วนะคะ
1: ใครก็ต้องผวานะจระเข้หลุดมาขนาดนี้
0: เนาะทำยังไงล่ะ
1: ค่ะแต่ว่าทางระยองก็น้ําก็หนักเหมือนกันนะ
0: ระยองจันเนี่ยเขาบอกว่าหนักเหมือนกัน
1: ค่ะ
0: นะคะ
1: เราก็เห็นมาแป๊บเดียวก็ท่วมฉับพลันเลยเหมือนสถานการณ์ก็สอดคล้องกับช่วงที่กทม.ด้วยนะช่วงนั้น
0: พร้อมๆกัน
1: ค่ะ
0: มาแบบไล่เลียงกันเลยล่ะนะคะก็ด้วยทุกที่อ่ะตอนนี้คือใช้น่องใช้หน้าอะไรอย่างเงี้ยน้ําก็ยังท่วมอยู่ยังมีอะไรอยู่นะ
1: ก็ยังเป็น
0: อ
1: ่
0: างอ่างทองเนาะ
1: หน้าน้ํากันอยู่เนาะฝนเยอะด้วยปีนี้อ่ะเดี๋ยวคุณเลอรักเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ก่อนเบรกหน้ายังมีข่าวสารดีๆที่จะมาพูดคุยกันตอบช่วงนี้พักสักครู่ค่ะ
2: เพราะอนาคตไม่ต้องรออาชีวะไม่ใช่ทางเลือกแต่เป็นทางหลักเดินหน้าปฏิรูปอาชีวศึกษาสร้างโอกาสจริงให้ผู้เรียนได้งานได้เงินได้บุตรเชื่อมโลกการเรียนรู้สู่โลกการทำงานขับเคลื่อนกำลังคนสมรรถนะสูงสู่โลกอนาคตโดยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
3: ทันข่าวเสาร์อาทิตย์เกาะติดทุกข่าวก้าวทันทุกสถานการณ์กับแสงระวีสุมนทาและพรสิริคำวัง
2: อาชีวะไม่ใช่ทางเลือกแต่เป็นทางหลักมุ่งปฏิรูปอาชีวศึกษาสร้างกำลังคนสมรรถนะสูงตอบโจทย์โลกยุคใหม่ด้วยหลักได้งานได้เงินได้บุตรเชื่อมการศึกษาเข้ากับภาคอุตสาหกรรมสร้างทักษะตรงตามความต้องการของโลกยกระดับอาชีวศึกษาไทยสู่การเป็นกำลังสำคัญของประเทศโดยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเพราะอนาคตไม่ต้องรออาชีวะไม่ใช่ทางเลือกแต่เป็นทางหลักเดินหน้าปฏิรูปอาชีวศึกษาสร้างโอกาสจริงให้ผู้เรียนได้งานได้เงินได้บุตรเชื่อมโลกการเรียนรู้สู่โลกการทำงานขับเคลื่อนกำลังคนสมรรถนะสูงสู่โลกอนาคตโดยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
1: ค่ะกับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการยังคงติดตามสถานการณ์เรื่องของน้ำอยู่นะคุณเลอรักก็ยังถือว่าลุ่มดอนๆแล้วก็อีกพรุ่งนี้ก็จะต้องเตรียมรับมือกันอีกรอบตอนนี้คนกรุงหรือว่าต่างจังหวัดเนี่ยเห็นเปิดตื่นเช้ามาต้องดูท้องฟ้าก่อนนะมีแดดมีอะไรมาหรือเปล่าความวิตกกังวลนี่ก็ยังเต็มอยู่เหมือนกันนะส่วนทางด้านของเจ้าหน้าที่รัฐเองก็พยายามอย่างเต็มที่ทั้งเรื่องของระบบเตือนภัยต่างๆก็เห็นมีการยิงเขาเรียกว่าอะไรยิงข้อความกันถี่อยู่เหมือนกันนะช่วงนี้
0: นะก็สถานการณ
1: ์
0: นะคะเดี๋ยวพอเมื่อสักครู่เนี่ยดิฉันเห็นเกี่ยวเรื่องของดูความคืบหน้าของการบินไทยหน่อยไห
1: ม
0: มันมีหลายฝ่ายตอนนี้นอกจากศึกชิงแคนดิเดตเนาะดีดีการบินไทย
1: อ๋อดีดี
0: เขาบอกว่าตอนนี้เปิดศึกคนในเหมือนกันอยากจะพลิกวิกฤตขององค์กรของการบินไทยแล้วก็เร่งกระบวนการสรรหาประธานเจ้าหน้าที่บริหารหรือว่าดีดีคนใหม
1: ่
0: ท่ามกลางวิกฤตความเชื่อมั่นนะคะแล้วก็มีทั้งเรื่องของการเช็คเงื่อนไขใครที่ได้รับผลกระทบอ่ะนะคะก็สามารถที่จะเช็คเงื่อนไขการบินไทยเยียวยาผู้โดยสารที่กระทบน้ำท่วมเว้นค่าเปลี่ยนตั๋วคืนเงินเต็มจำนวนหากไฟล์ยกเลิกนะคะก็ลองดูนะคะว่ามันมีการออกแถลงการออกมาอย่างไรเพราะว่าเขาขยายมาตรการอำนวยความสะดวกด้านบัตรโดยสารเนี่ยถึงวันที่11 ตุลา
1: ค่ะ
0: นะคะก็ออกแถลงการชัดเจนในเรื่องของการดูแลเตรียมความพร้อมกำลังคนทรัพยากรแผนต่างๆนะคะแล้วก็เงื่อนไขที่สามารถเปลี่ยนแปลงวันเดินทางได้1 ครั้งในเส้นทางและระดับราคาเดิมอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่ามันต้องภายในวันที่11 ตุลานะ
1: อืม
0: นะก็เช็คสิทธิ์ของตัวเองให้ดีนะคะว่าจะ ดูระบบเงื่อนไขดีๆนะคะแต่แล้วก็การเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ก็จะไม่มีเงื่อนไขเกี่ยวเรื่องของค่าธรรมเนียมในการเปลี่ยนตั๋วนะคะก็เขาสามารถเข้าไปเช็คได้แต่ทีนี้เขาบอกว่าจริง

0: เนี่ยดิฉันเห็นในบางกอบบิสนิวนะคะเขาเปิดข้อมูลหรือว่าเขียนเนื้อหาเอามาว่าจริงๆแล้วเนี่ยวิกฤตครั้งนี้มันอาจจะเป็นปัญหาเรื่องราวของการบินไทยเกี่ยวเรื่องของการคุณอาจคิดดูว่าเราต้องมีเจ้าหน้าที่ในการดูแลการบินไทยเท่าไหร่เจ้าหน้าที่จริงตามโครงสร้างมีเท่าไหร
1: ่ค่ะ
0: เอาซอร์สเท่าไหร
1: ่
0: ปัญหาอาจจะเกิดจากเอาซอร์สก็ได
1: ้
0: ที่จ้างจ้างบริษัทส่งต่อมาอะไรอย่างเงี้ยในการทำหน้าที่ต่างๆเขาก็บอกว่าอาจจะเป็นต้นตอของวิกฤตรอบใหม่หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ปัญหาที่มันมาเนี่ยก็คือยกเลิกเที่ยวบินบ้างอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ต้องบอกว่าภาคพื้นในเรื่องของการให้การดูแลแรงสะดุดเนี่ยมันต้องเกิดระบบหรือไม่อย่างไรที่ผ่านมาเนี่ยปัญหาเมื่อเกิดปัญหาการขาดแคลนแรงงานที่ทำให้ระบบงานบริการขัดข้องในทีเนี่ยหนึ่งเลยอาจจะต้องไปดูในเรื่องของการจ้างงานหรือขับเคลื่อนผ่านเอาท์ซอร์ส
1: ค่ะ
0: ผ่านบริษัท ลูกนะคะ Wingspan Service อันนี้อาจจะต้องดูเหมือนกันนะซึ่งเขาบอกว่าพบว่า Wingspan ยังมีการจ้างช่วงหรือเอาท์ซอร์สทั้งที่มีการค่าตอบแทนรายวันแล้วก็รายเดือนนะอาจจะต้องไปย้อนดูเหมือนกันนะคะ เกี่ยวเรื่องของการแนวทางการเพราะว่าการจ้างเอาท์ซอร์สออกเนี่ยคือเขาบอกว่าเป็นเรื่องของการลดต้นทุนการจ้างงานเนาะแล้วก็มันเป็นเรื่องของการสัญญาจ้าง
1: ค่ะ
0: เดี๋ยวไม่รู้มันสะดุดหรือเปล่านะช่วงปลายปีงบน้ำท่วมต้นอะไรเงี้ยนะก็ต้องรอดูเหมือนกันนะคะมันก็จะมีความเสี่ยงอยู่แหละแล้วเขาจะบริหารจัดการความเสี่ยงนี้ได้อย่างไรเหมือนกันนะคะก็ต้องปลดล็อกการบริการภาคพื้นทั้งหมดนะคะทั้งในส่วนของกพท.นะคะการบินพลเรือนเกี่ยวเรื่องของการผลักดันแก้ปัญหาท่าอากาศยานอะไรเงี้ยมันไม่ใช่แค่ปลดผู้บริหารแล้วมันสามารถทำได้เลยเนาะต้องไปดูโครงสร้างการจ้างงานอะไรต่างๆด้วย
1: ค่ะซึ่งครั้งนี้ก็เป็นวิกฤตของการท่าจริงนะคือมันเหมือนกับว่ามันไม่มีแผนรับมือกับสถานการณ์ฉุกเฉิน
0: อ
1: ะแล้วมันก็ส่งผลต่อกระทบภาพลักษณ์
0: เยอะเลย
1: เยอะมากส่งผลในวงกว้างอ่ะในการทั้งเรื่องที่จะพยายามเราอะไรนะอยากจะเป็นฮับสายฮับทางการบิน
0: โลจิสติกการบิน
1: อะไรต่างๆเนี่ยมันก็ล่มสลายไปกับน้ำท่วมครั้งนี้พอสมควร
0: กับลำดับเท่าไหร่ตอนนี้น่าตกหัวแล้ว
1: ก็ไม่รู้จะบอกว่าน่าเห็นใจหรือว่ามันดูผิดไปหมดอ่ะนะคุณเลิศลักษณ์อาจจะต้องแบบว่ามาวิเคราะห์แนวทางแก้ไขกันอีกทีแล้วก็จะสร้างภาพลักษณ์ยังไงให้กลับมาสู่ความเชื่อมั่นของนักท่องเที่ยวเพราะว่ารอบที่ผ่านมานี่ก็โอ้โหกระเป๋า 8,000 กว่าใบตกค้างแล้วก
0: ็
1: 5วันกว่าจะได้กระเป๋าคืนนึกถึงเราถ้าสมมุติ
0: ทําธุรกิจนี้จะแย่เลยนะไปเที่ยวนี่ยังพอแบบ
1: ไปเที่ยวก็ไม่สนุกเลยนะถ้าไปเจอสถานการณ์แบบเนี้ย
0: คือเสื้อผ้า 2-3 ชุดที่ปลายทางก็ได้
1: คุณนึกออกมั้ยว่าน้ําท่วมแค่กรุงเทพหรือว่าจุดที่เราลงเครื่องบินน่ะแทนที่เราจะสามารถที่จะไปเที่ยวจุดอื่นได้แต่กลายเป็นว่าของยังไม่ได้
0: จมอยู่อย่างเง
1: ี
0: ้ยไม่รู้จะยังไงเหมือนกันอ่ะ
1: ขยับไปดูกีฬามั้ยหรือยังมีน้ําที่จะต้องเคลียร์กันอีก
0: ดิฉันว่าเดี๋ยวขออีกนิดนึงดิฉันเห็นข่าวของการบินไทยหน่อยดิฉันว่าปมปัญหาต่างๆน่าจะเริ่มถูกทยอยออกมาพูดถึงละคุณนเรศพึ่งแย้มอดีตพนักงานบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนค่ะแล้วก็เป็นอดีตประธานสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการบินไทยด้วยออกมาเปิดเผยนะคะว่าวันที่20ตุลา69เนี้ยเขาจะเข้ายื่นหนังสือถึงปลัดกระทรวงการคลังในฐานะประธานกรรมการบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนนะให้ไปตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการบริหารจัดการด้านทรัพยากรบุคคลแล้วก็พิจารณาในเรื่องของเนี่ยแหละคนที่ดูแลเกี่ยวเรื่องของการทรัพยากรบุคคลของบริษัทนะคะว่าเพราะว่ามูลเหตุเยอะเหลือเกินเปิดมูลเหตุฟ้องร้องเกือบ500คดีปัญหาขาดแคลนแรงงานอะไรต่างๆเนี่ยมีปัญหาก็ไม่ได้มีข้อพิพาทเฉพาะรายน
1: ะ
0: แต่มันส่งผลกระทบกับพนักงานแล้วก็อดีตพนักงานที่เป็นวงกว้างด้วยก็เดี๋ยวดิฉันว่ามันน่าจะมีมหากาพย์อะไรของการบินไทยอีกเยอะเหมือนกันนะคะที่มันจะค่อยๆ
1: ยังไม่จบลงง่ายๆ
0: ไม่ได้จบลงง่ายๆนะอันนี้ก็เป็นข่าวคราวเกี่ยวเรื่องของสถานการณ์น้ำท่วมทีนี้เรามาดูข่าวคราวของประเทศไทยกันบ้างพรุ่งนี้คุณผู้ฟังเขาจะปิดแล้วนะพิธีเอเชียนเกม2026นะคะต่อวันที่4ตุลาคมก็คือวันพรุ่งนี้ปิดละนะคะใครที่จะดูรับชมได้ที่ไหนบ้างนะต้องบอกเลยว่ามหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20หรือว่าไอจินาโกย่า2026ค่ะเตรียมที่จะปิดฉาก การแข่งขันอย่างเป็นทางการในวันพรุ่งนี้แล้วก็ยิ่งใหญ่ไม่แพ้กันนะคะก็จัดขึ้นที่นาโกย่าซิตี้มิซูโฮะนะคะพาร์คแอตแลนติกสเตเดียมที่ประเทศญี่ปุ่นนะคะแล้วก็เตรียมความพร้อมอุ่นเครื่องบ่าย2นะคะก่อนจะเริ่มพิธีการแข่งขันอย่างยิ่งใหญ่คือตอน 16:00 นตามเวลาประเทศไทยนะ
1: ก็
0: จะในพิธีจะมีการส่งมอบธงประจำการแข่งขันตัวแทนจากกาตาร์จะรับธงต่อเพื่อสานต่อเจ้าหน้าที่โทษค่ะต่อให้เป็นเจ้าภาพในการจัดครั้งต่อไปที
1: ่
0: โดฮาเนาะเท่าไหร่ล่ะ20304ปีไง4ปีครั้งใช่ไหมนะคะก็จะจัดขึ้นในวันที่4-19 พฤศจิกายน 2573แฟนกีฬาก็สามารถที่จะติดตามได้ส่วนพรุ่งนี้ใครอยากจะติดตามการพิธีปิด NBT ของเราเนี่ยล่ะค่ะก็สามารถติดตามได้นะคะ PPTV HD 36 AS Play นะคะ Sport 7นะคะก็สามารถที่จะเข้าดูได้นะคะซึ่งต้องบอกว่าไทยเราเนี่ยไม่น้อยหน้านะนะคะแล้วก็ต้องบอกว่าปีนี้เองเนี่ยได้ทั้งหมด18เหรียญทองใช่ไหมนะคะก็น่าจะมีสรุปอย่างเป็นทางการล่ะคือเขาเนี่ยก่อนไปเนี่ยตั้งเป้าไว้15เหรียญ
1: อ๋อได้ตามเป้าแล้วใช่ไหม
0: เกินเป้านะ
1: นี่ข้อมูลของวันที่2เนี่ยยังเป็นที่15เหรียญแต่ว่าวันนี้ก็มีหลายรายการ
0: วันนี้มีหลายรายการเดี๋ยวจะไล่
1: เพิ่มเหรียญทองเข้ามา
0: ใช่นะคะก็เป็น18เหรียญนะคะคราวที่แล้วได้12ปีนี้ได้มากกว่านะคะแล้วก็เกินเป้าไปแล้วนะคะแล้วก็ต้องบอกว่ายินก่อนใดเนี่ยต้องขอแสดงความยินดีกับคุณบิวภูริพลบุญสอน
1: ค่ะ
0: ลมกดของไทยของจริงนะคะที่ต้องบินกลับไปญี่ปุ่นวันพรุ่งนี้บินด่วนเลย
1: กลับมาต้องบินกลับไป
0: ใช่ก็คือแข่งเสร็จนะกีฬาถ้าแข่งเสร็จจะกลับไทยนะคะแต่ว่าพรุ่งนี้ต้องกลับไปที่ญี่ปุ่นเพ
1: ื
0: ่อที่จะรับรางวัลนักกีฬายอดเยี่ยมของการแข่งขันเอเชียนเกมส์ครั้งที่20นี้ค่ะเนื่องจากเป็นนักกีฬาเอเชียนเกมคนแรกที่ได้รับรางวัลนี้ได้เงินเท่าไหร่รู้มั้ยคะ
1: เท่าไหร่คะเยอะ
0: 25,000 US
1: อ๋อดอลลาร์สหรัฐ
0: ใช่ใช่นะคะก็เขาบอกว่า
1: เยอะอยู่นะนอกจากได้อาชีพที่วิ่งได้เหรียญทองแล้วก็ได้ส่วนนี้มาเพิ่มแล้วก็เป็นเหมือนเป็นเกียรติเป็นประวัติศาสตร์ด้วยเพราะว่าเป็นนักเอเชียคนแรกใช่ไหมที่ได้
0: ใช่ใช่นะคะแล้วก็ที่เมื่อกี้ที่สกู๊ตที่คุณบอกว่าไทยเราอัปเดตไปได้18เหรียญเนี่ยคนที่ได้เหรียญที่18ใครรู้ไห
1: ม
0: บัลลังก์ทัพทีมแดงเทควันโดรุ่น68กิโลกรัมนะคะแชมป์โลกปี2025แล้วก็แชมป์เอเชียนเกม2022เอาชนะอิหร่านคว้าเหรียญทองได้เหรียญที่18ให้กับทัพนักกีฬาไทยเป็นที่เรียบร้อยนะคะอันนี้ก็เก่งนะ
1: เก่ง
0: นะคะถึงแม้ว่าบ้านเราจะมีหลากหลายเหตุการณ์มาแทรกในเกี่ยวกับเรื่องของการแข่งขันกีฬานะแต่ว่าคนไทยก็สามารถที่จะเอาเหรียญกลับมาให้กับประเทศไทยได้เหมือนกันนะคะ
1: ดิฉันว่าอิหร่านก็เก่งนะ
0: โอ้เขาบอกว่า
1: สู้รบอยู่ด้วยทั้งแบบว่าทำสงครามแต่ก็เหรียญทองเขาก็ได้สูสีกับบ้านเราเหมือนกันแต่ดิฉันไม่แน่ใจว่าสรุปอยู่ที่เท่าไหร่นะก็แต่ว่าเห็นของข้อมูลของวันที่2ตุลาคมเนี่ยอยู่ที่15เหรียญทอง
0: แต่เมื่อกี้18แล้วไงที่คอน
1: อิหร่านก็18เหมือนกัน
0: ใช่
1: 17เหรียญเงินรวมแล้วเขาก็น่าจะเหมือนแบบอยู่ในใกล้เคียงกันกับเราก็โอ้โหก็เก่งอ่ะทำสงครามด้วยมาเล่นกีฬาด้วยนี่ก็ยังติดอันดับโลกเรียกว่าอยู่ในท็อป10
0: จริงจริงจริง
1: ส่วนไทยก็น้ำท่วมไปด้วย
0: กกท.เองก็ท่วมหมู่บ้านนักกีฬาก็ท่วม
1: ค่ะก็ท่วมนักกีฬาเขาก็ฝึกซ้อมกันก่อนหน้านี้อยู่แล้วอันนี้เป็นเพียงสถานการณ์เน
0: า
1: ะ
0: นี่ไงเขาออกมาแล้วล่ะนะคะในเรื่องของการสรุปข่าวกีฬาของเรานะคะสรุปเหรียญรางวัลเอเชียนเกมครั้งที่20 IG นาโกย่า2026ค่ะของวันนี้วันเสาร์นี้นะคะวันที่3เนี่ยอ
1: ั
0: ปเดตเมื่อเวลา 18:00 นนะคะที่ผ่านมาเนี่ยก็คือว่ารายงานผลทัพไทยวันนี้นะคะยูยิสุ63กิโลกรัมหญิงนะคะของเราก็ได้เหรียญไปนะอรภาเสนาธรรมเรือใบเยาวชนหญิงปิ่นชนกคล้ายสมบูรณ์เทควันโด68เราได้เหรียญทองหมดเลยแต่ก็เราก็ได้2เหรียญนะคะแต่ก็4คนหญิงนะคะเรือใบนะคะแล้วก็ได้เหรียญทองแดงก็มีด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย แน่นอนละไทยอยู่ที่อันดับที่7ค่ะรวบรวมทั้งสิ้นแล้วเนี่ยณวันนี้นะคะก็คือ18เหรียญทอง13เหรียญเงิน21เหรียญทองแดงรวมแล้วคือ52เหรียญค่ะ
1: อ
0: ันดับ1คือจีนไปอยู่แล้วล่ะ167เหรียญทองรวมแล้วจีนทั้งหมดทั้งสิ้นเขาได้ไป337เหรียญทอง
1: อาจารย์โอ
0: ้เออนะ
1: นี่เหรียญทอง
0: เหรียญทองเขา
1: หมดเลย
0: เหรียญทองเข้าไป167เหรียญเงินเนี่ยเขาไปได้89แล้วก็ทองแดง81ส่วนญี่ปุ่นเจ้าภาพได้ไป80เหรียญทอง90เหรียญเงิน90เหรียญทองแดงรวมทั้งสิ้น260เหรียญค่ะนะคะแล้วก็อันดับ3คือเกาหลีใต
1: ้ค่ะ
0: เกาหลีใต้ก็คือ37เหรียญทอง43เหรียญเงิน67เหรียญทองแดงรวมแล้ว147เหรียญพี่ไทยก็ไม่ได้ขี้เหร่นะ
1: ค่ะ
0: เออนะคะก็เกินเป้าอยู่18เหรียญทองนะคะทั้งหมดอย่างที่แจ้งไปค่ะคาซัคเนี่ยเขาได้ไปอันดับ8 12เหรียญ
1: ค่ะ
0: ฮ่องกงได้11เหรียญ
1: อ๋อฮ่องกงเขาส่งแยกด้วย
0: ฮ่องกงทั้งหมดเนี่ยได้11เหรียญทอง19เหรียญเงิน24เหรียญทองแดงรวมแล้ว54เหรียญ
1: ดิฉันก็เพิ่งรู้นะว่าฮ่องกงเนี่ยเขาส่ง
0: ใช่ไหม
1: ส่งแยก
0: ใช่นะก็เขาได้ทั้งหมดไปนะคะก็นี่แหละก็ถือว่าเป็นความภาคภูมิใจของประเทศไทยค่ะก็ทำเกินเป้านะคะจากที่ตั้งเป้าไว้15เหรียญปีนี้ก็คว้าชัยมาได้18เหรียญทองนะคะก็เป็นกำลังใจให้ถึงแม้ว่าก่อนหน้านี้ข่าวๆของเรื่องกองทุนการกีฬาหรืออะไรเองก็มีปัญหาอยู่บ้างนิดหน่อยแต่เหมือนเขาได้แม่ทัพคนใหม่แล้วใช่ไหมคะเขาเลือกตั้งคนใหม่อาชีพด
1: ีกำลังนักกีฬามีกำลังใจ
0: ลองดู
1: มีเบี้ยเลี้ยงใช่ไหม
0: หรอเดี๋ยวต้องดูนะ
1: ก็มาดู
0: นะอันนี้ก็น่าจะมีการต้อนรับขับสู้นักกีฬาแล้วก็มีการเน้นฉลองกันอีกครั้งนึงล่ะ
1: ก็เสียดายปีนี้ที่กรุงเทพประสบภัยน้ำท่วมเนาะก็เลยทำให้การแต่ว่าการไปดูกีฬาก็เป็นส่วนหนึ่งในการคลายเครียดต่อสถานการณ์แต่ว่าในส่วนที่น้ำท่วมอยู่เขาก็ถูกตัดน้ำตัดไฟเนาะไม่สามารถที่จะดูการกีฬาได
0: ้
1: อืมแต่ว่าก็เอาใจช่วยละค่ะช่วงน้ำท่วมนี่ก็ขอให้ผ่านไปโดยเร็วหรือว่าพายุที่จะเข้ามาในวันพรุ่งนี้มะรืนนี้เนี่ยก็ขอให้ใจดีกับประเทศไทยหน่อยเน
0: า
1: ะ
0: ใจดีนิดนึงนะคะแต่ว่าตอนนี้เองเนี่ยระบบดิฉันว่าบทเรียนที่เขาถอดมาเนี่ยเริ่มอมลึกกลับมาใช้แล้วล่ะนะ
1: ใช้ได้ไหม
0: เบาบางสถานการณ์ลงไปบ้างจากหนักกลายเป็นเบานะคะแล้วก็เชื่อว่าคนไทยจะจับมือผ่านพ้นกับวิกฤตอุทกภัยครั้งนี้ไปได้ด้วยกันนะคะอดทนหน่อยจะหมดฤดูฝนละนะคะแล้วก็ช่วงพายุที่มันกำลังจะผ่านพ้นไปคนไทยช่วยเหลือกันดิฉันว่าทุกอย่างผ่านพ้นไปได้ด้วยดี
1: คนไทยเป็นคนตลก
0: ตอนน้ำท่วม
1: ตลกไหมดราม่ากันเยอะอยู่เหมือนกัน
0: ร้องเพลงกันเหมือนกันให้กำลังใจกันนะคะ
1: วันนี้รายการของเราหมดเวลาลงแล้วค่ะพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
2: อาชีวะไม่ใช่ทางเลือกแต่เป็นทางหลักมุ่งปฏิรูปอาชีวศึกษาสร้างกำลังคนสมรรถนะสูงตอบโจทย์โลกยุคใหม่ด้วยหลักได้งานได้เงินได้บุตรเชื่อมการศึกษาเข้ากับภาคอุตสาหกรรมสร้างทักษะตรงตามความต้องการของโลกยกระดับอาชีวศึกษาไทยสู่การเป็นกำลังสำคัญของประเทศโดยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเพราะอนาคตไม่ต้องรออาชีวะไม่ใช่ทางเลือกแต่เป็นทางหลักเดินหน้าปฏิรูปอาชีวศึกษาสร้างโอกาสจริงให้ผู้เรียนได้งานได้เงินได้บุตรเชื่อมโลกการเรียนรู้สู่โลกการทำงานขับเคลื่อนกำลังคนสมรรถนะสูงสู่โลกอนาคตโดยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
3: ทันข่าวเสาร์อาทิตย์เกาะติดทุกข่าวก้าวทันทุกสถานการณ์กับแสงระวีสุมนทาและพรสิริคำวังหลังเคารพธงชาติ18นาฬิกาทุกวันเสาร์และอาทิตย์ทาง FM 92.5 MHz

0: เอกลักษณ์ประจำชาติไทย6อย่างที่คนไทยต้องรู้สัตว์ประจำชาติคือช้างไทยดอกไม้ประจำชาติดอกราชพฤกษ์สถาปัตยกรรมประจำชาติศาลาไทยสัตว์น้ำประจำชาติปรากัดสัตว์ในตำนานประจำชาตินาควัฒนธรรมประจำชาติการไหว้แบบไทย6เอกลักษณ์ประจำชาติสะท้อนความเป็นไทยให้โลกจำสื่อสารตัวตนของไทยให้ชัดเจนยิ่งขึ้นในระดับสากล
1: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
2: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา 19:00 น.

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้กรมอุตุนิยมวิทยาแจ้งเตือนตั้งแต่วันพรุ่งนี้จนถึงวันที่7ตุลาคมจะมีฝนตกหนักในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีปราจีนบุรีและเพชรบุรีกระทรวงมหาดไทยกำชับผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศอำนวยความสะดวกการขอรับเงินเยียวยาอุทกภัยแก่ประชาชนทุกช่องทางพร้อมจัดชุดปฏิบัติการส่วนหน้ารับลงทะเบียนณศูนย์พักพิงในพื้นที่อัยการของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ระบุว่านักบินผู้ช่วยของสายการบินฟลายดูไบพยายามก่อการร้ายด้วยการทำร้ายกัปตันเครื่องบินต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: กรมอุตุนิยมวิทยาแจ้งเตือนตั้งแต่วันพรุ่งนี้ถึง7ตุลาคมนี้จะมีฝนตกหนักในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีปราจีนบุรีและเพชรบุรีขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงติดตามสถานการณ์และประกาศเตือนภัยอย่างใกล้ชิด
2: นางสาวประภาพรวงศ์สมิงผู้อำนวยการส่วนพยากรณ์อากาศเชิงตัวเลขกล่าวว่าจากข้อมูลสภาพอากาศช่วงวันที่4ถึง7ตุลาคมนี้หลายพื้นที่ของประเทศจะมีฝนตกหนักเนื่องจากมวลอากาศเย็นจากจีนแผ่ลงมาปะทะอากาศอุ่นของไทยทำให้เกิดแนวฝนตามขอบมวลอากาศเย็นและมีแนวโน้มเคลื่อนตัวไปทางทิศตะวันตกคาดว่าฝนสะสมตลอดช่วงดังกล่าวบางพื้นที่อาจมีปริมาณฝน100ถึง150มิลลิเมตรสำหรับพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังได้แก่จังหวัดกาญจนบุรีปราจีนบุรีโดยเฉพาะอำเภอกบินบุรีและจังหวัดเพชรบุรีด้านตะวันตกโดยพื้นที่ดังกล่าวอาจมีฝนสะสมประมาณ125ถึง150มิลลิเมตรขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงติดตามสถานการณ์และประกาศแจ้งเตือนภัยอย่างใกล้ชิดนอกจากนี้ยังให้เฝ้าระวังช่วงวันที่11ถึง16ตุลาคมช่วงคาบเกี่ยวที่ประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม IMF World Bank Annual Meeting 2026ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมที่กรุงเทพมหานครจะมีมวลอากาศเย็นระลอกใหม่แผ่ลงมาส่งผลให้แนวฝนมีการเคลื่อนตัวลงไปจนถึงพื้นที่ภาคใต้สำหรับกรุงเทพมหานครในวันที่14ตุลาคมคาดว่าจะมีฝนตกเพิ่มขึ้นและกระจายตัวครอบคลุมหลายพื้นที่
3: เนื่องจากอากาศเย็นจากจีนก็จะลงมาเพราะฉะนั้นเนี่ยวันที่4ถึงวันที่7เนี่ยจะเป็นแนวขอบของฝนตามขอบของมวลอากาศเย็นลงมาปะทะกับอากาศบ้านเราที่มีลักษณะที่อุ่นกว่าเพราะฉะนั้นการลงมาของเขาเนี่ยก็จะดันขอบไปทางด้านตะวันตกเรื่อยๆส่วนในวันที่11ถึงวันที่16โดยเฉพาะกรุงเทพมหานครจะมีมวลอากาศเย็นลงมาอีกระลอกนึงในวันที่10ตุลาคมนี้ซึ่งเขาก็จะดันลักษณะของแนวฝนลงไปจนถึงภาคใต้
2: ทางนี้ประชาชนควรติดตามพยากรณ์อากาศอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักและน้ำท่วมพร้อมเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้นจากฝนตกหนักในระยะนี้นฤมลอุดมพรรายงาน
1: กรมชลประทานเร่งระบายน้ำในพื้นที่ลุ่มเจ้าพระยาฝั่งตะวันออกลงสู่อ่าวไทยโดยเร็วเพื่อลดผลกระทบต่อประชาชนนายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำลุ่มเจ้าพระยาฝั่งตะวันออกบริเวณสถานีสูบน้ำสุวรรณภูมิจังหวัดสมุทรปราการโดยได้กำชับให้เร่งบริหารจัดการและระบายน้ำอย่างต่อเนื่องเพื่อรองรับปริมาณน้ำจากพื้นที่ตอนบนและลดผลกระทบต่อประชาชนซึ่งกรมชลประทานใช้ระบบชลประทานทั้งหมดของลุ่มเจ้าพระยาตอนล่างฝั่งตะวันออกทั้งประตูระบายน้ำสถานีสูบน้ำและคลองระบายน้ำเพื่อเร่งผลักดันน้ำจากพื้นที่ตอนบนผ่านพื้นที่ตอนกลางลงสู่พื้นที่ปลายน้ำและระบายออกสู่อ่าวไทยโดยเร็วที่สุดโดยตั้งแต่วันที่25กันยายนจนถึงปัจจุบันมีการระบายน้ำรวมแล้วกว่า482ล้านลูกบาศก์เมตรทั้งนี้กรมชลประทานจะเร่งพร่องน้ำในระบบอย่างต่อเนื่องเพื่อรองรับน้ำที่จะไหลลงมาจากพื้นที่ตอนบนและลดผลกระทบต่อประชาชนให้มากที่สุดพร้อมติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดและปรับแผนการระบายน้ำให้เหมาะสมกับสถานการณ์ตลอดเวลาขณะที่สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเปิดเผยสถานการณ์น้ำภาพรวมยังบริหารจัดการได้และเฝ้าระวังลุ่มน้ำเพชรบุรีอย่างใกล้ชิดหลังเขื่อนแก่งกระจานมีปริมาณน้ำเกินความจุเตรียมแผนเผชิญเหตุกรณีฝนตกหนักและเพิ่มการระบายน้ำ
4: นายไพฑูรย์เก่งการช่างรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.แถลงสถานการณ์อุทกภัยผ่านศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมในสถานการณ์อุทกภัยที่ทำเนียบรัฐบาลว่าลุ่มน้ำเพชรบุรีเป็นพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษโดยเขื่อนแก่งกระจานมีปริมาณน้ำอยู่ที่ร้อยละ102ของความจุและมีน้ำไหลผ่านอาคารระบายน้ำล้นปัจจุบันระบายน้ำในอัตรา120ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีขณะที่กรมอุตุนิยมวิทยาคาดการณ์ว่าจังหวัดเพชร ชบุรีอาจมีฝนตกหนักมากกว่า100มิลลิเมตรรัฐบาลจึงประสานผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีเตรียมแผนเผชิญเหตุกรณีจำเป็นต้องเพิ่มการระบายน้ำจากเขื่อนแก่งกระจานสูงสุดถึง500ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีส่วนลุ่มน้ำเจ้าพระยาปริมาณน้ำจากแม่น้ำปิงแม่น้ำน่านและแม่น้ำสะแกกรังมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่องแต่ยังคงระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาที่ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเพื่อควบคุมและลดระดับน้ำเหนือเขื่อนขณะที่พื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลยังมีขีดความสามารถรองรับน้ำได้อีกมากประกอบกับเขื่อนภูมิพลและเขื่อนสิริกิติ์ยังรองรับน้ำได้รวมกว่า 6,000 ล้านลูกบาศก์เมตรจึงไม่มีความจำเป็นต้องระบายน้ำในอัตราสูงขณะที่เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ยังสามารถรองรับน้ำในระดับร้อยละ111ของความจุชั่วคราวตามมาตรการฝาดรีเทนชันโดยปริมาณน้ำไหลเข้าและระบายออกยังอยู่ในระดับสมดุล
5: หลังจากได้ข้อมูลจากกรมตรวจนิยมยาชัดแล้วเนี่ยก็ยังคิดว่ายังสามารถที่จะมีช่องว่างเนื่องจากการเปลี่ยนผ่านฤดูเหมือนที่ทางผู้แทนกรมตรวจบอกว่าในตอนบนเนี่ยจะเริ่มเป็นฤดูหนาวแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นเขื่อนภูบลเขื่อนสิริกิติ์เนี่ยก็ยังรับน้ำได้อีกเกือบ 6,000 กว่าล้านเพราะฉะนั้นเนี่ยกรณีที่จะต้องระบายน้ำจากเขื่อนภูบลหรือเขื่อนสิริกิติ์เนี่ยที่มากๆเนี่ยไม่มีอัตราการระบายแบบนั้นแล้วนะครับ
4: ส่วนพื้นที่ภาคตะวันออกสถานการณ์โดยรวมมีแนวโน้มลดลงแต่ยังต้องติดตามปริมาณน้ำในพื้นที่ตอนล่างโดยเฉพาะบริเวณอำเภอองครักษ์จังหวัดนครนายกอำเภอบางน้ำเกลือจังหวัดฉะเชิงเทราและอำเภอบ้านสร้างรวมถึงพื้นที่ 3-4 อำเภอของจังหวัดฉะเชิงเทราเนื่องจากมีน้ำล้นจากคลองสี่ยัดทั้งนี้หากปริมาณฝนไม่มากกว่าที่คาดการสถานการณ์ที่ต้องเฝ้าระวังเพิ่มเติมอยู่ที่จังหวัดปราจีนบุรีโดยเฉพาะอำเภอกบิลบุรีและพื้นที่รอยต่อจังหวัดสระแก้วอย่างไรก็ตามจังหวัดต่างๆได้เตรียมแผนบริหารจัดการน้ำและรับมือสถานการณ์อุทกภัยไว้แล้วชวิสาปทุมมารายงาน
1: กรุงเทพมหานครเร่งประสานชุมชนและประตูระบายน้ำในคลองสายหลักตามจุดต่างๆเพื่อเปิดประตูระบายน้ำบรรเทาผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่เสี่ยงนายเจษดาจันทรประภารองปลัดกรุงเทพมหานครเปิดเผยถึงแนวทางการเร่งระบายน้ำในคลองสายหลักของกรุงเทพมหานครว่าขณะนี้อยู่ระหว่างประสานงานกับชุมชนหลัก6เพื่อเปิดประตูระบายน้ำคลองเปรมประชากรช่วยเหลือพื้นที่คลองรังสิตประยุรศักดิ์และพื้นที่ด้านบนรวมถึงเร่งเปิดประตูระบายน้ำคลองลาดพร้าวคลองหม้อแตงและคลองพระยาสุเรนในพื้นที่คลอง2เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเขตตำบลลาดสวายคูคตและอำเภอลำลูกกาขณะเดียวกันได้เร่งระบายน้ำในคลองแสนแสบบริเวณนอกประตูมีนบุรีและคลองประเวศบุรีรมย์บริเวณประตูระบายน้ำคลองลาดกระบังเพื่อช่วยเหลือสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังและชุมชนโดยรอบนอกจากนี้ยังติดตั้งเครื่องสูบน้ำในจุดสำคัญได้แก่ชุมชนเคหะธานีชุมชนเคหะร่มเกล้าและชุมชนนวธานีส่วนสถานการณ์น้ำเหนือและน้ำหนุนปัจจุบันยังไม่อยู่ในระดับที่เป็นปัญหาแต่ยังคงต้องเฝ้าระวังและติดตามปริมาณฝนตกในพื้นที่อย่างใกล้ชิดผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนำเจ้าหน้าที่กว่า200คนเร่งฟื้นฟูพื้นที่เคหะคลองจันหลังน้ำลดคาดว่าจะใช้เวลา2วันเพื่อให้ประชาชนกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกตินายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงพื้นที่ติดตามการฟื้นฟูเคหะคลองจันเขตบางกะปิหลังระดับน้ำลดโดยได้ระดมกำลังเจ้าหน้าที่ประมาณ250คนพร้อมยานพาหนะและเครื่องจักรกลรวม20คันอาทิรถบรรทุกรถน้ำและรถอัดขยะเร่งจัดเก็บขยะเศษวัสดุและสิ่งของที่ได้รับความเสียหายพร้อมฉีดล้างพื้นที่คาดว่าจะใช้เวลาประมาณ2วันนายชัชชาติกล่าวว่าการฟื้นฟูหลังน้ำลดต้องเร่งดำเนินการอย่างเป็นระบบโดยใช้แนวทาง 2+1 ระดมกำลังจากเขตที่ไม่ได้รับผลกระทบเข้ามาสนับสนุนพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบซึ่งเคหะคลองจันได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานเขตบางคอแหลมและสำนักงานเขตตลิ่งชันเพื่อเพิ่มกำลังเจ้าหน้าที่และเร่งคืนพื้นที่ให้กลับมาใช้งานได้ตามปกติขณะเดียวกันยังคงเร่งระบายน้ำในพื้นที่ฝั่งตะวันออกโดยเฉพาะเขตลาดกระบังซึ่งระดับน้ำยังลดลงช้าเนื่องจากมีปริมาณน้ำสะสมมากส่วนเขตบางกะปิบริเวณชุมชนร่วมรับชาติเจ้าหน้าที่ทยอยเข้าพื้นที่เพื่อเร่งทำความสะอาดขณะที่ประชาชนบางส่วนยังพักอยู่ในศูนย์พักพิงโดยกำชับเจ้าหน้าที่ดูแลอาหารและความเป็นอยู่ของผู้ปฏิบัติงานรวมถึงติดตามดูแลประชาชนกลุ่มเปราะบางโดยเฉพาะผู้ป่วยติดเตียงเพื่อให้ได้รับความช่วยเหลืออย่างเหมาะสม จากนั้นนายชัชชาติสิทธิพันธ์ลงพื้นที่หมู่บ้านนักกีฬาแหลมทองเขตสะพานสูงและพื้นที่ใกล้เคียงซึ่งยังมีน้ำท่วมสูงโดยคนในชุมชนต่างสะท้อนว่าได้รับอาหารปรุงสุกจากกรุงเทพมหานครและกองทัพบกโดยไม่ขาดแคลนแต่เสนอแนะให้กรุงเทพมหานครจัดทำแนวกั้นน้ำเพิ่มเติมในอนาคตซึ่งจะต้องมีการหารือทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปสำหรับการระบายน้ำขณะนี้กรุงเทพมหานครได้ยกประตูระบายน้ำคลองประเวศบุรีรมย์ตอนกระทุ่มเสือปลาในระดับสูงสุดเพื่อระบายน้ำอย่างต่อเนื่องควบคู่การเร่งผันน้ำในคลองประเวศบุรีรมย์ให้น้ำในคลองลดลงให้ได้มากที่สุดพร้อมสูบน้ำออกจากชุมชนหากไม่มีฝนตกลงมาซ้ำในพื้นที่คาดว่าสถานการณ์จะค่อยๆ คลี่คลายนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ศูนย์พักพิงชั่วคราววัดบ้านแก่งอำเภอเมืองนครสวรรค์ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย
6: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและคณะได้เดินทางมาที่จังหวัดนครสวรรค์เพื่อตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในพื้นที่โดยมีนายชุมพิษเดชรัตน์ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ให้การต้อนรับโดยนายกรัฐมนตรีได้เดินทางไปที่วัดบ้านแก่งตำบลบ้านแก่งอำเภอเมืองนครสวรรค์ซึ่งเป็นที่ตั้งของศูนย์พักพิงชั่วคราวสำหรับผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ตำบลบ้านแก่งและตำบลวัดไซเพื่อให้กำลังใจประชาชนและมอบถุงยางชีพให้กับผู้ประสบภัยและกลุ่มเปราะบางจำนวน400ชุดนายกรัฐมนตรีได้กล่าวทักทายและสอบถามความเป็นอยู่ของผู้สูงอายุและผู้ประสบอุทกภัยที่อยู่ในศูนย์พักพิงชั่วคราวพร้อมกล่าวว่าวันนี้ตั้งใจเดินทางมาที่จังหวัดนครสวรรค์เพื่อมาให้กำลังใจรับฟังและดูว่าพี่น้องประชาชนมีอะไรขาดเหลือรัฐบาลได้สั่งการระดมหน่วยงานมาร่วมกันดูแลพี่น้องประชาชนทั้งการจัดตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราวให้มีความพร้อมทุกด้านไม่ว่าจะเป็นที่นอนอาหารน้ำดื่มยารักษาโรคและการดูแลความปลอดภัยของทุกคนทั้งนี้ยืนยันว่ารัฐบาลมีการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยทุกเช้าเพื่อบริหารจัดการน้ำให้กระทบกับพี่น้องประชาชนให้น้อยที่สุดและอยากให้ความสำคัญกับเรื่องของการสื่อสารอย่างรวดเร็วแม่นยำเพื่อให้ทุกคนได้รับข้อมูลที่ถูกต้องและสามารถเตรียมความพร้อมได้อย่างเหมาะสมเพชรไทยเกิดโชติสวท.นครสวรรค์รายงาน
1: ทั้งนี้นายกรัฐมนตรีสั่งการให้ทุกหน่วยงานบูรณาการทำงานและติดตามสถานการณ์ภาพรวมอย่างใกล้ชิดเพื่อให้การช่วยเหลือประชาชนเป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพนายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยข้อสั่งการของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติว่าได้กำชับศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ทุกระดับกำหนดพื้นที่รับผิดชอบและภารกิจให้ชัดเจนพร้อมบูรณาการทุกหน่วยงานอย่างเป็นเอกภาพด้านกำลังพลให้บูรณาการกำลังจากทุกภาคส่วนและจัดระบบผัดเปลี่ยนหมุนเวียนเจ้าหน้าที่ในพื้นที่วิกฤตอย่างเหมาะสมด้านข้อมูลข่าวสารและการแจ้งเตือนภัยให้ปภ.ร่วมกับจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแจ้งเตือนประชาชนอย่างต่อเนื่องโดยใช้ข้อมูลที่ถูกต้องกระชับเข้าใจง่ายและทันต่อเหตุการณ์ขณะที่ปภ.ต้องประเมินและติดตามสถานการณ์ภาพรวมอย่างใกล้ชิดพร้อมเร่งประสานและแก้ไขข้อขัดข้องระหว่างหน่วยงานเพื่อให้การช่วยเหลือประชาชนเป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพทั้งนี้ศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมสถานการณ์อุทกภัยได้รวบรวมข้อมูลเพื่อเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดขอให้ประชาชนติดตามการแถลงข่าวประจำวันของศูนย์ในเวลา10นาฬิกาและจะมีการอัปเดตข้อมูลระหว่างวันผ่านช่องทางต่างๆทั้ง TikTok ช่องทางต่างๆของไทยคู่ฟ้าย้ำทุกภาคส่วนจะบูรณาการกำลังช่วยเหลือประชาชนเพื่อเร่งคลี่คลายสถานการณ์และให้กลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติพร้อมเร่งดำเนินการฟื้นฟูและเยียวยาประชาชนหลังสถานการณ์คลี่คลายอย่างไรก็ตามขอให้ประชาชนติดตามการแจ้งเตือนและเฝ้าระวังฝนในช่วงสัปดาห์นี้และสัปดาห์หน้าอย่างใกล้ชิดส่วนมาตรการเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยนางสาวสิริธรสมสุวรรณผู้อำนวยการกองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.กล่าวว่าแบ่งสิทธิ์ออกเป็น3ส่วนส่วนแรกคือเงินทดรองราชการในอำนาจผู้ว่าราชการจังหวัดและกรุงเทพมหานครสำหรับผู้ประสบภัยที่เข้าเงื่อนไขหลักเกณฑ์ตามระเบียบกรณีฉุกเฉินเช่นกรณีบ้านพังเสียหายจะได้รับการช่วยเหลือ 88,600 บาทและกรณีเสียชีวิตจ่ายรายละ 35,700 บาท ส่วนที่2คือเงินช่วยเหลือตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่29กันยายนเพื่อขยายพื้นที่ช่วยเหลือเพิ่มเติมอีก24จังหวัดกรณีบ้านพักอาศัยเสียหายจะได้รับการเยียวยา 9,000 บาทบ้านถูกน้ำล้อมรับ 5,000 บาทและกรณีเสียชีวิตคณะรัฐมนตรีจะเยียวยาครอบครัวผู้เสียชีวิตศพละ2ล้านบาทส่วนที่3คือโครงการระบบประกันภัยพิบัติเพื่อคุ้มครองและจ่ายค่าสินไหมทดแทนซึ่งมีระยะเวลาคุ้มครองตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569ถึง1ตุลาคม2570โดยมีปภ.เป็นหน่วยงานดำเนินการคุ้มครองใน2ประเภทได้แก่ด้านที่อยู่อาศัยวงเงินคุ้มครองเบื้องต้นกรณีบ้านน้ำท่วมสูงสุด 100,000 บาทต่อหลังและขอเคลมเพิ่มได้ไม่เกิน 9,000 บาทเมื่อมีเอกสารหลักฐานครบส่วนกรณีบ้านน้ำล้อมรับเบื้องต้น 5,000 บาทขอเคลมเพิ่มเติมได้ไม่เกิน 95,000 บาทและด้านชีวิตจะคุ้มครองประชาชนที่มีเลขบัตรประชาชน13หลักกรณีเสียชีวิตจ่ายค่าชดเชยรายละ2ล้านบาทและกรณีทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวรจ่าย 200,000 บาทต่อคนโดยประชาชนสามารถแจ้งเคลมได้ผ่าน4ช่องทางได้แก่เว็บไซต์thainetcat.org line official @thainetcat call center 02-012-5555 และจุดเคลมประกันในพื้นที่ร่วมกับคปภ.โดยผู้ประสบภัยยืนยันตัวตนผ่านแอปพลิเคชันไทยดีและผูกบัญชีพร้อมเพรย์กับหมายเลขบัตรประชาชน13หลักเพื่อรับการโอนรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกำชับผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศอำนวยความสะดวกการขอรับเงินเยียวยาอุทกภัยแก่ประชาชนทุกช่องทางพร้อมจัดชุดปฏิบัติการส่วนหน้ารับลงทะเบียนณศูนย์พักพิงในพื้นที่เพื่อให้การช่วยเหลือเป็นไปอย่างทั่วถึงและรวดเร็ว
7: นายเจเซไทเศษรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าปัจจุบันมีประชาชนลงทะเบียนเพื่อรับเงินเยียวยาจากสถานการณ์อุทกภัยผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐแล้วจำนวน 584,785 ครัวเรือนในจำนวนนี้เป็นพื้นที่กรุงเทพมหานครกว่า 290,000 ครัวเรือนและจังหวัดสมุทรปราการกว่า 80,000 ครัวเรือนนอกนั้นเป็นประชาชนจากจังหวัดอื่นๆซึ่งได้เน้นย้ำไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดในอำเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศกำชับเจ้าหน้าที่ต้องอำนวยความสะดวกประชาชนอย่างถึงที่สุดโดยเฉพาะการให้บริการรับลงทะเบียนทั้งการรับบริการผ่านแอปพลิเคชันหากประชาชนสอบถามหรือประสงค์ให้ช่วยเหลือต้องช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มกำลังและกรณีประชาชนเดินทางมาขอลงทะเบียนณที่ตั้งสำนักงานต้องมีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกด้วยจิตบริการในฐานะเจ้าหน้าที่ของรัฐอย่างเต็มที่สำหรับผู้ประสบภัยที่ไม่สะดวกเดินทางมายังหน่วยงานราชการหรือมีข้อจำกัดในเรื่องการใช้แอปพลิเคชันลงทะเบียนขอรับเงินเยียวยาให้ผู้ว่าราชการจังหวัดในอำเภอองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสั่งจัดชุดเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการส่วนหน้าลงพื้นที่เชิงรุกไปยังศูนย์พักพิงชั่วคราวเพื่อเปิดจุดรับลงทะเบียนเงินช่วยเหลือเยียวยาให้กับประชาชนถึงพื้นที่เพื่อให้การช่วยเหลือเป็นไปอย่างทั่วถึงและรวดเร็วที่สุดจิตามาทักษาพันธ์รายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมลงพื้นที่ติดตามการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยที่ศูนย์ประสานงานการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยเขตลาดกระบัง
8: นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมลงพื้นที่ศูนย์ประสานงานการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยเขตลาดกระบังติดตามสถานการณ์และความคืบหน้าการช่วยเหลือประชาชนพร้อมตรวจความพร้อมของกำลังพลยุทโธปกรณ์เรือรถครัวสนามและระบบสนับสนุนต่างๆรวมทั้งสร้างขวัญและกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องและส่งกำลังใจถึงประชาชนที่ต้องอพยพมาอยู่ในศูนย์พักพิงจากน้ำท่วมพร้อมกล่าวว่าได้กำชับทุกหน่วยงานในสังกัดทำงานเชิงรุกร่วมกับท้องถิ่นอย่างเต็มกำลังทั้งการดูแลอาหารน้ำดื่มการเดินทางและการดูแลกลุ่มเปราะบางเพื่อให้ความช่วยเหลือเข้าถึงประชาชนอย่างทั่วถึงโดยเฉพาะพื้นที่ที่เข้าถึงได้ยากรวมถึงสร้างความสดชื่นและช่วยผ่อนคลายความเครียดให้กับเด็กผู้สูงอายุและประชาชนที่พักอยู่ในศูนย์ซึ่งวันนี้ได้นำอาหารและสิ่งของมาให้ที่ศูนย์พักพิงเพิ่มเติมด้วยพร้อมประสานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่และรถฉุกเฉินรองรับผู้ป่วยติดเตียงผู้สูงอายุและผู้มีโรคประจำตัวให้ได้รับความช่วยเหลือทางการแพทย์อย่างทันท่วงทีนอกจากนี้ยังสั่งการให้เตรียมแผนฟื้นฟูหลังน้ำลดโดยได้จัดเตรียมกำลังพลและเครื่องมือให้พร้อมเข้าพื้นที่ทันทีที่สถานการณ์เอื้ออำนวยเพื่อสำรวจความเสียหายล้างทำความสะอาดบ้านเรือน และช่วยประชาชนฟื้นฟูพื้นที่ให้สามารถกลับมาใช้ชีวิตตามปกติได้โดยเร็วที่สุดปิยาพันยังเทียนรายงาน
9: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
10: ไทยช่วยไทยพลัสเพิ่มเติมผู้มีสิทธิ์เดิมต้องเข้าแอปเป๋าตังกดยืนยันรับสิทธิ์ระหว่างวันที่1ถึง15ตุลาคมส่วนร้านค้าต้องยืนยันผ่านแอปถุงเงินตั้งแต่1ตุลาคมถึง30พฤศจิกายนมาตรการนี้รัฐช่วยจ่าย60ประชาชนจ่าย 40% โดยรัฐช่วยสูงสุดรวม 1,000 บาทต่อคนส่วนผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไม่ต้องลงทะเบียนหรือกดยืนยันใดๆเพิ่มเติมเงินช่วยเหลือ700บาทจะเข้าบัตรอัตโนมัติทำให้ตุลาคมมีวงเงินซื้อสินค้ารวม 1,000 บาทค่ะสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาเพื่อดิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
11: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นทนแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
12: ์บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
0: 19:22 นรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างถ้อยแถลงของนายฮามัดไซอัลชัมซีอัยการสูงสุดของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ในวันนี้ที่ระบุว่านักบินผู้ช่วยของสายการบินฟลายดูไบเที่ยวบิน FC1073พยายามก่อการร้ายจากกรณีที่ใช้ขวานฉุกเฉินทำร้ายกัปตันและเข้าควบคุมการบินของเครื่องบินลำดังกล่าวเมื่อปลายเดือนที่แล้วพร้อมย้ำว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำลังดำเนินการสอบสวนเพื่อหาสาเหตุของแรงจูงใจและความเชื่อมโยงที่เกี่ยวข้องทั้งหมดโดยจะประกาศให้ทราบทันทีเมื่อปฏิบัติตามขั้นตอนการสอบสวนเสร็จสิ้นขณะที่นายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูแห่งอิสราเอลระบุว่าอิสราเอลกำลังดำเนินการสอบสวนผู้ช่วยนักบินรายดังกล่าวว่ากระทำตามคำสั่งของผู้ใดหรือไม่พร้อมเตือนว่าหากผู้ใดที่มีส่วนเกี่ยวข้องจะต้องรับผลกระทบที่ตามมาอย่างรุนแรงกระทรวงพาณิชย์ของจีนออกแถลงการณ์ในวันนี้ที่ระบุว่าจีนเริ่มกระบวนการสอบสวนการทุ่มตลาดเกี่ยวกับการนำเข้าสารพาราไนโตรโทลูอีนจากสหภาพยุโรปหรือ EU หลังบริษัทของจีน2แห่งยื่นคำร้องร่วมกันในนามอุตสาหกรรมผู้ผลิตสารดังกล่าวเมื่อวันที่14กันยายนที่ผ่านมาโดยมีหลักฐานเบื้องต้นที่แสดงให้เห็นว่า EU ใช้กลยุทธ์การทุ่มตลาดด้วยราคานำเข้าที่ต่ำผิดปกติเพื่อขยายส่วนแบ่งทางตลาดในจีนและราคาสินค้าดังกล่าวที่นำเข้าจาก EU ยังลดลงเกือบ60%ในช่วงระหว่างปี2565ถึง2568ทั้งนี้กระบวนการสอบสวนดังกล่าวมีขึ้นท่ามกลางความตึงเครียดทางการค้าระหว่างจีนและ EU ซึ่งต่างฝ่ายต่างตอบโต้ด้วยมาตรการทุ่มตลาดและมาตรการเยียวยาทางการค้าเพื่อโจมตีสินค้าของอีกฝ่ายอย่างต่อเนื่องพยากรณ์อากาศประจำวันนี้ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องอากาศแปรปรวนบริเวณประเทศไทยตอนบนฉบับที่5มีผลกระทบตั้งแต่วันที่4ถึงวันที่7ตุลาคม2569ในช่วงวันที่4ถึงวันที่7ตุลาคม2569บริเวณประเทศไทยตอนบนจะมีสภาพอากาศแปรปรวนโดยมีลักษณะของฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งซึ่งจะมีผลกระทบตามภาคต่างๆตามช่วงเวลาดังนี้ในวันที่4ตุลาคมบริเวณภาคเหนือตอนบนและด้านตะวันออกและภาคตะวันออกเฉียงเหนือวันที่5ถึง6ตุลาคมบริเวณภาคเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนสำหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนลดลงและในวันที่7ตุลาคมด้านตะวันตกของภาคเหนือและภาคกลางทั้งนี้เนื่องจากในช่วงปลายฤดูฝนบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนที่แผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนจะทำให้มีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นในระยะแรกในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทย ขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฝนตกหนักและฝนตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังได้รวมทั้งควรหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่และป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นบริเวณฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรตรวจสอบเส้นทางและเดินเรือด้วยความระมัดระวังรวมทั้งหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองอันหนึ่งในช่วงวันที่8ถึงวันที่12ตุลาคม2569บริเวณภาคตะวันออกและภาคใต้จะยังคงมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งขอให้ประชาชนติดตามข่าวพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดในระยะนี้ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา www.tmd.go.th หรือหมายเลขโทรศัพท์02399-4012-13และ1182ได้ตลอด24ชั่วโมงพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดตากกำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด 23-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-38 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมอุดรธานีขอนแก่นชัยภูมิมุกดาหารอำนาจเจริญนครราชสีมาและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดลพบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีและนครปฐมอุณหภูมิต่ำสุด 23-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักกับมีลมกระโชกแรงบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 24-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสลมใต้ความเร็ว 10-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลายะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกความเร็ว 10-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงเหนือความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักกับมีลมกระโชกแรงบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 26-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 14:30 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.70 เซนติเมตรและเวลา 20:42 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.76 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 6:28 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 52 เซนติเมตรและเวลา 16:49 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.67 เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:48 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:07 น.
12: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
13: อุ๊ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
14: หยุดจ้ะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
13: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวร์เอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวร์ค่อยกดปลอดภัยชัวร
15: ์เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
0: การเป็นข้าราชการนั้นสำคัญที่สุดคือต้องมีความสุจริตกล่าวคือต้องทำแต่สิ่งที่ดีที่ถูกต้องพูดแต่สิ่งที่ดีที่เหมาะสมและคิดแต่สิ่งที่ดีที่เป็นธรรมจึงขอให้ข้าราชการทุกคนปลูกฝังอบรมคุณธรรมข้อนี้ให้เจริญงอกงามพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวคณิษฐาลือสัตว์บรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและชลธรจันยาอ่าน

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz ขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการแวดวงกีฬาทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์ 19:30 น. ถึง 20:00 น.
1: สวัสดีครับคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมนะครับพบกับรายการแวดวงกีฬานะครับวันนี้ผมณัฐนนท์ชูเมืองนะครับ อยู่กับคุณผู้ฟังนะครับแล้วก็ทีมงานของคุณอัครเดชคัมภีระนะครับทางทีมงานเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยด้วยวันนี้เพจจริงเนี่ยไม่ทราบหายไปไหนนะขออภัยด้วยนะครับส่วนเราใช้เพจสำรองอยู่นะทาง PR นะ PR สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับห้องส่งคุณทุนชัยคำรอดนะครับอยู่กับผู้ฟังในวันนี้นะครับวันนี้วันหยุดสุดสัปดาห์นะครับเชียร์เอเชียนเกมกันนะครับวันนี้วันที่3นะเสาร์ที่3ได้เพิ่มอีก3เหรียญทองในเอเชียนเกมนะครับเกินเป้าแล้วครับคุณผู้ฟังครับเกินเป้าแล้วนะแต่ว่านะการแข่งขันกีฬายังดำเนินกันต่อไปนะครับเราจะทะลุเหรียญที่เท่าไหร่สำหรับเหรียญทองนะครับเดี๋ยวได้คุยกันวันนี้เหรียญต่างๆของเรานะเริ่มต้นที่เหรียญที่16ก่อนนะฮะเราได้จากการแข่งขันกีฬาเรือใบในการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20นะครับเราได้จากเรือใบนะฮะที่ไคโยยอสฮาร์เบอร์จังหวัดไอจิประเทศญี่ปุ่นนะครับเรือใบคราวนี้เนี่ยก็นะก็จะเป็นการแข่งขันชิงเหรียญทองนะในรุ่นเกิร์ลดิงกี้นะครับอิลคาซีนะครับซึ่งน้องปิ่นชนกคล้ายสมบูรณ์ว่าน้องปิ่นเนี่ยลงแข่งขัน12เรสเนี่ยคะแนนเสียน้อยที่สุดนะครับ25คะแนนเสียนะครับเสีย25คะแนนคว้าเหรียญทองสำเร็จเป็นเหรียญที่2 ให้กับทีมเรือไทยนะครับแล้วก็เป็นเหรียญทองที่16ให้กับทัพนักกีฬาไทยในเอเชียนเกมคราวนี้นะครับเมื่อเช้าได้เฮกันนะครับดังๆกันเลยทีเดียวนะครับได้เฮดังๆกันเลยทีเดียวได้เหรียญทองนะครับก็เป็นเหรียญที่ถ้าเป็นเหรียญที่2นะเหรียญทองเหรียญที่2ของเรือใบไทยนะครับแล้วก็เป็นเหรียญที่16นะครับในช่วงเช้านะส่วนเหรียญเงินก็จะเป็นของฮวงจีซีจากฮ่องกงนะฮะเสีย29คะแนนแล้วก็เหรียญทองแดงเป็นของลีซองฮาจากเกาหลีใต้เสีย311คะแนนนะครับเราได้อีก1เหรียญเงินนะครับวันนี้นะครับรุ่น420มิกนะครับปิติภูมิเจริญผลคู่กับวรการศักดิ์ศรีกรมนะครับ2นักกีฬาเรือใบไทยโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับคว้าเหรียญเงินมาครองนะฮะก็เราก็ถือว่าเป็นความยอดเยี่ยมของนักกีฬานะครับปิดฉากเหรียญเงินมาครองนะครับจบเกมการแข่งขันเรือใบวันนี้นะน้องปิ่นชนกคล้ายสมบูรณ์นะครับวัยแค่16ปีนะครับนะลงแข่งขันในรายการเรือใบอีคาโฟนะครับคือตังกี้นะครับบอกว่านะครับอีกาโฟเคิลตังกี้นะครับบอกว่าดีใจมากๆเหมือนเป็นความฝันนะครับแล้วก็ความฝันสำเร็จเป็นจริงแล้วก่อนหน้านั้นเกือบจะถอดใจเล่นไปแล้วนะครับแต่เมื่อถึงว่าเอเชียนเกมมาถึงก็เป็นโอกาสสำคัญนะตั้งเป้าหมายในการสร้างนะสร้างความเชื่อมั่นให้กับตัวเองก็ต้องทุ่มเทอย่างจริงใจอีกครั้งก่อนที่จะสำเร็จนะครับมอบเหรียญทองนี้ให้กับครอบครัวและคนไทยทุกคนนะครับจากเรือใบครับมาดูเหรียญทองที่17เป็นยูยิสูนะครับการแข่งขันยูยิสูในการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ครับไอจินาโกย่านะครับแข่งกันที่ฟีเฟกจอร์จมาร์เชียลอาร์ตฮอลนะฮะที่ญี่ปุ่นนะครับวันนี้นักกีฬาของเราลงแข่งขัน4คนนะครับไฮไลท์อยู่ที่รุ่นน้ำหนักไม่เกิน63กิโลกรัมหญิงนะครับส่ง2คนก็คือปุ๊กอรภาเสนาธรรมดีกรีเหรียญทองเวิลด์เกม2025แล้วก็น้องโฟกัสครับอักคราพักสิริมากนะครับรอบสรุปคนนะครับอัคราพักเนี่ยแพ้ให้กับมองโกเลียครับมารันคิซิงนะครับขณะที่อรภานะครับเอาชนะไอซ่าอาเนบีจากสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์นะครับรอบ8คนปุ๊กนะอรภาเนี่ยก็เล่นได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับชนะอันเดรียสหลุยเลโอจากฟิลิปปินส์เข้ามาถึงรอบชิงชนะเลิศนะครับเจอกับจอรอบรองนะเจอกับจอแดน

คู่อื่นๆในรุ่น85กิโลกรัมชายนะส่ง2คนนะครับทั้งสุกิจพิรัตฉันทนาชาแล้วก็ธนภัทรผลพุทธนะครับลงแข่งขันในรอบ32คนนะก็แพ้แพ้ให้กับญี่ปุ่นคนนึงอีกคนนึงก็แพ้จอร์แดนนะครับนี่คือเหรียญที่17นะครับมาที่เทควันโดนะครับลุ้นเหรียญกันวันนี้เทควันโดแข่งกันที่โตโยฮาชิซิตี้เจเนอรัลยิมเนเซียมนะครับดีญี่ปุ่นวันนี้ไฮไลท์อยู่ที่68กิโลกรัมชายอยู่บัลลังก์ทัพทีมแดงนะครับหนุ่มหล่อสูงยาวของไทยเลยนะครับลงแข่งในรุ่น63กิโลกรัมชายนะครับก็รอบ16คนเจอกับไต้หวันนะเอาชนะฉูเฮาหยู2-0ยกครับรอบ8คนเนี่ยสูสีมากนะครับนะเจอกับนิชมิดดินโคซินโคติเยฟนะกว่าชนะได้ลุ้นกันถึงยกที่3นะครับแล้วก็เราชนะได้นะ2-1ยกนะครับผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศการันตีเหรียญทองแดงนะครับรอบรองชนะเลิศนะเจอกับเกาหลีใต้ครับคิมมินจูโอ้โหนะก็สู้กันสนุกนะชนะกันแบบนี้เกาหลีใต้ต้องขอใช้ VAR มาดูนะครับนะชาเลนจ์ดูนะแล้วก็ปรากฏว่าเขาแพ้ไปนะเราชนะ2-1ยกผ่านก็สู่รอบชิงเหรียญทองครับและเจอกับมาดี้ฮาชิมูซาอีนาฟูดีจากอิหร่านนะครับสู้กันสุดมันครับแล้วก็ทางด้านของยูทับยูบัลลังก์ทัพทีมแดงชนะทั้ง2ยกเลยนะครับก็คว้าเหรียญทองเอเชียนเกมเป็นสมัยที่2ให้กับตัวเองและเป็นเหรียญทองที่18ให้กับทัพนักกีฬาไทยนะครับโอ้สุดยอดนะน้องยูบัลลังก์ทัพทีมแดงนะครับมีจังหวะยกที่2เนี่ยเขามีแต้มนำดีก่อนนะเราแบ็คคิกเข้าไปนะแล้วก็แซงขึ้นชนะในยกที่2นะครับนะลุ้นกันสนุกนะครับได้เหรียญทองนะครับคนอื่นๆในการแข่งขันเทควันโดวันนี้นะครับ57กิโลกรัมนะหญิงน้องขนมจีบนะครับลงแข่งขันครั้งแรกเลยนะในการแข่งขันรุ่น51กิโลกรัมนะรอบแรก16คนชนะเมลีนามิราซาโลวาจากอุซเบกิสถาน2-1ยกครับรอบ8คนนะครับรอบชิงเหรียญทองแดงเนี่ยเอาชนะลาเอติเดียอาวันจากเลบานอน2-1ยกครับไปถึงรอบรองชนะเลิศนะเจอกับจอร์แดนแชมป์โลกครับคนนี้นะฮะฟาเดียฟิคานนะครับนะก็แพ้ไป0-2ยกนะครับก็เข้าถึงรอบรองน้องขนมจีบนัทกมลนัทกมลวาสนาก็ได้เหรียญทองแดงครับนักเทควันโดไทยอายุ18ปีนะเหรียญทองแดงกับเทควันโดนะครับคนอื่นๆตกรอบ8คนหมดเลยนะไม่ว่าจะเป็นกันมาลักชื่นชูกินนะครับแพ้ให้กับมูจินเจจากจีนนะครับในรอบ8คนนะครับรุ่น67กิโลกรัมหญิงรุ่นมากกว่า80กิโลกรัมชายแจ็ควูดี้เมเซอร์นะครับเจอศึกหนักในรอบ8คนนะครับหลังจากที่ชนะซาอุดิอาระเบียมาในรอบแรกรอบ8คนเจอเกาหลีใต้ฮะคังซังยุนนะฮะแพ้ไป0-2ยกตกรอบเช่นเดียวกันนะครับจากเหรียญทองก็มีเหรียญเงินวันนี้ตะกร้อครับนะตะกร้อ4คนนะเจอกับเวียดนามอย่างที่บอกนะตะกร้อนี่ไม่มีประเภทหญิงเดียวนะมีตะกร้อ4คนและตะกร้อทีมชุดนะครับทีมชุดหญิงก็ได้เหรียญทองไปแล้วนะครับแต่ว่าตะกร้อต้องบอกคุณผู้ฟังอย่างนี้นะเวียดนามเขาเก่งตะกร้อ4คนนะครับเวียดนามเขาแยกเลยนะคุณผู้ฟังครับทีมชุดก็ไปเล่นทีมชุดไม่เกี่ยวกันเลยทีมชุดมีกี่คนล่ะครับนะ4 5 5 3ชุด3 3ชุดก็คือ15คนนะตีประมาณนะตัวจริง3ตัวสำรอง2ประมาณนี้15คนนะครับแล้วก็ทีม4คนก็มี6คนก็แยกกันเลยซ้อมต่างหากนะตะกร้อประเภททีมหรือตะกร้อเดียวเนี่ยเสิร์ฟกันในวงนะส่วนตะกร้อ4คนเสิร์ฟกันหลังเน็ตนะอ้าวขออภัยหลังสนามนะหลังเส้นท้ายสนามนะครับเล่นไม่เหมือนกันนะครับ4คนเวียดนามเขาแยกกันต่างหากแต่ของเราเนี่ยรวมกันนะนักกีฬาก็ต้องบางทีก็มีตัวจริงอยู่ในประเภททีมนะบางคนก็ต้องมาเล่นตะกร้อ4คนประมาณนี้นะครับก็เจอกับเวียดนามครับเราแพ้ในรอบแรกในสายเดียวกันนะ0-2เซตนะมาเจอกันเวียดนามอีกครั้งนึงนะในรอบชิงชนะเลิศปรากฏว่าในเซตแรกเราแพ้11-15นะครับแล้วก็เซตที่2เราชนะ17-15เซตที่3นะครับเวียดนามเล่นได้ดีกว่านะชนะเราไป15-11เราได้เหรียญเงินนะครับก็โค้ชออสวีรชัยแสงสว่างนะครับก็รวมถึงหัวหน้าผู้ฝึกสอนตะกร้อทีมชาติไทยชุดนะทีมหญิงนะครับแล้วก็โค้ชจักรีพ่วงเจริญนะหัวหน้าผู้ฝึกสอนตะกร้อหญิงทีมชาติไทยนะก็ยอมรับความพ่ายแพ้นะครับในตะกร้อประเภททีม4คนหญิงนะครับคว้าเหรียญเงินนะครับก็แต่ก็คว้ามา2ทองนะจากทีมชุดหญิงแล้วก็เดี่ยวชาย2เหรียญเงินจากทีมชุดชายและทีม4คนหญิงนะครับนี่คือตะกร้อนะครับเหรียญต่อไปนะในการแข่งขันวินเซิร์ฟนะครับได้เหรียญไหมได้วินเซิร์ฟนะครับก็เหรียญทองแดงนะครับนะในประเภท IQ Floor รุ่นอายุไม่เกิน19ปีหญิงนะครับน้องชัชการเจริญสุขนะครับวัย16ปี11เรสนะครับ

0: เสีย27คะแนนคว้าเหรียญทองแดงนะครับแล้วก็เหรียญทองเป็นของฮ่องกงเหรียญเงินเป็นของญี่ปุ่นนะครับส่วนประเภท IQ ฟลอยด์อายุไม่เกิน19ปีชายนะครับน้องวานวชิรวิทย์ทนอุบนะครับแข่งขัน11เรสเสีย43คะแนนอยู่ที่6นะครับส่วนการแข่งขันประเภท IQ ฟลอยด์รุ่นทั่วไปนะครับไม่มีการแข่งขันนะครับจบทันทีเรื่องของลมด้วยฝนด้วยนะญี่ปุ่นนะครับก็ปรากฏว่านักกีฬาของเรานะฮะได้เหรียญทองแดงนะครับก็คือวิลเลียมแมกนิวสันนะครับวิลเลียมแมกนิวสันนะครับไทยออสเตรเลียลูกครึ่งนะครับแข่ง11เรสเสียไป25คะแนนคว้าเหรียญทองแดงนะครับเหรียญทองเป็นของจีนนะครับไบคุนนะครับแล้วก็เหรียญเงินเป็นของลีแตอุนจากเกาหลีใต้นะครับได้เราได้เหรียญทองแดงนะครับส่วน IQฟอยรุ่นทั่วไปนะครับหญิงนะครับดาวสิริพรแก้วดวงงามนะครับแข่ง10เรสเสีย43คะแนนนะครับอยู่ที่6นะครับก็สรุปผลการแข่งขันวิลเซิร์ฟในเอเชียนเกมส์วันที่20นะครับคว้า2เหรียญทองแดงนะครับกอล์ฟครับลุ้นกันถึงวันสุดท้ายครับสะดมแก้วกาญจนาโปรเพชรครับโอ้โหวันสุดท้ายเตะยอดเยี่ยมนะไล่มานะครับ8อันเดอร์1โบกี้นะครับรวมเป็น7เบอร์ดี้นะครับสกอร์รวม15อันเดอร์พามาอยู่ที่2ร่วมครับ2ร่วมเท่ากับติงหวนอี้จากจีนคาซุกิฮิตะจากญี่ปุ่นนะครับมาเพลย์ออฟกันนะเพื่อหาแชมป์นะหาเหรียญเงินและเหรียญทองแดงนะครับส่วนเหรียญทองเป็นของเกาหลีแล้วเขาได้สกอร์รวม18อันเดอร์พาก็คือทางด้านของทอมคิมจากเกาหลีนะครับ3คนนะฮะไทยนะครับจีนแล้วก็ญี่ปุ่นเพลย์ออฟกันหาเหรียญเงินและทองแดงนะครับปรากฏว่าเพลย์ออฟไปนะฮะทางด้านของหลุมที่5ถ้าผมจำไม่ผิดจีนนะเขายิงเบอร์ดี้หลุม5คว้าเหรียญทองแดงคว้าญี่ปุ่นก่อนนะฮะพัดเบอร์ดี้หลุม4นะทางด้านของคาซุกิฮิกะนะครับคว้าเบอร์ดี้หลุม4ได้เหรียญเงินไปก่อนนะครับพอหลุมที่5เนี่ยทางด้านของสะดมนะหรือโปรเพชรเนี่ยนะสะดมก็ดวลกับติงหวิงอี้จากจีนและชนะในหลุมที่5คว้าเหรียญทองแดงนะครับแหมนะก็เราก็พยายามอัพในวันสุดท้ายไล่ไม่ทันนะครับส่วนประเภททีมชายเนี่ยเราได้อันดับที่4ร่วมนะไม่ได้เหรียญนั้นนิดเดียวนะแพ้ไปสโตรกเดียวนะครับส่วนเหรียญทองประเภททีมเนี่ยจีนนะฮะตามด้วยเกาหลีใต้และญี่ปุ่นนะเงินทองแดงเราได้ที่4ร่วมกับชนิดไทเปนะครับนะได้22อันเดอร์พาสกอร์รวมนะครับนิดเดียวนะครับส่วนหญิงของเราดีที่สุดนะในเอเชียนเกมก็คือโปรเปียโนอภิชยายุบลนะจบที่5ร่วมนะแล้วก็โปรปลายพัชจุธาที่15ร่วมโปรซิมนะครับจบที่23ร่วมนะครับแล้วประเภททีมหญิงครองอันดับที่4ร่วมกับเกาหลีใต้และสิงคโปร์นะครับกอล์ฟเอเชียนเกมคว้ามา1เหรียญทองแดงจากบุคคลชายแล้วก็อันดับที่4ร่วมทั้งทีมชายและทีมหญิงนะครับก็พยายามสู้เต็มที่แล้วนะครับส่วนวันนี้วอลเลย์บอลชายหาดครับรอบชิงชนะเลิศเหรียญทองแดงต้องบอกอย่างนี้นะไทยนะครับก็มีพิทักษ์ทิพย์จันทร์กับปรวิทย์ตะวะโตชิงเหรียญทองแดงกับญี่ปุ่นนะครับนะปรากฏว่าใน2เซตแรกผ่านกันแพ้ผ่านกันชนะนะครับเราแพ้ไปก่อน18ต่อ21กลับมาชนะในเซตที่2 21ต่อ17ลุ้นกันเซตที่3ครับเซตที่3ไทยมาดีก่อนเลยนะคุณผู้ฟังครับนำถึง10ต่อ6นะคุณผู้ฟัง10ต่อ6เลยนะครับเหลือ5แต้มเกม15นะเกมที่3เกมตัดสินนะครับแต่ปรากฏว่าช็อตไปดื้อครับทางด้านของญี่ปุ่นไล่มา5แต้ม4แต้ม5แต้มรวดจนแซงเราครับมาที่11ต่อ10แล้วก็สูสีกันมาจนสุดท้ายเราได้มีจังหวะตบนะแต่ตกไม่ขาดนะญี่ปุ่นรับได้และญี่ปุ่นก็รุกกลับมาชนะเราไปนะครับ15ต่อ12ญี่ปุ่นได้เหรียญทองแดงนะไทยได้เหรียญเงินนะครับขณะเดียวกันนะครับวอลเลย์บอลชายชิงอันดับที่5นะครับวันนี้เนี่ยทางด้านของไทยชนะอินเดีย3ต่อ2เซตนะครับเราได้ที่5นะครับด้วยสกอร์25 19 17 25 25 21 17 25และ17ต่อ15นะครับว่านะเราเซฟแมตช์แล้วก็แซงอินเดียมาได้นะครับส่วนเหรียญทองแดงของวอลเลย์บอลนะครับปากีสถานนะครับก็คว้าเหรียญทองแดงนะครับในรอบ64ปีเลยนะครับก็ชนะจีน3ต่อ0เซตนะครับเรนกิ้งของวอลเลย์บอลเนี่ยจีนกับปากีสถานนี่ใกล้เคียงกันนะ32กับ36นะครับส่วนคู่ชิงอ่ะวอลเลย์บอลผมขออนุญาตดูนิดนึงนะว่าคู่ชิงเป็นอย่างไรสำหรับวอลเลย์บอลนะคู่ชิงเชลเลอร์เป็นการเจอกันระหว่างอิหร่านกับญี่ปุ่นนะครับอิหร่านกับญี่ปุ่นนะครับก็กำลังดูอยู่นะว่าอิหร่านกับญี่ปุ่นเป็นอย่างไรสำหรับวอลเลย์บอลนะครับจีนแพ้ไปแล้วนะเขาพยายามดูอยู่เอ๊ะสกอร์นะหาสกอร์ก่อนนะครับ ว่าอิหร่านกับญี่ปุ่นเป็นอะไรกันบ้างนะครับนะสำหรับเรื่องของวอลเลย์บอลนะฮะก็ทางด้านของนี่คือต้องบอกว่าเป็นวอลเลย์บอลที่น่าสนใจเพราะว่าเบอร์1เบอร์2ของเอเชียมาเจอกันนะอิหร่านกับญี่ปุ่นนะฮะซึ่งผลสรุปว่าอิหร่านชนะครับอิหร่านชนะญี่ปุ่นครับอิหร่านคว้าเหรียญทองนะญี่ปุ่นได้เหรียญเงินครับชนะญี่ปุ่น3-1เซตครับนะอิหร่านชนะญี่ปุ่น3-1เซตคว้าเหรียญทองนะครับแม่นะญี่ปุ่นนี่เข้าชิงนะ2รายการวันนี้ต้องบอกเลยนะรายการแรกวอลเลย์บอลก่อนแพ้อิหร่านนะอิหร่านชนะ3-1เซตนะ28 26 19 25 25 21และ26 24นะในวอลเลย์บอลชายเอเชียนเกมนะครับอิหร่านนะเคยแพ้ญี่ปุ่นมาแล้วในการแข่งขันชิงแชมป์เอเชียที่ผ่านมานะก็คราวนี้มาล้างอายล้างตาได้อีกครั้งนึงนะเป็นแชมป์เอเชียนเกม4สมัยของอิหร่านนะครับนะต่อจากอินชอนจาการ์ตาหางโจแล้วก็นี่นะฮะอาจินาโกยะนะครับนะส่วนญี่ปุ่นก็เป็นรองแชมป์สมัยที่9นะครับต้องรออีกนะเมื่อไหร่จะได้แชมป์นะแชมป์สุดท้ายของญี่ปุ่นก็คือเอเชียนเกมก็คือที่กวางโจนะ2010นะครับอิหร่านก็เป็นเบอร์1แล้วตอนนี้นะฟอร์มร้อนแรงมากนะครับนะนี่คือเรื่องของวอลเลย์บอลนะครับอีกรายการนึงที่ญี่ปุ่นนะแพ้คาบ้านก็คือฟุตบอลรอบชิงครับฟุตบอลรอบชิงวันนี้ชิงเหรียญทองแดงจีนจับอุซเบกิสถานก่อนในเวลาเสมอกัน 2-2 คุณผู้ฟังยิงจุดโทษยิงชนะอุซเบย์ 4-3 นะครับอุซเบย์น่าช้ำใจอ่ะตอนเจอญี่ปุ่นในรอบรองอ่ะนำมาตั้งกี่นาทีอ่ะครับมาท้ายเกมเสมอ 1-1 ซะงั้นแล้วก็ยิงจุดโทษก็ไม่เข้าครับแพ้จุดโทษวันนี้ชิงเหรียญทองแดงก็แพ้อุซเบย์อีกนะแพ้จีนอีกนะครับนะจีนได้เหรียญทองแดงอุซเบย์ได้ที่4ส่วนฟุตบอลชายครับญี่ปุ่นเจอเกาหลีครับครึ่งแรก 0-0 ครึ่งหลังเกาหลียิงนํา 1-0 ญี่ปุ่นก็พยายามต่อบอลนะต่อบอลเยอะมากนะครับหลายจังหวะเหลือเกินสุดท้ายก็แพ้เกาหลีใต้0-1ครับเกาหลีใต้ได้เหรียญทองญี่ปุ่นก็แพ้ในวอลเลย์บอลในฟุตบอลชายรอบชิงชนะเลิศนะครับนี่คือเรื่องของเอเชียนเกมโอ้นะก็ญี่ปุ่นก็ถือว่านะก็พยายามทำเต็มที่แล้วจะคว้าเหรียญทองนะเพราะเขาก็เรื่องของฟุตบอลเขาก็ไม่เป็นรองใครอยู่แล้วแต่เกาหลีใต้กับญี่ปุ่นนะในฟุตบอลในเอเชียเนี่ยสองชาตินี้เป็นคู่แข่งกันอยู่แล้วนะครับนะแล้วก็หมู่คราวนี้เกาหลีใต้มาชนะญี่ปุ่นที่บ้านด้วยนะโอ้โหคือเหมือนเรากับเวียดนามอ่ะคุณฟังเหมือนเรากับเวียดนามแต่คราวนี้เป็นญี่ปุ่นกับเกาหลีใต้ถือว่าเป็นคู่ฟัดคู่เหวี่ยงกันและเป็นคราวนี้เกาหลีใต้ชนะครับคว้าเหรียญทองนะมาสรุปเหรียญกันเอเชียนเกมว่ากันยาวๆตัวนี้จีนเนี่ย169นะครับจีน169นะครับแล้วก็ทางด้านของจีน169นำโด่งเลยนะครับ169นะฮะแล้วก็ตามมาด้วยทางด้านของเจแปนญี่ปุ่นนะ83ทองนะครับแล้วก็ทางด้านของเกาหลีใต้38แม่เลขสวย83กับ38นะครับแล้วก็จะมีทางด้านของอินเดียนะ21ทองอุซเบกิสถาน21ทองอิหร่าน19ทองนะครับไทย18ทองนะหล่นมาอยู่ที่7นะแม่นะตอนนี้ขยับใกล้เคียงกันแล้วนะไทยอิหร่านอุซเบกิสถานนะครับนะใกล้เคียงกันนะครับนะก็อันดับ4นะอินเดีย21นะอุซเบกิสถานเนี่ย21นะอิหร่าน19ไทย18นะแล้วก็คาซัคสถานอยู่ที่8ได้12ทองนะฮะก็นี่คือเหรียญรางวัลนะครับก็ถือว่าก็น่าสนใจนะน่าสนใจว่าเราจะขยับที่20เหรียญทองได้หรือไม่นะรอลุ้นกันนะนะครับสำหรับเอเชียนเกมนะครับตอนนี้18เหรียญทองแล้ว18ทอง13เงิน21ทองแดงนะครับก็นี่คือเหรียญเอเชียนเกมนะครับคุณผู้ฟังครับจากเอเชียนเกมนะฮะเราไปตามกีฬาอื่นๆกันอีกครั้งนึงนะฮะครับเอเชียนเกมนะครับกีฬาอื่นๆกันอีกครั้งนึงก็ไปดูเรื่องของการแข่งขันMotoGP นะที่โมเตกินะครับวันนี้สปินเรสนะฮะเมื่อวันที่รอดจับอันดับเนี่ยทางด้านของโฮเก้มาร์ตินเนี่ยเวลาดีที่สุดอยู่ที่1นะครับมาร์คมาเกตอยู่ที่2เปโดคอสตาที่3นะครับส่วนทางด้านของสมเกตจันทรานะอันดับที่15แต่ว่าสปินเรสวันนี้นะครับมาร์คมาเกสแซงตั้งแต่โค้งแรกเลยนะครับเข้าเส้นชัยเป็นที่1นะครับในสปินเรสนะครับโดยมีทางด้านของดิเอโกโมเรล่านะจากHonda LCR เข้ามาเป็นที่2นะครับเดิมอยู่ที่3นะอยู่ที่3เพราะว่าทางด้านของฮอเก้มาร์ตินที่ได้ที่2เนี่ยไปทางด้านของแท็กลิมิต นะกับทางด้านของเอเนียบาสเตียลินี่ในโค้งสุดท้ายครับไปล้อไปเหยียบเส้นสีฟ้าหรือเส้นเขียวนี่แหละแท็กลิมิตก็ทำให้โดนลิฟต์อันดับลงไป1อันดับนะครับเดียโกโมเรล่าก็ขึ้นมาอยู่ที่2นะฮะในสปินเรสนะครับโฮเกมาเตนอยู่ที่3แล้วก็เอเนียบาสเตียลินี่นี่แต่ขึ้นโพเดียมอยู่แล้วนะหล่นมาอยู่ที่4อ่ะครับนะเปโดคอสตาอเล็กมาเกสนะครับฟาบิโอดิเจียนาอันโตนิโอเนี่ยล้มในโค้งที่4ถ้าผมจำไม่ผิดนะครับพรุ่งนี้ก็จะเป็นเมนเรสรอติดตามกันคะแนนตอนนี้เนี่ยมาร์คมาเกสนะครับ306ไล่มาแล้วไล่ฮอเก้มาตินที่นำคะแนนรวมอยู่313พรุ่งนี้รอเชียร์กันนะครับแล้วก็รวมถึงให้กำลังใจทางด้านของให้กำลังใจทางด้านของก้องสมิทธ์ตันทราด้วยนะครับที่ไปขับมาเลข15นะเป็นการขับแทนนะครับว่าจะได้แต้มหรือไม่นะฮะเพราะว่าถ้าในสปินเรสเนี่ย1ถึง9ได้แต้มถ้าเป็นทางด้านของเมนเรสนะครับก็1ถึง15นะฮะแล้วถ้าเกิดวันนี้จบที่14นะก้องเนี่ยอย่างน้อย1หรือ2แต้มนะครับน่าเราเชียร์กันนะครับนะก้องสมเกียรติอันตรานะครับในการแข่งขันนะMotoGP นะสังกัดทีมโรงงาน Honda SRC Crosstal นะครับลงแข่งขันโดยรถ Honda RC 213V นะครับนะใน MotoGP 2026สนามที่16นะที่โมเตกินะครับนะส่วนอีกรายการหนึ่งรายการเล็กๆแต่ว่าเป็นรายการที่สร้างดาวรุ่งนะเป็นการแข่งขันซึ่งไม่ว่าจะเป็นน้องพัชกรทองเกิดหลวงนะอีท NJT Racing Team นะฮะก็ลงแข่งขันในรายการ Idemitsu Moto4 Asia Cup นะครับ2026 33นะที่ Mobility Resort Resort โมเตกิญี่ปุ่นนะครับก็วันนี้ก็ติดท็อป10นะครับนะรถไหลออกนอกสนามรถเสียนะสตาร์ทออกมาเจอแท็กลองแลบเพนัลตี้อีก2ครั้งนะแต่ก็ฮึดออกมาจากอันดับที่15นะฮะติดท็อป10อันดับที่10นะครับนะในการแข่งเอดิมิสิโมโต4เอเชียคัพนะครับสนามที่3นะครับพรุ่งนี้ก็จะมีการแข่งในวันอาทิตย์นะครับนะเรสที่2รอเชียร์กันนะครับไม่ว่าจะเป็นโมโต GP โมโต2โมโต3มีน้องไมคิวลงแข่งขันด้วยนะครับก็รวมถึงรายการที่ผมบอกเมื่อสักครู่นะครับรายการของเอเดเมสิกนะครับโมโตโฟนะครับก็เชียร์นักกีฬาไทยกันนะครับคุณผู้ฟังครับเรื่องของฟุตบอลบ้างนะครับฟุตบอลต่างประเทศนะครับก็จะมีฟุตบอลยูฟ่าในเนชั่นลีกนะครับนะก็เมื่อวานนี้เนี่ยทางด้านของเบลเยียมนะเอาชนะตุรกีไป3-0นะครับก็ควินเดอร์บรอยิง2ลูกนี่ยิง200ประตูนะครับให้กับทางด้านของทีมชาติและสโมสรไปแล้วนะครับนะอีกลูกหนึ่งก็โรเมลูลูกากูลูกากูนี่อยู่ทีมไหนผมไม่แน่ใจผมลืมไปแล้วนะนักเตะคนนี้อยู่หลายทีมเหลือเกินนะครับควินเดอร์บรอยก็ยิง2นะครับนะก็โชว์ฟอร์มอย่างยอดเยี่ยมอีกคู่หนึ่งฝรั่งเศสนะครับเสมอกับอิตาลี1ประตูต่อ1ฝรั่งเศสท้ายเกมเนี่ยเดี๋ยวใบแดงไปคนนึงด้วยฮะดาโยอุปาเมกาโนนะครับทางด้านของฝรั่งเศสนำไปก่อนนะไมเคิลโอลิเซ่แต่ว่าอิตาลีตีเสมอได้จากอเลสซานโดบาสโตนีนะครับนะคู่นี้เสมอกันไป1ประตูต่อ1นะครับอังกฤษนะครับค่ำคืนนี้ใครเป็นแฟนอังกฤษนะสิงโตน้ำเงินครามเชลซีอังกฤษก็คือทรีไลออนนะนะครับสิงโตอังกฤษนะฮะจะไปเยือนโครเอเชียนะครับซึ่งเคยกันเตะกันในฟุตบอลโลกที่ผ่านมาถ้าผมจำไม่ผิดนะปี2026ที่ผ่านมาเนี่ยสิงโตคำรามอังกฤษนะครับชนะ 4-2 นะค่ำคืนนี้ก็เจอกันอีกครั้งหนึ่งนะครับทางด้านของโครเอเชียกับอังกฤษนะครับอังกฤษก็นี่แหละฮะจอร์แดนพิกฟอร์ดแฮร์รี่เคนแอนโทนีกอร์ดอนจูดเบลลิงแฮมเจมส์การ์ดเนอร์บุกาโยซาก้านะแอลเลสแอนเดอร์สันก็จะเป็นนักเตะหลักของอังกฤษส่วนโครเอเชียก็มีมาโก้ปาซาลิสนะครับนะเป็นนักเตะตัวสำคัญของทีมมาเตโอโควาสิลูก้าโมลิตนะครับนอกจากนั้นจะมีคู่ของสเปนเกือเช็กเกียนะครับก็น่าสนใจที่ติดตามกันนะครับพรุ่งนี้นะไม่มีรายการวันกีฬานะครับวันจันทร์กลับมาพบกันใหม่นะครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโปรดเตรียมเทียบเวลา

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้กระทรวงสาธารณสุขร่วมกับพันธมิตรเปิดปฏิบัติการอากาศยานไร้คนขับสนับสนุนภารกิจทางการแพทย์ในพื้นที่ห่างไกลเทิดพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสถานเอกอัครราชทูตณกรุงปารีสจัดงานเทศกาลไทยณกรุงปารีสนำเสนอมุมมองใหม่ๆให้ชาวฝรั่งเศสได้รู้จักวัฒนธรรมร่วมสมัยของไทยมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ที่ประเทศญี่ปุ่นทัพนักกีฬาไทยคว้าเพิ่ม3เหรียญทองรวมเป็น18เหรียญทองก่อนมีพิธีปิดในวันพรุ่งนี้ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข้อความพระราชสารอำนวยพรในโอกาสวันเอกภาพเยอรมันของสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีด้วยวันที่3ตุลาคม2569ตรงกับวันเอกภาพเยอรมันของสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีในโอกาสวันเอกภาพเยอรมันข้าพเจ้าขอแสดงความยินดีด้วยใจจริงและขอส่งคำอำนวยพรให้ท่านประธานาธิบดีมีพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงและความสุขสวัสดีทั้งขอให้ประเทศและประชาชนชาวเยอรมันประสบความสำเร็จมีความสงบสุขและความก้าวหน้ารุ่งเรืองประเทศไทยให้ความสำคัญยิ่งต่อมิตรภาพที่มีมาอย่างยาวนานกับสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดเป็นพิเศษของเราได้อย่างรากลึกด้วยความเข้าใจความไว้เนื้อเชื่อใจและความเคารพยกย่องระหว่างกันอีกทั้งความร่วมมือหลากหลายด้านของเรามีความแน่นแฟ้นและเจริญงอกงามอย่างกว้างขวางในทุกระดับทั้งในระดับทวิภาคีและในกรอบความร่วมมือประเทศไทยสหภาพยุโรปโดยมุ่งเน้นความเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจพลังงานสะอาดเทคโนโลยีและนวัตกรรมข้าพเจ้าเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่าด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจร่วมกันประเทศของเราทั้งสองจะร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดต่อไปเพื่อสร้างเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือที่บังเกิดผลสำเร็จในทุกด้านให้เพิ่มพูนยิ่งขึ้นอันนำไปสู่ประโยชน์สุขและอนาคตที่รุ่งเรืองยิ่งขึ้นแก่ประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวด้วยวันที่3ตุลาคม2569ตรงกับวันชาติของสาธารณรัฐอิรักพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอิรักในโอกาสวันชาติของสาธารณรัฐอิรักข้าพเจ้าขอแสดงความยินดีด้วยใจจริงและขออำนวยพรให้ท่านประธานาธิบดีมีพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงและประสบแต่ความสุขสวัสดีทั้งขอให้ประเทศและประชาชนชาวอิรักมีความก้าวหน้ารุ่งเรืองประเทศไทยและอิรักมีสัมพันธไมตรีอันมั่นคงมาอย่างยาวนานกอบด้วยความร่วมมือในด้านการค้าและการท่องเที่ยวที่เพิ่มพูนขึ้นในวาระครบ70ปีของความสัมพันธ์ทางการทูตที่มีต่อกันในปีนี้ข้าพเจ้าขอยืนยันถึงความเชื่อมั่นของประเทศไทยว่าด้วยความมุ่งมั่นร่วมกันเราจะยังคงแสวงหาโอกาสเพิ่มขึ้นเพื่อพัฒนาความร่วมมือในด้านอื่นๆที่มีศักยภาพได้แก่การลงทุนและพลังงานเพื่อประโยชน์สุขเป็นอเนกประการแก่ประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวด้วยวันที่3ตุลาคม2569ตรงกับวันก่อตั้งชาติของสาธารณรัฐเกาหลีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐเกาหลีในโอกาสวันก่อตั้งชาติของสาธารณรัฐเกาหลีข้าพเจ้าขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนา

0: ดีด้วยใจจริงเพื่อพลานามัยที่สมบูรณ์และความสุขสวัสดีของท่านประธานาธิบดีทั้งเพื่อความผาสุกสงบความสำเร็จและความก้าวหน้ารุ่งเรืองของประเทศและประชาชนแห่งสาธารณรัฐเกาหลีประเทศไทยมีความชื่นชมสาธารณรัฐเกาหลีเป็นอย่างยิ่งในการเป็นประเทศชั้นนำด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและนวัตกรรมทางเทคโนโลยีตลอดระยะเวลากว่า6ทศวรรษของความสัมพันธ์ทางการทูตสัมพันธไมตรีระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐเกาหลีมีความใกล้ชิดสนิทสนมกันเป็นพิเศษด้วยรากฐานของความไว้เนื้อเชื่อใจความเข้าใจและความเคารพยกย่องซึ่งกันและกันกอบกับการมีปฏิสัมพันธ์อันดีระหว่างประชาชนและการแลกเปลี่ยนเยี่ยมเยือนระดับสูงอย่างสม่ำเสมอของทั้งสองประเทศความร่วมมือของเราได้รับการยกระดับไปสู่ความเป็นหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์ในด้านต่างๆอันยังประโยชน์ร่วมกันโดยเฉพาะด้านการค้าอุตสาหกรรมวัฒนธรรมและการพัฒนาที่ยั่งยืนข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าด้วยความมุ่งมั่นและเป้าหมายที่มีร่วมกันความสัมพันธ์และความเป็นหุ้นส่วนที่มีมายาวนานระหว่างประเทศของเราทั้งสองจะกระชับแน่นแฟนยิ่งขึ้นทั้งในระดับทวิภาคีและภายใต้กรอบความร่วมมืออาเซียนสาธารณรัฐเกาหลีอันจะก่อให้เกิดประโยชน์สุขร่วมกันเป็นอเนกประการแก่ประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายในภายภาคหน้าพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
1: กระทรวงสาธารณสุขร่วมกับพันธมิตรเปิดปฏิบัติการอากาศยานไร้คนขับสนับสนุนภารกิจทางการแพทย์ในพื้นที่ห่างไกลเทิดพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี
2: นายพัฒนาพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเป็นประธานเปิดปฏิบัติการอากาศยานไร้คนขับสนับสนุนภารกิจทางการแพทย์ Medical Droneเทิดพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีณหอประชุมโรงเรียนแม่แจ่มอำเภอแม่แจ่มจังหวัดเชียงใหม่โดยกล่าวว่ากระทรวงสาธารณสุขมีนโยบายมุ่งลดความเหลื่อมล้ำและเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริการสุขภาพในพื้นที่ชายแดนและพื้นที่ห่างไกลโครงการนี้เป็นการผนึกกำลังร่วมกับบริษัททรูคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยและสำนักงานกสทช.นำเทคโนโลยีแพลตฟอร์ม True Sky Bridge มาขยายผลต่อยอดจากปัวโมเดลจังหวัดน่านโดยมีโรงพยาบาลเทพรัตนเวชานุกูลเฉลิมพระเกียรติ60พรรษาเป็นหน่วยงานหลักในการขนส่งยาเวชภัณฑ์สิ่งส่งตรวจและอุปกรณ์ทางการแพทย์ทั้งในภาวะปกติและฉุกเฉินสำหรับการทดสอบปฏิบัติการในครั้งนี้ครอบคลุม3ภารกิจสำคัญได้แก่การบินส่งยาถึงบ้านผู้ป่วยติดบ้านติดเตียงลดระยะเวลาเดินทางจากปกติทางบกไปกลับใช้เวลากว่า1ชั่วโมงเหลือเพียง14นาทีเท่านั้นด้วยการเชื่อมโยงการทำงานร่วมกันระหว่างรถขนส่งโดรนและรถจักรยานยนต์ผ่านแพลตฟอร์ม True Sky Bridgeเพื่อให้เข้าถึงพื้นที่อย่างไร้รอยต่ออีกทั้งยังสามารถบินอัตโนมัติระยะไกลข้ามจังหวัด100กิโลเมตรโดยใช้โดรนแบบอีวิทอลบินจากโรงเรียนแม่แจ่มจังหวัดเชียงใหม่ไปยังโรงเรียนบ้านแม่อู่คอจังหวัดแม่ฮ่องสอนซึ่งช่วยย่นระยะเวลาเดินทางลงจากเดิมทางบกต้องใช้เวลานานถึง4ชั่วโมง40นาทีเหลือเวลาบินเพียง1ชั่วโมง9นาทีทางนี้กระทรวงสาธารณสุขมีแผนพัฒนาเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่องโดยเตรียมบูรณาการร่วมกับโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัวจังหวัดน่านวางเส้นทางบินต่อเนื่อง13จุดยุทธศาสตร์แบบไปกลับเพื่อส่งมอบยาและเวชภัณฑ์พร้อมจัดเก็บสิ่งส่งตรวจกลับมายังโรงพยาบาลซึ่งจะช่วยเพิ่มโอกาสการเข้าถึงการรักษาของประชาชนในพื้นที่ห่างไกลได้อย่างทันท่วงทีนฤมลอุดมพรรายงาน
1: ประชาชนจากทั่วสารทิศเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาตลอดทั้งวัน
3: ตลอดทั้งวันนี้ประสบกรณิกรจากทั่วทุกสารทิศยังคงเดินทางมาเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและพระกรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้โดยมีเจ้าหน้าที่และจิตอาสาคอยอำนวยความสะดวกตลอดเส้นทาง นางสุภัทราเบ้าสุวรรณชาวกรุงเทพมหานครเล่าว่ารู้สึกประทับใจในพระราชกรณียกิจของทั้งสองพระองค์เป็นอย่างยิ่งโดยเฉพาะสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่พระองค์ทรงดูแลและเอาพระทัยใส่ประชาชนโดยเฉพาะการส่งเสริมการสร้างอาชีพเพื่อให้ประชาชนมีรายได้อย่างยั่งยืนและรู้สึกประทับใจในพระกรณียกิจของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาที่ทรงช่วยเหลือผู้ต้องขังและผู้ถูกคุมประพฤติสร้างโอกาสให้ผู้พ้นโทษสามารถกลับมาดำรงชีวิตในสังคมได้
4: ท่านดูแลประชาชนเยอะมากเลยนะคะสนับสนุนเรื่องผ้าไทยอะค่ะส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชนท่านก็มีการไปส่งเสริมเกี่ยวกับผ้าเกี่ยวอะไรอย่างเงี้ยค่ะองค์พาท่านดูแลเรื่องผู้พ้นโทษเนาะท่านจะมีโครงการของท่านสำหรับผู้พ้นโทษหางานอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ได้เอาแนวคิดของท่านนะคะมาปรับใช
3: ้เช่นเดียวกับนางจันยายมยากชาวจังหวัดนครศรีธรรมราชกล่าวว่ารู้สึกประทับใจที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงช่วยเหลือประชาชนในทุกพื้นที่แม้ในพื้นที่ทุรกันดารที่เข้าถึงได้ยากทำให้ประชาชนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
5: ตั้งใจจะมาเพราะว่าวันหนึ่งที่จะต้องมาได้ที่ท่านได้ช่วยเหลือประชาชนแบบถิ่นทุรกันดารไกลๆอย่างเงี้ยค่ะอย่างช่วยชาวดอยประทับใจมาตลอดช่วยเหลือประชาชนได้จริงๆประชาชนที่แบบยากไร้ที่เข้าไม่ถึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะประทับใจทุกด้านเลยว่าท่านเก่ง
3: สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและเข้าถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา 8:15 น.ถึง 20:00 น.โดยปิดจุดคัดกรองเวลา 19:00 น.จึงขอความร่วมมือประชาชนวางแผนการเดินทางและปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่เพื่อให้การเข้าถวายสักการะเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรติศิระวันช่วยเท้ารายงาน
1: มูลนิธิพิทักษ์ประชาชาติมอบทุนการศึกษาแก่เยาวชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้รวม67ทุนเป็นเงินกว่า 700,000 บาทเพื่อสร้างพลังใจสร้างโอกาสทางการศึกษา
6: พลเอกวินัยภัทยกุลประธานกรรมการมูลนิธิพิทักษ์ประชาชาติเป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาแก่เยาวชนผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดปัตตานีโดยมีคณะกรรมการมูลนิธิพิทักษ์ประชาชาตินายสนั่นสนธิเมืองรองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีนางมุจรินทองนวลผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่6กรมประชาสัมพันธ์หัวหน้าส่วนราชการนักศึกษาและผู้ปกครองเข้าร่วมพิธีโอกาสนี้พลเอกวินัยภัทยกุลประธานกรรมการมูลนิธิพิทักษ์ประชาชาติได้กล่าวให้โอวาทแก่เยาวชนโดยย้อนถึงจุดเริ่มต้นของมูลนิธิซึ่งจัดตั้งตั้งแต่ปี2548ตามเจตนารมณ์ในการช่วยเหลือและดูแลเด็กและเยาวชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบสำหรับการมอบทุนการศึกษาในครั้งนี้มูลนิธิพิทักษ์ประชาชาติได้มอบทุนให้แก่เยาวชนผู้ได้รับผลกระทบรวมทั้งสิ้น67ทุนทุนละ 1,500 บาทคิดเป็นเงินทุนการศึกษารวม 733,500 บาทอัศริอัสมาแอร์ทีมข่าวสวทปัตตานีรายงาน
1: กรมบัญชีกลางรายงานการใช้จ่ายประจำปีงบประมาณ 2,569 สูงกว่าเป้าหมายร้อยละ 101.86 ตามนโยบายเชิงรุกของกระทรวงการคลังกำชับหน่วยงานรัฐเร่งก่อหนี้ปีงบประมาณ 2,570 ภายในไตรมาส 2
7: นางแพทริเซียมงคลวานิชอธิบดีกรมบัญชีกลางเปิดเผยผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายและเงินการไว้เบิกเหลื่อมปีประจำปีงบประมาณพุทธศักราช 2,569 ว่าภาพรวมสามารถดำเนินการได้สูงกว่าเป้าหมายโดยมียอดการใช้จ่ายรวมทั้งสิ้น 4,170,000 ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 101.86 และเบิกจ่ายจริงแล้วกว่า 3,920,000 ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 95.63 ซึ่งเฉพาะรายจ่ายลงทุนสามารถเบิกจ่ายได้ถึง 586,000 ล้านบาทหรือร้อยละ 75.07 ความสำเร็จดังกล่าวเป็นผลจากนโยบายการเร่งรัดการก่อหนี้และเบิกจ่ายเชิงรุกของนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังทั้งนี้สำหรับปีงบประมาณพุทธศักราช2570กรมบัญชีกลางได้กำชับให้หน่วยงานเจ้าของงบประมาณเร่งดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีโดยต้องก่อหนี้ผูกพันทั้งในส่วนเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีและงบรายจ่ายลงทุนให้แล้วเสร็จภายในไตรมาสที่2หรือภายในวันที่31มีนาคม2570อย่างเคร่งครัดหากล่าช้ากว่ากำหนดเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีจะไม่อนุญาตให้ขยายเวลาเบิกจ่ายและในส่วนของงบลงทุนจะถูกริบเพื่อนำไปจัดทำร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่ายต่อไปเพื่อรับประกันว่าเงินภาครัฐจะถูกอัดฉีดเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องและเกิดประสิทธิภาพสูงสุดปฏิพลสารพมมารายงาน
1: สถานเอกอัครราชทูตณกรุงปารีสจัดงานเทศกาลไทยณกรุงปารีสนำเสนอมุมมองใหม่ๆให้ชาวฝรั่งเศสได้รู้จักวัฒนธรรมร่วมสมัยของไทยที่งดงามและสนุกสนาน
8: นายนิกรเดชพลังกูลเอกอัครราชทูตณกรุงปารีสกล่าวถึงการจัดงานเทศกาลไทยณกรุงปารีสประจำปี2569หรือตูตาเฟไทย2026ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันนี้และวันพรุ่งนี้ณสวนบากาแตลกรุงปารีสโดยงานในปีนี้ถือเป็นไฮไลท์สำคัญที่ปิดท้ายการเฉลิมฉลองวาระครบรอบ170ปีความสัมพันธ์ทางการทูตไทยฝรั่งเศสเอกอัครราชทูตณกรุงปารีสกล่าวว่างานเทศกาลไทยในครั้งนี้นอกจากจะเป็นการส่งท้ายปีแห่งการเฉลิมฉลองความสัมพันธ์ทางการทูตที่แน่นแฟนระหว่างกันแล้วยังตั้งใจที่จะนำเสนอประเทศไทยสู่มุมมองใหม่ๆภายใต้แนวคิด Creative Life and Creative Heartbeat ชีวิตและพลังสร้างสรรค์โดยมีกิจกรรมที่ดึงดูดกลุ่มเป้าหมายวัยรุ่นและวัยทำงานของฝรั่งเศสให้สามารถมีส่วนร่วมและสนุกสนานกับกิจกรรมในงานได้เช่นการนำดาราซีรีส์วายมาร่วมโปรโมทนำนักร้องไทยมาจัดการแสดงการนำดีเจมาเล่นดนตรีไทยการลองทำอาหารไทยแบบใหม่ๆเป็นต้นขณะเดียวกันภายในงานยังมีการส่งเสริมผ้าไทยและชุดไทยพระราชนิยมเพื่อร่วมอนุรักษ์และผลักดันมรดกทางวัฒนธรรมไทยและนำไปสู่การขึ้นทะเบียนชุดไทยเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ขององค์การยูเนสโกโดยจะนำเสนอภาพให้เห็นว่าประเทศไทยเปิดประตูพร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวชาวฝรั่งเศสให้มาสัมผัสและรู้จักประเทศไทยยิ่งขึ้น
9: ดังนั้นกิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมสุดท้ายเป็นการบอกว่าใน1ปีที่เราทำกิจกรรมมาด้วยกันมากมายเนี่ยเรามีกิจกรรมสนุกๆ กับเขาแต่ว่าในความสนุกอันนี้ผมแฝงไว้ซึ่งแมสเสจว่าประเทศไทยเป็นประตูที่เปิดรับคนฝรั่งเศสและมันเป็นประตูสำหรับเขาที่จะก้าวออกไปสู่โลกกว้างทำอะไรในเมืองไทยมันมีแต่โอกาส
8: ทั้งนี้ประชาชนไทยที่อาศัยอยู่ในฝรั่งเศสหรือนักท่องเที่ยวไทยที่เดินทางมาท่องเที่ยวในช่วงนี้สามารถเข้าร่วมงานตูตาเฟไทย2026ได้จนถึงวันพรุ่งนี้ณสวนบากาแตลกรุงปารีสเพื่อร่วมสัมผัสเสน่ห์พลังสร้างสรรค์และมุมมองใหม่ๆของประเทศไทยปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: เทศบาลนครภูเก็ตตกแต่งเมืองด้วยจุดเช็คอินสำคัญ3จุดพร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวในประเพณีถือศีลกินผักปี2569ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่10ถึง18ตุลาคมนี้
10: นายสุภโชคลองเพชรนายกเทศมนตรีนครภูเก็ตเปิดเผยว่าเทศบาลนครภูเก็ตได้เตรียมความพร้อมต้อนรับประชาชนและนักท่องเที่ยวในช่วงประเพณีถือศีลกินผักจังหวัดภูเก็ตประจำปี2569ระหว่างวันที่10ถึง18ตุลาคมนี้รวม9วัน9คืนโดยจะมีพิธียกเสากระเตงในช่วงเย็นของวันที่9ตุลาคมซึ่งถือเป็นสัญลักษณ์การเริ่มต้นประเพณีอย่างเป็นทางการทั้งนี้เทศบาลนครภูเก็ตได้ปรับภูมิทัศน์และตกแต่งพื้นที่โดยรอบเมืองอย่างสวยงามเพื่อสร้างบรรยากาศแห่งความศรัทธาและสร้างความประทับใจแก่ผู้มาเยือนโดยประดับธงสีเหลืองซึ่งสัญลักษณ์ของงานพร้อมจัดจุดเช็คอินสำคัญ3แห่งทั้งบริเวณแยกธนาคารชาร์เตอร์ด้วยพี่หมีชาร์เตอร์แบกยักษ์ในชุดเจสีขาวเหลืองพร้อมองค์เทพศักดิ์สิทธิ์จุดที่2วงเวียนสุรินทร์หรือวงเวียนหอนาฬิกาตกแต่งด้วยมังกร3ตัวพร้อมแสงสีสวยงามและจุดที่3วงเวียนสุริยะเดชบริเวณตลาดสดตกแต่งด้วยปิ่นโตเถาใหญ่สื่อถึงวิถีชีวิตดั้งเดิมของชาวภูเก็ตที่หิ้วปิ่นโตรับอาหารเจจากศาลเจ้าขณะเดียวกันเทศบาลนครภูเก็ตได้ประสานเจ้าหน้าที่ตำรวจและจัดชุดอปพ.ร.ดูแลความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกต้อนรับนักท่องเที่ยวและประชาชนที่เดินเที่ยวชมรอบเมืองภูเก็ตเพื่อสัมผัสบรรยากาศแห่งความศรัทธาและเก็บภาพความประทับใจตลอด9วัน9คืนด้วยความประทับใจนวพันธ์พรายพันธ์สวทภูเก็ตรายงาน
11: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
12: ์แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
13: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
12: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
13: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ
14: เรารักประเทศไทย
0: 20นาฬิกา19นาทีรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างแถลงการของคณะเสนาธิการร่วมของเกาหลีใต้หรือ JCS ในวันนี้ที่ระบุว่า เกาหลีเหนือยิงขีปนาวุธจำนวน1ลูกเป็นระยะทางไกลกว่า700กิโลเมตรจากบริเวณเมืองวอนซานของเกาหลีเหนือไปตกลงในทะเลตะวันออกขณะที่เกาหลีใต้สหรัฐและญี่ปุ่นยังคงรักษาท่าทีในการป้องกันประเทศอย่างแข็งแกร่งผ่านการแลกเปลี่ยนข้อมูลอย่างใกล้ชิดเกี่ยวกับขีปนาวุธของเกาหลีเหนือความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังนางคิมโยจองสมาชิกคณะกรรมการกิจการแห่งรัฐของเกาหลีเหนือและน้องสาวของนายคิมจองอึนผู้นำสูงสุดเกาหลีเหนือปฏิเสธที่จะรับผิดชอบและขอโทษจากเหตุระเบิดบริเวณเขตปลอดทหารที่แบ่งเขตแดนระหว่างเกาหลีเหนือและเกาหลีใต้ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องไร้สาระสำนักงานอุตุนิยมวิทยาหรือ JMA รายงานว่าพายุไต้ฝุ่นชอยวันกำลังเคลื่อนตัวไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือใกล้กับหมู่เกาะมาเรนาดินแดนภายใต้การปกครองของสหรัฐในมหาสมุทรแปซิฟิกตะวันตกในวันนี้เมื่อเวลาประมาณ6นาฬิกาตามเวลาท้องถิ่นด้วยความเร็วประมาณ15กิโลเมตรต่อชั่วโมงและมีความเร็วลมใกล้ศูนย์กลางพายุสูงถึง126กิโลเมตรต่อชั่วโมงรวมทั้งความเร็วลมกระโชกแรงอยู่ที่180กิโลเมตรต่อชั่วโมงJMA คาดการว่าพายุไต้ฝุ่นชอยวันจะทวีความรุนแรงก่อนมุ่งหน้าสู่บริเวณหน้าน้ำใกล้หมู่เกาะโอกินาวาทางตอนใต้ของญี่ปุ่นในวันอาทิตย์นี้พร้อมขอให้ประชาชนเฝ้าระวังเกี่ยวกับคลื่นทะเลสูงและลมกระโชกแรงตั้งแต่วันจันทร์เป็นต้นไปนายโวเกอร์เติร์กข้าหลวงใหญ่เพื่อสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับวิกฤตความรุนแรงจากกลุ่มอาชญากรรมในเฮติแสดงให้เห็นว่ามีประชาชนชาวเฮติอย่างน้อย 5,700 รายเสียชีวิตและบาดเจ็บจากปฏิบัติการของกลุ่มอาชญากรรมในปีนี้ขณะที่สตรีและเด็กผู้หญิงเผชิญความรุนแรงทางเพศมากกว่า 1,000 รายรวมถึงเหตุการณ์ลักพาตัวอีก230ครั้งแม้ว่ากองกำลังปราบปรามของสหประชาชาติจะสามารถจำกัดขอบเขตปฏิบัติการของกลุ่มอาชญากรรมได้อย่างไรก็ตามกลุ่มอาชญากรรมเหล่านี้ยังคงขยายอิทธิพลอย่างต่อเนื่องนายโวเกอร์เติร์กเน้นย้ำว่ากำลังพลของกองกำลังปราบปรามกลุ่มอาชญากรรมของสหประชาชาติที่ส่งไปประจำการในเฮติมีจำนวนไม่เพียงพอโดยมีเป้าหมายที่ 5,500 นายแต่ปัจจุบันกลับมีเพียง 1,500 นายเท่านั้นต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
15: มหกรรมกีฬาเอเชียนเกมส์ครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026ที่ประเทศญี่ปุ่นทัพนักกีฬาไทยคว้าเพิ่มได้อีกถึง3เหรียญทองเริ่มจากเทควันโดรุ่น68กิโลกรัมชายบัลลังก์ทัพทีมแดงจอมเตะดีกรีแชมป์โลกและเหรียญทองเอเชียนเกม2022เตะเอาชนะมาดี้ฮาจิมูเซนาฟูติจากอิหร่าน2ต่อ0ยก5ต่อ4และ3ต่อ2คว้าเหรียญทองเอเชียนเกมเป็นสมัยที่2ได้สำเร็จนอกจากนี้ในรุ่น57กิโลกรัมหญิงณัฐกมลวาสนาดาวรุ่งวัย18ปียังคว้าเหรียญทองแดงได้อีกด้วยส่งผลให้ทัพเทควันโดไทยคว้ามาได้1เหรียญทอง1เหรียญเงินและ3เหรียญทองแดงเรือใบเกิลดินกี้คลาสอิลคาโฟปิ่นชนกคล้ายสมบูรณ์นักเรือใบสาววัย16ปีทำผลงานทั้ง12เรสคว้าอันดับ1ถึง6เรสมีคะแนนเสียทั้งหมด43คะแนนตัด2เรสที่คะแนนเสียมากที่สุดออกเหลือ25คะแนนเป็นอันดับ1ของการแข่งขันคว้าเหรียญทองมาครองได้สำเร็จขณะเดียวกันไทยยังได้อีก1เหรียญเงินจากเรือ420เยาวชนคู่ผสมปิติภูมิเจริญผลกับวราการศักดิ์ศรีกรมทั้ง12เรสแต้มเสีย25คะแนนเป็นอันดับ2ของการแข่งขันคว้าเหรียญเงินด้านวินเซิร์ฟประเภท IQ ฟอยรุ่นทั่วไปชายวิลเลียมแม็กมินลันนักโต้คลื่นลูกครึ่งไทยออสเตรเลียทำคะแนนตลอด11เรสมีแต้มเสียรวม25คะแนนคว้าเหรียญทองแดงได้สำเร็จส่วน IQ ฟอยรุ่นอายุไม่เกิน19ปีหญิงชนะการเจริญสุขดาวรุ่งวัย16ปีทำผลงาน11เรสมีแต้มเสียรวม27คะแนนคว้าเหรียญทองแดงได้เช่นกันยูริสูรุ่น63กิโลกรัมหญิงวรรณภาเสนาธรรมเจ้าของเหรียญทองโวเกม2025ชนะอเล็กซานเดรียเอนริเกสจอมทุ่มสาวจากฟิลิปปินส์คว้าเหรียญทองแรกในประวัติศาสตร์ของทีมยูจิสุไทยนั่นอักษราพักสิริมาศอีกคนที่ลงแข่งขันในรุ่น63กิโลกรัมหญิงตกรอบ16คนสุดท้ายหลังแพ้ให้กับนักกีฬาจากมองโกเลียขณะที่รุ่น85กิโลกรัมชายไทยซึ่งส่งนักกีฬาลงแข่งขัน2คนทั้งคู่หยุดเส้นทางที่รอบ32คนโดยสุกิจเพียรรัตน์จันทนาขาพ่ายคู่แข่งจากญี่ปุ่นสนธนพัฒน์ผลพุทธแพ้นักกีฬาจากจอร์แดนเสร็จปักตะกร้อทีม4คนหญิงรอบชิงชนะเลิศทัพตะกร้อหญิงทีมชาติไทยนำโดยมาริกาบุญทศวิภาดาจิตพรวนรัชนีกรสร้างเหงและสมฤทธิ์ปรือปรักโดยมีมัสยาดวงศรีกับรัศมีทองโสดเป็นตัวสำรองแพ้ให้กับทีมเวียดนาม1ต่อ2เซต11ต่อ15 17 15และ11ต่อ15คว้าเหรียญเงินสรุปผลงานทีมตะกร้อไทยคว้ามาได้2เหรียญทองจากประเภททีมชุดหญิงและทีมเดี่ยวชายและ2เหรียญเงินจากประเภททีมชุดชายและทีม4คนหญิงกอล์ฟเอเชียนเกมรอบสุดท้ายบุคคลชายโปรเพชรสะดมแก้วกัญจนาโชว์ฟอร์มวันสุดท้ายเก็บเพิ่ม7อันเดอร์พารวม15อันเดอร์พาขยับขึ้นมาอยู่อันดับ2ร่วม3คนหรือต้องไปเพลย์ออฟเพื่อชิงเหรียญเงินในรอบชิงเหรียญเงินอันดับ1เป็นของนักกอล์ฟญี่ปุ่นส่วนโปรเพชรต้องมาชิงเหรียญทองแดงกับนักกอล์ฟจากจีนซึ่งผลปรากฏว่าโปรเพชร ระดมแก้วกาญจนาทำเบอร์ดี้เอาชนะคว้าเหรียญทองแดงได้สำเร็จส่วนผลงานของพงศพักเหล่าพักดีสกอร์รวม1อันเดอร์พาอันดับ19ร่วมและภูมิศักดิ์แสนสิน1โอเวอร์พาอยู่อันดับ24ร่วมส่งผลให้ผลประเภททีมชายทีมไทยจบอันดับ4ด้วยสกอร์รวม22อันเดอร์พาตามหลังไต้หวันอันดับ3เพียง1สโตรกส่วนเหรียญทองเป็นของทีมชาติจีน28อันเดอร์พาส่วนบุคคลหญิงโปรเปียโนอภิชยายุบลทำผลงานดีสุดของไทยวันสุดท้ายทำ3อันเดอร์พาสกอร์รวม6อันเดอร์พาจบในอันดับ5ร่วมขณะที่พัชราจุฑาคงกระพันสกอร์รวม3โอเวอร์พาอันดับ15ร่วมอนัตกฤตตาวงทวีลาภสกอร์รวม12โอเวอร์พาอันดับ23ร่วมส่งผลให้ทีมหญิงไทยจบอันดับ4ร่วมด้วยสกอร์รวม7อันเดอร์พาด้วยเหรียญทองตกเป็นของทีมชาติจีน22อันเดอร์พาสำหรับพิธีปิดการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกม2026จะมีขึ้นในวันพรุ่งนี้ที่สนามกีฬาปาโลมามิซูโฮเมืองนาโกย่าเริ่มตั้งแต่เวลา 16:00 น.เป็นต้นไปสรุปเหรียญรางวัลเอเชียนเกมอันดับ1ทีมชาติจีน167เหรียญทองอันดับ2เจ้าภาพญี่ปุ่น79เหรียญทองอันดับ3เกาหลีใต้37เหรียญทองส่วนไทยอยู่อันดับ6มี18เหรียญทอง13เหรียญเงิน21เหรียญทองแดงการแข่งขันจักรยานทางไกลนานาชาติทัวร์เดอลังกาวี2026ที่ประเทศมาเลเซียในสเตจที่7ระยะทาง 158.9 กิโลเมตรพิรพลชาวเชียงขวางทำผลงานดีที่สุดในทัพนักปั่นไทยได้อันดับ8ของเอเชียเวลา3ชั่วโมง 13.06 นาทีส่วนแชมป์สเตจเป็นของนินกิมิโนเฟอร์เรอร์นักปั่นสเปนเวลา3ชั่วโมง 12.33 นาทีขณะที่นักปั่นไทยทั้ง5คนเข้าเส้นชัยครบทั้งหมดทั้งนี้พลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยกำชับนักปั่นทุกคนทำหน้าที่ให้ดีที่สุดในสเตจสุดท้ายเพื่อเก็บคะแนนสะสมเพิ่มโอกาสคว้าตั๋วโอลิมปิกเกม2028ที่ลอสแองเจลิสสหรัฐอเมริกาพิจิตรกาญจนกุลรายงาน
16: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
17: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
16: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
0: วันนี้ธรรมะเพื่อชีวิตเสนอเรื่องมงคลธรรมโดยพระครูศรีวิรุณหกิจ
18: มงคลที่เกิดขึ้นจากอานุภาพเรียกว่ามังคลานุภาพด้วยการที่เรานั้นได้ปฏิบัติตนต่อสิ่งที่เราเคารพนับถือด้วยความเคารพนอบน้อมถ้าเป็นชาวพุทธเราก็เคารพนับถือในพระรัตนตรัยอันเป็นสิ่งเคารพบูชาสูงสุดในทางพระพุทธศาสนาได้แก่พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ต่อจากนั้นก็เป็นสิ่งที่เคารพบูชาโดยส่วนตัวและที่สำคัญก็คือพ่อแม่ผู้มีพระคุณนี่คือการเคารพตลอดถึงพระมหากษัตริย์อันเป็นที่เคารพของปวงชนชาวไทยฉะนั้นในความเคารพนั้นเราได้แสดงออกถึงความนอบน้อมที่เรียกว่าการบูชาการเคารพบูชานอบน้อมในมงคลนั้นเรียกว่าการบูชาผู้ที่ควรบูชาเป็นมงคลสูงสุดฉะนั้นในการเคารพนอบน้อมเป็นสิ่งที่ดีงามเพราะการเคารพนำไปสู่การปฏิบัติที่ดี
19: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
0: ประเทศชาติจะเป็นปึกแผ่นมั่นคงได้ก็ด้วยคนไทยทุกหมู่เหล่าพร้อมเพรียงกันปฏิบัติหน้าที่ของตนโดยมีอุดมคติและจุดมุ่งหมายอย่างเดียวกันคือประโยชน์สุขของทุกคนในชาติพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวคณิษฐาลือศักดิ์บรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและชลธรจันยาอ่าน

0: การเล่าเอาเรื่องรายการเพื่อประเทืองอารมณ์ประสมด้วยสาระ
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับทุกๆค่ำคืนของวันเสาร์เวลาประมาณตั้งแต่2ทุ่มครึ่งไปจนถึง3ทุ่มก็ได้เวลาที่รายการอ่านเล่าเอาเรื่องจะกลับมาพบกับท่านผู้ฟังเช่นเคยนะครับโดยที่มีผมวัฒนบุญจับมารับหน้าที่เล่าขานเรื่องราวที่น่าสนใจให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันในระหว่างนี้อ่านเล่าเอาเรื่องได้นำเอานวนิยายอิงพงศาวดารจีนเรื่องสำคัญทีเดียวที่ชื่อว่าห้องศิลป์มาคุยให้ฟังคุณก็ต้องบอกว่าการนำเอาวรรณกรรมทั้งเรื่องมาเล่าอย่างต่อเนื่องนี่เพิ่งจะมีห้องศิลป์เนี่ยเป็นเรื่องแรกนะครับผลงานของสีจงหลินก่อนหน้านั้นก็มักจะเป็นเรื่องสั้นๆเป็นเกล็ดเป็นประวัติศาสตร์เป็นองค์ความรู้ทางวัฒนธรรมนะครับแต่ว่าไปแล้วถึงแม้ว่าห้องศิลป์จะยาวขนาดไหนก็ตามเถอะนะอีกไม่นานก็คงจะจบแล้วเหมือนกันดังนั้นถ้าหากว่าท่านผู้ฟังต้องการที่จะแนะนำรายการว่าอยากจะฟังเรื่องอะไรต่อหรืออยากจะฟังแนวไหนต่อนะเนื้อหาของอ่านเล่าเอาเรื่องนี้กว้างขวางมากนะครับแนะนำมาได้เลยนะครับมี2ช่องทางในการที่จะแนะนำรายการกันช่องทางแรกก็คือเขียนจดหมายหรือว่าไปรษณียบัตรถึงกันโดยการจ่าหน้าซองตรงถึงผมเลยนะส่งถึงวัฒนบุญจับแล้วก็ส่งมาที่121ซอยเพชรเกษม9แขวงวัดท่าพระเขตบางกอกใหญ่กรุงเทพมหานครรหัสไปรษณีย์ก็10600นะครับอีกหนึ่งช่องทางก็คือใช้ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์หรือว่าอีเมลซึ่งผมก็จะมีอีเมลแอดเดรสอยู่ที่ bjwatthana นะ bj 2ตัวหน้าก็ตัดย่อมาจากนามสกุลบุญจับเนี่ยนะครับพิมพ์ bboy j japan ติดกับชื่อวัฒนะที่สะกดด้วย wuawtana เซอร์ไวแอสไซน์นั้นก็ @gmail.com นะ bjwatthana@gmail.com แค่นี้เราได้แนะนำรายการกันในทุกมิติเลยทีเดียวล่ะนะครับเอาละเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเรามาเข้าเรื่องห้องศิลป์ว่าในเรื่องของการสถาปนาเทวดาจีนรวมทั้งการบอกกล่าวเรื่องราวของบรรพบุรุษที่เชื่อกันว่าเป็นวีรบุรุษที่มีตัวตนจริงแล้วก็ได้สะท้อนถึงปรัชญาต่างๆของชาวจีนอีกมากมายหลายเรื่องนะครับเมื่อครั้งที่แล้วนั้นเราจบลงที่ตันซีนั้นได้ไล่หมนเป่าแล้วก็จับตัวของไทหลวนได้แล้วก็เอาตัวของไทหลวนเนี่ยไปจองจำเอาไว้พอวันรุ่งขึ้นตันซีก็ออกมายังสนามรบพออึ้งป่วยหอรู้ก็เรียกอึ้งเทียนเสียงอึ้งเทียนหลกอึ้งเทียนเจียก3คนที่เป็นลูกนะครับมาสั่งให้ไปออกรบกับตันซีแล้วก็กำชับว่าให้เราวางตัวให้จงดีเพราะว่าไอ้เจ้าตันซีคนนี้มีฝีมือมากนักลูกทั้ง3คนก็คำนับลาพ่อแล้วก็พาทหารออกไปรบกับตันซีอึ้งเทียนหลกเอาทวนแทงถูกตันซีทีหนึ่งตันซีก็ทำเป็นแพ้ขับม้าหนีนะลีลาการรบจะเป็นอย่างนี้ทุกครั้งเลยนะทำเป็นแพ้แล้วชักม้าหนีอึ่งเทียนหลกก็ขับม้าไล่ติดตามไปจนกระทั่งใกล้ตันสีพอใกล้ตันแล้วครับตันสีก็ไล่มนเป็นควันพ่นมาถูกอึ่งเทียนหลกจนกระทั่งอึ่งเทียนหลกเนี่ยล้มคว่ำลงพอล้มอย่างนั้นไปตันสีก็จับตัวของอึ่งเทียนหลกได้แล้วก็ไปจำเอาไว้อึ่งเทียนเสียงอึ่งเทียนเจียกซึ่งรอดมาได้ก็กลับมาบอกกับพ่ออึ่งป่วยหอพอรู้ว่าลูกคนหนึ่งถูกจับไปได้ก็เสียใจขณะนั้นตันสีถูกทวนแล้วก็เกลื่อนมารักษาแผลอยู่ในค่ายทำให้ไม่ได้ออกรบไปหลายวันทีเดียวทางฝ่ายคิวอันฮูจ๋องซึ่งถูกกระบองเหล็กคงจำกันได้นะครับไปรักษาตัวจนกระทั่งตอนนี้หายแล้วก็เลยเอาของวิเศษสิ่งหนึ่งมีลักษณะเป็นทองที่มีศีรษะเหมือนกับงูลักษณะเป็นวงๆมาใส่ศีรษะ แล้วก็ขึ้นมาพาทหารออกไปต่อสู้กับอึ่งเทียนเสียงอึ่งเทียนเสียงรู้ก็ออกรบกับคิวอินฮูจ๋องคิวอินฮูจ๋องก็คายแก้วออกมาดวงหนึ่งคายออกมาแล้วก็ชูเอาไว้แล้วก็ร้องเรียกอึ่งเทียนเสียงว่าเอ้านี่แกมาดูนะอึ่งเทียนเสียงเหลียวมาพอเห็นแก้วแค่เห็นนะครับก็สลบเลยคิวอินฮูจ๋องก็จับตัวมัดพากลับมาที่ค่ายพออึ่งเทียนเสียงก็ฟื้นขึ้นมาโอ้โหโกรธนักโกรธหนาทีเดียวจึงว่ากับคิวอินฮูจ๋องว่าเราเนี่ยหากลัวฝีมือใหม่หากท่านเอาความรู้กระทำให้มืดมัวไปเนี่ยมันถึงจับเราได้ถึงเราตายไม่สิ้นพยาบาทเลยทีเดียวคิวอินฮูจ๋องก็บอกว่าท่านจำได้ไหมว่าเมื่อเรารบกับท่านในครั้งก่อนเนี่ยท่านเอากระบองตีไม่หนำซ้ำยังยิงเราด้วยเก่าทันทำให้เราได้รับความเจ็บเป็นสาหัสเพียงจะสิ้นชีวิตทีเดียวมาครั้งนี้เราก็ขอทำทดแทนบ้างจะมาพยาบาทกันอย่างนี้มันหาขวดไม่อึ่งเทียนเสียงก็บอกว่าเราแพ้ความรู้ของท่านแล้วไม่ขออยู่จะยอมตายดีกว่าและคิวอินฮูจ๋องก็เลยให้เอาตัวของอึ่งเทียนเสียงเนี่ยไปฆ่าเสียแล้วก็เอาศพเนี่ยผูกแขวนเอาไว้ที่หน้าค่ายเรียกว่าอยากตายได้ตายสมใจทีเดียวพออึ่งป่วยหอรู้ว่าคิวอินฮูจ๋องจับบุตรไปได้อีกคนหนึ่งรวมทั้งฆ่าซะด้วยโอ้โหตอนนี้ยิ่งเศร้าใจหนักคิดว่าครั้งนี้ยกมาเสียทีฆ่าศึกความชอบสิ่งใดก็ยังไม่ได้ยังมาเสียลูกไปสองคนอย่างนี้ไม่รู้ที่จะคิดอ่านเอาชัยชนะประการใดก็เลยแต่งหนังสือบอกข้อราชการให้ทหารถือไปที่เกียงจูแยพอเกียงจูแยแจ้งความในหนังสือแล้วก็ตกใจทั้งคิดสงสารบุตรของอึ่งป่วยหอรวมทั้งเสียดายเต็งจิวกงมากๆทีเดียวแล้วก็นั่งนิ่งถอนใจใหญ่อยู่ทั้งฝ่ายนางเต็งอันหยกซึ่งเป็นบุตรของเต็งจิวกงพอรู้ข่าวบิดาก็มาคำนับเกียงจูแยเกียงจูแยบอกว่าบิดาเจ้าน่ะตายเสียแล้วโอ้นางเต็งอันหยกก็คิดสงสารบิดายิ่งนักร้องห่มร้องไห้พรางว่ากับเกียงจูแยบอกว่าตันซีกับคิวอินฮูจ๋องได้ฆ่าบิดาของข้าพเจ้าเสียข้าพเจ้าจะขออาสาท่านออกไปต่อสู้ด้วยตันซีรวมทั้งคิวอินฮูจ๋องเพื่อที่จะแก้แค้นแทนคุณบิดาของข้าพเจ้าเกียงจูแยพอได้ฟังคำอาสาจากนางเช่นนั้นก็เห็นชอบก็เลยสั่งให้โลเฉียเนี่ยไปด้วยโลเฉียกับนางเต็งตันหยกคำนับลาเกียงจูแยแล้วก็พาทหารไปยังค่ายของอึ่งป่วยหออึ่งป่วยหอพอรู้ข่าวว่าโลเฉียมาโอ้โหยินดีมากออกไปรับแต่กลางทางพาเขาไปนั่งในค่ายแล้วก็เล่าความถึงบุตรและทหารซึ่งออกไปให้โลเฉียฟังทุกประการเล่าพลางถอนใจใหญ่แล้วก็บอกว่าครั้งเนี่ยเสียใจนักโลเฉียก็บอกว่าข้าพเจ้าทราบข่าวบุตรของท่านก็มีความวิตกดูว่าเป็นเด็กเพิ่งจะสอนอาสาทำศึก

คิวอินฮูจองแกล้งทำนี้อีกแล้วแล้วก็ขายแก้วออกมาพร้อมทั้งร้องบอกให้โลเฉียดูโลเฉียจึงร้องบอกว่าความรู้แต่เพียงเนี้ยเราไม่กลัวอย่าอวดเลยคิวอินฮูจองแลเห็นว่าโลเฉียไม่เป็นอันตรายคิดครั่นคร้ามเห็นทีจะสู้ไม่ได้ก็ขับม้ารีบหนีไปโลเฉียก็ขับม้าไล่ติดตามพอใกล้ก็เอากำไลทองทิ้งถูกคิวอินฮูจองที่ไหล่จนกระทั่งกระดูกหักคิวอินฮูจองหนีเข้าค่ายได้โลเฉียก็มาแจ้งความแก่อึ้งป่วยหอแค่ชนะได้แค่นี้อึ้งป่วยหอก็ยินดีนักแล้วทั้งฝ่ายโทเฮงสุนผัวของนางเต่งตันหยกคุมลำเลียงตามาภายหลังครั้นถึงก็เข้าไปคำนับอึ้งป่วยหอแล้วก็ถามถึงเต่งจิวกงอึ้งปวยฮอก็เลยบอกว่าเต่งจิวกงนั้นออกรบตันซีจับได้ให้คิวอินฮูจองฆ่าเสียแล้วบุตรเราเขาก็จับไปได้ทั้งสองคนอึ้งเทียนเสียงนั้นเขาฆ่าเสียเอาศพไปแขวนประจานเอาไว้หน้าค่ายแต่อึ้งเทียนหลกไปกับไถหลวนนั้นจะเป็นจะตายประการใดยังหารู้ไม่โลเฉียมาถึงก็ได้ออกมารบกับคิวอินฮูจองคิวอินฮูจองหนีไปหลังจากที่ได้ฟังอย่างนั้นโทเฮงสุนได้แจ้งก็มีความโกรธก็บอกว่าข้าพเจ้ามีวิชาดำดินได้เวลาค่ำวันเนี้ยจะอาสาท่านไปละเอาศพบุตรท่านมาให้จงได้อึ้งเปียวเขาก็บอกว่าท่านเอ็นดูเราได้ดังนี้เราขอบใจท่านนักครั้นเวลาได้สองยามโทเฮงสุนก็ทำฤทธิ์ดำดินไปผุดขึ้นในค่ายของคิวอินฮูจองที่เอาอึ้งเทียนหลกกับไทหลวนไปจำเอาไว้ก็บอกว่าเราเนี่ยชื่อว่าโทเฮงสุนมาช่วยบิดาท่านรบอย่าวิตกไปเลยสักหน่อยนึงท่านจะได้พ้นจากจำเสร็จแล้วก็ไปที่ศพอึ้งเทียนเสียงตัดเชือกผูกแขวนเอาไว้นั้นอุ้มเอาศพมาให้อึ้งป่วยหอแล้วก็แจ้งความซึ่งพบอึ้งเทียนหลกกับไทหลวนทุกประการอึ้งป่วยหอพอเห็นศพบุตรก็มีความสงสารร้องไห้ด้วยความรักแล้วก็สั่งอึ้งเทียนเจียกให้จัดแจงเอาศพของอึ้งเทียนเสียงนั้นไปฝังเอาไว้ที่เมืองไซกีทั้งฝ่ายทหารของคิวอินฮูจองครั้นเวลาเช้าก็เข้ามาบอกคิวอินฮูจองว่ามีผู้มาลากศพของอึ้งเทียนเสียงไปคิวอินฮูจองได้แจ้งดังนั้นจึงคิดบอกว่าจะมีทหารความรู้วิเศษคนไหนนะล่อเข้ามาถึงตรงนี้แล้วทำการดังนี้ได้คิวอินฮูจองคิดแล้วก็กลัวพอสมควรตันซีจึงบอกว่าโอ้ยท่านอย่าวิตกเลยเราจะยกออกไปรบเอาชัยชนะให้จงได้ตันซีก็จัดแจงหาทหารแล้วขึ้นขี่ม้ายกไปถึงหน้าค่ายของอึ้งป่วยหอโทเฮงสุนครั้นเห็นตันสีมาก็มีความแค้นหนักจึงเข้าไปคำนับอึ้งป่วยหอกับโลเฉียบอกว่าข้าพเจ้ากับภรรยาจะขอรบกับตันสีเองแล้วก็ชวนนางเต่งตันหยกภรรยาขึ้นขี่ม้าคนละตัวออกไปจากค่ายแล้วก็ร้องว่ากับตันสีบอกว่าท่านได้ฆ่าเต่งจิวกงบิดาภรรยาของเราเราจะพยาบาทท่านไปกว่าจะสิ้นดินเดฟ้าทีเดียววันนี้เราจะจับตัวท่านไปทำให้สาสมกับที่ได้มีความแค้นอยู่ตันสีก็เลยตอบโทเฮงซูนบอกว่าตัวเองน่ะเป็นเด็กสูงแค่ศอกเศษอุปมาเหมือนเต้าหู้อันเน่ามีกลิ่นเหม็นมีหรือองค์อาจจะมาสู้กับเราได้ว่าแล้วก็ขับม้าเข้ารบได้ 3-4 เพลงรบแล้วก็ขายแก้วออกจากปากแสงแก้วไปถูกโทเฮงซูนล้มลงตันสีก็เลยจับโทเฮงสุนได้นางติงตันยกเห็นดังนั้นก็มีความโกรธขับม้าไล่ตามเอาก้อนศิลาแก้วทิ้งไปถูกศีรษะของตันสีตันสีเจ็บปวดบวมทั้งหน้ารีบหนีปรากฏว่าเข้าค่ายได้แล้วก็เอาตัวของโทเฮงสุนไปให้กับคิวอินฮูจองคิวอินฮูจองลายเห็นหน้าตันสีตอนนี้ฟกบวมมากก็ถามมาว่าท่านเป็นอะไรล่ะตันสีก็บอกว่าภรรยาของโทเฮงสุนเนี่ยเอาก้อนศิลาทิ้งเอาคิวอินฮูจองก็บอกว่าซึ่งท่านจับไอ้ลูกเล็ก

างนี้จะเอาไว้ต้องการอะไรฆ่ามันซะเถิดแล้วก็สั่งให้ทหารเอาตัวของโทเหงสุนไปฆ่าเสียทหารจึงพาโทเหงสุนไปหมายจะฆ่าโทเหงสุนก็ทำฤทธิ์ดำดินหายไปทหารเห็นเขาก็ตกใจจึงวิ่งมาบอกคิวอินฮูจองบอกว่าข้าพเจ้าพาลูกเล็กคนนั้นไปหมายจะฆ่าพอถึงที่จะฆ่าก็หายตัวไปเลยนะคิวอินฮูจองได้ฟังอย่างก็ตกใจจึงบอกว่าอึ้งปวยฮอเห็นจะได้คนมีความรู้มาซึ่งศพที่หายไปนั้นก็เห็นจะเป็นลูกเล็กคนนี้แหละนะที่ว่าหายตัวได้มาลักไปครั้งนี้เราจะไว้ใจข้าศึกไม่ได้แล้วจึงสั่งให้ทหารตรวจตราค่ายคู่ทั้งปวงอย่างกวดขันทีเดียวทางฝ่ายโทเหงสุนครั้นหนีดำดินมาได้ก็เข้ามาคำนับอึ้งปวยฮออึ้งปวยฮอนั้นมีความยินดีมากถามโทเหงสุนว่าเออเหตุไรท่านจึงมาได้ล่ะโทเหงสุนก็เล่าให้อึ้งปวยฮอฟังทุกประการทางฝ่ายของแต้หลุนคุมลำเลียงมาถึงก็เข้าไปคำนับอึ้งป่วยฮอและเห็นโทเหงสุนยืนอยู่หน้าตาดูไม่ค่อยสบายจึงถามบอกว่าท่านเนี่ยทุกข์ร้อนอะไรหรือโทเหงสุนก็บอกว่าเราเนี่ยออกรบด้วยตันสีตันสีมีความรู้ขายแก้วออกมาเป็นสีเหลืองแสงแก้วนั้นมาถูกเราให้มืดหน้าตามัวจนกระทั่งข้าศึกนั้นจับตัวเราไปได้เนี่ยเราเพิ่งหนีกลับมาเดี๋ยวนี้เองแต่ลุงก็บอกว่าตันสีเนี่ยมีความรู้คายแก้วเป็นสีเหลืองเราเองก็มีความรู้นะคือคายแก้วเป็นสีขาวได้วิชาก็คล้ายคลึงกันครั้งนี้เราจะออกต่อสู้กับตันสีสักครั้งหนึ่งอึ้งปวยฮอพอได้ยินอย่างนั้นก็บอกว่าท่านคุมเสบียงมาได้โดยสะดวกทั้งนี้ก็เป็นความชอบอยู่แล้วอย่าออกไปรบให้ลำบากกายเลยแต่ลุงก็เลยบอกว่าท่านได้โปรดให้ข้าพเจ้าออกลองความรู้ดูกับตันทีสักครั้งหนึ่งเถอะอึ้งปวยฮอก็ยอมให้แต่หลุนออกรบแต่หลุนก็จัดแจงทหารแล้วขึ้นมายกไปหน้าค่ายของคิวอินฮูจองตันซีรู้ว่ากองทัพยกมาก็พาทหารออกไปนอกค่ายแล้วจึงร้องถามบอกว่าท่านชื่ออะไรล่ะองค์อาจมาถึงหน้าค่ายเราดังนี้แต่หลุนก็บอกว่าเราเลยชื่อว่าแต่หลุนเป็นกองลำเลียงรู้ว่าท่านเนี่ยมีวิชาวิเศษนักจึงจะมารบกับท่านลองความรู้ดูสักครั้งหนึ่งแล้วก็ถามบอกว่าแต่ท่านชื่ออะไรล่ะตันซีก็บอกว่าเราเนี่ยชื่อว่าตันซีเป็นกองลำเลียงเหมือนกับท่านนั่นแหละจะต่อสู้ดูฝีมือกันให้เห็นดีเห็นชั่วว่าแล้วก็ขับม้าเข้ารบกับแต่หลุนขณะเมื่อแต่หลุนกับตันซีรบกันอยู่นั้นโลเฉียกับโทเหงสุนออกมายืนดูอยู่หน้าค่ายแต่หลุนเข้ารบกับตันสีได้หน่อยหนึ่งแล้วก็รายมนเป็นฝูงกาเดินมาตามตีกันมาเป็นแถวดังงูเลื้อยทีเดียวแล้วก็ให้จิกเอาตันสีตันสีก็ทำด้วยความรู้เป็นเสือดาวเข้าสู้กับกาแล้วแต่หลุนก็รายมนหายใจเป็นควันสีขาวออกมาทางจมูกไปต้องตันสีจนกระทั่งหมวกกระเด็นไปตันสีก็เลยคายแก้วในปากออกมาเป็นสีเหลืองแสงแก้วต้องตัวแต้หลุนเสื้อกางเกงเครื่องแต่งตัวขาดสิ้นโทเฮงสุนกับโลเฉียเห็นทหารทั้งสองฝ่ายดูเห็นความรู้สู้กันประหลาดก็หัวเราะแต้หลุนกับตันสีรบกันต่างคนต่างสำแดงวิชาไม่แพ้ไม่ชนะกันต่างคนก็ต่างกลับไปค่ายตันซีขั้นเข้าไปถึงที่อยู่ก็เล่าความถึงต่อสู้ด้วยความรู้กับแต้หลุนให้กับคิวอินฮูจองฟังทุกประการคิวอินฮูจองได้ฟังก็มีความวิตกว่ากองทัพอึ้งป่วยฮอได้คนมีความรู้มาช่วยอีกแล้วรวมทั้งกองทัพของเกียงจูแย่เล่าได้ข่าวว่าตีดันกิมเหม็งขวนได้แล้วด้วยคิวอินฮูจองไม่มีความสบายนอนวิตกไปจนกระทั่งยันรุ่งเลยทีเดียวทางฝ่ายแต้หลุนได้จัดแจงทหารแล้วก็ยกออกมาหน้าค่ายคิวอินฮูจองกับตันซีรู้ว่าแต้หลุนมาก็ออกไปจากค่ายว่ากับแต้หลุนบอกว่าวันนี้เราอย่าสู้กันด้วยความรู้และอาวุธเลยสู้กันด้วยมือเปล่าตัวต่อตัวดูกำลังกันเถอะแต้หลุนก็รับคำแล้วก็ต่อสู้กันจ

0: ค่ำถึงค่ำแล้วก็ยังไม่แพ้ไม่ชนะกันต่างคนต่างก็กลับไปที่อยู่ขณะนั้นอึ้งป่วยหอปรึกษาด้วยโหลเฉียว่าแต่ลุนออกไปรบถึงสองครั้งแล้วหาได้ชัยชนะไม่เราคิดว่าเวลาค่ำวันเนี้ยจะให้เขาปล้นค่ายคิวอินฮูจองท่านจะเห็นเป็นประการใดโหลเฉียได้ฟังดังนั้นก็บอกว่าการที่ท่านคิดดังเนี้ยข้าพเจ้าเห็นชอบด้วยว่าแล้วอึ้งป่วยหอก็สั่งโทเฮงซุนบอกว่าเวลาค่ำวันเนี้ยท่านจงดำดินเข้าไปอยู่ในค่ายของคิวอินฮูจองถ้าเห็นพวกเราเข้าตีค่ายแล้วท่านจงถอดอึ้งเทียนหลกกับไทหลวนออกทำการข้างในทางค่ายให้พร้อมกันแล้วก็สั่งทหารทั้งปวงนั้นให้เตรียมการไว้จงพร้อมทางฝ่ายคิวอินฮูจองเห็นตันซีต่อสู้กับแต้หลุนไม่แพ้ไม่ชนะกันกลับมาค่ายก็มีความวิตกด้วยการศึกเห็นว่าน่าจะเหลือกำลังก็คิดแต่งหนังสือจะบอกไปที่เมืองจิวโกขอทหารมาเพิ่มเติมเรียกกันว่าขอกำลังช่วยดาวาเธอแต่ตึกตรองทำหนังสืออยู่ในเวลากลางคืนวันนั้นหาได้ให้ทหารตรวจตราค่ายไหมทั้งฝ่ายโทเฮงสุนครั้นเวลาดึกก็ดำดินเข้าไปในค่ายคอยอยู่ที่จำของคนทั้งสองนั้นครั้นเวลาสามยามอึ้งป่วยฮอกับโหลเฉียยกทหารไปถึงค่ายของคิวอินฮูจองแล้วก็ให้ตีกลองจุดประทัดเสียงดังอื้ออึงแล้วขับทหารเข้าตีค่ายคิวอินฮูจองอยู่ในที่นอนเรียกว่านอนจวนจะหลับพอได้ยินเสียงอื้ออึงก็ตกใจขึ้นมาออกไปดูที่ประตูค่ายเห็นอึ้งป่วยฮอใส่เสื้อแดงยืนอยู่กับโลเฉียเทงซิวเดียวเสงซุนโทหองแต่หลุนรวมทั้งทหารไปอันมากคิวอินฮูจ๋องกับตันซีขับทหารทั้งปวงเข้าต่อสู้กับอึ้งป่วยฮอเป็นสามารถโทเฮงซุนเห็นดังนั้นก็ถอดอึ้งเทียนหลกกับไทหลวนออกมาไล่ฆ่าฟันทหารของคิวอันฮูจ๋องที่อยู่ในค่ายเห็นคิวอินฮูจ๋องยืนอยู่ที่ประตูค่ายโทเฮงซุนก็เอากระบองเหล็กตีถูกคิวอินฮูจ๋องตกม้าลงมาอึ้งป่วยฮอเห็นก็เอาทวนแทงถูกคิวอินฮูจ๋องทหารคิวอินฮูจ๋องเห็นคิวอินฮูจ๋องถูกทวนก็พากันเข้าแก้เรียกว่าดึงเอาตัวของคิวอินฮูจ๋องหนีไปได้โลเฉียเห็นได้ทีก็ลุกไล่เข้าไปเอากำไลทองทิ้งถูกตันสีตกลงมาจากหลังม้าอึ้งป่วยฮอเอาทวนแทงซ้ำถูกตันสีตายทหารในค่ายก็แตกกระจายไปอึ้งป่วยฮอครั้นได้ด่านแซเหลงกวนแล้วก็ให้ทำบัญชีคนรวมทั้งสิ่งของเกณฑ์ทหารรักษาเอาไว้แล้วโลเฉียก็รีบไปบอกเกียงจูแยเกียงจูแยพอรู้เขาก็มีความยินดีก็บอกว่าเราได้ด่านสองตำบลนี้แล้วจะได้เดินเสบียงอาหารได้ง่ายหน่อยขณะนั้นอึ้งป่วยหอก็ยกทัพมาถึงเกียงจูแยรู้ก็ให้เชิญเข้ามาที่อยู่ต่างคนต่างคำนับกันเกียงจูแย่ไม่เห็นหน้าของอึ้งเทียนเสียงกับเต็งจิวกงมาด้วยก็คิดถึงมีความสงสารนักแล้วก็สั่งให้ยกโต๊ะมาตั้งรินสุราสู่กันกินพลางปรึกษากันจะเข้าตีด่านกีหยุยกวนจึงเขียนหนังสือฉบับถึงเป็นใจความว่าพระเจ้าติวอ๋องเสวยราชสมบัติในเมืองจิวโกหาสุจริตเหมือนกษัตริย์แต่ก่อนไม่อาณาประชาราษฎรได้ความเดือดร้อนนักบัดนี้พระเจ้าบูอองผู้ทรงสัตย์สุจริตมีความเมตตาแก่ไพร่ฟ้าพลเมืองยกกองทัพมาจะปราบปรามผู้คนผิดให้ราบคาบทำนุบำรุงบ้านเมืองให้เป็นสุขถ้าฮั่นเอ็งรู้จะสามีพักเข้าด้วยก็เร่งออกมาคำนับแม้นจะต่อสู้ก็ให้ออกมารบโดยเร็วพอเขียนเนื้อความดังนี้เสร็จแล้วก็ส่งหนังสือให้ศีลกะนั้นถือไปให้กับฮั่นเอ๋งถึงค่ายเลยทีเดียวความต่อจากนี้เป็นอย่างไรคงต้องติดตามต่อกันในครั้งหน้านะครับเพราะช่วงเวลาของอ่านเล่าเรื่องสัปดาห์นี้หมดลงแล้วผมวัฒนบุญจับคนต้องขอลาไปก่อนแล้วติดตามห้องสินกันต่อในครั้งหน้านะครับวันนี้สวัสดีครับ
1: ท่านผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังรายการ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 21:00 นกับชลธรจันยาครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเช็คความพร้อมเหล่าทัพรับมืออุทก

0: ขออภัยย้ำพื้นที่เป็นผู้นำกองทัพเติมในส่วนที่ขาดอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
1: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
2: ์ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
3: ข้าราชการต้องแยกเรื่องส่วนตัวออกจากตำแหน่งหน้าที่และยึดถือประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตนอีกหนึ่งหัวข้อเรื่องจริยธรรมที่ข้าราชการพลเรือนทุกคนพึงควรปฏิบัติ
4: ทำความดีเพื่อชาติไทย
5: เพื่อนดูรองเท้าวิ่งรุ่นนี้สิผูกจนเหลือเชื่อต้องรีบโอนอยู่นี้เลยจะได้ไม่พลาด
6: หยุดก่อนอย่าเพิ่งโอนของแบรนด์เนมถูกขนาดนี้ปลอมไม่ก็หลอกให้โอนเงินชัวร
5: ์แต่เขาบอกว่าเป็นของแท้หลุด UC นะ
6: มุกเดิมๆของมิจฉาชีพทั้งนั้นก่อนซื้อเช็คยอดไลค์เพจแล้วเอาเลขบัญชีไปเช็คในเว็บตรวจสอบอีกที
5: เออจริงด้วยลองเอาชื่อบัญชีไปค้นดูโหมีประวัติโกงเพียบเลย
6: จำไว้เลยจะซื้อของออนไลน์อย่าเห็นแก่ของถูกเช็คให้ดีก่อนโอน
0: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเช็คความพร้อมเหล่าทัพรับมืออุทกภัยย้ำพื้นที่เป็นผู้นำกองทัพเติมในส่วนที่ขาดพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมหารือร่วมกับผู้แทนผู้บัญชาการเหล่าทัพและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับฟังปัญหาจากหน่วยปฏิบัติพร้อมสรุปกำลังพลเรือยานพาหนะอาหารและการแพทย์เพื่อสนับสนุนประชาชนให้ตรงกับความต้องการในแต่ละพื้นที่โดยกองทัพจัดเรือสนับสนุนภารกิจประมาณ95ลำจัดอาหารช่วยเหลือประชาชนแล้วกว่า 35,000 ชุดพร้อมเพิ่มกำลังการผลิตในพื้นที่สะพานสูงเป็น 3,000 ชุดต่อวันรวมถึงจัดชุดแพทย์ลงพื้นที่และสนับสนุนเวชภัณฑ์เพื่อดูแลประชาชนที่ได้รับผลกระทบเน้นย้ำให้ทุกหน่วยติดตามสถานการณ์และความต้องการของประชาชนอย่างใกล้ชิดโดยให้หน่วยงานเจ้าของพื้นที่เป็นผู้กำหนดความต้องการและเป็นผู้นำในการปฏิบัติขณะที่กองทัพทำหน้าที่เป็นกำลังสนับสนุนเติมกำลังและทรัพยากรในส่วนที่ยังขาดเพื่อให้ทุกหน่วยทำงานไปในทิศทางเดียวกันลดความซ้ำซ้อนและนำทรัพยากรที่มีอยู่ไปใช้ในพื้นที่ที่จำเป็นที่สุดด้านนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ชุมชนเคหะร่มเกล้าเขตลาดกระบังกรุงเทพมหานครเพื่อตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจประชาชนผู้ประสบอุทกภัยพร้อมมอบถุงยางชีพและอาหารปรุงสุกจากครัวโอท็อปมหาดไทยเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนโดยทีมปฏิบัติการปภ.นำรถปฏิบัติการเคลื่อนย้ายผู้ประสบภัยพร้อมอุปกรณ์3คันพร้อมเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการจากศูนย์ปภ.เขต3แห่งสนับสนุนภารกิจแจกอาหารปรุงสุกพร้อมน้ำดื่มและถุงยังชีพรวมกว่า 6,200 ชุดถึงมือประชาชนในพื้นที่เคหะร่มเกล้าทั้งโซน1 2และ5และยังคงช่วยเหลือประชาชนในทุกพื้นที่จนกว่าสถานการณ์จะเข้าสู่ภาวะปกติขณะที่นายพิพัฒน์ชัยไพบูลย์โฆษกกระทรวงแรงงานพร้อมคณะลงพื้นที่เยี่ยมและให้กำลังใจการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ศูนย์ซ่อมสร้างสุขกระทรวงแรงงานและพบปะประชาชนผู้ใช้บริการณแฟลตคลองจันทน์เขตบางกะปิกรุงเทพมหานครซึ่งกระทรวงแรงงานได้ระดมสรรพกำลังจัดตั้งศูนย์ซ่อมสร้างสุขกระทรวงแรงงานเพื่ออำนวยความสะดวกและช่วยเหลือประชาชนอย่างเร่งด่วนครบวงจรการให้บริการภายในศูนย์ประกอบด้วยบริการตรวจสอบสภาพและซ่อมแซมเบื้องต้นสำหรับรถยนต์และรถจักรยานยนต์ที่ถูกน้ำท่วมบริการตรวจเช็คและซ่อมแซมเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ได้รับความเสียหายจากน้ำบริการตรวจสุขภาพเบื้องต้นพร้อมทั้งประเมินและให้คำปรึกษาด้านสุขภาพจิตเพื่อเยียวยาผลกระทบจากภาวะความเครียดนอกจากนี้ยังมีรถบริการจัดหางานเคลื่อนที่ตลอดจนให้คำปรึกษาด้านการประกอบอาชีพเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงบริการด้านการมีงานทำได้อย่างสะดวกรวมไปถึงการให้บริการด้านแรงงานจากทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวง

0: แรงงานกรมควบคุมโรคเตือนหลังน้ำลดประชาชนอย่าเพิ่งวางใจให้ระวังยุงและแมลงวันอาจเพิ่มความเสี่ยงโรคและเร่งจัดการบ้านและสิ่งแวดล้อม
1: นายแพทย์บุญเทียนคณาสวัสดิ์อธิบดีกรมควบคุมโรคกล่าวว่าแม้ระดับน้ำจะลดลงแต่ความเสี่ยงด้านสุขภาพยังไม่หมดไปเนื่องจากหลังน้ำท่วมอาจมีภาชนะหรือสิ่งของต่างๆที่มีน้ำขังอยู่ทั้งภายในและบริเวณรอบบ้านโดยเฉพาะสิ่งของที่ถูกน้ำพัดผ่านหรือเคลื่อนย้ายระหว่างเกิดน้ำท่วมซึ่งอาจกลายเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงได้ขณะที่ขยะเศษอาหารและสิ่งปฏิกูลที่ตกค้างอาจเป็นแหล่งอาหารและแหล่งสะสมเชื้อโรคที่แมลงวันสามารถนำไปปนเปื้อนอาหารหรือภาชนะได้ขอให้ประชาชนเร่งสำรวจและจัดการสภาพแวดล้อมหลังน้ำลดหากพบภาชนะที่มีน้ำขังให้เทน้ำทิ้งทันทีหากเป็นภาชนะที่จำเป็นต้องใช้เก็บน้ำควรปิดให้มิดชิดส่วนขยะหรือเศษอาหารควรใส่ถุงหรือภาชนะที่มีฝาปิดเพื่อช่วยลดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงและแหล่งอาหารของแมลงวันทั้งนี้หากประชาชนมีอาการเจ็บป่วยเช่นมีไข้สูงปวดศีรษะปวดเมื่อยอ่อนเพลียหรือมีอาการผิดปกติควรเข้ารับการตรวจรักษาที่สถานพยาบาลใกล้บ้านและแจ้งประวัติการอยู่ในพื้นที่น้ำท่วมให้บุคลากรทางการแพทย์ทราบณฤมลอุดมพรรายงาน
0: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวชลธรจันยาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 น.ครับ
2: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

บนเส้นทางของถนนสายนี้เรามีบทเพลงเพื่อชีวิตดนตรีกวีศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมมาฝากคุณทุกวันเสาร์และอาทิตย์กับเราที่นี่ถนนดนตรี

0: คือถนนดนตรีที่สรรสร้างเรายังคงเดินทางอย่างที่ฝันอาจรื่นรมหรือขมขื่นในคืนวันก็ปล่อยมันอย่างที่เห็นและเป็นไปคือเสียงเพลงแห่งชีวิตอิสระคือพันธะในนิยามความฝันใฝ่คือดนตรีบรรเลงเพลงจากใจคือสายใหญ่บทเพลงรักนักเดินทางบทกวีโดยนกน้อยชูเกียรติช้าไทยสง
1: คนเพื่อชีวิตใกล้ชิดกันยิ่งขึ้นมาเป็นเพื่อนกันในหลายโอเพ่นแชทถนนดนตรีเพียงไปที่แอปพลิเคชัน LINE เลือกหน้าหลักจากนั้นเลือกตรงโอเพ่นแชทโดยค้นหาคำว่าถนนดนตรี FM 92.5 MHz แล้วกดเข้าร่วมเพียงเท่านี้ท่านจะไม่พลาดข่าวสารกิจกรรมทางดนตรีกวีศิลปะและวรรณกรรมที่น่าสนใจถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง

ขอมอบเพลงให้กับตัวเองในโอกาสที่เราได้มาถึงวันเกษียณอายุราชการแล้วก็วันนี้ก็เป็นข้าราชการบำนาญและเป็นประชาชนคนธรรมดาเดินดินเหมือนกับทุกๆคนอยู่แล้วซึ่งโดยปกติก็จะเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วนะครับไม่ได้คิดว่ามียศฐานบรรดาศักดิ์หรือตำแหน่งแห่งหนอะไรก็คิดว่ามันน่าจะสิ่งนั้นเราได้มีสิ่งที่เรารับรู้มาตลอดว่าเราต้องทำหน้าที่เพื่อประชาชนอย่างไรก็มอบให้สำหรับท่านที่เกษียณอายุราชการทุกท่านด้วยสำหรับบรรดาข้าราชการที่ครบ60กันในเมื่อวันกันยาใน30ที่ผ่านมานะครับแล้วก็เริ่มต้นกันกับดนตรีในคืนวันเสาร์ที่ผมก็ได้เริ่มต้นทำงานหลังจากที่60แล้วก็พอวันที่1ตุลาไม่ได้เป็นวันที่หยุดพักนะครับแต่ว่าเป็นวันที่เราเริ่มต้นทำงานนะเดี๋ยวเป็นวันที่เป็นมงคลด้วยนะครับก็คือว่าได้เป็นพิธีกรในวันพิธีเปิดโครงการสารใจไทยสุดใจใต้รุ่นที่47ในพื้นที่ภาคกลางและท่านประธานองคมนตรีพลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์นายกมูลนิธิสารใจไทยสุดใจใต้ที่ได้เดินทางมาเป็นประธานโดยฝ่าน้ำที่บ้านท่านที่ลานกระบังที่ท่วมถึงเอวแล้วก็มีเขาจะนำรถแบบที่ว่าจะให้ท่านไม่ต้องลุยน้ำเนี่ยก็คือมีรถที่ยกสูงกันไปก็ท่านก็ไม่นั่งท่านก็นั่งรถที่เป็นของพี่น้องที่เป็นแบบเกษตรกรที่อยู่แถวๆนั้นนะฮะเป็นรถแบบเปิดนะฮะเปิดที่ด้านของบนด้านบนนะครับที่ไว้บรรทุกพวกบรรดาของสินค้าเกษตรหรือว่าบรรดาของเกษตรซึ่งเอามาช่วยชาวบ้านท่านก็นั่งลุยน้ำออกมาเพื่อที่จะได้มาพบกับเยาวชนสุดยอดจริงๆใจท่านนะครับแล้วก็มอบกรุณาว่ามอบของที่ระลึกมาเป็นนะครับเป็นของให้กับผมที่เกษียณราชการด้วยต้องขอกราบขอบพระคุณในความเมตตานะครับที่ท่านเป็นถึงประธานองคมนตรีแล้วก็ผมก็ไม่ทราบหรอกครับว่าเป็นความตั้งใจของท่านเองที่จะได้มามอบให้ในวันนั้นนะครับในวันที่เราได้ทำหน้าที่หลังจากสิ้นสุดการเป็นราชการแล้วก็ยังทำหน้าที่ต่อกันตอบแทนบุญคุณแผ่นดินในนามของมูลนิธิสารใจไทยสุดใจใต้ที่ทำหน้าที่มา20กว่าปีแล้วแล้วก็รุ่นที่47ที่เดินทางมาและวันพรุ่งนี้ก็จะเดินทางไปในส่วนของจังหวัดฝั่งทะเลอันดามันที่ผมจะต้องเดินทางไปในวันพรุ่งนี้ที่พังงานะครับเคลื่อนลงภูเก็ตก็จะเดินทางประมาณช่วงบ่ายสามพรุ่งนี้พบกับประชาสัมพันธ์จังหวัดพังงาและทีมถ่ายทอดจากสุราษฎร์ธานีที่กรุณาได้นะครับมาทำหน้าที่ถ่ายทอดสดด้วยให้พี่น้องทางพื้นที่ภาคใต้ได้รับชมกันในวันที่5ที่เป็นพิธีเปิดสารใจไทยสุดจุดใต้นะครับสารใจไทยสุดจุดใต้รุ่นที่47ในพื้นที่จังหวัดฝั่งทะเลอันดามันในช่วงบ่ายสามโมงนะครับเดินทางกันในช่วงเวลาของโทนดนตรีทุกคืนวันเสาร์และวันอาทิตย์สามทุ่มถึงเที่ยงคืนของพิจารณ์รุ่งสมัยนะครับและทีมงานของโทนดนตรีคุณเมฆกันแก้วณรงค์ศักดิ์นิยมทองธุรกิจและการจัดงานวัสันวงสว่างสมเกียรติแท้มณีที่ตอนนี้กำลังลุยฝาน้ำอยู่ที่อยุธยาบ้านแม่ใหญ่ก็ครับในอยุธยานี่ก็หนักกันพูดถึงอยุธยาต้องขอบคุณทางครอบครัวธรรมที่ได้กรุณารับเยาวชนแทนทางจังหวัดฉะเชิงเทราและนครนายกด้วยที่ประสบเรื่องน้ำท่วมอยู่ในขณะนี้ที่เป็นครอบครัวที่เตรียมจะรับเยาวชนในโครงการแล้วไม่สามารถที่จะรับได้เนื่องจากว่าประสบภัยน้ำท่วมอยู่ในขณะนี้ด้วยนะครับก็คงจะต้องขอบคุณมาด้วยที่ทางจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและท่านผู้ว่าราชการจังหวัดและท่านครอบครัวธรรมที่ได้เสียสละแล้วก็คือฉับไวมากนะครับใช้เวลาเพียงไม่ถึงแป๊บเดียวนะครับไม่ถึงพันค่าไม่ถึงวันนะครับก็สามารถที่จะขออนุญาตสงสัยไม่ดับใช้เวลาเพียงแค่ไม่ถึงวันนี่ก็ไม่ถึงสองสามวันนี่นะครับก็สามารถที่จะได้รับเยาวชนได้เลยเพราะว่าก็เคยรับเยาวชนอยู่แล้วแต่เพียงแต่ว่า
ในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยก็จะมีให้กับครอบครัวใหม่ๆแล้วก็ในจังหวัดต่างๆที่จะเพิ่มเติมขึ้นด้วยนะครับ0816346452นะครับถ้ายังไงถ้าสัญญาณเสียงผมขาดๆหายๆเพราะใหม่มันรู้สึกกำลังกระห้องพองแพงเลยกำลังให้ทีมงานคุณนะครับคุณเมฆแล้วก็คุณอะไรคุณฟิวน้องฟิวเขามาช่วยทำแล้วก็น้องเคยคนนรงศักดิ์เนื่อมทองมาช่วยทำเรื่องอุปกรณ์ที่จะได้เปิดเพลงที่บ้านได้เลยนะครับกำลังดาวน์โหลดโปรแกรมแล้วก็เรื่องของการที่จะได้ทำโปรแกรมสำหรับการจัดรายการที่บ้านแล้วเพราะว่าต่อไปผมก็ต้องไม่ต้องเดินทางกันไปแล้วที่สถานีมีหลายท่านบอกว่าไม่ได้อ่านข่าวแล้วใช่ไหมใช่ครับหน้าที่ของการอ่านข่าวตอนนี้ก็จะต้องหมดลงไปส่วนของในเรื่องของหน้าที่ทางด้านจัดรายการก็จะทำหน้าที่ต่อถ้าทางสถานีได้อนุมัติแล้วก็สถานีได้อนุญาตให้ทำหน้าที่แล้วก็คงต้อนรับท่านผู้ในการท่านใหม่ที่เดินทางจากเชียงใหม่นะฮะจากเขตเชียงใหม่ก็ท่านมาดำรงตำแหน่งนะครับก็ต้องต้อนรับด้วยนะครับผอ.ผู้ในการเหมือนใจวงใหญ่นะครับก็ต้อนรับทางเขตด้วยนะฮะแล้วก็วันนี้ก็คงจะมีบทเพลงที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของคนที่เป็นปุถุชนคนธรรมดาเดินดินถึงข้าวแกงแล้วก็ต้องไปตามเส้นทางต่างๆงานที่จะไปทำกิจกรรมหรือว่าเดินทางไปเพื่อที่จะได้ตีภารกิจในการทำหน้าที่กันต่อไปในช่วงเวลานี้ของทั้งทนดนตรีแล้วก็กับผมพินโยรุ่งสมัยด้วยนะครับวันนี้คุณทูชัยคำรอดควบคุมเสียงทางห้องส่งที่วิภาวดีรังสิตครับเรื่องน้ำฝนฟ้าหลายคนก็ประวัติพันสิ่งแล้วก็รอเรื่องถ้าน้ำทางเหนือเบาลงมาได้แล้วก็ฝนไม่ตกลงมาอีกนะตอนนี้ก็หลายคนคงจะรอว่าดูว่าถ้าฝนไม่ตกลงมาซึ่งน้ำที่กำลังสูบอยู่นะฮะท่อซิ่งแล้วก็เรื่องของการสูบน้ำทั้งส่วนของภาคราชการทั้งกทม.แล้วก็ทางหน่วยราชการทุกๆส่วนนะฮะที่มาช่วยพี่น้องประชาชนที่อยู่ติดอยู่ในขณะนี้ทั้งเคหะร่มเกล้าแล้วก็ที่แปดคลองจันทน์แล้วก็ในอีกหลายๆที่นะครับอย่างเช่นที่ทางแถวคลองของ3ของ4ของ5อะไรเนี่ยนะครับก็ตอนนี้ก็คงจะต้องระดมการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้รวมไปถึงในจังหวัดที่กำลังประสบปัญหาน้ำท่วมอยู่ในขณะนี้ด้วยนะครับจังหวัดต่างๆที่ประสบอยู่ในขณะนี้ก็ขอเป็นกำลังใจกันด้วยครับคือวันนี้ถนนดนตรีออนทีวีทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT 4ทุ่มถึง5ทุ่มจะนำเทปบันทึกการแสดงของทนดนตรีไลฟ์จุดพักของนักเดินทาง78ปีนักหงาคารวานและวงคารวานน้อยและดวงดาวเดียวดายมาออกอากาศกัน1ชั่วโมง4ทุ่มถึง5ทุ่มแล้วก็เสาร์หน้าอีก1เสาร์ครับก็ติดตามกันได้ในช่วงเวลาของทนดนตรีออนทีวีทุกวันเสาร์4ทุ่มถึง5ทุ่มทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT และทนดนตรีก็จะนำเทปบันทึกการแสดงของทนดนตรีไลฟ์เมื่อช่วงที่ผ่านมาในวันพรุ่งนี้วันพรุ่งนี้ที่ผมเดินทางไปทำหน้าที่ที่จังหวัดพังงานะครับก็มิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงกับมาริโฮน่าวันพรุ่งนี้ติดตามกันได้ในช่วง3ทุ่มถึง5ถึงเที่ยงคืนนะครับคือวันนี้กับเพลงที่ผมเลือกนำมาฝากกันในการเดินทางของคนจรนะครับ

พลงของพี่อรักษ์อภากาศก็เป็นศิลปินโฟกบลูที่คิดอยู่เหมือนกันว่าอยากจะเชิญมาในโทนดนตรีไลฟ์ในปีหน้าถ้าว่ายังได้ทำหน้าที่อยู่นะครับผู้ฟังก็ถามมาว่าแล้วจะต้องไปเข้าไปที่สถานีอีกไหมอะไรครับผมไม่ได้เข้าหรอกครับเพราะว่าก็เกษียณแล้วมันไม่ได้ไปทำหน้าที่แล้วนะครับส่วนของงานด้านอื่นๆนะฮะเช่นจัดรายการเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับทางสถานีเขาจะอนุญาตอนุมัติแค่ไหนถ้าทำต่อก็จะทำให้ในการเตรียมการไว้สำหรับเรื่องของจัดรายการที่อยู่ที่บ้านซึ่งก็ทำมาหลายปีแล้วก่อนโควิดอีกที่มีสถานการณ์โควิดนั้นเราก็ทำมาก่อนล่วงหน้าแล้วโดยทางทีมงานด้านเทคนิคที่คุณคงศักดิ์สายวงมันเมฆขันแก้วได้ครับได้วางโปรแกรมต่างๆไว้ซึ่งเราก็ได้ทำมานานแล้วนะครับเกือบ10ปีได้แล้วมั้งครับที่เราได้ทำหน้าที่ในการส่งกระจายเสียงจากทางบ้านได้นะฮะก็ทำสตูดิโอเล็กๆไว้ที่บ้านแล้วก็ส่งการจัดรายการไปถึงที่ห้องส่งแล้วห้องส่งก็กระจายเสียงกลับไปอีกที่ครั้งหนึ่งก็เลยทำให้สัญญาณเสียงต่างๆก็ชัดเจนแล้วก็การทำโปรแกรมก็ราบรื่นมาตลอดแต่แรกมันก็มีปัญหาติดขัดอยู่บ้างนะครับหลังจากนี้ก็มีงานอื่นๆนะฮะมีบางท่านที่โทรมาทาง0816346452มาสักครู่นี้จากนครพนมบอกว่าได้ติดตามแล้วก็ให้กำลังใจว่าหลังจากเกษียณแล้วก็บอกว่าจะอยากให้จัดรายการนั้นต่อกันไปก็เต็มที่แล้วครับก็ยินดีตอนนี้ยังทำอยู่ก็ฟังกันให้เยอะๆแล้วกันนะครับจะได้ทราบว่าเรามีผู้ฟังที่ติดตามโทนดนตรีอยู่ทุกคืนวันเสาร์และวันอาทิตย์สามทุ่มถึงเที่ยงคืนทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยที่รับสัญญาณทั่วประเทศด้วยซึ่งเมื่อสักครู่นี้จากขอนแก่นที่โทรมาแจ้งให้ทราบทาง0816346452ว่าที่ AM ทางสวทขอนแก่นนั้นรับไม่ได้มาตั้งหลายเดือนแล้วก็ต้องแจ้งทางขอนแก่นแล้วกันนะครับแจ้งทางผมก็ไม่มีประโยชน์อะไรเพราะว่าทางสวทกรุงเทพก็ออกอากาศทางเป็นปกติทางระบบ FM AMขอเพลงแสงจันทร์มาด้วยนะครับสาวสุราษฎร์0816346452ที่ขอเพลงคุณเขาอย่าเยือกแต่มาสักครู่นี้จากแพร่ที่ขอเพลงก่อนลาของวสันต์ไม่รู้วสันต์ไหนยังไงให้ข้อมูลสักหน่อยแล้วกันนะครับที่โทรมาจากจังหวัดแพร่ทาง0816346452นี่ขอเพลงของวสันต์ผมก็นึกว่าพี่โตวสันต์โชติกุลไม่ใช่ใช่ไหมครับวสันต์ไหนเดี๋ยวถ้าพี่น้องของทนดนตรีในไลน์พอทราบก็แจ้งให้ทราบด้วยก็แล้วกันที่ใน Google Form ที่ทางแอดมินช้างน้อยนักเดินทางหัสดินเทพหัสดินณอยุธยาได้ส่งมาให้แล้วครับในคืนวันนี้ที่ขอเพลงแล้วก็ที่ติดค้างอยู่ตั้งสัปดาห์ที่แล้วด้วยส่วนที่ขอเพลงในคืนวันนี้จากคุณไก่สุวรรณาเด้อตัวเล็กจังสุรันนาใช่ไหมครับสุรันนาจากพุทธมณฑลสาย3อยู่ใกล้ๆกันนี่เองนะครับผมอยู่ตรงหนองแขมเนี่ยพุทธมณฑลสาย3นี่อยู่ทางฝั่งตรงไหนนะครับก็ฝนฟ้าก็ครึ้มมาตั้งแต่ช่วงกลางวันทั้งคืนทั้งวันนี้ด้วยตลอดทั้งวันนะฮะก็เป็นกำลังใจสำหรับคนที่น้ำยังท่วมแล้วก็ยังต้องลุยฝาน้ำหรือว่าทางรอบๆ บ้านนั้นน้ำยังไม่ไปไหนแห่งสู่แข่งสู้กันอยู่ขนาดนี้นะก็เป็นกำลังใจทั้งผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยนะครับทั้งกทม.ทั้งที่ทุกๆภาคส่วนแล้วก็ที่เข้าไปช่วยพี่น้องประชาชนด้วยนะครับทั้งทหารแล้วอาสาสมัครต่างๆแล้วก็รวมไปถึงทางโรงครัวพระราชทานด้วยนะครับที่รับพระมหากรุณาธิคุณแล้วก็มีอาหารแล้วก็ถุงยังพระราชทานนะครับไปยังชีพไปให้กับพี่น้องประชาชนด้วยก็นี่แหละครับเราคงต้องช่วยกันนะฮะน้ำเน่าแล้วก็มีปริงด้วยนี่ก็น่าสะพรึงเหมือนกันแล้วก็เรื่องน้ำเน่าเรื่องขยะเรื่องสิ่งปฏิกูลต่างๆครับก็เราเนี่ยเข้าใจสภาวะเหล่านี้เพราะว่าก็เคยประสบเหตุเหล่านี้มาเหมือนกันคุณไก่สุรนาขอเพลงเพียงลมพัดผ่านแล้วก็คิดถึงบ้านของอ้วนประจันบานที่เสียชีวิตไปแล้วเนี่ยนะครับก็ขอแสดงความเสียใจด้วยกับการจากไปของพี่อ้นประจันบานด้วยนะครับ

ไม่ได้เติบโตมาเป็นระบบกับวิชาดนตรีเนี่ยผมรู้สึกว่าผมไม่มีหลักตายตัวมันเป็นเรื่องภายในเรื่องแรงบันดาลใจซึ่งมันค่อยเป็นค่อยไปมันเป็นเรื่องของความทุกข์ความสุขมันเป็นเรื่องของความสวยความน่าเกียดมันเป็นเรื่องที่คอนทราสต์กันฮะเรื่องที่เราสะเทือนใจง่ายไอ้ความสะเทือนใจเนี่ยเป็นสาเหตุแล้วมันก็จะเกิดเพลงนู้นเพลงนี้เป็นประกายเราอยากเพียรพยายามที่จะเขียนอะไรออกมาบ้างอยากจะเล่นอะไรออกมาบ้าง

วันไหนไลน์แจ้งมาให้ทราบแล้วนะครับขอบคุณมากครับคุณใช้ชื่อว่าแอปบอกว่าส่งมาว่าก่อนลาวัสันสิบเจ็ดฮะเดี๋ยวผมขอฟังก่อนนะครับเพราะไม่ทราบที่มาที่ไปเลยไม่รู้ว่าบางทีไม่ได้ตามเพลงกันในรุ่นใหม่ๆนี้มากนักนะฮะวัสันสิบเจ็ดชื่อศิลปินเหรอครับครับเดี๋ยวขอไปเช็คเพลงกันก่อนนะฮะขอบคุณคุณแอปด้วยนะครับที่ส่งเข้ามาให้เพราะว่าที่ขอมาทาง0816346452นี่จากแพร่ไม่ได้บอกที่มาที่ไปอะไรต่างๆบอกขอวัสันอย่างเดียวก็ไม่ทราบใครเป็นใครแล้วก็ศิลปินมีที่เรียงเสียงไรมาจากยังไงอะไรเนี่ยประวัติเป็นยังไงยังไม่ได้ติดตามนะครับเดี๋ยวขอไปติดตามดูก่อนแล้วกันนะครับช่วงนี้ก็มันชุลมุนวุ่นๆอยู่เขาเลยไม่ได้ตามเพลงใหม่ๆกันเพราะว่าเพลงใหม่ๆนี่ก็มีศิลปินผู้ชีวิตที่เกิดขึ้นใหม่ๆหลายท่านที่ร้องเพลงดีนะฮะก็บางทีก็เจอเขาใช้เพลงที่จาก AI ก็มีก็เลยไม่ค่อยอยากจะเปิดแบบนั้นต้องเปิดอยากจะเปิดที่เป็นของศิลปินที่ทำงานแท้ผลงานที่เรียกได้ว่าต้องทำงานรับใช้สังคมแล้วก็ต้องมีที่มาที่ไปแล้วก็สิ่งที่เขามีความเป็นอุดมการณ์และตัวตนด้วยนะครับแล้วเหมือนช่วงนี้ก็ทางกิจกรรมก็จะไปช่วยงานของคนเพื่อชีวิตทั้งหลายที่เราได้เคยให้เขามาช่วยเราในช่วงเวลาที่ผ่านมา

ก็จะไปช่วยงานกันนะฮะทั้งเป็นพิธีกรทั้งงานที่ไปกิจกรรมที่มีขึ้นอย่างเช่นในช่วงเดือนตุลานี่นะครับอะไรความจริงแล้วพรุ่งนี้ต้องเป็นพิธีกรที่หอเล็กที่ธรรมศาสตร์แต่ว่าวันนี้ติดงานที่ต้องไปที่พังงาซะก่อนต้องไปเป็นพิธีกรที่ศาลเจ้าไทยสื่อเด็กตารุ่น47ที่จังหวัดพังงาซะก่อนก็เลยต้องขออนุญาตณโอวงลูกทุ่งสัจธรรมในอดีตนั้นนะฮะที่ตอนนี้ก็เป็นดร.อาทิตย์แล้วก็เป็นคณะกรรมการจัดงาน50ปี6ตุลาก็เรียนเชิญไว้ผมก็เลยตอบรับไว้แต่ว่าพอดีมีงานที่ตรงกันกับงานของศาลเจ้าไทยสุดใจใต้ที่ต้องเดินทางไปที่จังหวัดพังงาพรุ่งนี้เครื่องออกตอนประมาณบ่าย 3:30 นะฮะก็ไปลงที่ภูเก็ตแล้วก็เข้าที่จังหวัดพังงาไปที่โรงแรมเลอเอราวัณนะฮะเลอเอราวัณก็เป็นสถานที่จัดนะฮะในการเปิดโครงการทางจังหวัดฝั่งทะเลอันดามันในโครงการศาลเจ้าไทยสุดใจใต้ที่นำเด็กเยาวชนจาก5จังหวัดภาคใต้นะครับที่ได้นะฮะเป็นเยาวชนที่ผ่านเขาเลือกคัดเลือกเข้าโครงการนะฮะโดยคณะกรรมการทั้งส่วนของทางจังหวัดนะครับทั้ง5จังหวัดคือยะลาปัตตานีนราธิวาสสงขลาและสตูลนะครับมาใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันกับครอบครัวประถมในภาคกลางสำหรับในส่วนกลางและส่วนของฝั่งอันดามันก็จะใช้ชีวิตร่วมกับครอบครัวธรรมที่3จังหวัดด้วยกันคือที่กระบี่ภูเก็ตและพังงาต้องขอบคุณคุณครอบครัวธรรมทุกท่านด้วยนะครับโครงการนี้ก็ทำมา21ปีแล้ว47รุ่นปีละ2รุ่นแล้วการนี้ก็ได้เพิ่มจำนวนทางฝั่งอันดามันเพื่อให้เยาวชนได้มีโอกาสในการไปศึกษาหาความรู้และก็ได้รับโอกาสในการที่จะได้มีเปิดโลกทัศน์แล้ววิสัยทัศน์ต่างๆเปิดโลกทัศน์กับการเข้าไปในพื้นที่ที่ปัจจุบันนี้ก็ทั้งการอยู่ร่วมกันของสังคมต่างๆทั้งในไม่แบ่งแยกเชื้อชาติศาสนาทั้งหลายนั้นก็อยู่ด้วยกันร่วมกันได้ก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ทางมูลนิธิศาลเจ้าไทยสุดใจใต้ได้ทำหน้าที่กันร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการกระทรวงมหาดไทยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะครับกระทรวงการอุดมศึกษานะฮะกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแล้วนะครับแล้วก็อีกหลายหน่วยงานนะฮะที่ได้ร่วมกันจัดงานกิจกรรมนี้ขึ้นนะครับเพลงที่อ้อมเมื่อสักครู่มีถามบอกว่ารายการจะถึงแค่สี่ทุ่มเหรอบอกไม่ใช่ครับนั่นคือถึงสี่ทุ่มใช่ไหมฮะไม่ใช่ครับนั่นคือสี่ทุ่มถึงห้าทุ่มเนี่ยเป็นภาคของทางโทรทัศน์ NBT สถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT จะมีรายการที่ผมได้ทำหน้าที่อีกหนึ่งรายการทางทีวีก็จะได้เห็นหน้าผมแล้วครับแต่ว่าผู้ดีการทางสายตาคงไม่ได้เห็นคนได้ยินเสียงนะฮะก็ตาดูหูฟังแล้วกันนะคือทั้งวิทยุก็ฟังทาง FM 92.5 MHz AM 891 819นี่นะครับคือวิทยุเนี่ยออกอากาศอยู่ในขณะนี้สำหรับทนดนตรีทางภาควิทยุเนี่ยจะทำหน้าที่จะถึงเที่ยงคืนส่วนทางทีวีเนี่ยก็จะอยู่ในช่วง4ทุ่มถึง5ทุ่มนะครับเป็น1ชั่วโมงที่ทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT ให้เวลาทนดนตรีไลฟ์นะครับมาทำหน้าที่กันอยู่ก็จากนโยบายของท่านรองอธิบดีที่ได้จากไปแล้วเสียชีวิตไปแล้วคือรองบิ๊กนะครับที่ให้ทนดนตรีได้มาออนทีวีแล้วก็นำเทปบันทึกของรายการต่างๆมาออกอากาศกันโดยจัดเป็นรูปแบบของรายการซึ่งมันก็จะเป็นผู้ดำเนินรายการนะครับวันเสาร์ละ1ชั่วโมง4ทุ่มถึง5ทุ่มก็สามารถจะรับชมได้ทางทีวีนะครับวันนี้จะเป็นเทปบันทึกการแสดงของทนดนตรีไลฟ์เมื่อช่วงเดือนน่าจะมิถุนากรกฎาคมอ๋อมิถุนาใช่ครับมิถุนาเพราะว่าเป็นช่วงย้อนหลังไปประมาณ3เดือนก็เป็นบรรยากาศของการแสดงของนักงาคารวาลนะครับจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคารวาลและวงคารวาลน้อยซึ่งเป็นลูกๆกันหลังนะครับทั้งลูกของนางงากันตึมนะฮะแล้วก็ลูกของนะวินัยอุกฤษนะฮะแล้วก็มาเล่นไวโอลินแล้วก็มีลูกชายของพี่กิตติสิงหาปัตนะฮะแล้วก็ทางคุณกอล์ฟดวงดาวเดียวดายก็มาเป็นแขกรับเชิญแล้วก็มีคุณต่อต้นตระกูลนะฮะบรรพชนเอ้ยต้นตระกูลเนี่ยนะครับเป็นหลานของนวอกมงคลอุทกมาร่วมกิจกรรมด้วยก็
ลองฟังดูนะครับลองติดตามดูงานของคาราบาทน้อยไม่ธรรมดาเพลงเพราะๆหลายเพลงคือวันนี้ก็ติดตามกันได้ในช่วงถนนดนตรีออนทีวีกับถนนดนตรีไลฟ์นะฮะจุดพักของนักเดินทาง78ปีนักงานคาราวานและคาราวานน้อยกับดวงดาวเดียวได้นะฮะ4ทุ่มถึง5ทุ่มนะครับส่วนถนนดนตรีในช่วงนี้ชั่วโมงแรกก็คงจะต้องปิดท้ายกันในชั่วโมงนี้ด้วยเพลงที่คุณขอมาทางสุราษฎร์ธานีนะครับทาง0816346452คุณเขาอย่าเยือกและเดี๋ยวกลับมาในช่วงหน้าชั่วโมงที่2กันครับ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับชลธรจันยาครับปภ.เกาะติดสถานการณ์ฝนและน้ำทั่วไทยเตือนฝนเพิ่มวันที่4ถึง7ตุลาคมนี้รวมถึงต้องรับมือน้ำทะเลหนุนสูงช่วงวันที่5ถึง10ตุลาคมนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
5: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกกลโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
1: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เกาะติดสถานการณ์ฝนและน้ำทั่วไทยเตือนฝนเพิ่มวันที่4ถึง7ตุลาคมนี้รวมถึงต้องรับมือน้ำทะเลหนุนสูงช่วงวันที่5ถึง10ตุลาคมนี้
6: การประชุมสั่งการของกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติหรือปภ.ประจำวันนี้รายงานฝนตกสูงสุดที่อำเภอสะเดาจังหวัดสงขลา132มิลลิเมตรกรุงเทพมหานครมีฝนตกหนักช่วงบ่ายสูงสุดที่เขตจตุจักรย้ำให้ทุกจังหวัดเฝ้าระวังฝนเพิ่มทุกภาคทั่วประเทศในช่วงวันที่4ถึง7ตุลาคมนี้สำหรับสถานการณ์น้ำท่าและน้ำในแม่น้ำภาพรวมต้นน้ำมีแนวโน้มดีขึ้นเนื่องจากปริมาณฝนเหนือเขื่อนหลักลดลงส่งผลให้การระบายน้ำมีแนวโน้มคงที่หรือลดลงโดยเขื่อนเจ้าพระยายังคงระบายน้ำในอัตรา 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีระดับน้ำเหนือเขื่อนลดลงทุกจุดน้ำแม่กลองยังไม่มีแผนเพิ่มการระบายน้ำจากอัตราปัจจุบันส่วนน้ำทะเลหนุนสูงช่วงวันที่5ถึง10ตุลาคมนี้ช่วงบ่ายจะมีภาวะน้ำทะเลหนุนสูงจึงให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องวางแผนการระบายน้ำให้สอดคล้องกับช่วงน้ำขึ้นน้ำลงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำและลดผลกระทบต่อประชาชนนฤมลอุดมพรรายงาน
1: อธิบดีกรมชลประทานสั่งทุกพื้นที่ระดมกำลังช่วยประชาชนต่อเนื่องจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายนายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานประชุมผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์กำชับทุกสำนักงานชลประทานให้เตรียมพร้อมเครื่องสูบน้ำเครื่องจักรและเจ้าหน้าที่ตลอด24ชั่วโมงต่อเนื่องไปจนกว่าสถานการณ์น้ำจะคลี่คลายและกลับเข้าสู่ภาวะปกติย้ำโดยเฉพาะพื้นที่ภาคใต้ให้เตรียมรับมือฝนจากการคาดการณ์ของกรมอุตุนิยมวิทยาในช่วงวันที่6ถึงวันที่11ตุลาคมนี้ให้ติดตามสภาพอากาศและปริมาณฝนอย่างใกล้ชิดตรวจสอบพื้นที่เสี่ยงและจุดเฝ้าระวังให้สามารถเข้าไปช่วยเหลือประชาชนได้ทันทีกระทรวงแรงงานรับแจ้งความต้องการซ่อมอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าผ่านระบบ Traffic Fondu ซ่อมสร้างสู้น้ำท่วมประสานทีมช่างช่วยประชาชนต่อเนื่อง
7: นางสาวบุญญากรดำรงรัตน์ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเปิดเผยว่ากรมพัฒนาฝีมือแรงงานได้เร่งประสานทีมช่างจากกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเข้าดูแลและให้ความช่วยเหลือประชาชนอย่างใกล้ชิดซึ่งในช่วงที่ผ่านมามีประชาชนแจ้งความประสงค์ขอรับบริการซ่อมแซมเครื่องมือเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ต่างๆเป็นจำนวนมากเพื่อให้การตรวจเช็คและซ่อมแซมดำเนินการได้อย่างครอบคลุมและรวดเร็วจึงขอเชิญชวนประชาชนที่สามารถเคลื่อนย้ายอุปกรณ์ได้ให้นำเครื่องใช้ไฟฟ้าหรือสิ่งของที่ชำรุดมาติดต่อรับบริการณจุดให้บริการซ่อมแซมของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานซึ่งมีความพร้อมทั้งทีมช่างอะไหล่และเครื่องมือซ่อมบำรุงอย่างครบวงจรสำหรับอุปกรณ์ขนาดใหญ่หรือประชาชนกลุ่มเปราะบางที่ไม่สามารถเคลื่อนย้ายอุปกรณ์มายังจุดบริการได้สามารถแจ้งข้อมูลระบุความจำเป็นผ่านระบบทัฟฟี่ฟองดูซ่อมสร้างสู้น้ำท่วมเพื่อให้เจ้าหน้าที่จัดคิวและประสานทีมช่างลงพื้นที่ช่วยเหลือตามลำดับความจำเป็นต่อไปนิตยาคุณสิมรายงาน
1: รัสเซียเปิดฉากโจมตีสะพานข้ามแม่น้ำดนิโปรในกรุงเคียฟของยูเครนส่งผลให้การจราจรหยุดชะงักนายวิตาลีคริสโกนายกเทศมนตรีกรุงเคียฟเมืองหลวงของยูเครนเปิดเผยผ่านแอปพลิเคชันส่งข้อค

0: ความเทเลแกรมในวันนี้ที่ระบุว่ารัสเซียเปิดปฏิบัติการโจมตีสะพานข้ามแม่น้ำดนิโปรที่เชื่อมพื้นที่ทางตะวันออกและทางตะวันตกของกรุงเคียฟซึ่งถือเป็นการโจมตีโครงสร้างพื้นฐานของยูเครนครั้งล่าสุดส่งผลให้การจราจรติดขัดรวมถึงพื้นผิวถนนและสายไฟรถรางบนสะพานแห่งนี้ได้รับความเสียหายทั้งนี้สะพานข้ามแม่น้ำดนิโปรถือเป็นหนึ่งในสะพานหลักของกรุงเคียฟตกเป็นเป้าหมายโจมตีหลายครั้งในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาทำให้การเดินทางของประชาชนในกรุงเคียฟหยุดชะงักท่ามกลางสงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครนที่ยืดเยื้อมานานกว่า4ปีแล้วน้ำมันมีน้อยใช้สอยอย่างคุ้มค่าเผื่อไว้วันข้างหน้าและสรรหามาทดแทนจบข่าวชลธรจันยาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 23:00 นครับ
1: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

บนเส้นทางของถนนสายนี้เรามีบทเพลงเพื่อชีวิตดนตรีกวีศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมมาฝากคุณทุกวันเสาร์และอาทิตย์กับเราที่นี่ถนนดนตรี

ครับเข้ามาชั่วโมงที่2ของทนดนตรีในคืนวันเสาร์นะครับพอดีลูกสาวเพิ่งตื่นขึ้นมาเขาจะต้องไปสอนต่อที่ต้องปิ่นเกล้าหนึ่งเด็กๆ เขารออาจารย์ไหนอยู่นะครับเด็กที่จะติวเข้ามหาวิทยาลัยผมต้องขออนุญาตพอดีต้องไปส่งลูกสาวก่อนอ๋อขอบคุณมากครับคุณตื่นใจที่ส่งเพลงก่อนลามาให้ของวสันต์17นะครับแล้วก็ในไลน์ก็แจ้งมาให้ทราบแล้วนะฮะว่าเป็นศิลปินท่านใดอะไรไงเดี๋ยวผมรอให้คุณบุญประกอบอกลิ่นได้เอาไปใส่ไว้เดี๋ยวผมขอฟังก่อนแล้วกันนะครับเนื้อเพลงเนื้อหาดีปลอดภัยหายห่วงค่ะก่อนลาคุณมาดามออยวสันต์17ดังมา 2-3 ปีแล้วแต่ไม่เคยได้ยินใครขอเพลงนี้ในทนดนตรีเลยค่ะเสียงนักร้องก็แนวเพื่อชีวิตเลยเพลงโกดำร้องคู่กับอ้อไม้เมืองด้วยวสันต์17อ๋อคุณพัด438โอ้ฮะผมตกข่าวอย่างมากขอบคุณมากนะครับเราจะได้เดี๋ยวพรุ่งนี้ได้อ๋อพรุ่งนี้ไม่ได้ละพรุ่งนี้จะนำเทปบันทึกของมาริโอน่ามานำเสนอกันเลยขออนุญาตพอดีจะต้องไปส่งสาวน้อยเขาเป็นห่วงเขานะครับไม่อยากจะให้เขานั่งแก็บไปก็เลยจะนำเทปของนังหงามาออกพร้อมๆกันกับช่อง NBT กันแล้วก็แล้วกันนะครับเพราะว่าน่าจะตรงกันพอดีสำหรับการได้นำเสนอกันทางช่อง NBT เขาตัดต่ออาจจะเพลงอาจจะไม่ได้ตรงกันมากนักนะครับแต่ว่าน่าจะใกล้เคียงกันเพราะว่าจะมีคาราวานน้อยแล้วก็มีดวงดาวเดียวดายด้วยนะครับขอบคุณคุณทุนชัยคำรอดนะครับขอบคุณทีมงานของเราคุณเมฆขันแก้วนรงศักดิ์นิยมทองเพลินจิตหลังการจันทร์วัฒน์วงสว่างสมเกียรติท่านมณีวรวิภาเทียมแสนเตือนใจชุมนันในเมืองและแอดมินทัศดินเทพหัสดินนักดนตรีนะครับเดี๋ยวผมขอวางเทปไปสัก2ชั่วโมงแล้วกันนะครับสำหรับทนดนตรีไลฟ์จุดพักของนักตื่นทาง78ปีงานคาราวานและคาราวานน้อยกับดวงดาวเดียวดายแล้วเดี๋ยวผมจะนะครับมาทำหน้าที่ใหม่นะครับในสัปดาห์หน้านะก็คงจะต้องฝากไว้แล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้นะครับในวันพรุ่งนี้ก็จะเดินทางด้วยพอดีพรุ่งนี้ต้องไปที่ภูเก็ตพังงาสันจะไทยสุดใต้ครับเรายังเป็นนักเดินทางนะครับเดินทางตลอดเวลาก็พรุ่งนี้ก็คงจะได้พบกับทนดนตรีในภาคของการแสดงสดของทนดนตรีไลฟ์ที่เป็นบันทึกของมาริโอน่านะฮะมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงครับคือวันนี้ขอบคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับผมประโยชน์ลุงสมัยลาคุณไปก่อนนะครับดังติสวัสดีครับ

0: ครับหวังการนะครับ
1: จริงๆเพลงนี้น้าหว่องร้องไว้นะครับ
2: ครับผม
1: หลายคนคงคุ้นกับเสียงน้าหว่องนะครับวันนี้ผมก็มาเล่นเป็นคาราวานน้อยเนาะดูสิมือสั่นหมดแล้วเนี่ย ปกติไม่เคยสั่นเลยนะครับมือสั่นหมดเลยแนะนำสมาชิกหน่อยดีกว่านะครับขอบคุณครับ ซ้ายมือสุดครับพี่โยครับพี่โยมาจากวงทีโบนครับมาจากวงทีโบนนะครับ แล้วก็น้องอาร์ตนะครับอาร์ตนะครับ
3: ครับ
1: ก็ด้านหลังพี่ต้าพี่ต้าครับอีกคนหนึ่งพี่ตึมครับพี่ตึมครับผมชื่อก๊อฟครับผมครับผมกำลังจะเล่นเพลงที่น่าจะฮาร์ดคอร์ที่สุดเพราะว่าเป็นเพลงมีจังหวะเพลงเดียวเพลงนี้ต้องให้พี่อาร์ตพูดแหละครับว่าเป็นเพลงของคุณพ่อพี่อาร์ตนะครับ
3: ครับก็สมัยก่อนนะครับเพลงนี้ชื่อเพลงบูบูนะครับเป็นเกาะหนึ่งที่จังหวัดกระบี่พ่อผมก็เป็นแบบคุกคีกับวงคาราวานนะครับแต่งเพลงพวกกระต่ายกับเต่าหรือว่าอะไรเงี้ยครับก็เมื่อก่อนก็จะเป็นแก๊งกับนางอ่ะครับก็ไม่มีแขกรับเชิญหรอเพลงเนี้ยไม่มี
1: จะรับเชิญจะเชิญไหม
3: เชิญเนี่ย
1: เชิญมันก็ออกมาเขินอีกอ่ะเดี๋ยวค่อยเชิญทีเดียวไหม
3: โอเคได้
1: เดี๋ยวค่อยเชิญทีเดียวเดี๋ยวให้อาร์ตเล่าเรื่องเป็นเรื่องลับๆนะมีเรื่องที่แบบไม่พี่ๆน่าจะไม่เคยได้ยิน
3: เมื่อก่อนน้าหว่องอะไรเงี้ยไปเที่ยวเกาะปูด้วยกันปรากฏว่าโดนหอยเม่นต่ำ
1: น้าหว่องโดนหอยเม่นต่ำขาก
3: ูมีขาข้างดีข้างนึงเนี่ยยังโดนหอยเม่นต่ำ
1: ดันไปต่ำข้างที่ดีด้วยนะฮะข้างไม่ดีไม่ต่ำหอยเม่นมันรู้ไง
3: แล้วแกก็โอ้เจ็บมากเลย
1: ได้อยู่ได้เลย
4: ได้อยู่
1: เตรียมมาเรื่องเดียว
3: ผมเตรียมมาแค่นี้ครับ
1: เอาธรรมดาปกติวงนี้คุยไม่รู้เรื่องไงคุยไม่รู้เรื่องไม่เน้นคุยพอคุยกันเองก็ยังไม่รู้เรื่องเป็นเพลงที่ผมกลัวที่สุดเลย
3: เพลงนี้เราจะเล่นแบบสไตล์ร้อง
1: เดี๋ยวเรามาเล่นแล้วแบบพี่ๆน้องๆร้องไปพร้อมๆกันไหมครับแบบพี่ๆร้องไปด้วยนะครับแล้วเพลงนี้เป็นเพลงที่ไม่ได้ซ้อมเลยครับว่าใช้ความพยายามเล่นนะครับตบมือตามก็ได้นะครับ

จริงๆเรายังมีอีกคนหนึ่งนะครับที่เป็นทายาทของคาราวานเลยนะครับขอเสียงตบมือดังๆให้กับน้องต่อตะปูสุทกนะครับแล้วส่งต่อให้น้องต่อเลยนะครับ

0: สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆทุกคนครับสวัสดีครับผมชื่อต่อนะครับชื่อจริงชื่อตระกูลอุทกนะครับก็ซึ่งพี่ตึมหายอีกแล้วทิ้งกันอีกแล้วครับเล่นมา 3-4 คอนเสิร์ตแล้วครับของคาราวานน้อยนะครับก็ผมโดนทิ้งเนี่ยประจำทิ้งอีกแล้ว
1: ยังเหลือช่วยกัน
0: ผมตอนนี้ยังเป็นทหารอยู่นะครับออกจากค่ายมาเล่นงานเนี้ยผมไม่รู้สคริปต์ไม่รู้เวลาไม่รู้อะไรเลยครับก็มารู้เมื่อถึงงานเมื่อกี้เล่นเพลงอะไรผมยังไม่รู้เลยเนี่ยก็น่าจะเล่นเพลงปู่แหละครับ

โอเคครับก็มาเพลงเดียวมันก็กระไรอยู่นะครับก็ไม่ได้ซ้อมกับเขาเลยนะเนี่ยกับรุ่นพี่เขาเนี่ยไม่ได้ซ้อมนี่สดจริงๆนะครับสดแบบสดมากเอาจริงผมตื่นเต้นนะครับโอ้โหคนเยอะเหมือนกันอีกเพลงหนึ่งนะครับขออนุญาตนะครับขออนุญาตเจ้าของเพลงด้วยนะครับแล้วก็ขออนุญาตปู่ขออนุญาตปู่งาปู่วงนะครับ

0: คงจะเป็นเพลงสุดท้ายนะครับของคารวาน้อยก่อนจะได้ฟัง
1: จะได้รู้มากแ
2: ก่แม่สายเขียวทำตัวไม่ค่อยถูกครับแอร์เย็น
0: ดันพูดเก่งขึ้นมาสักการะเราไม่พูดต่อปูมาเขาพูดไม่รู้จะพูดอะไรต่อ
2: ก็เขาไม่ตอบเนี่ยไม่คุยกันจริงๆเขาไม่ตอบผมเลย
0: วงนี้เขาเน้นพลังจิต
2: เชื่อมจิต
0: นี่จริงๆยังไม่มีใครได้ยินเสียงพี่โยนะ
3: คร
0: ับ จริงๆพี่โยน่าจะลุกขึ้นทักทายหน่อยไหมครับสวัสดีแบบมีเสียงหน่อยครับผมเขาบอกเพลงสุดท้ายนี่ผมต้องเล่นเพลงของตัวเองนะครับครับผมนี่ก็เกิดมากับเพลงของวงคารวานนะครับเวลาร้องเพลงคารวานก็จะมันเขาเรียกอะไรนะมันเหมือนแบบร้องได้โดยอัตโนมัตินะครับแต่พอวันนี้ต้องมาร้องจริงๆเนี่ยก็เขินว่าจำเนื้อไม่ได้ก็ต้องดูเนื้อด้วยนะครับป้องกันไว้เพราะว่าพี่ๆข้างล่างนี่เป็นแฟนพันธุ์แท้ไงครับว่าร้องผิดแล้วโดนตำหนิก็พี่ตึมหลับไปแล้วแต่ยังส่วนน้องต้านี่ข้างหลังนี่จริงๆต้องรอบนี้ต้องขอบคุณน้องต้านะครับที่เป็นคนเขาเรียกว่ารวมพลให้คารวาน้อยกลับมาอีกครั้งนึงนะครับเดี๋ยวตบมือให้น้องต้าพี่ครับผมเองก็เป็นนักร้องอยู่วงดวงดาวเดียวดายนะครับก็ไม่รู้ว่าเพราะอะไรเขาถึงเลือกผมมาอยู่เป็นนักร้องของเขานะครับอยู่ดีๆก็ไปหาที่บ้านแล้วก็ไปตะล่อมผมมานะครับผมก็ยอมเป็นคารวาน้อยไปซึ่งก็ยินดีครับแล้วก็หวังว่าพวกเราจะทำเพลงของตัวเองนะครับเพราะว่าคารวานใหญ่เขาทักท้วงมาครับว่าให้คารวานน้อยทำเพลงของตัวเองได้แล้วนะครับที่เรายังไม่ทำเพราะว่าเรากลัวทำแล้วประสบความสำเร็จมากครับ เดี๋ยวตัวละครของคารวานใหญ่จะไม่มีคนเล่นด้วยนะครับ ยิ้มเลย

โอ้ผมลืมครับตบมือให้กับคาราวาน้อยอีกคนนึงนะครับเอ้าที่คุยกันไว้ไม่ใช่คาราวานคนนี้นี่

คำว่าเพลงเพื่อชีวิตเนี่ยมันเกิดขึ้นในยุคที่เราเรียกร้องสิทธิเสรีภาพประชาธิปไตยในสมัยนั้นเขาเรียกว่าทำงานเพื่อประชาชนก็เลยมีบทชี้นำเป็นทฤษฎีการทำงานศิลปะขึ้นมาก่อนหน้านั้นเราค่อนข้างจะเป็นอิสระเรามองศิลปะเป็นเรื่องบริสุทธิ์ศิลปะทำงานเพื่อศิลปะคงจะมีเพื่ออย่างอื่นอย่างใดหลังจากศึกษาทฤษฎีเรื่องเพื่อชีวิตก็รู้ว่าการทำงานศิลปะมันมีความเป็นมาเป็นเรื่องวัตถุกำหนดจิตเพลงแต่ละเพลงหรือว่าบทกลอนบทข้อเขียนล้วนแต่มีความเป็นมาที่แน่นอนของคนที่ผลิตเขาอยู่จุดไหนเขาก็จะรับใช้สิ่งนั้น

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 23:00 น.กับชลธรจันยาครับสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยตั้งวอร์รูมรับมือวิกฤตอุทกภัยเร่งประเมินผลกระทบประสานงานกับภาครัฐเยียวยาภาคธุรกิจอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: ภัยคุกคามข้ามแดนไม่หยุดอยู่แค่พรมแดนของประเทศทั้งอาชญากรรมไซเบอร์การลักลอบค้ามนุษย์และยาเสพติด
5: ประชาคมอาเซียนจึงร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดแลกเปลี่ยนข้อมูลเสริมสร้างความมั่นคงและปกป้องประชาชน
4: ประเทศไทยพร้อมเป็นส่วนหนึ่งของพลังความร่วมมือในภูมิภาคอาเซียน
5: อาเซียนเข้มแข็งร่วมแรงต้านภัยข้ามแดนเพื่อความปลอดภัยของประชาคมอาเซียน
6: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
1: สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยตั้งวอร์รูมรับมือวิกฤตอุทกภัยเร่งประเมินผลกระทบประสานงานกับภาครัฐเยียวยาภาคธุรกิจ
7: นางจิมใจลีอิสรานุกูลประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยหรือสอทเปิดเผยว่าสอทได้จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการหรือวอร์รูมเพื่อเชื่อมโยงข้อมูลกับเครือข่ายทั่วประเทศในการประเมินผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยที่ส่งผลต่อสถานประกอบการและการหยุดชะงักของห่วงโซ่อุปทานพร้อมบูรณาการความช่วยเหลือผ่าน3แนวทางหลักได้แก่Response เตรียมความพร้อมจัดหาอุปกรณ์และวางแผนป้องกันก่อนน้ำถึง Rescue ระดมเครื่องสูบน้ำและอุปกรณ์บรรเทาทุกข์เพื่อเข้าช่วยเหลือผู้ประกอบการในพื้นที่ประสบภัยและ Recover ส่งทีมผู้เชี่ยวชาญให้คำแนะนำด้านการซ่อมแซมและฟื้นฟูเครื่องจักรหลังน้ำรถนอกจากนี้สอทกำลังเร่งรวบรวมความเสียหายที่เกิดขึ้นจริงเพื่อประสานภาครัฐในการผลักดันมาตรการเยียวยาทั้งด้านการเงินด้านภาษีและด้านโลจิสติกเพื่อช่วยลดภาระต้นทุนเสริมสภาพคล่องและผลักดันให้ภาคอุตสาหกรรมสามารถกลับมาเดินหน้าการผลิตได้อย่างต่อเนื่องโดยเร็วที่สุดปฏิพลสัทธพมมารายงาน
1: เจ้ากรมการทหารช่างลงพื้นที่ราชบุรีติดตามภารกิจเร่งเสริมแนวกระสอบทรายรับมือมวลน้ำพร้อมเร่งระบายน้ำลดผลกระทบประชาชนพลโทธีรพลศรีเกษมเจ้ากรมการทหารช่างลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมบริเวณถนนท้าอู่ทองจังหวัดราชบุรีเพื่อติดตามสถานการณ์น้ำและการปฏิบัติภารกิจช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่โดยได้ลงพื้นที่ให้กำลังใจเจ้าหน้าที่และกำลังพลกรมการทหารช่างซึ่งกำลังเร่งกรอกและลำเลียงกระสอบทรายเพื่อเสริมแนวคันกั้นน้ำและป้องกันน้ำเอ่อล้นเข้าท่วมพื้นที่ชุมชนและบ้านเรือนของประชาชนหลังมีการระบายน้ำจากเขื่อนส่งผลให้มวลน้ำไหลเชี่ยวและมีระดับน้ำสูงขึ้นโดยเฉพาะบริเวณบ้านเรือนที่ปลูกสร้างอยู่ริมคลองพร้อมกันนี้ได้ตรวจติดตามการดำเนินงานด้านการระบายน้ำออกจากพื้นที่เพื่อเร่งลดระดับน้ำและบรรเทาผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับบ้านเรือนและการดำรงชีวิตของประชาชนในพื้นที่ย้ำกรมการทหารช่างพร้อมเคียงข้างประชาชนเดินหน้าช่วยเหลืออย่างเต็มกำลังจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายนายกสมาคมวิศวกรโครงสร้างแห่งประเทศไทยเผยผลตรวจอาคารพาณิชย์นนทบุรีเสามุมเฉือนขาดคาดโครงสร้างทรุดตัวไม่เท่ากันแนะปิดอาคารและทำค้ำยันเสาเร่งด่วน พร้อมตรวจสอบโครงสร้างและเสาต้นอื่นเพื่อความปลอดภัย
8: ศาสตราจารย์ดร.อมรพิมานมาศนายกสมาคมวิศวกรโครงสร้างแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าจากการลงพื้นที่ตรวจสอบอาคารพาณิชย์3ชั้นย่านนนทบุรีที่เกิดเหตุมีเสียงลั่นก่อนเสาแตกร้าวเบื้องต้นพบเสาต้นมุมบริเวณหัวเสาเกิดการเฉือนขาดออกจากกันคอนกรีตกระเทาะและเหล็กแกนภายในบิดงอเสียรูปสาเหตุยังไม่ทราบแน่ชัดแต่สันนิษฐานว่าอาจเกิดจากการทรุดตัวของโครงสร้างไม่เท่ากันโดยคาดว่าบริเวณคูหาด้านในทรุดตัวมากจนดึงรั้งเสามุมให้เกิดการเฉือนเบื้องต้นให้ปิดอาคารและกั้นพื้นที่โดยรอบห้ามประชาชนเข้าใกล้เพื่อป้องกันอันตรายและลดภาระน้ำหนักอาคารพร้อมติดตั้งค้ำยันชั่วคราวด้วยท่อเหล็กขนาด6นิ้ว4ท่อนและแม่แรงเกลียวซึ่งได้ดำเนินการค้ำยันเบื้องต้นแล้วแนะนำให้ซ่อมแซมเสริมกำลังหรือเปลี่ยนเสาต้นดังกล่าวทั้งต้นโดยเร็วเนื่องจากเสาเดิมไม่สามารถใช้งานได้โดยให้ดำเนินการเร็วที่สุดเมื่อซ่อมแซมหรือเปลี่ยนเสาแล้วจึงสามารถถอดค้ำยันได้ขั้นตอนหลังจากค้ำยันเสาอาคารแล้วควรต้องตรวจติดตามการเคลื่อนตัวและค่าระดับของอาคารโดยใช้กล้องสำรวจเพื่อตรวจสอบการทรุดตัวอย่างต่อเนื่องจนกว่าจะมั่นใจว่าอาคารนิ่งแล้วและควรตรวจสอบเสาต้นอื่นๆเพิ่มเติมด้วยว่ามีความเสียหายหรือไม่ซึ่งทั้งหมดควรใช้วิศวกรผู้เชี่ยวชาญให้คำปรึกษาตามหลักวิศวกรรมนฤมลอุดมพรรายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวชลธรจัญญาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 6:00 น.ครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

บนเส้นทางของถนนสายนี้เรามีบทเพลงเพื่อชีวิตดนตรีกวีศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมมาฝากคุณทุกวันเสาร์และอาทิตย์กับเราที่นี่ถนนดนตรี

บนเส้นทางของถนนสายนี้เรามีบทเพลงเพื่อชีวิตดนตรีกวีศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมมาฝากคุณทุกวันเสาร์และอาทิตย์กับเราที่นี่ถนนดนตรี

ไปเรื่อยๆก็แล้วกันนะครับยังมีอีกหลายเพลงต้องตัดนั่นเองตัดดีไหมดีไหมครับตัดดีไหมครับก็มีเรื่องอยากเล่าให้ฟังเป็นเพลงนะครับอินโดจีนครับ

ากมาคิดถึงท้องนาบ้านเรือนที่เคยนอนเหนื่อยช่วยบอกให้ลมช่วยบังไฟไฟแรงเอาพัดไล่

sombra.

ขอบคุณที่ร้องนะครับคงจะร้องได้เพลงเดียวนี่แหละเนาะมีรักแฟนเพลงทั้งหลายอายุมั่นขวัญยืนนะครับก็ช่วงนี้ก็ต้องตอบคำถามบ่อยๆคำถามดังกล่าวก็คือว่าบางคนก็เรียกพี่นะครับก็ขอใช้คำว่าพี่ก็แล้วกันพี่ดูแข็งแรงเนาะพี่แข็งแรงมากๆอะไรทำนองนี้ลุงผมพ่อผมอายุขนาดนี้ยังเดินไม่ไหวแล้วสุขภาพดีจังผมบอกว่าไม่ดีหรอกครับมันก็เท่าๆกันนั่นแหละครับแต่บางเวลาที่เรามันเดินเหินได้ก็ดูเหมือนคล่องแคล่วแต่ที่จริงมันลดไปแล้วหายไปแล้วเยอะนะครับเมื่อสักสองสามชั่วโมงก็มีคนโทรมาพี่เตะบอลไหวไหมคือผมก็เลิกอาชีพนักบอลไปนานแล้วนะครับเพราะมันเรื้อรังมันปวดเส้นปวดเอ็นปวดข้อปวดอะไรเงี้ยกระดูกมันอธิบายไม่ถูกผมเลยหนีจากสนามบอลไม่ค่อยเจอแต่น้องเพิ่งชวนมาเนี่ยจะเตะมะรืนเนี่ยไหวไหมอ๋อได้อยู่กูจะไปวิ่งให้แต่ว่าเตะทีฉันเจ็บเป็นเดือนเลยนะว่างั้นคือยอมเสียสละวันหนึ่งแต่เจ็บไปเป็นเดือนเพราะว่าเคยเป็นนักบอลไหมไม่เคยไม่รู้หรอกรองช้ำมันเจ็บข้อมันเจ็บแต่ก็ยังกัดฟันทนได้เพราะเตะที่ใดก็มีความสุขทุกทีนะครับเพราะฉะนั้นปัจจุบันนี้ผมก็ยังติดตามบอลโลกอยู่แต่ผมไม่มีเงินซื้อน้ำมูกน้ำมันมันแพงผมก็เลยดูแต่ข่าวตามข่าวอย่างเดียวนะครับผมรู้จักหมดนะนักบอลน้องๆทั้งนั้นเลยที่ดังๆเมสซี่โรนัลโดอะไรเงี้ยน้องผมทั้งนั้นเลยว่าไปเดี๋ยวพอหาเพลงมันใกล้แล้วใกล้ละใกล้แล้วยังมีความสุขดีไหมครับขอบคุณทุกท่านที่เสียสละชีวิตมานะครับอยากเล่าเรื่องมากๆที่จริงผมเป็นนักเล่าเรื่องแต่มันไม่มีเวลามันมีเพลงให้เลือกจะฟังเพลงอะไรดีโอ้โหนี่ไม่ได้จัดไว้เลยเนี่ยคืนรัง

แล้วครับก็ถือว่าเป็นโค้งสุดท้ายขอบคุณทุกท่านที่มาร่วมกันในค่ำคืนนี้นะครับส่งเกษียณคุณปิญโยรุ่งสมัยด้วยสองสามเพลงต่อไปนี้ก็แล้วกันนะครับพี่น้องครับเต้นสามซ่ากันนะครับนะ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่ทำการส่งกระจายเสียงจากห้องส่งอาคารเลขที่12ถนนท่าเรือตำบลปากน้ำอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่ในระบบ FM ความถี่ 98.5 เมกะเฮิรตซ์วันนี้ถึงเวลาที่จะทำการยุติการกระจายเสียงไว้แต่เพียงเท่านี้แล้วครับโปรดติดตามรับฟังได้ใหม่ในภาคเช้าของวันพรุ่งนี้ซึ่งจะทำการกระจายเสียงตั้งแต่เวลา 5:00 นเป็นต้นไปขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านสวัสดีครับ

สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่สถานีเพื่อคุณภาพชีวิตและสังคมทำการส่งกระจายเสียงจากอาคารห้องส่งถนนท่าเรือตำบลปากน้ำอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่ในระบบ FM ความถี่ 98.5 เมกะเฮิรตซ์ตั้งแต่เวลา 5:00 น.ถึง 24:00 น.เป็นประจำทุกวันและจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการต่างๆจากทางสถานีได้ตามลำดับค่ะ

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 กิโลเฮิรตซ์เสนอรายการธรรมะรับอรุณ

0: อรุณสวัสดิ์ค่ะท่านผู้ฟังคะเรากลับมาพบกันในรายการธรรมรับอรุณเหมือนเช่นเคยนะคะพบกันในเช้าวันนี้เป็นเช้าของวันอาทิตย์ที่4ตุลาคมปีพุทธศักราช2569นะคะก็ตั้งแต่วันที่1ตุลาคมเป็นต้นมาก็ถือเป็นวันขึ้นปีงบประมาณใหม่ของข้าราชการทั่วประเทศกันแล้ววันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่4ตุลาคมแรม8ค่ำเดือน10ปีมะเมียค่ะซึ่งก็คิดว่าท่านผู้ฟังทางบ้านพอถึงวันอาทิตย์ก็คงจะนึกรู้แล้วล่ะว่าจะเป็นช่วงที่พระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนแห่งมูลนิธิปัญญาภาวนาท่านจัดไว้เป็นช่วงของการที่จะตอบคำถามในข้อธรรมะต่างๆที่ท่านผู้ฟังไม่เข้าใจแล้วอยากจะให้พระอาจารย์ได้ให้ความกระจ่างนะคะเรียกว่าเป็นช่วงของการตามใจท่านเหมือนเช่นเคยค่ะขณะนี้พระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนแห่งมูลนิธิปัญญาภาวนาพร้อมอยู่แล้วนะคะที่จะมาพบกับท่านผู้ฟังแล้วก็ตอบปัญหาธรรมะดีๆให้ท่านผู้ฟังทางบ้านทั้งท่านผู้ถามและท่านที่รับฟังท่านอื่นๆพลอยมีความรู้มีปัญญาเพิ่มขึ้นในธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเหมือนเช่นเคยค่ะเราไปกราบนมัสการพระอาจารย์พร้อมกันเลยดีนะคะกราบนมัสการเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ
1: เจ้าบ้าน
0: สาธุเจ้าค่ะ
1: ในทุกวันอาทิตย์เราก็มาคุยกันสบายๆโดยหลังจากที่ท่านผู้ฟังได้รับฟังไม่ว่าจะเรื่องนิทานเรื่องการปฏิบัติเรื่องพระสูตรใดๆแล้วถ้าบอกว่ามีข้อสงสัยข้อที่ต้องการจะแบ่งปันเรื่องเกี่ยวกับพระสูตรหรือการปฏิบัติใดๆสามารถที่จะติดต่อกับทางรายการได้โดยส่งเป็นจดหมายหรือไปรษณียบัตรมาได้ที่ทำการของมูลนิธิปัญญาภาวนาซึ่งตั้งอยู่เลขที่431/20ถนนประชาราษฎร์สาย2บางซื่อกรุงเทพ10800หรือว่าจะเป็นออนไลน์ก็ได้นะโดยไปที่เว็บไซต์ปัญญา .org จะมีเมนูนะท่านผู้ฟังก็คลิกลงไปตรงนั้นที่เว็บไซต์นอกจากจะสอบถามคำถามส่งมาแล้วยังสามารถที่จะฟังย้อนหลังอ่านพระสูตรเรื่องราวประกอบหรือว่าดูข้อมูลอื่นๆจะเป็นข้อมูลการปฏิบัติที่เราจะไปปฏิบัติทำกันที่สังเวชนียสถาน4ประเทศอินเดียเนปาลก็มีหรือว่าในประเทศก็ที่วัดปู่ทอกจังหวัดบึงกาฬก็มีสามารถดูรายละเอียดสอบถามสมัครออนไลน์ได้เลยที่เว็บไซต์นั้น
0: เจ้าค่ะ
1: ที่พอท่านผู้ฟังส่งข้อความคำถามหรือเรื่องราวใดๆแบ่งปันมาแล้วก็จะนำมาพูดคุยกับคุณเดินใจในช่วงของตามใจท่านทุกวันที่อย่างนี้นั่นเองใช่ไหม
0: เจ้าค่ะคำถามแรกกันเลยดีไหมเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะเป็นคำถามที่น่าสนใจเลยแล้วก็คิดว่าคงจะมีท่านผู้ฟังทางบ้านหลายท่านอาจจะสงสัยอย่างนี้เหมือนกันท่านผู้ถามมาว่าจิตกับใจแตกต่างกันหรือไม่เจ้าค่ะนิมนต์เจ้าค่ะ
1: จิตกับใจแตกต่างกันหรือไม่ในที่นี้ก็มีครูบาอาจารย์ที่ท่านอธิบายเรื่องนี้มาเยอะอยู่นะคุณอาจารย์นะคือตั้งแต่ก่อนพระอาจารย์จะมาบวชอ่ะอาจารย์ก็เคยได้ยินเรื่องนี้อยู่แล้วท่านอธิบายจิตอย่างนี้ใจอย่างนี้หรือแม้แต่ครูบาอาจารย์ที่มาไปศึกษาธรรมะอยู่ด้วยไม่ว่าจะหลวงปู่เทศหลวงพ่อสะอาดครูบาอาจารย์ท่านใดๆถ้าเกิดจะอธิบายเรื่องจิตเรื่องใจโดยแบบว่ามีนิยามการอธิบายหรือทำความเข้าใจในรูปแบบที่ให้เราเข้าใจได้และโดยก็เป็นคำอธิบายของท่านใดๆทีนี้ท่านต่างๆครูบาอาจารย์ที่อธิบายเนี่ยนี่คือท่านกลั่นกรองมาแล้วคุณเดินใจกลั่นกรองจากเรื่องราวการปฏิบัติของท่านใดๆคำว่ากลั่นกรองมาเนี่ยก็คือหมายถึงว่าต้องได้ฟังมาจากพระพุทธเจ้าหรือคนที่ฟังมาต่อจากพระพุทธเจ้าอีกทีหนึ่งอะเอาว่างั้น
0: อ
1: ะเช่นครูบาอาจารย์องค์นั้นหรือคารวะคนนั้นที่เขาอธิบายเรื่องจิตเรื่องใจเนี่ยก็ต้องได้ฟังมาจากครูบาอาจารย์ของท่านก่อนหน้านั้นหรือไม่ก็ต้องอ่านจากในพระไตรปิฎกหรือใดๆมาแล้วกลั่นกรองมาอธิบายเราฟังโอเคไหม
0: เจ้าค่ะ
1: ซึ่งต้นกำเนิดเลยก็ต้องมาจากที่พระพุทธเจ้าสอนไว้เดี๋ยวเพราะฉะนั้นเราจะเอาตรงต้นกำเนิดตรงนี้ที่พระพุทธเจ้าท่านแยกเรื่องจิตเรื่องใจยังไงตรงนี้นะมาอธิบายให้ท่านผู้ฟังแล้วคำว่าใจก่อนตรงนี้นะมาจากคำว่ามโนคำว่าใจมาจากคำว่ามโนคำว่าจิตมาจากคำว่าจิตตะ จิตตะนะภาษาบาลีจิตตะคำว่าคือจิตกับมโนนั่นเองซึ่งสองคำนี้เป็นคนละศัพท์เป็นคนละศัพท์คือคนละคำโดยใจหรือมโนแล้วก็จะมีบริบทที่เกี่ยวข้องกับตรงนี้คือเช่นอายตนะภายในแล้วก็จะมีตาหูจมูกลิ้นกายและใจคือมโนแต่ซึ่งตรงนี้หมายถึงช่องทางช่องทางถ้าตาเป็นช่องทางของแสงของรูปของภาพหูเป็นช่องทางของภาพได้ไหมคุณเดินใจว่า
0: ได้เจ้าค่ะเป็นเสียง
1: เสียงเท่านั้นใช่ไหมเป็นช่องทางของเสียงเท่านั้นต่อให้เราหูเราจุ่มลงไปในน้ำแกงคุณก็รับรู้รสไม่ได้เพราะว่าถ้าน้ำแกงรสเผ็ดรสหวานรสเปรี้ยวรสเค็มต้องเข้าทางไหน
0: ทางปากทางลิ้น
1: ทางลิ้นเท่านั้นลิ้นจึงเป็นช่องทางของรสอาหารเท่านั้นอย่างเสียงเวลาท่านผู้ฟังได้ยินเสียงใดๆสมมติมีลำโพงแล้วก็ท่านผู้ฟังได้ยินเสียงเนี่ยนะหรือเขาพูดออกมาแล้วเราได้ยินเสียงคนพูดเสียงนั้นโดนตาแล้วด้วยโดนจมูกแล้วด้วยโดนลิ้นแล้วด้วยอ่ะโดนผิวหนังแล้วด้วยแต่เราไม่ได้ยินเสียงผ่านทางผิวหนังทางลิ้นทางผ่านจมูกผ่านตาเลยนะเราได้ยินเสียงผ่านทางไหน
0: ทางหูเจ้าค่ะ
1: หูเท่านั้นหูจึงเป็นช่องทางของเสียงเท่านั้นสัมผัสทางกายเย็นร้อนหยาบละเอียดก็ทางกายเท่านั้นเดี๋ยวคุณดูพื้นผิวเงี้ยเอ้ยนี่พื้นผิวนี่ก็ดูเรียบๆดีนะแต่พอเอามือไปลูบโอ้หยาบนี่ก็ดูเรียบๆดีนะพอมือไปลูบโอ้เรียบแล้วหยาบละเอียดเนี่ยมันต้องเอามือสัมผัสคือกายดูเฉยๆไม่ได้บอกไม่ได้ไม่แน่เพราะฉะนั้นมันจึงเป็นช่องทางของเขาตาหูจมูกลิ้นกายและใจด้วยใจเป็นช่องทางของอะไรสิ่งอะไรก็ตามที่เป็นนามทั้งหมดต้องเข้าทางใจสิ่งอะไรที่เป็นนามทั้งหมดต้องเข้าทางใจอะไรเป็นนามบ้างก็อะไรที่มันไม่ใช่รูปมันก็คือนามอะไรเอาแล้วอะไรที่เป็นรูปบ้างก็ของแข็งของเหลวก๊าซพวกนี้เป็นรูปหมดแสงเป็นรูปแสงนี่เป็นรูปละเอียดนะไม่ว่าจะเป็นแสงแบบแสงก็ส่องไปในไมโครชิปอย่างเงี้ยนะนั่นก็เป็นแสงประเภทหนึ่งแสงอัลตราไวโอเลตแสงอะไรก็ตามที่เป็นละเอียดเนี่ยพวกนี้เป็นรูปละเอียดทั้งหมดนั่นยังไม่ใช่นามอะไรที่เป็นรูปก็ไม่ใช่นามอะไรที่เป็นนามก็ไม่ใช่รูปอะแต่ประเด็นอะไรที่มันเป็นความคิดความรู้สึกพวกนี้คือนามต้องรู้ได้ทางใจเท่านั้นยกตัวอย่างเช่นเราเห็นผู้หญิงคนหนึ่งคุณร้องไห้เห็นเขาร้องไห้คุณจะรู้ได้ไงว่าเขาร้องไห้ดีใจหรือเขาร้องไห้เสียใจน้ำตาเขาไหลคุณรู้ไหมคุณจะรู้ไหม
0: ก็คงต้องเดาใจเขาเจ้าค่ะ
1: ต้องเดาใจเขาใช่ไหม
0: เจ้าค่ะ
1: เดาใจเขา
0: อยู่ในอารมณ์ไหน
1: ว่าเขาอยู่ในอารมณ์ไหนเดาใจเขาอารมณ์อยู่ที่ไหนในกรณีนี
0: ้ในใจ
1: ในใจอารมณ์เป็นนามอยู่ในใจซึ่งเขาดีใจเขาก็ร้องไห้เราเห็นต่างๆเขาเสียใจเขาก็ร้องไห้เราเห็นต่างๆแล้วอารมณ์ดีใจหรือเสียใจมาจากไหนก็มาจากความคิดเรื่องราวสตอรี่ใดๆที่เขารับรู้มาเหล่านั้นเนี่ยคือนามเดี๋ยวพระพุทธเจ้าเรียกตรงนี้ว่าธรรมารมณ์ธรรมารมณ์ก็คู่กับใจเสียงก็คู่กับหูรสก็คู่กับลิ้นพระพุทธเจ้าเปรียบเทียบตรงนี้เหมือนสายธรรมคำว่าสายธรรมคือไอ้ที่มันล็อกคอโคอยู่วัวนะวัวควายลูกเขาไปลากเกวียนเนาะลากเกวียนเนี่ยมันจะมีสายธรรมที่เชื่อมกันล็อกเอาไว้โคตัวหนึ่งสีขาวโคตัวหนึ่งสีดำเราจะบอกว่าสีเทาใช่ไหม
0: ไม่ได้
1: โคสองตัวสีเทาไม่ใช่มันคนละตัวตัวดำก็ดำดิตัวขาวก็ขาวแต่มันล็อกอยู่ด้วยกันนี่เป็นอุปมาเปรียบเทียบกับว่าตาล็อกกับภาพเสียงล็อกกับหูจมูกล็อกกับกลิ่นลิ้นล็อกกับรถหมายถึงว่าลิ้นเนาะล็อกกับรถแล้วก็สัมผัสล็อกกับทางกายธรรมารมณ์ก็ล็อกกับใจไว้ธรรมารมณ์ล็อกกับใจไว้โอเคนะใจนะคือมโนนะ
0: เพรา
1: ะฉะนั้นทำให้ตรงนี้เราบางทีเราสับสนว่าไอ้ใจกับมโนไอ้หมายถึงว่าใจกับธรรมารมณ์ไอ้มันน่าจะอย่างเดียวกันแต่มันไม่ใช่อย่างเดียวกันเอาใหม่ก่อนนะท่านผู้ฟังรู้ได้ไงว่าเสียงกับหูเป็นคนละอย่างกันดูได้ไง
0: รู้เพราะว่ามีที่รับเจ้าค่ะพระอาจารย
1: ์ก็มันเป็นรูปใช่ไหมล่ะ
0: เออ
1: เราเห็นได้เราจับได้ว่าหูฉันอยู่ตรงนี้เสียงมันอยู่ตรงนู้นเป็นคนละส่วนกัน
0: จ้าค่ะ
1: ท่านผู้ฟังรู้ได้ไงว่ารสอาหารหมายถึงอาหารเนี่ยกับลิ้นเนี่ยมันคนละอย่างกัน เอ้ามันก็คนละอย่างกันสิมันแยกกันได้อยู่แล้วเราเห็นกันชัดๆอยู่ใช่ไหมล่ะมันเป็นรูปมันเป็นส่วนที่เป็นรูปรูปนี้คือกายคือคนเรามันทั้งหมดมันมีสองส่วนคือรูปนามกายใจนะส่วนที่เป็นกายเป็นรูปเนี่ยเราสัมผัสได้เราเห็นได้มันอยู่ตรงนี้มันคนละส่วนกันนะมันก็จบใช่ไหมล่
0: ะ
1: แต่ที่เป็นน้ำเนี่ยมันเป็นน้ำไงเราเลยมองไม่เห็นมันเป็นน้ำ
0: เจ้าค่ะ
1: แล้วมันก็ไม่ใช่ของแข็งของเหลวก้าเราจับไม่ได้มันก็เลยมองไม่เห็นมันก็เลยจับไม่ได้เพราะมันเป็นน้ำ
0: เจ้าค่ะ
1: แต่น้ำที่หมายถึงธรรมารมณ์กับใจที่เป็นช่องทางของน้ำเนี่ยมันคนละอย่างกันมันคนละอย่างกันเหมือนวัวสองตัวคนละตัวกันแต่มันล็อกอยู่ด้วยกันอย่าไปเข้าใจว่าธรรมารมณ์ความคิดนึกนั้นนี่คือใจไม่ใช่ใจคือช่องทางธรรมารมณ์ความคิดอารมณ์นั่นนี่คือธรรมารมณ์คนละอย่างกับใจใจคือช่องทางแล้วใจก็ไม่ใช่จิตด้วยนะเอ้าไม่ใช่เหรอไม่ใช่เอ้าแล้วจิตคืออะไรก่อนที่จะไปถึงจิตมันต้องพูดถึงวิญญาณก่อนด้วยในที่บอกว่าการเข้าไปรับรู้เราจะไปรับรู้อะไรได้นะคุณเดินใจมันต้องมีวิญญาณวิญญาณแปลว่าการรับรู้คือเรียกว่าการรู้แจ้งนะแปลรู้ตัวคือแปลว่าการรู้แจ้งเรียกว่าวิญญาณแต่มันหมายถึงการรับรู้นั่นเองอย่างการที่ท่านผู้ฟังรับรู้เสียงของพระมหาไพบูลย์หรือของคุณเดินใจได้ต้องมีหูต้องให้มีหูแต่ถ้าไม่มีเสียงมันก็จะไม่ได้ยินใช่ไหม
0: ถูกค่ะ
1: หรือถ้ามีเสียงแต่ไม่มีหูเช่นเราตะโกนใส่ผนังหรือคนหนูหนวกเขาจะไม่ได้ยินใช่ไหมล่ะแต่ถ้ามีเสียงมีหูก็ต้องได้ยินดิไม่แน่ อย่างเช่นว่าสมมติบางคนเขาไถเขี่ยมือถืออยู่เงี้ยนะถ่ายมือถืออยู่อะถ่าย TikTok หรือว่า Facebook อยู่เงี้ยใช่ปะ
0: ถูกค่ะ
1: แล้วมีคนมาเรียกคุณสนใจคุณสนใจแต่ว่าเราถ่ายมือถืออยู่เงี้ยนะหรือคุณสมใจคุณสมใจถ่ายมือถืออยู่เงี้ยเราไม่ได้ยินนะ
0: เพราะจิตใจเราไม่ได้จดจ่ออยู่กับเสียงที่มาเรียกเราจิตใจมันจดจ่ออยู่ที่กำลังถ่ายดูอะไรอย
1: ู่ใช่ไหมคะคือคำว่าจิตใจใช่ไหมคุณสนใจคำว่าใช้คำว่าจิตใจ
0: ถูกค่ะ
1: ทีนี้หมายว่าเสียงมีไหมก่อนมีใช่ไหมเสียงมีหูเรามีไหมหูเราก็
0: ม
1: ีหูเราก็มีมันน่าจะต้องได้ยินสิแต่ว่าเราไม่ได้ยินเพราะอะไรเพราะไม่มีวิญญาณคำว่าวิญญาณน
0: ี่
1: การรับรู้นั่นเอง
0: ใช่
1: ที่เราบอกว่าเราไม่ได้ใส่ใจอยู่กับเสียงเราก็เลยไม่รับรู้คำว่าใส่ใจนี่คือคุณไม่ได้รู้แต่คำว่ารู้นี้หมายถึงอะไรเจาะจงลงไปใช้คำว่าให้มันถูกคือวิญญาณไม่ได้มีโสตวิญญาณนี่พูดเจาะจงแต่โสตวิญญาณไม่ได้มีในที่นี้วิญญาณก็จะมีตามช่องทาง6ช่องทางนี้เลยจากสุวิญญาณรับรู้ทางตาโสตวิญญาณรับรู้ทางหูชิวหาวิญญาณรับรู้ทางจมูกลิ้นกายใจก็มีนะมโนวิญญาณก็มีเอ้ามีคำอะไรเนี่ยใช่ธรรมารมณ์ก็อย่างหนึ่งนะมโนก็อย่างหนึ่งนะวิญญาณก็อย่างหนึ่งนะไอ้วิญญาณที่มาช่องทางใจเนี่ยเราเรียกว่ามโนวิญญาณวิญญาณที่ไปช่องทางลิ้นเนี่ยเขาเรียกว่าชิวหาวิญญาณวิญญาณที่ไปช่องทางตาเขาเรียกว่าจักขุวิญญาณวิญญาณเหมือนกันเป็นการรับรู้เหมือนกันแต่ว่าไปคนละช่องทางก็มีชื่อเรียกแตกต่างกันเปรียบเหมือนกับเปลวไฟที่เกิดจากไม้มะม่วงเกิดจากไม้สักเกิดจากไม้ประดู่ก็เป็นไฟเหมือนกันแต่ว่าไม่เหมือนกันตรงที่เราก็ไฟนี้ไฟไม้ประดู่ไฟนี้ไฟไม้สักไฟนี้ไฟไม้มะม่วงอันนี้คือเปรียบเทียบพระพุทธเจ้าเปรียบไปรับรู้เหมือนกันแต่ว่าคนละช่องทางเพราะฉะนั้นหมายความว่าไงเนี่ยมโนวิญญาณก็อย่างหนึ่งมโนคือใจก็อีกอย่างหนึ่งธรรมารมณ์ก็อีกอย่างนึงนะสามอย่างไม่ใช่อย่างเดียวกัน
0: เจ้าค่ะ
1: โอเคเช่นอะไรนะหูก็อย่างหนึ่งใช่ไหมเสียงก็อย่างหนึ่งใช่ไหมโสตวิญญาณก็อีกอย่างหนึ่งไงโสตวิญญาณก็อีกอย่างหนึ่งนะเพราะตะกี้เราพูดตัวอย่างไปแล้วนะว่ามีเสียงมีหูแต่บางทีเราไม่ได้ยินเพราะเราไถ่ TikTok อยู่อันนั้นคือไม่มีโสตวิญญาณไม่มีโสตวิญญาณก็เลยไม่ได้ยินแต่ว่าสามอย่างมันคนละอย่างกันไง
0: เจ้าค่ะก็คิดว่าทั้งสามช่องทางนี้เป็นเรื่องของแตกต่างกันด้วยการรับรู้ของเราถูกไหมเจ้าคะอันนึงเป็นช่องทางอันนึงเป็นเรียกว่าส่งสัญญาณมาอีกอันนึงก็จะเป็นเรื่องของการที่ว่าเรา รับรู้ได้อย่างไรม
1: ี
0: ความรู้สึกอย่างไรเจ้าค่ะ
1: แล้วตรงนี้ก็จึงมีคำเรียกแต่ถ้าเป็นส่วนที่ภายนอกเราเรียกอายตนะภายนอกที่เป็นเสียงมาถ้ามันเริ่มเข้ามาข้างในแล้วเป็นช่องทางที่คุณจะใช้คำตะเกียบว่าช่องทางนี่นะไม่ใช่สามช่องทางนะช่องทางมีอันเดียวนะคือตรงกลางตรงนี้นั่นคือหูแล้วก็ข้างในละข้างในเนี่ยในใจแล้วเนี่ยในใจแล้วนี่คือวิญญาณแล้ววิญญาณนี่อยู่ในใจแล้วนะใจนี่เป็นช่องทางด้วยนะแล้วในใจเนี่ยยังมีวิญญาณที่อยู่ในใจแล้วในช่องทางใจเนี่ยมันจึงมีหลายอย่างอยู่ในนี้นี่ไง
0: เจ้าค่ะ
1: ธรรมารมณ์นะธรรมารมณ์เป็นนามอยู่ไหนในช่องทางใจแล้วเรารู้ได้ไงมโนวิญญาณเสียงอยู่ข้างนอกใช่ไหม
0: เจ้าค่ะ
1: แล้วมาทางไหนทางหูแล้วรับรู้เข้าสู่ใจทางไหนเข้าทางโสตวิญญาณเพราะฉะนั้นมันเลยพอแยกอย่างเงี้ยเราจะเข้าใจได้เนาะอย่าไปเข้าใจว่าธรรมารมณ์อยู่ข้างในธรรมารมณ์คืออายตนะภายนอกพระพุทธเจ้าจัดว่าเป็นอายตนะภายนอกใช่มันอยู่ในช่องทางใจเหมือนหูเหมือนเสียงนั่นแหละก็อยู่ในช่องทางหูเหมือนลิ้นนั่นแหละก็อยู่เหมือนรสนั่นก็อยู่ในช่องทางลิ้นนะมันเป็นลักษณะอย่างนี้แล้วก็คิดว่าคงจะเข้าใจนะ
0: เข้าใจเจ้าค่ะ
1: ทีนี้พอเราแยกแยะได้แล้วว่าธรรมารมณ์ก็อย่างหนึ่งใจก็อย่างหนึ่งมโนวิญญาณคือวิญญาณก็อีกอย่างหนึ่งเนี่ยเราจะเข้าใจคำนี้ได้เลยเนื้อว่าจิตก็อีกอย่างแล้วเพราะว่าหน้าที่ของการรับรู้คือวิญญาณเนี่ยคือจิตไปทำหน้าที่ในการรับรู้คือวิญญาณจึงไปรับรู้ถ้าผ่านทางหูก็อะไรรสอาหาร
0: เสียงเจ้าค่ะ
1: เสียงเท่านั้นใช่
0: เจ้าค่ะ
1: จิตไปทำหน้าที่ในการรับรู้คือวิญญาณผ่านทางจมูกก็รับรู้แสงได้เหรอ
0: ทางกลิ่นเท่านั้น
1: ทางกลิ่นเท่านั้นใช่แล้วจิตที่ไปรับรู้ธรรมารมณ์ต่างๆล่ะจะผ่านทางหูได้เหรอต้องผ่านทางไหน
0: ทางใจเจ้าค่ะ
1: ทางใจเท่านั้นเพราะถ้าเป็นธรรมารมณ์ใช่ไหมความคิดนึกอารมณ์ความรู้สึกต่างๆต้องเกิดในทางใจเท่านั้นนั่นคือมโนโอเคนะเรื่องจิตก็อย่างหนึ่งใจก็อย่างหนึ่งธรรมารมณ์ก็อย่างหนึ่งวิญญาณก็อีกอย่างหนึ่งวิญญาณกับจิตมันก็ไม่ใช่อย่างเดียวกัน
0: เจ้าค่ะ
1: แต่ว่านะจิตเนี่ยมันจึงจัดอยู่ในวิญญาณขันธ์ไงถ้าเราพูดถึงขันธ์ห้านะขันธ์5ก็คือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนะรูปขันธ์ทั้งหมดนี่ก็คือตาหูจมูกลิ้นกายนี่คือรูปขันธ์ทั้งหมดเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณพวกนี้4อย่างเนี่ยจัดว่าเป็นนามแต่ว่าเป็นนามนามส่วนที่เป็นความรู้สึกก็แยกมาเป็นเวทนาขันธ์สัญญาขันธ์สัญญานี่หมายถึงความหมายรู้นะสังขารขันธ์คือการปรุงแต่งแล้วก็วิญญาณขันธ์คือการรับรู้นะจิตนี่ก็จัดอยู่ในวิญญาณขันธ์จิตจะไม่ได้จัดอยู่ในเวทนาขันธ์ไม่ได้จัดอยู่ในสังขารขันธ์โอเคเพราะว่าผู้ที่จะไปทำหน้าที่ในการรับรู้เนี่ยคือจิตเท่านั้นโอเคนี่คือความแตกต่างกันคือเขาถามมาแค่คำว่าจิตและใจใช่ไหมแต่นี่แถมให้เลยวิญญาณด้วยแล้วก็ธรรมารมณ์ด้วย4อย่างนี้เป็นคนละคำทั้งหมดเลย
0: เจ้าค่ะ
1: แต่ที่เหมือนกันคืออะไรเหมือนกันมันคือเป็นนามเหมือนกันจิตก็เป็นนามใจก็เป็นนามเป็นช่องต่างแต่เป็นนามนะ
0: เจ้าค่ะ
1: ธรรมารมณ์ก็เป็นนามแล้วก็วิญญาณก็เป็นนามด้วยแต่พอมันเป็นนามหมดเลยอ่ะแล้วถ้าเราไม่สังเกตอ่ะมันเราคิดว่ามันก็เหมือนกัน
0: เจ้าค่ะ
1: เยซูอาหารมาจานหนึ่งเขาก็ทำอะไรส้มตำมาถ้าคนที่เขาไม่สังเกตนะคุณใหญ่ส้มตำก็ใส่ซีอิ๊วก็ได
0: ้
1: เออไม่ต้องใส่น้ำปลาตำมาโอเคเหมือนกันก็กินไปไอ้คนไม่รู้เรื่องมันไม่รู้เรื่องเ
0: ฮ้
1: ยทำไมส้มตำนี้ไม่ค่อยอร่อยนะแต่ก็ไม่รู้ว่าเพราะอะไรว่าคุณไม่สังเกตแต่พอกินไปมันไม่อร่อยทำไมไม่อร่อยนะโอ้มันไม่ได้ใส่น้ำปลามันใส่ซีอิ๊วมันจะไปอร่อยยังไงก็อย่างไรส้มตำใส่ซีอิ๊วมันไม่น่าจะกินได้ว่าอาจารย์ว่าม
0: ันไม่เข้ากัน
1: เออมันไม่เข้ากันมันไม่อร่อย
0: เจ้าค่ะ
1: แต่ว่าบางคนก็จะไม่รู้หรอกคือก็กินไปอะไรอย่างเงี้ย โอ้ยมันต้องรู้สิถ้าคุณรู้ได้เพราะคุณสังเกตเช่นเดียวกันนะในทางใจในทางนามนี่จิตความคิดธรรมารมณ์ใจวิญญาณก็หลายอย่างหมดเลยนะถ้าคุณไม่สังเกตคุณไม่รู้มันปนกันมาประเด็นคือเราจะสังเกตและแบบแยกแยะไปได้เพื่ออะไรโอ้มีประโยชน์หลวงพ่อถ้าเราเหมารวมมึนตึงเนี่ยมันวุ่นวายแล้วเราก็จะไม่รู้ว่าเราต้องแยกอะไรอะไรดีอะไรไม่ดีเราจะไม่รู้เลยเราจึงต้องสามารถที่จะแยกแยะได้นี่คือข้อสำคัญ
0: เจ้าค่ะ
1: เดี๋ยวก่อน
0: สาธุเจ้าค่ะก็คิดว่าท่านผู้ถามแล้วก็ท่านผู้ฟังทางบ้านคงจะเข้าใจกระจ่างแล้วนะคะเพราะพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนท่านชี้แจงอย่างละเอียดทีเดียวต่อไปเป็นคำถามที่สองเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะเป็นเรื่องของการภาวนาหรือว่าการทำสมาธินั่นเองอะเจ้าค่ะท่านผู้ถามนี่บอกว่าเคยฟังหลวงพ่อเทศให้บอกว่าตอนทำสมาธิให้วางจิตลงไปเจ้าค่ะให้วางจิตลงไปแล้วก็ให้เหลือแต่เฉพาะตัวรู้อย่างเดียวท่านผู้ถามก็เลยบอกว่าคำว่าตัวรู้ในที่นี้มันคือสติหรือใจเจ้าค่ะนิมนต์เจ้าค่ะ
1: คำว่าตัวรู้คือสติหรือใจอะตะกี้เรานี่คือคำถามจากท่านผู้ถามคนเดียวกันคุณปริชาติเนาะ
0: เจ้าค่ะ
1: ตะกี้พอเราได้ฟังข้อมูลตรงนี้แล้วเนี่ยนะ
0: เจ้าค่ะ
1: ที่ว่าจิตใจคือมโนใช่ไหม
0: เจ้าค่ะ
1: แล้วก็วิญญาณคือการรับรู้แล้วก็ธรรมารมณ์คือความคิดนึกอะไรต่างๆเหล่านี้พอท่านผู้ฟังหรือคุณสนใจโอเคเข้าใจละในความหมาย4อย่างละเพราะนั้นลองทำโจทย์ก่อนนี้ดูสมมติว่าถ้าเราฟังเทศน์ครูบาอาจารย์แล้วครูบาอาจารย์ให้วางจิตลงไปเหลือแต่ตัวรู้อย่างเดียวคำว่าตัวรู้อย่างเดียวในที่นี้ท่านผู้ฟังคิดว่าเป็นอะไรใน4อย่างอันนี้ที่นี่เขาแต่ไม่อย่างนึงคือสติ1สตินะ2ใจหรือมโนนะใจคือมโนกันเดียวกัน3วิญญาณคือการรับรู้นะคือการรู้แจ้งคือวิญญาณ4เป็นธรรมารมณ์หรือ5เป็นจิตกขคงแล้วก็จอด้วยฮะ1 2 3 4 5
0: เจ้าค่ะ
1: เรามาตัดช้อยส์ดีกว่าคุณใดๆเพราะว่าอาจจะตอบผิดแล้วตัดช้อยส์ที่ไม่ใช่ก่อนนะตัดช้อยส์ที่ไม่ใช่กันคําว่าวางจิตลงไปจนเหลือแต่ตัวรู้อย่างเดียวใน5ช้อยส์เนี้ยคือคิดว่าไม่ใช่อะไรกันนะมีอะไรบ้างนะ5อย่างนะก็คือนี่สติแล้วใจใช่ไหม
0: เจ้าค่ะ
1: แล้วก็มีอะไรอีกธรรมารมณ์เนาะ
0: ธรรมารมณ
1: ์วิญญาณก่อนนะวิญญาณธรรมารมณ
0: ์วิญญาณธรรมารมณ์
1: แล้วก็จิตอะไรที่ไม่ใช่ที่บอกแล้ววางนี่วางอะไรก่อน
0: วางอะไรธรรมารมณ์เจ้าค่ะ
1: ธรรมารมณ์แสดงว่าธรรมารมณ์เนี่ยไม่ใช่ตัวรู้แน่นอนถูกป่ะโอเคธรรมารมณ์เราตัดทิ้งไปได้เลยถูกไหมเพราะฉะนั้นในห้าข้อนี้เราตัดคำว่าธรรมารมณ์ไปธรรมารมณ์ไม่ใช่แน่เพราะเราระวังความคิดระวังอารมณ์ระวังความรู้สึกไอ้ความคิดอารมณ์ความรู้สึกนี่คืออะไรนะ
0: ธรรมารมณ์
1: ธรรมารมณ์ถ้าระวังไปแล้วไอ้ตัวรู้นี่ไม่ใช่ธรรมารมณ์แน่คือว่ามันจะเหลือตัวรู้ไง
0: เจ้าค่ะ
1: โอเคไหมถ้าระวังอื่นๆแล้วเราจะเหลือตัวรู้โอเคไม่ใช่ธรรมารมณ์แล้วถามว่าแล้วมันเป็นอะไรล่ะอีก4 อย่างมีอะไรซับซ้อนตัวจริงๆนะสติใจวิญญาณหรือจิตสติใจวิญญาณหรือจิตเอาตัดอีกช้อยส์หนึ่งอะไรที่คิดว่าไม่ใช่ที่ว่าไม่ใช่ตัวรู้อะ
0: ใจเจ้าค่ะ
1: ใจนะใจนี่ไม่ใช่แน่เพราะว่าใจนี่เป็นอะไร
0: เป็นช่องทาง
1: เป็นช่องทางนะเป็นช่องทางถ้าเราต่อให้เราวางอะไรลงไปแล้วเนี่ยช่องทางมันก็เป็นช่องทางอะมันก็ยังอยู่ของมันอยู่ดีอะ
0: เจ้าค่ะ
1: เหมือนหูเหมือนตาเหมือนลิ้นต่อให้ไม่มีเสียงลิ้นมันก็ยังอยู่อยู่ดีแต่ว่าเราจะรับรู้เสียงไม่ใช่ทางลิ้นนะเก็บไว้ไม่รู้ว่าท่านผู้ฟังอย่างคงฟังอยู่เนาะ
0: เจ้าค่ะ
1: ต่อให้ไม่มีเสียงก็ยังมีหูอยู่ดีแต่เราอาจจะไม่ได้ยินเสียงเราก็เลยอาจจะไม่รู้ว่าหูเรามีว่าหูเราหวาหรือเปล่าก็เลยมันไม่มีเสียงคือตอนนี้เราจะไปรู้ได้ไงว่าเราหูหนวกเปล่าถ้าบอกว่าเราไม่ได้ยินเสียงอะไรถูกไหม
0: รู้เจ้าค่ะเรารู้ถ้าเผื่อเราไม่ได้ยินเสียงอะไรเลย
1: คือหมายว่าป้าจ๋าหมายความว่าถ้าเราไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยตอนนี้
0: เจ้าค่ะ
1: เราอาจจะหูหนวกก็ได้นะ เราไม่รู้จนกว่าเราจะแน่ใจว่าเอ้ยมีคนเขาพูดนี่หว่าแล้วเราไม่ได้ยินเสียงก็หูเราหนวกเปล่าวะเราถึงจะค่อยสงสัยใช่ไหมแต่ถ้าไม่มีใครพูดอะไรแล้วเราก็ไม่ได้ยินอะไรหูเราอาจจะหนวกเราหูเราอาจจะหนวกก็ได้หรืออาจจะไม่หนวกก็ได้เราไม่รู
0: ้ค่ะ
1: เราอาจจะหนวกก็ได้อาจจะไม่หนวกก็ได้คือหูอาจจะหนวกก็ได้แต่ว่ามันไม่มีเสียงเราก็เลยไม่ได้ยินเข้าใจไหมต่อให้หูเราดีอ่ะก็มันไม่มีเสียงเราก็เลยไม่ได้ยินเพราะนั้นการที่เราไม่ได้ยินโดยที่มันมีเสียงก็คือหูหนวกแต่ถ้ามันไม่มีเสียงเราหูเราจะกลัวเราจะหนวกก็ได้เราก็ไม่รู้อ่ะทีนี้เหมือนการใจในที่นี้มันเป็นช่องทางจะมีหรืออะไรไม่ก็ยังมีใจอยู่ดีเอาในที่นี้มันมีน้ำนี่แต่มันต้องมีใจมันต้องมีใจโอเคไหมตัดทิ้งคำว่าใจนี้ไปเลยว่ามันไม่ได้เกี่ยวกับการรู้การไม่รู้ใดๆเพราะมันคือช่องทางเฉยๆอ่ะเหลืออะไรบ้างเหลืออะไร
0: สติ
1: จิตแล้วก็วิญญาณสามตัวสติจิตหรือวิญญาณเนี่ยที่บอกวางลงไปวางลงไปวางอะไรลงไปนะวางธรรมารมณ์ไปละวางธรรมารมณ์ไปละทั้งหมดอยู่ในช่องทางใจละพอเราวางธรรมารมณ์ลงไปการวางธรรมารมณ์ลงไปคือเราธรรมารมณ์มันดับไปแล้วไม่ว่าจะความคิดนึกความรู้สึกอารมณ์ใดความคิดนึกความรู้สึกอารมณ์ใดๆดับไปแล้วแล้วเหลืออะไรคุณในใจว่า
0: เหลือสติเจ้าค่ะ
1: เหลือสติใช่ไหมเหลือสติก็ต้องมีนะสติก็ต้องมีสติคืออะไรก่อนสติคือตะกี้เรายังไม่ได้พูดนิยามคำว่าสตินะสติพระพุทธเจ้าอธิบายอย่างนี้บอกว่าให้นิยามไว้บอกว่าคือการระลึกได้สติคือการระลึกได้ระลึกถึงสิ่งที่ทำจำคำที่พูดแล้วแม้นานได้ระลึกได้นี้คืออะไรคือการที่เรานึกถึงอย่างเช่นลมหายใจได้การใช้ลมหายใจเป็นเครื่องมือแล้วเรานึกถึงลมหายใจได้การระลึกได้นั้นเนี่ยที่ใช้ลมหายใจเป็นเครื่องมือนั่นน่ะเรียกว่าอานาปานสติการที่เรานึกถึงแล้วใช้พระพุทธเจ้าเป็นเครื่องมือก็เรียกว่าพุทธานุสติการที่เรานึกถึงแล้วใช้พระธรรมเป็นเครื่องมือก็เรียกว่าธรรมานุสติแล้วเราใช้กายเป็นเครื่องมือล่ะก็เรียกกายคตาสติเป็นต้นการที่เราระลึกได้คือนึกได้นั่นเองระลึกได้นึกได้คือไม่ลืมนั่นเองก็หมายความว่าการที่เรานึกถึงลมอย่างเงี้ยนี่ยกตัวอย่างอนาปานสตินะคุณเดชนะ
0: ถูกค่ะ
1: นึกถึงลมเวลาท่านผู้ฟังจะมานึกถึงลมเนี่ยทำยังไงนึกยังไงคืออย่างสมมติว่าคือพระอาจารย์ต้องการจะพูดถึงขั้นตอนเป๊ะๆหน่อย
0: เช่น
1: เราบอกว่าคุณทำกับข้าวนะคุณทำซาลาเปาคุณทำไงเอาแป้งมาแป้งอะไรแป้งข้าวเจ้าเอ๊ะไม่น่าจะใช่แป้งอะไรก็ไม่รู้ทำซาลาเปาก็ไม่เป็นบ้าหมาไปบูนเอาผัดผักแล้วผักต้มแล้วกันต้มผักอ่ะต้มผักคุณก็ต้องเอาผักมาเอาผักอะไรผักอะไรก็ได้เอาผักชีเอาต้นหอมมาเสร็จแล้วมาหั่นเสร็จปุ๊บคุณเปิดเอาหม้อขนาดกี่นิ้ว5 นิ้วมันน่าจะน้อยไปเอาหม้อ8 นิ้วอ่ะหรือ10 นิ้วอย่างงี้ใช่มั้ยใส่น้ำเท่าไหร่3 ลิตรต้มน้ำให้เดือดอุณหภูมิเท่าไหร่100ใส่เครื่องปรุงลงไปนี่คือขั้นตอนเป๊ะๆๆๆเข้าใจมั้ย
0: เจ้าค่ะ
1: อันในการทำคำถามคือเวลาคุณจะนึกถึงลมเวลาคุณจะดูอนาดูลมเวลาคุณจะเจริญอนาปานสติคุณทำยังไงคุณทำยังไงเป๊ะๆคุณทำยังไงเป๊ะ
0: ๆเราก็เอาจิตไปจดจ่อที่ลมหายใจเหรอคะณจุดใดจุดหนึ่งในจมูกของเรา
1: เอาจิตมาจดอันนี้คือขั้นตอนที่พระอาจารย์อธิบายในช่วงของจิตวิเวกเนาะ
0: ใช่ค่ะ
1: ที่เวลาสังเกตดูลมหายใจเนาะเราก็หายใจแรงสัก 2-3 ครั้งหายใจแรง 2-3 ครั้งรับรู้ถึงสัมผัสของลมตรงไหนเราเอาจิตตั้งไว้ตรงนั้นเอาคำว่าเอาจิตมาตั้งไว้ตรงนั้นหมายถึงว่าสังเกตดูตรงนั้นและอะไรมาเป็นการสังเกตอะไรเป็นผู้ที่มาสังเกตเข้าใจไหมผู้ที่มาสังเกตดูลมก็คือจิตนั่นเองเอาจิตมาสังเกตดูเอามาดูนี่คือดูยังไงก็สังเกตกำหนดใส่ใจจดจ่อนี่คือซินโนนิมคำที่มีความหมายเหมือนกันเลย รับรู้ถึงสัมผัสของลมตรงไหนเอาจิตมาจดจ่อตรงนั้นรับรู้ถึงสัมผัสของลมตรงไหนเอามาใส่ใจตรงนั้นเอาไปใส่ใจคือสังเกตคือมาจดจ่อกำหนดสนใจเพ่งดูกำหนดดูเนี่ยการมานึกถึงนี่คือตรงนี้แทนที่คุณจะไปนึกถึงอาหารนึกถึงการเดินทางนึกถึงคนนั้นคนนี้เรามานึกถึงลมเลยคือทำอย่างนี้นี่คือขั้นตอนเพราะฉะนั้นการที่จิตมานึกถึงลมการระลึกได้นั่นคือสติโอเคนะการที่จิตมาระลึกถึงลมการระลึกได้นั่นคือสติโอเคการระลึกได้นั่นคือสติเพราะฉะนั้นจิตที่มาทำหน้าที่ในการระลึกนั่นคือจิตที่มีสติคือจิตที่มีสติแล้วต่อไปอีกในขณะที่เรารู้ลมมาคุณใจรู้เนี่ยคำว่ารู้ลมนี่รู้ลมคือคุณสังเกตดูลมใช่ไหม
0: เจ้าค่ะ
1: แล้วในขณะเดียวกันที่เรารู้ลมแล้วก็ฉันก็ได้ยินเสียงด้วยแล้วก็ถ้ามีกลิ่นขยะกลิ่นคนทำอาหารเราก็ได้กลิ่นด้วยอย่างเช่นท่านผู้ฟังไปดูภาพยนตร์อย่างเงี้ยนะไปดูหนังอ่ะหรือไปภัตตาคารกินข้าวอย่างเงี้ยแล้วเขาก็เปิดเพลงในภัตตาคารนั่นนะแล้วเขาก็มีการแสดงมร็อกก็แก๊กบนเวทีด้วยอย่างเงี้ยนะท่านผู้ฟังเนี่ย ก็ดูการแสดงด้วยตาก็เห็นแล้วปากก็กินข้าวไปด้วยก็รู้รสด้วยหูก็ฟังเสียงไปด้วยแล้วจมูกนี่ก็ได้กลิ่นของอาหารไปด้วยแล้วเขาเปิดแอร์เย็นๆเราก็รู้สึกเย็นๆไปด้วยถามว่า5อย่างนี้เรารับรู้ได้หมดพร้อมกันเลยถูกป่ะ
0: ใช่เจ้าค
1: ่
0: ะ
1: ใช่นะเพราะว่าเสียงก็มาทาง
0: คนละช่องทางกัน
1: เป็นคนละช่องทางกัน
0: โอเค
1: ต่อให้ช่องทางเดียวกันเช่นรสอาหารรสอาหารแล้วก็เอาส้มตำมากินให้เรากินเราก็กินส้มตำโอ้ส้มตำนี่ทั้งเปรี้ยวด้วยทั้งเผ็ดด้วยทั้งเค็มด้วยแล้วเค็มเขาก็มีหวานด้วยเนอะแล้วบางทีเราไปกินโดนเม็ดมะนาวอ่ะก็ขมด้วยอยู่ในคำเดียวกันโอเคไหมแต่เราจะแยกแยะตรงละเอียดๆเนี่ยเราต้องมาเอามาใส่ใจนิดนึงมาจดจ่อนิดนึงการที่เราไปรับรู้คนละช่องทางหรือช่องทางเดียวกันในกระถางนี่นั่นคือวิญญาณทั้งนั้นเลยนะวิญญาณในการรับรู้นะ
0: เจ้าค่ะ
1: ทีนี้การรับรู้ที่เรารับรู้ในช่องทางใจนั่นคือมโนวิญญาณเนาะมโนวิญญาณคือวิญญาณตรงนี้นะหรือจะเป็นโสตวิญญาณคือวิญญาณเดียวกันที่มันอยู่ในช่องทางใจเหมือนกันแหละเพราะโสตวิญญาณก็อยู่ในช่องทางใจคณะวิญญาณอยู่ในช่องทางใจผู้ที่จะมาทำหน้าที่ในการรับรู้เนี่ยคือจิตที่เราพูดไปเมื่อสักครู่จิตมาทำหน้าที่ในการรับรู้จิตมาทำหน้าที่ในการรับรู้การรับรู้นี่คือวิญญาณการที่ท่านผู้ฟังไม่ว่าจะรับรู้อะไรก็ตามมันต้องมีวิญญาณเกิดขึ้นคือจิตทีนี้บางทีเนี่ยเรารับรู้เสียงเรารับรู้รสเรารับรู้กลิ่นรับรู้แต่แบบไม่มีสติก็มีเราก็อย่างเช่นทุกวันเนี้ยคนที่เขาไม่มีสติอย่างเงี้ยเขาก็มีการรับรู้เขาด่ามีคนด่าด่าเราฉันรู้แล้วแล้วฉันก็ต้องโกรธด้วยอันนี้ไม่มีสติหมายถึงว่าคุณรับรู้แล้วเขาด่าแล้วก็โกรธด้วยก็คือมีวิญญาณแต่ไม่มีสติโอเคไหมมีจิตนะมีวิญญาณแต่ไม่มีสติโอเคไหม
0: เจ้าค่ะ
1: บางทีรับรู้แล้วก็เขาชมแล้วก็โอ้ดีใจแต่ไม่มีสติบางทีโกรธหรือชมหรือว่าดีใจแต่มีสติก็มีเอาใหม่นะอย่างเช่นเขาด่ามาปุ๊บแล้วเราก็โกรธแต่โกรธน้อยหน่อยแต่เรามีสติอยู่ถามว่าการรับรู้คือวิญญาณเนอะแล้วมีสติหรือไม่มีสติต่างกันยังไงต่างกันตรงที่ว่าถ้ามีสติความเพลินจะลดน้อยลงถ้าไม่มีสติความเพลินจะมีกำลังมากหมายความว่าสติกับความเพลินนี่คือสิ่งที่ตรงข้ามกันถ้าเรารับรู้แล้วเราเพลินไปตามอารมณ์ที่เราไปรับรู้นั้นความเพลินมีกำลังมากสติมีกำลังน้อยถ้าเรารับรู้แล้วคำว่าเพลินเนี่ยคือไปตามอารมณ์ไม่ว่าจะอารมณ์ที่น่าพอใจหรืออารมณ์ที่ไม่น่าพอใจก็ตามคุณเพลินไปตามอารมณ์นั้นแสดงว่าสติมีกำลังน้อยการรับรู้นั้นนะคือวิญญาณนะ สติหน่อยแต่ถ้าเราไม่เพลินไปตามอารมณ์นั้นแต่เรารู้นะนะวิญญาณนั้นนะสติมีกำลังมากโอเคไหม
0: เจ้าค่ะ
1: เพราะในคำที่บอกว่าวางจิตลงไปคำว่าวางจิตลงไปคือวางธรรมอารมณ์ใช่ไหมธรรมอารมณ์คืออารมณ์ทั้งหลายแหละคุณวางได้ใช่ไหมว่าคุณไม่เพลินไปตามธรรมอารมณ์แล้วไม่เพลินไปตามธรรมอารมณ์ไม่เพลินไปตามธรรมอารมณ์แต่มันไม่เพลินก็แสดงว่ามีอะไร
0: มีสติ
1: มีสติแล้วสติต้องมีแน่อยู่ในช่องทางใจแต่ใจนี่ไม่ใช่ว่าเป็นช่องทางเพราะมันเหลืออะไรบ้างสติวิญญาณแล้วก็จิตถูกไหมสติวิญญาณแล้วก็จิต
0: เจ้าค่ะ
1: เรื่องเหลือสามอย่างว่าเราตัดช้อยไปสองนะตัดช้อยไปสองแล้วแต่ว่าสตินี่ก็ยังอยู่แน่จิตที่ไปทำหน้าที่วิญญาณก็ต้องมีจิตกับวิญญาณมันต้องไปกองเดียวกันเพราะมันอยู่คันเดียวกันใช่ไหมจิตก็ต้องไปทำหน้าที่วิญญาณแน่รู้กับอะไรรู้กับลมอย่างเงี้ยเป็นต้นเด็กที่นี้ก็อาจจะรู้อยู่กับความว่างแต่ว่าตรงนั้นวิญญาณอาจจะมีถ้าเราไปรับรู้ใดๆก็ตามในที่นี้เรารับรู้ความว่างวิญญาณต้องมีแน่เป็นมโนวิญญาณแสดงว่าตรงนั้นเนี่ยเหลือ3อย่างนี้แน่นอนเราเพลินไปตามอารมณ์อารมณ์วางไปแล้วไม่เพลินแล้วเพราะอะไรเพราะมีสติต้องมีตรงนั้นแน่จิตวิญญาณสติอยู่ด้วยกันจิตวิญญาณสติอยู่ด้วยกันวิญญาณในที่นี้ถ้าเราจะพูดถึงว่าลมนั่นคือไปรับรู้ลมหายใจนั่นคือก็จะมีคำอธิบายว่าจิตลมสติให้อยู่ด้วยกันนี่ตีนะจิตก็ต้องผู้ฟังที่ไปทำหน้าที่ในการรับรู้ลมการรับรู้นั่นน่ะหมายถึงว่าการนึกถึงลมนั่นน่ะคือสติเพราะฉะนั้นจิตสติและลมให้อยู่ด้วยกันจิตสติและลมให้อยู่ด้วยกันอยู่ด้วยกันนะอยู่ด้วยกัน
0: เจ้าค่ะ
1: ทีนี้ถ้าบอกว่าเราไม่ได้ใช้ลมไอ้ที่ไปรับรู้เนี่ยก็คือวิญญาณนั่นเองเพราะนั้นจิตวิญญาณและสติอยู่ด้วยกันจิตวิญญาณสติและอยู่ด้วยกันโอเคนะ
0: เจ้าค่ะ
1: ตรงนี้ก็คือส่วนนี้นั่นเองจิตวิญญาณจิตไปทำหน้าที่วิญญาณอยู่กับสิ่งอะไรก็ตามว่างๆตรงนั้นไม่เพลินนั่นคือมีสติประเด็นที่นี้ที่ว่าตัวรู้เนี่ยสติคือจิตใช่ไหมตามคุณในใจกัน
0: ไม่ใช่
1: จิตกับสติไม่ใช่อย่างเดียวกันเดี๋ยวเพราะบางทีเรามีจิตที่ไปทำหน้าที่ในการรับรู้แต่บางทีเราไม่มีสติแสดงว่าจิตไม่ใช่สติเห็นไหม
0: เจ้าค
1: ่
0: ะ
1: จิตไม่ใช่สติแสดงว่าสตินี่เราตัดออกได้ไม่ใช่ตัวรู้แน่นอนเพราะบางทีเรามีตัวรู้แต่ว่าเราไม่ได้มีสติ
0: เข้าใจเจ้าค
1: ่
0: ะ
1: ก็อย่างเช่นว่าเราถูกด่าแล้วแล้วเราก็โกรธไปตามอารมณ์นั้น
0: ที่เขาด่า
1: ก็คือรู้อยู่นะว่าเขาด่าแต่ฉันเพลินไปตามอารมณ์นั้นแล้วก็คือไม่มีสติมีตัวรู้แต่ไม่มีสติโอเคไหม
0: เจ้าค่ะ
1: มีตัวรู้แต่ไม่มีสติมันสติเราตัดออกได้เพราะเหลือจิตกับวิญญาณเหลือจิตกับวิญญาณแล้วมันอะไรกันแน่จิตกับวิญญาณต่างกันยังไงตะกี้เราอธิบาย
0: เจ้าค่ะวิญญาณก็คือการรับรู้ของเราเจ้าค่ะเป็นธรรมอารมณ์เป็นธรรมอารมณ
1: ์ใช่
0: เจ้าค่ะ
1: วิญญาณไม่ใช่ธรรมอารมณ์นะธรรมอารมณ์คือความคิดอารมณ์ความรู้สึกนะนี่คือธรรมอารมณ์วิญญาณคือการเข้าไปรับรู้ในจิตธรรมอารมณ์ก็ตามต้องผ่านทางใจวิญญาณคือการทำหน้าที่ในการรับรู้ถ้าเป็นเสียงก็ต้องผ่านทางหูเป็นต้น
0: หูอ๋อเจ้าค่ะ
1: เพราะวิญญาณกับธรรมอารมณ์ก็คนละอย่างโอเคนะคำถามที่นี้ก็คือว่าเหลือจิตกับวิญญาณจิตกับวิญญาณต่างกันยังไงเอาจิตก็ไปทำหน้าที่ในการไปรับรู้ไงจิตก็ทำหน้าที่ในการวิญญาณแต่ถ้ามันยังมีการรู้อยู่นั่นแหละคือวิญญาณที่มีจิตอยู่ข้างหลังเพราะฉะนั้นคำถามตอนนี้จึงเหลืออยู่แค่ว่าจิตกับวิญญาณต่างกันยังไงแต่ไม่ใช่ว่าสติและใจสติกับใจนี่เราตัดทิ้งไปแล้วนะจาก5ช้อยส์นะเราเหลือแค่2ช้อยส์คือจิตและวิญญาณต่างกันยังไงวิญญาณเนี่ยจัดอยู่ในวิญญาณขันธ์นะจิตนี่ก็จัดอยู่ในวิญญาณขันธ์นะขันธ์นี่คือกองที่พระพุทธเจ้าอธิบายไว้ว่าหมายถึงการรับรู้เนาะทางตาทางหูจมูกลิ้นกายและใจจะเป็นโสตวิญญาณจนถึงมโนวิญญาณทีนี้วิญญาณเนี่ย ป็นลักษณะที่ว่าเหมือนกับช่องทางเป็นช่องทางหูอย่างเงี้ยก็คือเป็นโสตวิญญาณหูมันรับเสียงเสียงคือเสียงทั่วๆไปไม่ว่าจะเป็นเสียงคนร้องเพลงเสียงคนพูดเสียงอะไรนี่คือเสียงหูเป็นช่องทางผ่านมาวิญญาณก็ไปรับรู้เสร็จปุ๊บใครก็ไปรับรู้วิญญาณใช่ไหมด้วยอะไรจิตไปรับรู้ทางวิญญาณไอ้ส่วนที่มันจะมีอารมณ์ขึ้นลงไม่ใช่วิญญาณไม่ใช่หูนะตามเสียงนั้นน่ะแต่มันคือจิตเนี่ยจะเป็นผู้ที่เข้าไปรับรู้อารมณ์แต่รับรู้นั้นคือวิญญาณอารมณ์นั้นคือเสียงผ่านมาทางหูแล้วพอเกิดอารมณ์ขึ้นได้อารมณ์นั้นคือธรรมอารมณ์ที่อยู่ในช่องทางใจนะใครเข้าไปรับรู้จิตเข้าไปรับรู้ใช้อะไรไปรับรู้วิญญาณเพราะนั้นวิญญาณเนี่ยมันจะแค่ไปเป็นเหมือนกับกระบวนการในการที่ให้จิตไปรับรู้มันก็จะไม่ใช่ตัวจิตไง
0: เจ้าค่ะ
1: เพราะฉะนั้นผู้ที่คำว่าตัวรู้อย่างนี้ต้องหมายถึงจิตจะไม่ได้หมายถึงวิญญาณแต่ว่าจิตจัดอยู่ในวิญญาณขันธ์นะถ้าพูดถึงขันธ์ห้าก็คือวิญญาณขันธ์เจาะจงลงไปในวิญญาณขันธ์คืออะไรคือจิตเพราะนั้นคำว่าเหลือแต่ตัวรู้อย่างเดียวคือคำตอบ
0: จ
1: ิตนั่นเองจิตนั่นเองที่เขาไปทำหน้าที่ในการรับรู้นั่นคือวิญญาณผ่านทางใจเรียกเฉพาะเจาะจงว่ามโนวิญญาณการระลึกได้นั้นคือสติเพราะมันไม่เพลินไปตามธรรมารมณ์ใดๆแล้วแต่ทั้งหมดนี่คนละอย่างกันหมดเลยแล้วก็เหลือตรงตัวว่าตัวรู้นี่คือจิตนั่นเอง
0: คือคุณปริชาตินี่ก็คงจะเข้าใจแล้วนะเจ้าคะว่าแตกต่างกันอย่างไรเจ้าคะคำถามสุดท้ายในรายการวันนี้นะเจ้าคะก็จะเป็นคำถามที่ถามมาจากคุณแม็กซ์นะเจ้าคะคุณแม็กซ์บอกว่ามนุษย์เราเนี่ยเกิดมาในชาตินี้นะเจ้าคะถ้าไม่ใช่พระอริยะเลยเนี่ยก็ทราบว่ามันจะมี3ประเภทบุคคลนะเจ้าคะก็คือ 1. สุขติอาเหตุกะบุคคล 2.ทวิเหตุกะบุคคลและ3ติเหตุกะปุถุชนคำถามก็คือถามว่าการเกิดในปัจจุบันชาตินี้เนี่ยไม่สามารถบรรลุมรรคผลใดๆได้สำหรับบุคคล2ประเภทก็คือสุขติอาเหตุกะบุคคลและก็2คือทวิเหตุกะบุคคลนะเจ้าคะแต่จะเป็นเพียงปัจจัยสำหรับชาติถัดไปใช่หรือไม่ที่เราจะบรรลุธรรมนะเจ้าคะแล้วก็ติเหตุกะปุถุชนเท่านั้นถึงจะสามารถเจริญญาณได้ใช่หรือไม่เจ้าคะ
1: เจ้าว่า
0: แล้วคำถามสุดท้ายนะเจ้าคะที่จะรวบไปเลยก็คือว่าแล้วเราจะทราบได้อย่างไรว่าเราเป็นมนุษย์ประเภทไหนเจ้าคะ
1: เจ้าว่าในคน3ประเภทนี้นี่คือเป็นศัพท์ทางเรียกอภิธรรมในคัมภีร์อภิธรรมเนี่ยก็จะแบ่งบุคคล3ประเภทนี้อยู่3ประเภทนี้เราจะไม่เห็นในพระสูตรใดๆเลยจะไม่มีในพระสูตรไม่มีในพระวินัยไม่มีเลยมีแต่อยู่ในพระอภิธรรมเราก็จะมีส่วนที่เป็นบทเรียนอยู่ในประเด็น8หรือประเด็น9นี่แหละนะพระอาจารย์จะไม่ผิดน่าจะ8นะบุคคล3ประเภทบุคคล3ประเภทนี้ก็คือคนที่เกิดมาเป็นมนุษย์แล้วนะนี่คือพูดถึงมนุษย์เท่านั้นนะมนุษย์ที่แบบสูงกว่าสัตว์เดรัจฉานน่ะเอาบางอี
0: ก
1: ในมนุษย์เนี่ยสุขติถือว่าเป็นสุขติประเภทหนึ่งมนุษย์เนี่ยนะเขาก็คือสุขติประเภทที่ว่าจะไม่บรรลุธรรมนี่คือประเภทที่หนึ่งสุขตินะมนุษย์เนี่ยสุขติแหละแต่จะไม่บรรลุธรรมเพราะว่าคุณไม่ได้สร้างเหตุแห่งการบรรลุธรรมมาคำว่าเหตุนี่คือหมายความว่าในปัญญาที่จะตรัสรู้ในปัญญาที่จะเข้าใจอะไรได้เนี่ยมันไม่มี
0: เจ้าค่ะไม่ได้สั่งสมมาแบบ
1: ไม่ได้สั่งสมมาเช่นบางทีบางคนอาจจะเกิดมาหูหนวกตาบอดเป็นใบ้พิกลพิการอะไรเงี้ยเกิดมาเป็นมนุษย์ก็สุขอยู่ก็จริงมีข้าวกินมีอายุยืนมีอะไรใดๆแต่ว่าแบบไม่สามารถจะบรรลุธรรมได้นี่คือสุคติอาเหตุกะบุคคลนะนี่คือคนที่หนึ่งแต่คนที่
0: ประเภทแรก
1: หูหนวกเนี้ยอาจจะไม่ได้
0: เ

0: และอันที่สามเออพอจะมีปัญญาที่จะบรรลุธรรมได้แต่ยังไม่บรรลุนะยังไม่บรรลุเขาก็เลยพูดถึงติเหตุกะเหตุกะนี่คือเหตุหนึ่งเหตุสามอย่างคุณมีแล้วเหตุสามอย่างคืออะไรนะคือความไม่มีโลภะความไม่มีโทสะความไม่มีโมหะคุณมีเหตุที่จะทำให้คุณถึงความไม่มีนั้นได้แต่ถ้าทวิเหตุกะนั่นคือสองทวีแปลว่าสองแล้วก็คือมีเหตุสองอย่างละที่จะบรรลุธรรมคือโลภะกับโทสะเนี่ยมันเบาบางละหมายถึงว่าจะทำให้มันหายไปได้แต่ว่าโมหะนี่ยังไม่ได้แล้วก็จึงทำให้ท่านพุทธาเนี่ยเขาส่งข้อความมาว่าไอ้สองประเภทแรกเนี่ยไม่ได้นะสองประเภทแรกไม่ได้แต่ประเภทที่สามเนี่ยอาจจะได้อาจจะได้แต่ยังไม่ได้เข้าใจไห
1: ม
0: สองประเภทแรกที่ไม่ได้แน่นอนเนี่ยเพราะอะไรเพราะประเภทแรกนี่โอ้โหแบบเมื่อเปียเสียขาหูหนวกตาบอดเป็นใบที่มีความอาภัพใดๆทางกายไม่สามารถที่จะเจริญฌานสมาธิใดๆได้แต่ประเภทที่สองได้ฌานสมาธิใดๆได้แต่ไม่มีปัญญาแต่ประเภทที่สามนี่เออจะทำได้อยู่นะคำว่าจะทำได้นี่คือไม่ใช่ว่าจะได้นะไม่แน่นะถ้าคุณจะสามารถทำได้คุณก็จะทำได้ใช่ไหมหมายถึงอย่างนี้ถ้าคุณจะทำคุณทำได้แต่ถ้าหนึ่งสองต่อให้คุณพยายามแค่ไหนคุณก็จะไม่ได้ผมยังพร่องอยู่คำถามของท่านผู้ถามคืออันนี้คือว่าเราจะรู้ได้ไงว่าเราเป็นประเภทไหนเนี่ยเราจะรู้ได้ไงว่าเราเป็นประเภทไหนคุณใหญ่นั่นแหละสิเอาไหมเราควรชงคำถามนี้ดีกว่าที่เราจะบรรลุธรรมได้ยังไงนี่คือคำถามที่เราควรจะเป็นคำถามเราควรจะบรรลุธรรมได้ไงทำยังไงเราถึงจะบรรลุธรรมได้เอางี้ดีกันเพราะว่าต่อให้เราอยู่ในประเภทที่หนึ่งหรือประเภทที่สองสมมตินะสมมติต่อให้เราอยู่ในประเภทที่หนึ่งหรือประเภทที่สองสมมติเราอยู่ในประเภทที่หนึ่งหรือประเภทที่สองแล้วเราไม่เราจะไม่มีความพยายามหรอคุณในใจว่า
1: ก็พยายามอยู่นะเจ้าค่ะแต่มันไม่มีทางได้เพราะว่ามัน
0: เกิด
1: สาเหตุ
0: ก็ตรงนี้ไง
1: มันมาไม่ได้
0: ก็ตรงนี้ไงเขายังพูดไว้ว่าก็ถ้าเป็นหนึ่งหรือสองคุณก็แค่สะสมบารมีไปในชาติต่อไป
1: อืมเจ้าค่ะ
0: ต่อให้คุณเป็น1และ2สมมุติเรารู้เลยว่าอันนี้คุณสมหญิงคุณเป็นประเภทที่1นะคุณสมชายคุณเป็นประเภทที่2นะไม่มีคนบอกเลยแล้วไงแล้วคุณจะไม่พยายามในการที่จะบรรลุธรรมก็เขาบอกว่า1หรือ2เนี่ยคุณจะสะสมบารมีไปในชาติต่อไปได้นะแล้วถ้าสมมุติชาตินี้เราบอกโอ๊ยฉันก็นึกว่าฉันเป็น1และ2แล้วฉันก็ไม่พยายามใดๆแล้วกันฉันก็กระดิกขาแล้วก็ขี้เกียจแล้วก็กินมากแล้วก็ไม่ภาวนาแล้วคุณเป็นอย่างนี้คุณยิ่งไม่ได้นะเพราะว่าชาติต่อไปมันไม่ได้จะดีขึ้นได้เลยจะไม่ได้สะสมไปได้เพอตรงโลกด้วยถูกปะ
1: เจ้าค่ะ
0: เพราะฉะนั้นต่อให้เรารู้ว่าเราเป็นหนึ่งหรือสองก็ต้องทำยังไงอยู่ดี
1: ต้องพยายามสั่งสม
0: ใช่ถูกปะ
1: เจ้าค่ะเจ้าค่ะ
0: ต่อให้เรารู้ว่าเป็นหนึ่งหรือสองเราก็ต้องพยายามทำความเพียรอยู่ดีไม่เห็นต่างกับสามเลยคำถามในที่นี้ที่ควรจะเป็นคำถามเสียมากกว่าคือทำไงถึงจะบรรลุธรรมแล้วเวลานะช่างมันเถอะต่อให้เวลามันจะภายในชาตินี้ได้หรือต่อให้ไปชาติหน้าก็ไม่เป็นไรนี่คำถามคือ
1: ทำอย่างไรเราถึงจะบรรลุธรรมได้เจ้าค่ะ
0: ใช่นี่คือคำถามทีนี้เพื่อให้แนวเพิ่มเติมขึ้นไปพระพุทธเจ้าเปรียบเทียบนี้คนเรามันไม่ได้มีการเกิดครั้งเดียวเปรียบเหมือนไก่หรือว่านกเนาะไก่เนี่ยเวลามันออกมาจากแม่ไก่อ่ะหรือนกออกมาจากแม่นกนะคุณเดินใจมันออกเป็นไข่หรือมันออกเป็นตัว
1: เป็นไข่จ้ะ
0: เป็นไข่นะสัตว์พวกนี้ก็ออกเป็นไข่แล้วมันจะมาเป็นตัวได้มันต้องทะลุออกจากไข่อีกทีหนึ่งถูกปะพระพุทธเจ้าจึงเรียกสัตว์ประเภทนี้ว่าเป็นสัตว์ประเภทที่เกิดสองครั้งเกิดสองครั้งเกิดครั้งแรกตอนออกมาเป็นไข่เกิดครั้งที่สองตอนออกมาเป็นตัวยังมีสัตว์ประเภทที่เกิดสามครั้งด้วยนะเช่นผีเสื้อเนี่ยเกิดครั้งแรกออกมาเป็นไข่เกิดที่สองออกมาเป็นดักแด้หมายถึงว่าเป็นหนอนเนาะแล้วก็มันก็ทำตัวเป็นดักแด้แล้วเกิดครั้งที่สามนี่คือเป็นผีเสื้อ
1: ผีเสื้อเจ้าค่ะ
0: มนุษย์นี่ก็เหมือนกันว่ามันมีการเกิดหลายครั้งมนุษย์เราเนี่ยมีการเกิดหลายครั้งเดี๋ยวตอนแรกเราก็เกิดจากครรภ์แม่นี่แหละออกมาจากครรภ์แม่อูแว่แว่นี่เกิดครั้งที่หนึ่ง

0: อันที่สองนี่คือการที่เราเกิดแบบเกิดมาเป็นคนดีอ่ะการที่คุณมาพูดทางสรณังคัจฉามิเนี่ยจิตใจเราเนี่ยเกิดมาตามทํานองครองธรรมแล้วหรือบางทีการที่เราบรรลุโสดาบันอย่างเงี้ยนี่คือคุณเกิดในอริยชาติแล้วอย่างนี้เป็นต้นหรือการที่เราแบบมันมีความมั่นใจว่าเออตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยไม่เที่ยงแน่นอนคุณเห็นอย่างนี้อันนี้แสดงว่าคุณมีความเชื่อมีจิตน้อมไปแล้วคุณมีศรัทธาในพระพุทธเจ้ามากๆเลยคุณก็เกิดเป็นโสดาปัตติมรรคละอย่างนี้เพราะฉะนั้นการเกิดของมนุษย์มันมีหลายครั้งเราอยู่ที่ว่าจิตเราเนี่ยเป็นยังไงเราถ้าทางฟิสิกอลอย่างเงี้ยนะทางรูปร่างร่างกายอย่างเงี้ยคุณจากเด็กมาเป็นวัยรุ่นอย่างเงี้ยนะวัยรุ่นแล้วมาเป็นผู้ใหญ่อย่างเงี้ยนี่มันก็เหมือนเป็นการเกิดทางด้านร่างกายละคุณเรียนจบหมอเขาก็เรียกว่านายแพทย์หรือแพทย์หญิงอย่างเงี้ยคุณมีงานมีอะไรนี่มันก็ชีวิตใหม่ของเรานะเนี่ยเออเป็นอีกแบบนึงอีกในขณะที่อีกคนหนึ่งแต่งงานแต่งงานนี่ก็เป็นอีกชีวิตหนึ่งแล้วเนี่ยเหมือนการเกิดใหม่เพราะฉะนั้นลักษณะที่เราต้องเข้าใจในที่นี้คือว่าเอ๊ะทำไงเราถึงจะให้มีการเกิดในอริยชาตินี่ให้มันได้การเกิดในอริยชาติคือการเกิดที่อยู่ในชาติอันประเสริฐคือให้อยู่ตามตำหนองกรองธรรมให้อยู่ในมรรคแปดนั่นเองคำถามที่ตั้งไว้เมื่อสักครู่ที่ว่าควรจะเป็นคำถามมากกว่าก็คือว่าเฮ้ยทำไงเราถึงจะบรรลุธรรมเพราะเวลาที่เราปฏิบัติตามมรรคแปดคุณใหญ่จะเป็นทางที่ให้เราถึงการเกิดเป็นอริยชาติดีขึ้นดีขึ้นได้ซึ่งการเกิดนั้นเนี่ยไม่รู้ละว่ามันจะอยู่ในชาติปัจจุบันที่เรายังชื่อนี้นามสกุลนี้อยู่แล้วหรือจะไปเป็นชาติหน้าต่อไปที่เราจะมีชื่ออื่นนามสกุลอื่นได้หมดนะเพราะว่าถ้าเป็นชาติหน้าต่อไปก็คือสะสมไว้สำหรับชาติหน้าต่อไปที่มันจะดีขึ้นได้แล้วก็ไม่ใช่ว่าชาตินี้มันจะไม่ดีเพราะมันดีชาตินี้แล้วไงคุณเดชก็ใช่ไหมมันจึงสะสมไปชาติหน้าต่อไปได้แล้วถ้าชาตินี้เราจะบรรลุทำได้ก็บรรลุไปเลยแล้วถ้าเราสมมติว่าเราคิดว่าเอ้ยฉันควรจะเป็นประเภทที่1แต่คุณเนี่ยจะเป็นประเภทที่3ก็ได้เอองั้นฉันเป็นประเภทที่1แต่จริงๆเราเป็นประเภทที่3เงี้ยนะฉันก็เลยไม่พยายามได้หรอกโอ้มันก็เสียประโยชน์ไงถูกป่ะ
1: เจ้าค่ะ
0: เออเพราะนั้นการที่เราจะบรรลุทำได้คำถามคือเราทำไงเราจะบรรลุทำเนาะการที่เราจะบรรลุทำได้ก็คือการปฏิบัติตามมรรค8เราต้องปฏิบัติตามมรรค8วันนี้ปฏิบัติตามมรรคแปดวันนี้ไม่ว่าเราจะเป็นคนประเภทที่1หรือ2หรือ3เราต้องปฏิบัติตามมรรคแปดวันนี้เต็มที่เพื่อเราจะบรรลุธรรมได้อาจจะชาตินี้หรือชาติต่อๆไปไม่เคยเสียประโยชน์เลยการปฏิบัติตามมรรคแปดได้ประโยชน์แน่นอน
1: เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะอันนี้ก็คงจะเป็นคำตอบที่กระจ่างสำหรับท่านผู้ถามไปแล้วแล้วก็ท่านผู้ฟังทางบ้านท่านหนึ่งก็คงจะปล่อยมีความรู้มีปัญญาแล้วก็มีความรู้สึกนึกคิดว่าการที่จะถามว่าเราจะอยู่ในประเภทไหนนี่ไม่ต้องไปถามเลยแต่ให้นึกแต่ว่าเราจะสามารถบรรลุธรรมได้อย่างไรก็ให้เริ่มกันที่ตัวของเราเลยเริ่มฝึกปฏิบัติเลยเริ่มภาวนาเลยในชีวิตนี้เดี๋ยวนี้ณบัดนี้แล้วก็เหมือนอย่างที่เขามีคำอธิษฐานกันนะคะคิดว่าท่านผู้ฟังทางบ้านคงจะเคยได้ยินว่าส่งท้ายคำสวดมนต์หรือคำอธิษฐานของเราเนี่ยมักจะมีคำสุดท้ายที่ว่านิพพานะปัจจโยโหตุก็คือขอให้สิ่งที่เราทำบุญที่เราทำเนี่ยจงเป็นเหตุปัจจัยให้เราไปถึงพระนิพพานได้ในอนาคตการเบื้องหน้าโน้นนะคะซึ่งอันนี้ก็ขอฝากไว้จากรายการธรรมรัตน์ในเช้าวันนี้ค่ะค่ะท่านผู้ฟังคะเวลาในรายการวันนี้หมดลงแล้วจริงๆนะคะดังนั้นดิฉันก็ขออนุญาตนำท่านผู้ฟังทางบ้านทุกท่านกราบขอพระคุณและกราบนมัสการลาพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนแห่งมูลนิธิปัญญาภาวนาด้วยเวลาเพียงแค่นี้จนกว่าจะพบกันใหม่กับตามใจท่านในวันอาทิตย์หน้าค่ะสำหรับวันนี้กราบขอพระคุณและกราบนมัสการลาเจ้าค่ะพระเจ้าค่ะ
0: เจ้าบ้านเจ้าบ้าน
1: สาธุเจ้าค่ะ

ติดตามรับฟังรายการธรรมรับอรุณได้เป็นประจำทุกวันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

0: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
1: วิธีลดการใช้พลาสติกที่ง่ายที่สุดเริ่มจากตัวเราก่อนเลยครับอย่างในชีวิตประจำวันของเราลองเริ่มจากใช้กล่องข้าวแทนกล่องโฟมใช้แก้วน้ำส่วนตัวแทนแก้วพลาสติกใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกและปฏิเสธการรับถุงพลาสติกเพื่อลดปริมาณขยะ
2: ง่ายๆแค่นี้คุณก็ทำได้ช่วยกันลดการใช้โฟมและพลาสติกซึ่งกำจัดยากนะคะ
3: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
4: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง6นาฬิกากับนฤนาถแข็งขันรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สั่งการหน่วยงานในสังกัดเตรียมพร้อมรับมือฝนตกหนักเร่งจัดตั้งพื้นที่ปลอดภัยเพื่อรองรับประชาชนและเตรียมฟื้นฟูอาชีพเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบอีกสักครู่กับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
5: ปวดใจคนเป็นแม่เหลือเกินลูกยังไม่ได้ถูกตัดสินแต่ไม่มีเงินจะประกันตัวออกมาสู้คดีพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของตัวเอง
6: กองทุนยุติธรรมช่วยเหลือขอปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจำเลยที่เข้าเกณฑ์ได้โดยช่วยเหลือค่าประกันตัวตั้งแต่ชั้นพนักงานสอบสวนชั้นพนักงานอัยการและชั้นศาลเพราะทุกคนควรได้รับโอกาสเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมอย่างเป็นธรรมกองทุนยุติธรรมช่วยเหลือเคียงข้างประชาชนสายด่วน1111กด77หรือสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศ
7: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
8: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
9: พายุรุนแรงคลื่นความร้อนน้ำท่วมฉับพลันสภาพอากาศสุดขั้วกำลังทวีความรุนแรงขึ้นอย่าชะล่าใจกับภัยธรรมชาติที่คาดเดาไม่ได้แต่เราสามารถช่วยกันชะลอสภาพอากาศสุดขั้วด้วยการลดการใช้พลังงานหันมาใช้ขนส่งสาธารณะและพลังงานสะอาดทิ้งเศษอาหารให้น้อยที่สุดมาช่วยกันลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์เพราะทุกการกระทำเล็กๆของเราล้วนเป็นก้าวที่ยิ่งใหญ่ในการปกป้องโลกใบนี้
4: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สั่งการหน่วยงานในสังกัดเตรียมพร้อมรับมือฝนตกหนักเร่งจัดตั้งพื้นที่ปลอดภัยเพื่อรองรับประชาชนและเตรียมฟื้นฟูอาชีพเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบนายวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวว่าเพื่อเตรียมการรับมือฝนตามที่กรมอุตุนิยมวิทยาแจ้งเตือนได้สั่งการให้กรมประมงจัดชุดเฉพาะกิจพร้อมเจ้าหน้าที่รถยนต์และเรือตรวจการประมง30ลำเพื่อช่วยเหลือพื้นที่ประสบภัยโดยให้ความสำคัญกับพื้นที่น้ำสูงชุมชนที่เดินทางลำบากและการขนส่งสิ่งของจำเป็นก่อนรวมถึงประสานจังหวัดคัดเลือกพื้นที่ปลอดภัยหรือ safety area เพื่อเป็นจุดรับและกระจายสิ่งของข้าวสารอาหารนมและอาหารสัตว์โดยต้องเข้าถึงอย่างปลอดภัยมีผู้รับผิดชอบและสัตว์ส่งต่อถึงประชาชนพร้อมประสานสนับสนุนศูนย์พักพิงในพื้นที่เบื้องต้นสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมหรือสปก.จัดตั้งพื้นที่ปลอดภัยสำหรับประชาชนผู้ประสบอุทกภัยที่ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเสริมนอกภาคการเกษตรอำเภอบางไทรจังหวัดพระนครศรีอยุธยานอกจากนี้ยังให้หน่วยงานด้านพืชประมงและปศุสัตว์ประเมินความช่วยเหลือและเตรียมฟื้นฟูเกษตรกร พร้อมสำรวจและตรวจสอบความเสียหายตั้งแต่ขณะเกิดภัยเพื่อเตรียมช่วยเหลือตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องรวมทั้งยังจัดเตรียมก้อนจุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพหรือ EM Ball แจกจ่ายให้กับประชาชนที่ประสบอุทกภัยการรถไฟแห่งประเทศไทยชวนใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัส117สถานีที่เข้าร่วมโครงการสนับสนุนการเดินทางและท่องเที่ยวกระตุ้นเศรษฐกิจในประเทศเริ่มใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่บัดนี้ถึง30พฤศจิกายนนี้การรถไฟแห่งประเทศไทยเชิญชวนประชาชนใช้สิทธิ์โครงการไทยช่วยไทยพลัสเพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายในการเดินทางส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจในประเทศโดยรัฐบาลจะช่วยสนับสนุนค่าตั๋วโดยสารร้อยละ60และประชาชนจ่ายเองเพียงร้อยละ40สำหรับเงื่อนไขการใช้สิทธิ์กำหนดวงเงินส่วนลดไม่เกิน200บาทต่อคนต่อวันและไม่เกิน 1,000 บาทต่อคนตลอดระยะเวลาโครงการตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่30พฤศจิกายน2569ผู้ได้รับสิทธิ์สามารถซื้อตั๋วโดยสารผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังได้ที่สถานีรถไฟที่เข้าร่วมโครงการ117สถานีทั่วประเทศใช้ได้กับรถไฟทุกขบวนและทุกชั้นที่นั่งยกเว้นตั๋วหมู่คณะตั๋วรายเดือนและตั๋วนำเที่ยวทั้งนี้มีข้อควรระวังคือต้องซื้อตั๋วเฉพาะในวันเดินทางเท่านั้นและตั๋วที่ซื้อในโครงการนี้ไม่สามารถขอคืนเงินได้ทุกกรณีจึงขอให้ประชาชนวางแผนการเดินทางให้เรียบร้อยก่อนใช้สิทธิ์คลังจังหวัดสุราษฎร์ธานีเปิดข้อมูลโครงการไทยช่วยไทยพลัสคึกคักต่อเนื่องมียอดใช้จ่ายอันดับ13ของประเทศกว่า 3,357 ล้านบาทพร้อมชวนประชาชนใช้จ่ายในเดือนนี้ถึงเดือนหน้าน
10: ายวรสิทธิ์จาตุรัตน์คลังจังหวัดสุราษฎร์ธานีเปิดเผยว่าประชาชนชาวสุราษฎร์ธานีออกมาจับจ่ายใช้สอยผ่านโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40อย่างต่อเนื่องจากข้อมูลล่าสุดในเดือนกันยายนสามารถสร้างเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจของจังหวัดได้กว่า 3,357 ล้านบาทคิดเป็นอันดับที่13ของประเทศและอันดับ3ในภาคใต้มีร้านค้าเข้าร่วมโครงการกว่า 22,642 ร้านโดยเม็ดเงินที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่

0: กระจายอยู่ในร้านอาหารและเครื่องดื่มรองลงมาคือร้านธงฟ้าและร้านค้าทั่วไปสะท้อนให้เห็นถึงการจับจ่ายใช้สอยที่ยังคงกระจายตัวสู่ผู้ประกอบการในพื้นที่ทั้งนี้คลังจังหวัดได้เดินหน้าส่งเสริมการใช้จ่ายในเดือนตุลาคมถึงพฤศจิกายนในวงเงิน 1,000 บาทด้วยอ่อนปวีวงวชิราสวทสุรธานีรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวนฤนาถแข็งขันอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 นค่ะ
2: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

ปลุกผู้ฟังรับอรุณเสิร์ฟข่าวอุ่นๆข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชนทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 kHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศ

0: สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับต้อนรับเข้าสู่ข่าวยามเช้าครับวันนี้ตรงกับแรม8ค่ำเดือน10ปีมะเมียนะครับอยู่กับคุณกุ้งอรวรรณหมอยาดีและโดนัทณัฐพงษ์สารบุตรครับสวัสดีครับคุณกุ้งครับ
1: สวัสดีค่ะคุณโดนัทวันนี้นะคะก็เป็นการโคจรกลับมาเจอกันของเรานะคะเป็นประจำนะคะก็จะเจอกันบ่อย
0: ๆ
1: นะคะวันนี้ก็ฟ้าฝนตอนเช้าที่เดินทางมาทำงานก็ถือว่าไม่ตกนะยังไม่ตกนะ
0: ไม่ตกนะครับวันนี้ก็เรียกว่าท้องฟ้าสดใสนะครับในพื้นที่ของกรุงเทพมหานคร4ตุลาคม2569
1: ใช่แล้ว
0: นะครับวันนี้พวกเรา2คนก็กลับมาพบกับคุณผู้ฟังอีก1ครั้งนะครับหลังจากที่เราไม่ได้เจอกันมานานแต่จริงๆแล้วหลังบ้านนี่คือโอ้โหแทบจะเบื่อหน้า นะครับวันนี้ต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับเข้าสู่ข่าวยามเช้านะครับผ่านทาง FM 92.5 MHz AM 891 กและสวทในภูมิภาคที่รับสัญญาณทั่วประเทศนะครับแล้วก็ผ่านทางแฟนเพจด้วยนะครับเดี๋ยวอีกสักครู่นึงนะครับตอนนี้ทางช่างเทคนิคของเรานะครับพี่แดนอัคเดชคัมภีระจะพาเราไปออนแอร์ผ่านทาง Facebook Live ด้วยนะครับ
1: ใช่แล้วค่ะซึ่ง Facebook ของเรานะคะชื่อตรงตัวเลยข่าวยามเช้า
0: ครับ
1: นะคะก็กำลังขึ้นไลฟ์ตอนนี้นะคะเดี๋ยวเรามาอัปเดตเรื่องของฝนฟ้าอากาศกันหน่อยดีกว่าเนาะ
0: ครับ
1: นะคะซึ่งทางกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะเขาแจ้งเตือนมาว่าวันนี้วันแรกเลยนะคะ 4-7 ตุลาคมฝนเนี่ยจะตกหนักหลายพื้นที่เลยค่ะครอบคลุมทั้งกาญจนบุรีปราจีนบุรีเพชรบุรีนะคะโดยฝนเนี่ยสะสมสูงถึง100-150มิลลิเมตรนะคะก็ขอให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่เสี่ยงเนี่ยติดตามสถานการณ์แล้วก็ประกาศเตือนอย่างใกล้ชิดค่ะทางด้านผู้อำนวยการส่วนพยากรอากาศเชิงตัวเลขนะคะคุณประภาพรวงสมิงค่ะจากกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะก็บอกว่าจากข้อมูลสภาพอากาศนะในช่วงวันนี้จนถึงวันที่7ตุลาคมนี้นะคะหลายพื้นที่เนี่ยมีฝนตกหนักเนื่องจากมวลอากาศเย็นจากจีนแผ่ลงมาปะทะอากาศอุ่นของไทยค่ะทําให้เกิดแนวฝนตามขอบมวลอากาศเย็นและมีแนวโน้มเคลื่อนตัวไปทางตะวันตกคาดว่าฝนสะสมตลอดช่วงดังกล่าวนะคะบางพื้นที่เนี่ยอาจจะสูงถึง150มมเลยสำหรับพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังนะคะได้แก่กาญจนบุรีปราจีนบุรีโดยเฉพาะอำเภอกบิลบุรีค่ะบ้านเกิดดิฉันเองนะคะแล้วก็จังหวัดเพชรบุรีตะวันตกนะคะโดยพื้นที่ดังกล่าวเนี่ยมีฝนสะสมถึง150มิลลิเมตรขอให้พี่น้องประชาชนนะคะในพื้นที่เสี่ยงติดตามสถานการณ์แล้วก็ประกาศแจ้งเตือนอย่างใกล้ชิดนอกจากนี้นะคะระหว่างที่เฝ้าระวังเนี่ยคือในช่วง 11-16 ตุลาคมนี้ค่ะในช่วงที่คาบเกี่ยวกับไทยเนี่ยเป็นเจ้าภาพการจัดประชุม IMF World Bank นะคะในระหว่างวันที่ 12-18 ตุลาคมนี้ค่ะที่กรุงเทพนะคะจะมีมวลอากาศเย็นระลอกใหม่ค่ะเฝ้าลงมานะคะส่งผลให้แนวฝนเนี่ยเคลื่อนตัวลงมาในพื้นที่ภาคใต้สำหรับพื้นที่กรุงเทพนะคะในวันที่14ตุลา

0: คมคาดว่าฝนจะเพิ่มขึ้นแล้วก็กระจายตัวครอบคลุมหลายพื้นที่ค่ะอย่างไรก็ตามนะเฝ้าระวังกันไว้ค่ะดูแลตัวเองดีๆนะคะช่วงฝนตกหนักก็อาจจะมีเบียงบางพื้นที่เท่านั้นค่ะอาจจะมีแนวโน้มฝนตกเล็กน้อยประชาชนควรติดตามพยากรณ์อากาศอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงฝนตกแล้วก็เตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นในช่วงฝนตกหนักระยะนี้ค่ะ
1: ครับยังไงก็ต้องดูแลสุขภาพของคุณผู้ฟังด้วยนะครับในส่วนของทางกรมอุตุนิยมวิทยาเมื่อสักครู่ที่คุณกุ้งเล่าไปเนี่ยก็คือออกประกาศเตือนมาเป็นฉบับที่6แล้วนะครับเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาก็มีการร้อนออกมาแล้วนะครับเรียกว่าเป็นการเผยแพร่ออกมา
0: ะ
1: นะครับผ่านทางในส่วนของเว็บไซต์ของกรมอุตุนิยมวิทยาเองนะครับแล้วก็ทางสื่อต่างๆของกรมอุตุนิยมวิทยาครับตอนนี้ก็ถือว่าในเรื่องของการเฝ้าระวังฝนฟ้าคะนองเป็นเรื่องที่เราจะต้องจับตานะเพราะว่าไม่ใช่แค่เพียงในต่างจังหวัดเองนะครับในส่วนของกรุงเทพมหานครก็ยังคงที่จะต้องมีการเกาะติดเรื่องนี้เพราะว่าในหลายพื้นที่เนี่ยแม้ว่าในส่วนของจะมีการคลี่คลายลงแล้วนะครับสำหรับในเรื่องของการเกิดเหตุการณ์น้ำท่ว
0: ม
1: นะครับตอนนี้ก็ถือว่าหลายพื้นที่เนี่ยก็ยังคงมีผลกระทบที่รับกันต่อเนื่องอยู่นะครับอย่างเช่นในกรณีของแฟลตคลองจันนะครับแล้วก็ฝั่งเคหะร่มเกล้านะครับฝั่งทางกรุงเทพฝั่งตะวันออกเนี่ยก็ยังคงได้รับผลกระทบเรื่องนี้อยู่นะครับทางรัฐบาลเองก็ยังคงเรียกว่าช่วยเหลือกันต่อเนื่องในทุกภาคส่วนนะครับ
0: ใช่แล้ว
1: ก็ฝั่งทางบ้านคุณกุ้งเองด้วยนะครับปราจีนบุรีนะ
0: ผู
1: ้มีประกาศแจ้งเตือนออกมา
0: ใช่แล้ว
1: นะครับฝั่งนั้นจะเป็นเขื่อนอะไรครับ
0: เรียกว่าจะเป็นเขื่อนไม่แน่ใจว่าเป็นเขื่อนอะไรแต่โดยมากจะเป็นอ่างเก็บน้ำตามธรรมชาติค่ะซึ่งก็ยังเก็บน้ำได้ดีอยู่แต่หลายพื้นที่ด้วยความเป็นแอ่งกระทะก็อาจจะทำให้แบบฝนเนี่ยสะสมแล้วพอท่วมมาเนี่ยก็ท่วมหนักเลย
1: ครับแล้วก็นอกจากนี้ก็ยังมีฝั่งกาญจนบุรีที่ได้รับผลกระทบนะครับแล้วก็ราชบุรีด้วยนะครับที่เป็นอีกหนึ่งพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบรวมถึงฝั่งเมืองเก่าก็มีนะนะครับฝั่งพระนครศรีอยุธยา
0: ใช่พี่ปุ่มของเราพ
1: ี่
0: ปุ่มอัปเดตในเฟซบุ๊กนะคะว่าน้ำขึ้นเนี่ยโอ้แบบเรียกว่าประมาณสักเลยหัวเข่ามาแล้วนะแล้วก็ในพื้นที่นะคะก็มีการคือด้วยความที่พระนครศรีอยุธยาเป็นพื้นที่ที่น้ำท่วมค่อนข้างบ่อยอยู่แล้วเขาก็เตรียมตัวกันได้รับมือได้ดีอยู่แล้วนะคะแล้วก็ทางภาครัฐเนี่ยก็เข้าไปแจกทั้งโฟมรวมถึงดูแลในพื้นที่ในส่วนของที่น้ำท่วมหนักนะคะก็พยายามเข้าไปช่วยก่อนที่น้ำเนี่ยจะท่วมหนักตรงนี้ก็ส่งกำลังใจให้กับทั้งประชาชนแล้วก็บุคลากรต่างๆเจ้าหน้าที่ต่างๆที่เข้าทำงานในพื้นที่ตลอดเวลาค่ะ
1: ครับเราจะไปอัปเดตในส่วนของเว็บไซต์ทาง Facebook Fanpage นะครับของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกันหน่อยนะครับว่ามีพื้นที่ไหนบ้างที่มีการแจ้งเตือนไปเมื่อวานนี้นะครับหลายพื้นที่ยังคงต้องติดตามนะครับในส่วนของปภ.ก็มีการลงพื้นที่เองนะครับที่ในเพจของ DDPM นะครับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเนี่ยก็มีการเผยภาพในการช่วยเหลือนะครับในพื้นที่ของศูนย์ปภ.เขต17จันทบุรีตอนนี้มีการเร่งระบายในเรื่องของน้ำอย่างต่อเนื่องนะครับใช้กำลังสูบอยู่ที่ 50,000 ลิตรต่อนาทีเลยนะครับในส่วนของทางคุณเจเศษไทยเศษนะครับท่านก็ดูแลในเรื่องของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะครับเป็นรัฐมนตรีที่กำกับในเรื่องนี้อยู่ก็มีการ
0: ลงพื้นที่ต่อเนื่องจริงๆ
1: ลงพื้นที่ต่อเนื่องนะครับตอนนี้ทางผู้อำนวยการขออภัยครับทางอธิบดีปภ.ท่านใหม่นะครับคุณนิรัตพงศ์สิทธิถาวรนะครับอดีตผู้ว่าแซมเบ
0: ้
1: นะก็มีการเรียกว่ากำชับนะครับแล้วก็แจ้งเตือนประชาชนแต่ละพื้นที่เนี่ยให้อัปเดตข้อมูลสำหรับผู้ประสบภัยที่เรียกว่าจะต้องได้รับเรื่องเยียวยากันนะครับมีรับเรื่องเยียวยาแล้วก็ในเรื่องของการที่ไม่ให้ตกหล่นจากสิทธิ์ต่างๆนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยมีการเปิดในเรื่องของการเยียวยากันแล้วนะ
0: ใช่
1: นะคร
0: ับ
1: ทั้งในส่วนของปภ.นะครับที่มีการให้ลงทะเบียนผ่านทางแอปพลิเคชันทางรัฐนะครับในแอปพลิเคชันทางรัฐแล้วก็ในเรื่องของทางมีแอปอีกหลายแอปนะแล้วก็วิธีการไปลงทะเบียนในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยนะครับที่จะมีการเรียกว่าให้ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์น้ำท่วมในครั้งนี้เนี่ยได้มีการไปยื่นเรื่องกันนะครับ
0: เดี๋ยวเรามาดูในเรื่องของการเยียวยาที่ทางปภ.เนี่ยเขาชี้แจงเรื่องนี้มาเดี๋ยวจะมาบอกรายละเอียดนะคะคือเขาเปิดเริ่มลงทะเบียนเนี่ยตั้งแต่ในช่วงของ4กรณีนะคะซึ่งเปิดลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐ 65จังหวัด50เขตในกรุงเทพมหานครยอดลงทะเบียนตอนนี้นะคุณ 700,000 กว่ารายแล้วนะคะพร้อมเร่งช่วยเหลือประชาชนซึ่งเมื่อวานนี้ค่ะทางปภ.ก็เผยความคืบหน้าในการช่วยเหลือเยียวยาประชาชนที่ประสบอุทกภัยตามมติคณะรัฐมนตรีในวันที่29กันยายนที่ผ่านมา4กรณีนะคะกรณีแรกเลยคือการที่อยู่อาศัยเนี่ยน้ำท่วมขังไม่เกิน7วันและทรัพย์สินเสียหายช่วยเหลือครัวเรือนละ 9,000 บาทกรณีที่2นะคะอยู่ในที่อาศัยที่น้ำท่วมขังติดต่อกันเกิน7วันช่วยเหลือครัวเรือนละ 9,000 บาทเช่นเดียวกันค่ะส่วนกรณีที่3ที่อยู่อาศัยประจำถูกน้ำล้อมจนส่งผลกระทบให้ไม่สามารถดำรงชีวิตได้ตามปกติติดต่อกันเกิน7วันขึ้นไปนะคะช่วยเหลือครัวเรือนละ 5,000 บาทกรณีที่อยู่อาศัยประจำในอาคารสูงอย่างเช่นคอนโดหอพักนะคะที่น้ำท่วมไม่ถึงก็จริงค่ะแต่ไม่สามารถที่จะออกไปทำงานได้ส่งผลกระทบทำให้ไม่สามารถดำรงชีวิตได้ตามปกตินะคะก็ติดต่อกันเกิน7วันช่วยเหลือ 5,000 บาทค่ะในกรณีที่เสียชีวิตจากดินโคลนถล่มและอุทกภัยจะช่วยเหลือเป็นค่าปลงศพรายละ2ล้านบาทนะคะโดยผู้ที่ได้รับการเยียวยาต้องเป็นผู้ที่อยู่อาศัยที่มีการประกาศในพื้นที่ประสบอุทกภัยแล้วก็ประกาศในเขตให้ความช่วยเหลือภัยพิบัติฉุกเฉินค่ะซึ่งเกิดอุทกภัยในวันที่15พฤษภาคมถึง30กันยายนที่ผ่านมานะคะใน65จังหวัดและกรุงเทพมหานครค่ะก็เปิดให้ลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครไม่ถนัดโซเชียลมีเดียนะก็สามารถเดินทางไปทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมถึงสำนักงานเขตนะคะของกรุงเทพเนี่ยได้50เขตเลยแล้วก็ข้อมูลล่าสุดนะคะตอนนี้ 700,000 กว่ารายแล้วนะคะที่ลงทะเบียนมากที่สุดส่วนผู้ที่ลงทะเบียนมากที่สุดนะคะนั่นก็คือกรุงเทพมหานครค่ะเกือบ 100,000 รายนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครไม่ถนัดนะในแอปทางรัฐนะคะไม่ค่อยถนัดเนี่ยก็สามารถเดินทางไปที่สำนักงานเขตหรือที่ว่าการปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งอบต.เทศบาลหรือจะเป็นอบจ.ก็ได้นะคะให้เจ้าหน้าที่เขาช่วยลงทะเบียนให้ค่ะ
1: ครับก็ยังไงก็คงติดตามกันต่อเนื่องนะครับสำหรับในเรื่องของการช่วยเหลือเยียวยานะครับเดี๋ยวอีกสักครู่นึงนะครับเราจะขึ้นไลฟ์สดผ่านทางเพจข่าวยามเช้าตอนนี้น่าจะมีปัญหาในเรื่องของการขึ้นไลฟ์สดนะครับ
0: เชิงเทคนิคหน่อย
1: เชิงเทคนิคนิดนึงนะครับเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวรออีกสักครู่นึงนะครับแล้วก็ในเรื่องของทางวิทยุเราก็ยังคงติดตามกันได
0: ้
1: นะครับเดี๋ยวไปติดตามพวกเราผ่านทางวิทยุเดี๋ยวไปติดตามในเรื่องของน้ำท่วมเนี่ยนอกจากในพื้นที่ของฝั่งภาคกลางนะครับในส่วนของฝั่งกรุงเทพมหานครเองนะครับยังมีอีกหลายจังหวัดนะครับที่ก็ได้รับผลกระทบในเรื่องนี้เช่นเดียวกันนะครับอย่างที่จังหวัดสุรินทร์นะครับก็มีการออกมาแจ้งเตือนประชาชนให้เฝ้าระวังฝนตกหนักถึงหนักมากในภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับช่วงตั้งแต่วันนี้ไปจนถึง10ตุลาคม2569นะครับซึ่งตรงนี้นะครับทางคุณประภาสศรีจันเวียงรองผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับของทางสุรินทร์เนี่ยเป็นรักษาการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์นะครับมีการแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์และภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์ฝนตกหนักถึงหนักมากระหว่างวันที่4ถึง10ตุลาคม2569โดยขอให้ประชาชนติดตามข่าวสารและประกาศแจ้งเตือนจากทางราชการอย่างใกล้ชิดนะครับและก็ขอให้ประชาชนเพิ่มความระมัดระวังในเรื่องของฝนฟ้าอากาศนะครับส่วนเกษตรกรขอให้เตรียมความพร้อมป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับผลผลิตได้นะครับเช่นเดียวกับที่ชัยนาทนะครับ
0: ชัยนาทนะคะก็ด้วยความที่อยู่ใกล้เขื่อนเจ้าพระยานะคะที่ระบายน้ำสูงถึง 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีค่ะทะลักท่วมบ้านผู้พิการสัพพยาจนผู้สื่อข่าวในพื้นที่เนี่ยส่งภาพมาคุณผู้ฟังสามารถเข้าไปดูได้ใน NBT Connect นะคะเป็นไส้เดือนหนีน้ำนับพันบุกบ้านค่ะเจ้าตัวยันว่ายังสู้ไหวขออยู่ชั้นล่างก่อนนะคะผู้สื่อข่าวของเราค่ะลงพื้นที่หมู่ที่4ตำบลหาดอาสาอำเภอสัพพยาจังหวัดชัยนาทค่ะหลังเขื่อนเจ้าพระยาเนี่ยปรับเพิ่มการระบายน้ำมาแตะในระดับ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีส่งผลให้เข้าท่วมบ้านของนายเชนบุญแต้มอายุ65ปีค่ะท่านเป็นผู้พิการทั้งแขนและขาขาดนะคะโดยระดับน้ำเนี่ยยังไม่ทะลักเข้าสู่ตัวบ้านแต่กลับพบปรากฏการณ์ไส้เดือนดินจำนวนมากค่ะไต่หนีน้ำขึ้นมาอยู่รอบบ้านนะคะมีบางส่วนเนี่ยคลานเข้ามาในบ้านด้วยนะเจ้าของบ้านระบุว่าไม่กังวลค่ะเนื่องจากว่าไส้เดือนเนี่ยไม่มีอันตรายใดๆแต่เป็นเรื่องธรรมชาติที่เป็นประจำทุกปีที่เห็นนะคะซึ่งนายเชนเนี่ยบอกว่าปีที่ผ่านมาเนี่ย ผู้สื่อข่าวได้นำเสนอเรื่องราวของตนจนได้รับความช่วยเหลือมอบขาเทียมใหม่มาแทนของเดิมที่ใช้งานยาวนานกว่า20ปีแล้วนะคะแต่พอมีน้ำท่วมปีนี้เนี่ยตนไม่กล้าสวมใส่ขาเทียมอันใหม่เดินลุยน้ำเลยเพราะว่ากลัวจะเสียหายจึงตัดสินใจนำขาเทียมอันเก่ามาใช้งานชั่วคราวก่อนคาดว่าน้ำท่วมระลอกนี้นะคะคงใช้เวลาไม่นานสำหรับการอยู่อาศัยยังคงยืนยันค่ะว่าจะนอนพักบริเวณชั้นล่างของบ้านหากเขื่อนเนี่ยยังระบายน้ำไม่ถึง 3,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีก็สามารถใช้ชีวิตได้ค่ะแต่หากปล่อยน้ำเกินกว่านี้ก็อาจจะต้องขยับขึ้นไปอาศัยชั้น2ซึ่งเขาเองนะคะก็บอกว่าการขึ้นไปอาศัยชั้น2เนี่ยอาจจะทำให้การดำเนินชีวิตเนี่ยลำบากมากขึ้นทั้งนี้นะคะมวลน้ำได้เริ่มไหลเข้าท่วมพื้นที่รอบบ้านตั้งแต่ช่วงค่ำเมื่อวานนี้นะคะพบว่าทั้งวันนี้ตลอดทั้งวันเลยนะคะกลุ่มไส้เดือนเนี่ยก็เรียกว่าขึ้นหนีน้ำขึ้นมานะคะก็เป็นเรื่องของธรรมชาติกันไปส่งกำลังใจให้ทางพี่น้องนะคะจังหวัดชัยนาทด้วยซึ่งทางปภ.ชัยนาทเนี่ยสรุปอุทกภัยอ่วมหนักนะคะก็บอกว่าทั้ง8อำเภอของชัยนาทนะประชาชนเดือดร้อน 20,000 กว่ารายนะคะพื้นที่เกษตรเนี่ยจมเกือบแสนไร่นะคะทางด้านหัวหน้าปภ.จังหวัดชัยนาทค่ะนายคำรณอิ่มเนยนะคะเปิดเผยข้อสรุปเกี่ยวกับผลกระทบอุทกภัยในศูนย์บัญชาการจังหวัดชัยนาทค่ะได้รายงานสถานการณ์อุทกภัยแล้วก็น้ำไหลหลากประจำเมื่อวานนี้ค่ะพบว่ามีบ้านเรือนได้รับผลกระทบเนี่ยใน8อำเภอ49ตำบล347หมู่บ้าน2ชุมชนนะคะมีพี่น้องประชาชนได้รับความเดือดร้อนเกือบ 8,000 ครัวเรือนเลยซึ่งถือว่าเยอะมากนะคะแล้วก็ในส่วนความเสียหายด้านโครงสร้างพื้นฐานค่ะพบว่าพื้นที่การเกษตรได้รับผลกระทบทั้งสิ้น 112,947 ไร่ค่ะก็คาดว่าจะมีเพิ่มขึ้นทั้งผลไม้เพราะว่าทางชัยนาทเขาก็อาจจะมีการปลูกผลไม้เยอะมากเลยนะคะในส่วนนี้นะคะมีสิ่งของสาธารณะได้รับความเสียหายทั้งรพสต.2แห่งนะคะวัดแล้วก็โรงเรียนถนนชำรุด3สายคันคลองชำรุดนะคะ1สายแล้วก็คอสะพานชำรุด1แห่งค่ะ
1: ครับยังไงก็คงจะต้องติดตามต่อเนื่องนะครับสำหรับพื้นที่ที่ริมแม่น้ำเจ้าพระยา
0: ใช่แล้วค่ะ
1: นะที่อยู่ติดกับแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยอาจจะได้รับผลกระทบในเรื่องนี้พอสมควรเลยทีเดียวนะครับ
0: ใช่แล้วค่ะ
1: ติดตามกันต่อนะครับแต่ว่าตอนนี้เดี๋ยวเราไปพักกันก่อนดีกว่านะครับไปติดตามในส่วนของตีคล้องร้องข่าวกันก่อนแล้วเดี๋ยวเรามาติดตามในส่วนของข่าวที่เหลืออยู่นะครับมีอีกหลากหลายภารกิจของทางรัฐบาลที่ช่วยเหลือน้ำท่วมนะครับแล้วก็มีข่าวดีๆมาประชาสัมพันธ์กับคุณผู้ฟังด้วยนะครับ
0: ใช่ค่ะ
1: เดี๋ยวช่วงนี้พักกันก่อนครับ
2: หนาวในใจนั้นอย่าเยือกเย็นลมพัดเห็นหมอกควันให้หวั่นไหวหัวอกสั่นทั่วทุกหัวใจไทยพระแม่นิราไกลในยามนี้สถิตอยู่ในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: เอกลักษณ์ประจำชาติไทย6อย่างที่คนไทยต้องรู้สัตว์ประจำชาติคือช้างไทยดอกไม้ประจำชาติดอกราชพฤกษ์สถาปัตยกรรมประจำชาติศาลาไทยสัตว์น้ำประจำชาติปรากัดสัตว์ในตำนานประจำชาตินาควัฒนธรรมประจำชาติการไหว้แบบไทย6เอกลักษณ์ประจำชาติสะท้อนความเป็นไทยให้โลกจำสื่อสารตัวตนของไทยให้ชัดเจนยิ่งขึ้นในระดับสากล
4: อาชญากรรมออนไลน์ความท้าทายและโจทย์ใหญ่ของประชาคมอาเซียนที่ต้องผนึกกำลังกันรับมือภัยไซเบอร์ในภูมิภาคผ่านกรอบความร่วมมือสู่โรดแมป 4P
5: Preventing ป้องกันการแทรกซึมขององค์กรอาชญากรรม Pursuing นำคนผิดเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม Protecting ปกป้องเหยื่อและกลุ่มเปราะบาง Promoting เสริมพลังความร่วมมือทุกระดับ
4: ร่วมสร้างภูมิภาคที่ปลอดภัยไร้พรมแดนและเข้มแข็งไปด้วยกัน
6: ตีของร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ
7: ์ส วัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทุกท่านพบกับตีคองรองข่าวในวันนี้กับผมพฤฒแก้วพี่บูนครับมาเริ่มต้นกันที่เรื่องแรกพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับเมื่อวานที่ผ่านมาครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญสิ่งของพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นโดยมีพลเรือเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีในฐานะประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์และคณะเชิญไปมอบแก่ผู้ประสบอุทกภัยครับที่ศูนย์พักพิงองค์การบริหารส่วนตำบลบางปลาอำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการในการนี้ครับองคมนตรีลงพื้นที่เชิญถุงพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบแก่ครอบครัวผู้ประสบอุทกภัยในอำเภอบางพลีตลอดจนพูดคุยให้กำลังใจราษฎรต่างปลื้มปิติที่ได้รับพระราชทานพระมหากรุณาธิคุณในครั้งนี้ครับยังอยู่กันที่เรื่องของน้ำท่วมหรืออุทกภัยและภัยพิบัติครับนายกอนุทินกำชับทุกจังหวัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์เฝ้าระวังฝนตกหนัก 4-10 ตุลาคมนี้สั่งการครับบก.ปภ.ช.บูรณาการทำงานเป็นทีมเร่งแจ้งเตือนภัยและประชาสัมพันธ์สิทธิ์ประกันภัยพิบัติ 30 ล้านครัวเรือนพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทุกท่านครับเมื่อวานที่ผ่านมานายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติหรือบก.ปภ.ช.เพื่อติดตามสถานการณ์และการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยครับโดยท่านนายกนะครับได้กล่าวว่าขอขอบคุณทุกภาคส่วนที่ให้ความร่วมมือมาร่วมประชุมติดตามรับมือสถานการณ์อุทกภัยและให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนอย่างต่อเนื่องโดยไม่มีวันหยุดและจะช่วยสร้างความมั่นใจและลดความวิตกกังวลของประชาชนได้ว่าหน่วยงานภาครัฐนั้นคอยติดตามดูแลปัญหาของพี่น้องประชาชนอย่างใกล้ชิดและสำหรับสถานการณ์ในภาพรวมขณะนี้ครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนพัฒนาไปในทิศทางที่ดีขึ้นตามลำดับโดยเฉพาะในการเร่งระดมสูบน้ำออกจากพื้นที่ที่มีน้ำท่วมขังทั้งในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและจังหวัดในภาคกลางครับรวมไปถึงในภาคตะวันตกด้วยสิ่งที่ต้องเร่งเตรียมความพร้อมตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปก็คือการรับมือกับปริมาณน้ำฝนซึ่งจะเพิ่มขึ้นนะครับตั้งแต่วันที่4ครับคือวันนี้ถึงวันที่10ตุลาคมยาวๆไปถึงวันศุกร์หน้าเลยครับและได้มีข้อสั่งการในช่วงท้ายการประชุมนะครับว่าในเรื่องของการบริหารจัดการนั้นขอให้ทุกจังหวัดและทุกหน่วยงานจัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ในทุกระดับพร้อมกำหนดพื้นที่รับผิดชอบและมอบหมายภารกิจให้ชัดเจนตามที่ได้เน้นย้ำในทุกครั้งโดยให้บูรณาการหน่วยงานทุกภาคส่วนอย่างเป็นเอกภาพเพื่อให้มีจุดประสานงานที่ประชาชนสามารถจะเข้าถึงได้ตลอดจนบูรณาการความร่วมมือจากกำลังพลทุกภาคส่วนเลยครับไม่ว่าจะเป็นทหารตำรวจฝ่ายปกครองท้องถิ่นมูลนิธิและองค์กรการกุศลครับให้เพียงพอต่อการปฏิบัติภารกิจรวมทั้งจัดระบบผัดเปลี่ยนหมุนเวียนเจ้าหน้าที่ในพื้นที่วิกฤตให้มีความเหมาะสมเพื่อจะป้องกันความเหนื่อยล้าที่จะเกิดขึ้นและเป็นการรักษาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานครับมาดูกันที่เรื่องต่อไปซึ่งยังเกี่ยวข้องกับการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนครับนายกอนุทินลุยนครสวรรค์มอบถุงยางชีพผู้ประสบอุทกภัยสั่งเร่งคลี่คลายปัญหาขอให้ประชาชนมั่นใจรัฐพร้อมดูแลช่วยเหลืออย่างเต็มที่พ่อแม่พี่น้องประชาชนครับเมื่อวานที่ผ่านมานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนายอนุทินชาญวีรกูลได้ลงพื้นที่ในการติดตามสถานการณ์อุทกภัยและมีการมอบถุงยางชีพให้แก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ของจังหวัดนครสวรรค์นะครับที่วัดบ้านแก่งตำบลบ้านแก่งอำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์ ซึ่งท่านนายกนะครับได้กล่าวว่าวันนี้เนี่ยตั้งใจเดินทางมายังจังหวัดนครสวรรค์เพื่อให้กำลังใจและรับฟังปัญหารวมไปถึงติดตามสถานการณ์ในพื้นที่อย่างใกล้ชิดรวมไปถึงดูว่าพี่น้องประชาชนนั้นมีสิ่งใดที่ขาดเหลือหรือต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมในเรื่องใดและขณะนี้ครับจากข้อมูลของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีการคาดการณ์นะครับว่าสถานการณ์นั้นจะทยอยกลับสู่ภาวะปกติโดยเร็วที่สุดซึ่งอย่างไรก็ตามครับในช่วงก่อนสถานการณ์จะคลี่คลายแบบนี้ครับรัฐบาลจึงได้มีการสั่งการให้ระดมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาร่วมกันในการดูแลประชาชนกันอย่างเต็มที่ทั้งการจัดตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราวให้มีความพร้อมในทุกด้านตลอดจนการดูแลความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนในส่วนของการเยียวยาครับก็ขอให้ประชาชนนั้นมั่นใจว่ารัฐบาลจะให้ความช่วยเหลืออย่างทั่วถึงโดยกรณีที่เกิดขึ้นก่อนวันที่1ตุลาคมนะครับจะใช้เงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยส่วนกรณีที่เกิดขึ้นตั้งแต่วันที่1ตุลาคมถึงวันที่30กันยายนปีหน้าเลยครับจะมีเงินจากโครงการประกันภัยพิบัติเพื่อประชาชนเข้ามาช่วยเหลือเยียวยาในส่วนของที่อยู่อาศัยรวมไปถึงในกรณีการเสียชีวิตครับทั้งนี้ครับรัฐบาลได้มีการดำเนินโครงการประกันภัยพิบัติเพื่อประชาชนครอบคลุมใน30ล้านครัวเรือนทั่วประเทศโดยนะครับให้ความคุ้มครองภัย3ประเภทได้แก่ครับ1อุทกภัยครับ2วาตภัยและ3คือแผ่นดินไหวสำหรับที่อยู่อาศัยจะได้รับความคุ้มครองสูงสุด 100,000 บาทต่อหลังคาเรือนต่อครั้งขึ้นอยู่กับการประเมินความเสียหายขณะที่กรณีที่อยู่อาศัยถูกน้ำล้อมนะครับจนไม่สามารถดำรงชีวิตได้ตามปกติติดต่อกันเกิน7วันครับจะได้รับค่าชดเชย 10,000 บาทต่อครั้งและกรณีเสียชีวิตจะได้รับเงินชดเชย2ล้านบาทต่อคนโดยหลังจากนี้ครับจะมีเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่สำรวจความเสียหายตามบ้านเรือนของพี่น้องประชาชนเพื่อจะเร่งดำเนินมาตรการเยียวยาให้เร็วที่สุดนั่นเองครับยังอยู่กันที่เรื่องของการเตรียมรับมือฝนตกหนักนะครับกระทรวงพาณิชย์เตรียมรับมือฝนตกหนักคุมเข้มราคาสินค้าและติดตามการส่งออกทางอากาศอย่างใกล้ชิดพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับเมื่อวานที่ผ่านมานางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้เปิดเผยนะครับว่ากระทรวงพาณิชย์มีการติดตามและเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ฝนตกหนักในหลายพื้นที่ช่วงตั้งแต่วันนี้ครับ4ถึงวันศุกร์หน้าครับ10ตุลาคม4ถึง10ตุลาคมครับโดยมีการเน้นย้ำการเกาะติดระบบการขนส่งสินค้าทางอากาศหรือว่าคาร์โก้อย่างใกล้ชิดเพื่อจะไม่ให้กระทบต่อภาคการส่งออกและความเชื่อมั่นของประเทศภายหลังได้มีการประสานงานจนสายการบินไทยนั้นทบทวนการระงับและเตรียมกลับมาให้บริการรับส่งสินค้าได้ตามปกตินอกจากนี้ครับกระทรวงพาณิชย์เองก็ได้สนับสนุนส้วมกระดาษจำนวน 1,500 ชุดเพื่อจะบูรณาการในการกระจายความช่วยเหลือตรงนี้ไปยังพื้นที่ประสบอุทกภัยโดยส่งถุงยังชีพ 2,000 ชุดมีการบรรจุอาหารน้ำดื่มและของใช้ที่จำเป็นเพื่อจะส่งไปช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมที่จังหวัดปราจีนบุรีครับเพราะมีการกำชับกรมการค้าภายในให้เร่งเติมสินค้าจำเป็นให้ถึงพื้นที่ที่ประสบภัยครับนอกจากนี้ต้องดูแลไม่ให้ประชาชนถูกเอารัดเอาเปรียบโดยเฉพาะนะครับอย่างไข่ไก่ได้มีการประสานฟาร์มให้เร่งส่งเข้าร้านค้าและขอให้ผู้ส่งออกลดการส่งออกชั่วคราวครับเพื่อให้มีเพียงพอต่อความต้องการในประเทศโดยหลังจากน้ำลดกระทรวงพาณิชย์ก็เตรียมจัดไทยช่วยไทยธงฟ้านำสินค้าจำเป็นครับอุปกรณ์ทำความสะอาดและวัสดุในการซ่อมแซมบ้านมาจำหน่ายในราคาที่เหมาะสมเพื่อจะช่วยลดค่าใช้จ่ายในการฟื้นฟูบ้านเรือนพร้อมสั่งการให้กรมการค้าภายในติดตามสถานการณ์สินค้าอุปโภคบริโภคอย่างเข้มงวดเพื่อจะให้มั่นใจนะครับว่ามีปริมาณที่เพียงพอกระจายสินค้าได้อย่างทั่วถึงและป้องกันการฉวยโอกาสปรับขึ้นราคาอย่างไม่เป็นธรรมซึ่งหากพบเห็นความไม่เป็นธรรมนะครับพี่น้องประชาชนแจ้งเบาะแสได้เลยครับที่สายด่วน1569ย้ำ1569ครับไปดูกันต่อที่เรื่องต่อไปครับรองนายกยศชนันดึง AI ปรับการเรียนเฉพาะบุคคลพร้อมยกระดับสายอาชีวะปรับเกณฑ์ TCAS ลดความเหลื่อมล้ำ พ่อแม่พี่น้องประชาชนครับทางรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรือกระทรวงอวครับดร.ยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์ได้เปิดเผยถึงแนวทางการปฏิรูปการศึกษาไทยเพื่อจะเตรียมความพร้อมเด็กไทยสู่การเป็นพลเมืองโลกหรือว่า global citizen ซึ่งได้กล่าวในรายการคุยกับครม.อนุทินนะครับว่าการใช้หลักสูตรเดียววัดผลเด็กทุกคนนั้นหรือการใช้เกรดเป็นตัวตัดสินความเก่งเพียงอย่างเดียวไม่เหมาะสมอีกต่อไปครับเนื่องจากเด็กแต่ละคนก็มีความเชี่ยวชาญเฉพาะตัวที่แตกต่างกันเช่นเด็กที่วาดรูปเก่งแม้จะไม่ถนัดวิชาการแต่ก็ถือเป็นความเชี่ยวชาญเฉพาะเรื่องที่ควรจะได้รับการสนับสนุนเพื่อจะนำไปประกอบอาชีพได้โดยในยุคที่ AI เข้ามามีบทบาทครับการจัดการศึกษาต้องปรับเปลี่ยนเข้าสู่การศึกษาเฉพาะเจาะจงสำหรับรายบุคคลโดยสามารถให้ผู้เรียนใช้ AI ในการปูพื้นฐานในสิ่งที่ตนเองนั้นสนใจสามารถจะต้องทำได้ด้วยตนเองครับขณะที่ครูผู้สอนก็จะปรับบทบาทมาเป็นผู้ชี้แนะหรือเป็นการอำนวยความสะดวกเพื่อช่วยให้ผู้เรียนนั้นดึงจุดที่แข็งครับจุดแข็งของผู้เรียนและความเชี่ยวชาญเฉพาะตัวออกมาใช้ได้อย่างเต็มที่ซึ่งเทคโนโลยี AI ครับจะช่วยให้ก้าวข้ามปัญหาการทิ้งเด็กคนใดคนหนึ่งไว้ข้างหลังนอกจากนี้ครับท่านรองนายกยศชนันยังมองนะครับว่าการเรียนในระบบม.1ถึงม.6อาจจะไม่ได้เหมาะกับเด็กทุกคนเนื่องจากบางคนต้องทำงานช่วยเหลือครอบครัวการเลือกเรียนในสายอาชีวะจึงเป็นทางเลือกที่สำคัญที่ช่วยให้สามารถจะเรียนไปด้วยและมีรายได้ไปด้วยตั้งแต่ช่วงเริ่มศึกษาซึ่งพอเรียนจบเด็กต้องสามารถเข้ามหาวิทยาลัยได้โดยที่มีเกียรติและมีศักดิ์ศรีเท่ากับคนที่เรียนม.1ถึงม.6ซึ่งถ้าไปวัดว่าทุกอย่างต้องเป็นม.1ถึงม.6และม.6เท่านั้นจึงจะเข้ามหาวิทยาลัยได้ตรงนี้ครับสังคมต้องปรับเปลี่ยน mindset และในส่วนของการรับบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาดร.ยศชนันท์ก็ระบุนะครับว่ากระทรวงนั้นกำลังพยายามสร้างความเท่าเทียมโดยมีการขอความร่วมมือจากมหาวิทยาลัยในการปรับสัดส่วนการสอบเข้าโดยตั้งเป้าลดสัดส่วนการสัมภาษณ์ให้เหลือประมาณ 30% ในสาขาที่ไม่จำเป็นเพื่อจะลดความเหลื่อมล้ำรวมทั้งเตรียมจัดทำระบบมาตรฐานเดียวกันสำหรับการส่งแฟ้มสะสมผลงานหรือว่าพอร์ตโฟลิโอเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดข้อได้เปรียบเสียเปรียบกันเพื่อให้กรรมการนั้นเห็นความสามารถของผู้สมัครทุกคนอย่างเท่าเทียมกันครับมาดูกันต่อที่เรื่องต่อไปครับรัฐบาลเดินหน้ามาตรการประกันภัยพิบัติแห่งชาติจัดสรรงบประมาณ 15,500 ล้านบาทวงเงินคุ้มครองรวม 75,000 ล้านบาทเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยสูงสุด 10,000 บาทพร้อมคุ้มครองชีวิตกรณีเสียชีวิตจากภัยพิบัติ2ล้านบาทพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับเมื่อวานที่ผ่านมาท่านโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนายเอกภพเพียรพิเศษได้มีการเปิดเผยผ่านรายการคุยให้เคลียร์กับโฆษกครับถึงมาตรการเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยครับว่าเรื่องนี้รัฐบาลได้ดำเนินมาตรการประกันภัยพิบัติแห่งชาติโดยมีการจัดสรรงบประมาณ 15,500 ล้านบาทเพื่อบริหารความเสี่ยงผ่านระบบประกันภัยและให้มีวงเงินคุ้มครองรวม 75,000 ล้านบาทครอบคลุมภัยหลัก3ประเภทครับได้แก่อุทกภัยวาตภัยและฟ้าผ่ารวมไปถึงแผ่นดินไหวและสึนามิครับเริ่มให้ความคุ้มครองตั้งแต่วันที่1ตุลาคมเป็นต้นไปครับและสำหรับอุทกภัยนั้นผู้ได้รับผลกระทบในพื้นที่ที่ประกาศเป็นเขตภัยพิบัติก็จะได้รับเงินเยียวยาเบื้องต้น 10,000 บาทเพิ่มจากระบบเดิมที่จ่าย 9,000 บาทครับขณะที่ผู้ประสบภัยจากวาตภัยแผ่นดินไหวและสึนามิครับจะได้รับเงินเยียวยาเบื้องต้น 5,000 บาทนอกจากนี้ยังมีเงินช่วยเหลือซ่อมแซมบ้านที่ปรับเพิ่มวงเงินรวมถึงกรณีบ้านที่ไม่ได้ถูกน้ำท่วมโดยตรงแต่ว่าถูกน้ำล้อมจนไม่สามารถจะเดินทางหรือว่าดำเนินชีวิตได้ตามปกติหากอยู่ในสถานการณ์ดังกล่าวเกินกว่า7วันครับจะได้รับเงินชดเชย 10,000 บาทและกรณีเสียชีวิตจากภัยพิบัติจะได้รับความคุ้มครองชีวิตวงเงิน2ล้านบาททั้งนี้ครับพี่น้องประชาชนไม่ต้องสมัครหรือไม่ต้องดำเนินการใดๆเพื่อจะเข้าร่วมโครงการนะครับเนื่องจากรัฐบาลจะสำรวจครัวเรือนทั่วประเทศผ่านกระทรวงมหาดไทยซึ่งประมาณ30ล้านครัวเรือน ครอบคลุมทั้งบ้านที่ไม่มีเลขที่บ้านและผู้เช่าบ้านก็มีสิทธิ์จะได้รับเงินเยียวยาเบื้องต้นเช่นกันนะครับส่วนเงินช่วยเหลือซ่อมแซมบ้านเป็นสิทธิ์ของเจ้าของบ้านครับขณะที่ในการประกันภัยเป็นแบบปีต่อปีและหากเกิดภัยพิบัติหลายครั้งภายในปีเดียวกันนะครับสามารถจะให้ความช่วยเหลือได้ตามเงื่อนไขของโครงการขณะเดียวกันครับกระทรวงการคลังก็เตรียมมาตรการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนและภาคธุรกิจที่ได้รับผลกระทบทั้งเรื่องของสินเชื่อดอกเบี้ยพิเศษการพักชำระหนี้การประนอมหนี้การขยายระยะเวลาชำระหนี้การเติมสภาพคล่องให้ผู้ที่ได้รับผลกระทบด้านรายได้สินเชื่อสำหรับภาคธุรกิจและการเร่งรัดจ่ายสินไหมสำหรับผู้ที่มีประกันวินาศภัยครับมาดูกันต่อที่เรื่องของการเยียวยากันบ้างครับรัฐบาลสั่งการมท.เร่งอำนวยความสะดวกช่วยประชาชนลงทะเบียนรับเงินเยียวยาพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทุกท่านครับเมื่อวันที่3ตุลาคมหรือว่าเมื่อวานที่ผ่านมาครับรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์ได้เปิดเผยนะครับว่าตามที่ปภ.ได้แจ้งเปิดระบบลงทะเบียนขอรับเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยที่มีที่อยู่อาศัยประจำที่เกิดเหตุในช่วงวันที่15พฤษภาคมถึง30กันยายน2569ครอบคลุมพื้นที่65จังหวัดและกรุงเทพมหานครผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐโดยมีการเปิดให้ลงทะเบียนตั้งแต่วันที่2ตุลาคมเป็นต้นไปนั้นนะครับผู้ประสบอุทกภัยครับสามารถจะลงทะเบียนขอรับเงินช่วยเหลือเยียวยาได้2ช่องทางครับ1เลยครับลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐซึ่งระบบจะเชื่อมโยงกับฐานข้อมูลทะเบียนราษฎรเพื่อจะตรวจสอบความถูกต้องทันทีและสามารถจะติดตามสถานะได้แบบเรียลไทม์เลยครับหรือ2ครับพี่น้องประชาชนยื่นเอกสารด้วยตนเองที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่หรือที่สำนักงานเขตในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครและจากกรณีที่มีผู้ประสบภัยหลายคนยอมรับวิธีลงทะเบียนค่อนข้างยากเรื่องนี้ครับทางท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนายพลพีสุวรรณชวีครับมีการสั่งการให้จังหวัดให้อำเภอและให้เจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นครับในพื้นที่ที่น้ำท่วมครับเร่งมีการอำนวยความสะดวกให้ประชาชนอย่างเต็มที่โดยเฉพาะครับในกลุ่มผู้สูงอายุและกลุ่มเปราะบางเจ้าหน้าที่ของรัฐข้าราชการในพื้นที่จะต้องเป็นที่พึ่งให้กับประชาชนได้และในการลงทะเบียนขอรับเงินเยียวยาช่วยเหลือจากรัฐบาลครับหากพื้นที่ไหนที่เกิดปัญหาผู้ว่าราชการจังหวัดครับหรือว่านายอำเภอต้องรับผิดชอบซึ่งกระทรวงมหาดไทยก็มีหน้าที่ในการบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้กับพี่น้องประชาชนไม่ใช่ซ้ำเติมประชาชนครับมาปิดท้ายกันที่เรื่องของการประชุมระดับโลกกันครับนับถอยหลังการเป็นเจ้าภาพการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569พ่อแม่พี่น้องครับเหลือเวลาอีกเพียงแค่7วันเท่านั้น7วันครับที่ประเทศไทยเรากำลังจะก้าวขึ้นเป็นศูนย์กลางความสนใจของชาวโลกในฐานะที่เราจะเป็นเจ้าภาพจัดงานประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF World Bank Annual Meeting 2026ซึ่งมีกำหนดจัดขึ้นนะครับระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้ครับณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์เบื้องหลังงานใหญ่ครับทีมงานไทยทั้งกระทรวงการคลังธนาคารแห่งประเทศไทยและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งหมดต้องผนึกกำลังการเตรียมความพร้อมต้อนรับผู้นำเศรษฐกิจต้อนรับ CEO สถาบันการเงินระดับโลกและผู้เข้าร่วมประชุมกว่า 15,000 คนซึ่งจะมาเยือนประเทศไทยครับเรื่องนี้ครับทางผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังนายวินิตวิเศษสุวรรณภูมิได้เล่าถึงการเตรียมความพร้อมนะครับว่าองค์กรระดับโลกอย่าง IMF หรือ World Bank นั้นมีระเบียบปฏิบัติและมาตรฐานการรักษาความปลอดภัยที่เข้มงวดและละเอียดถี่ถ้วนตั้งแต่มาตรการในศูนย์ประชุมและระบบบริหารจัดการที่ต้องตรงตามที่กำหนดนอกจากนี้ครับในด้านการรักษาความปลอดภัยและการเดินทางทีมงานต้องทำงานร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจระดับสูงเพื่อเตรียมแผนรับมืออย่างรัดกุมและมีการจัดเตรียมรถยนต์ไฟฟ้ากว่า200คันพร้อมสถานีชาร์จที่สร้างขึ้นมารองรับโดยเฉพาะในการอำนวยความสะดวกแก่ผู้บริหารระดับสูงของแต่ละประเทศภายใต้มาตรฐานสากลที่โปร่งใสและเท่าเทียมกัน และเพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้สัมผัสกลิ่นอายความเป็นไทยทีมงานจึงได้บูรณาการภูมิปัญญาไทยเข้าไปในรายละเอียดของการจัดงานครับเริ่มตั้งแต่การใช้ผ้าทอจากชุมชนท้องถิ่นทั่วประเทศมาตกแต่งเป็นแผ่นซับเสียงในห้องประชุมพร้อมเรื่องราวความเป็นมาการจัดแสดงโซนสินค้าชุมชนและโครงการหลวงรวมไปถึงมีบริการนวดไทยครับเพื่อจะผ่อนคลายความเหนื่อยล้าให้กับแขกบ้านแขกเมืองและในแง่ของเศรษฐกิจมหาภาคเม็ดเงินมหาศาลจากการใช้จ่ายของผู้ที่มาเข้าร่วมประชุมนั้นก็จะกระจายสู่ผู้ประกอบการในประเทศทั้งภาคการก่อสร้างภาคการบริการและโรงแรมกว่า21แห่งและธุรกิจท่องเที่ยวรอบรัศมีของใจกลางเมืองพ่อแม่

เศรษฐกิจและสร้างความประทับใจที่ไม่รู้ลืมแก่สายตาชาวโลกครับและวันนี้ครับตีคองร้องข่าวหมดเวลาแล้วนะครับผมพฤฒแก้วพิบูลและทีมงานจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ต้องลาไปก่อนครับขอบพระคุณพ่อแม่พี่น้องประชาชนสำหรับการติดตามรับฟังสวัสดีครับ

0: อนนี้ปัญหาบุหรี่ไฟฟ้าเข้าถึงง่ายมากและมีรูปแบบที่ดึงดูดใจเด็กๆโดยเฉพาะ
1: สารเสพติดเป็นภัยต่อชีวิตบุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษอันตรายต่อสมองที่กำลังพัฒนาของเด็กและเยาวชน
0: อนาคตประเทศชาติจะพัฒนาอย่างมีคุณภาพร่วมปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้า
2: คนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า

0: ข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชน
1: หกนาฬิกา48นาทีนะครับกลับมาพบกับพวกเราข่าวยามเช้าอีกครั้งนะครับวันนี้ทักทายไปทางแฟนเพจข่าวยามเช้านะครับกลับมาแล้ว
2: ใช่เมื่อสักครู่มีปัญหาเรื่องของนั่นแหละค่ะเทคนิคนิดหน่อยนะคะ
1: ครับวันนี้โดนัทกับกุ้งนะครับทักทายกันเข้ามานะครับโดนัทกับกุ้งมารายงานตัวนะครับเมื่อสักครู่โอ้โหหลากหลายข้อมูลนะครับบอกว่าไม่ได้ฟังในช่วงเช้านะครับไม่ช่วงแรกของต้นรายการเดี๋ยวอีกพอจบรายการไปเดี๋ยวเราจะ
2: มีการอัพโหลด
1: ให้ได้ติดตามกันเต็มรายการเลยไม่ต้องกังวลไปนะครับสำหรับแฟนๆข่าวยามเช้านะครับโดนัทกับกุ้งมาเมื่อไหร่เนี่ยผมมาเท่าไหร่ไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไหร่โดนัทเนี่ยแต่ว่าคุณอรวรรณมา
2: จ้ามันก็จะมีความพิเศษนิดนึงนะซึ่งหลายๆเรื่องก็
1: นะครับก็ต้องโทษเขาเลยล่ะเพราะว่าเรื่องอะไรที่ไม่ดีต้องโทษคนอื่นไปก่อนเราเล่นนะครับ
2: อยากจะให้แบบว่าแฟนคลับของข่าวยามเช้าไปช่วยเหลือในการกดติดตาม
1: ติดตามให้หน่อยนะครับ
2: เพจเรียกว่าเป็นเพจสำรองได้ไหม
1: เพจสำรองของเราตอนนี้ต้องแจ้งก่อนว่าเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยตอนนี้เรามีปัญหานิดนึงนะครับในเรื่องของถ้าเซิร์ชไปเนี่ยอาจจะไม่เจอนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเกิดเหตุการณ์ทางเทคนิคผิดพลาดเล็กน้อยนะครับแต่ว่าตอนนี้ในส่วนของทางแอดมินนะครับคุณต้นอานนท์เองแล้วก็ทางทีมงานนิวมีเดียเนี่ยกำลังประสานไปยังฝั่งบริษัทเมตา
2: ถูกต้องค่ะ
1: นะครับในเรื่องของการดูแลในเรื่องของการเรียกว่าเป็นการ
2: กู้คืน
1: กู้เพจคืนมานะครับเดี๋ยวรอสักครู่นึงแต่ว่าท่านผู้ฟังนะครับคุณผู้ฟังแล้วก็ทุกท่านที่กำลังติดตามเราข่าวยามเช้าอยู่เนี่ยไม่ต้องกังวลไปว่าจะไม่ได้ติดตามข่าวสารของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับเราจะมีไปไลฟ์นะครับที่เพจสำรองของเราชื่อเพจว่า
2: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเรดิโอไทยแลนด์นะคะ
1: ครับอันนี้จะเป็นเพจที่อัปโหลดในเรื่องของข่าวสารนโยบายต่างๆนะครับแต่ว่าถ้าจะติดตามไลฟ์สดของรายการรวมถึงข่าวสารของ FM 92.5 MHz นะครับจะอยู่ที่แฟนเพจ PR สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับตัว P ภาษาอังกฤษแล้วก็ตัว R วักสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
2: 2เพจนะคะ
1: ครับมี2เพจด้วยกันนะครับเพจนี้จะใช้ในเรื่องของการอัปโหลดไม่ว่าจะเป็นทั้งข่าวภาคหลักนะครับข่าว7นาฬิกาข่าว12นาฬิกาก็ข่าว19ข่าว20นาฬิกานะครับแล้วก็รายการต่างๆของทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz นะครับแล้วก็เพจที่คุณอรวรรณบอกไป
2: ใช่ค่ะ
1: อันนี้จะเป็นในเรื่องของ
2: ข่าวสารต่างๆ
1: ถูกต้องเป็นนโยบายต่างๆนะครับที่จะมาประชาสัมพันธ์ให้กับคุณฟังได้ติดตามกันไม่ต้องตกใจไปเดี๋ยวกลับมาแน่นอน
2: จะพยายามกลับมาแน่นอนนะคะ
1: ครับ
2: เอาละค่ะเดี๋ยวเรามาอัปเดตเมื่อวานนี้ท่านนายกนะคะก็ลุยพื้นที่นครสวรรค์มอบถุงยางชีพผู้ประสบภัยค่ะสั่งเร่งคลี่คลายนะคะปัญหาขอให้พี่น้องประชาชนมั่นใจว่ารัฐบาลเนี่ยพร้อมดูแลอย่างเต็มที่ค่ะเมื่อวานนี้นะคะนายอนุทินชาญวีรกุลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์อุทกภัยแล้วก็มอบถุงยางชีพให้กับประชาชนในพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์นะคะโดยท่านนายกเนี่ยบอกว่าตั้งใจเดินทางมายังจังหวัดนครสวรรค์เพื่อให้กำลังใจแล้วก็รับฟังปัญหาติดตามสถานการณ์ในพื้นที่รวมถึงดูว่าประชาชนเนี่ยมีอะไรขาดเหลือแล้วก็พร้อมช่วยเหลือเต็มที่นะคะเพราะว่านครสวรรค์ถือเป็นพื้นที่สำคัญที่รองรับมวลน้ำจากแม่น้ำสายหลักค่ะคือปิงวังยมน่านก่อนจะไหลมารวมกันที่แม่น้ำเจ้าพระยานะคะประกอบกับช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเกิดฝนตกหนักต่อเนื่อง

0: ส่งผลให้หลายชุมชนได้รับผลกระทบจากสถานการณ์นี้ค่ะจากข้อมูลของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องคาดว่าสถานการณ์จะทยอยกลับมาสู่ภาวะปกติในเร็ววันค่ะอย่างไรก็ตามนะคะในช่วงก่อนสถานการณ์คลี่คลายเนี่ยรัฐบาลได้สั่งการให้ระดมหน่วยงานทุกหน่วยงานนะคะร่วมกันดูแลพี่น้องประชาชนอย่างเต็มที่ทั้งการตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราวให้มีความพร้อมในทุกด้านตลอดจนดูแลประชาชนเรื่องความปลอดภัยด้วยค่ะในส่วนของการเยียวยานะคะขอให้พี่น้องประชาชนมั่นใจค่ะว่ารัฐบาลจะให้ความช่วยเหลืออย่างทั่วถึงโดยกรณีที่เกิดขึ้นก่อนวันที่1ตุลาคมนะคะจะใช้เงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยค่ะส่วนกรณีที่เกิดขึ้นตั้งแต่วันที่1ตุลาคมปีงบประมาณใหม่นะคะจนถึงวันที่30กันยายน2570จะมีเงินจากโครงการประกันภัยพิบัติเพื่อให้ประชาชนเข้ามามีการเยียวยาในส่วนของที่อยู่อาศัยรวมถึงกรณีการเสียชีวิตซึ่งรัฐบาลไม่ได้ต้องการให้เกิดขึ้นนะคะทั้งนี้ค่ะรัฐบาลได้ดําเนินการโครงการประกันภัยพิบัติเพื่อประชาชนครอบคลุม30ล้านครัวเรือนทั่วประเทศโดยให้ความคุ้มครอง3ประเภทค่ะคืออุทกภัยวาตภัยแล้วก็แผ่นดินไหวสำหรับผู้ที่พักอาศัยจะได้รับผลกระทบนะคะจะได้รับความคุ้มครองสูงสุด 100,000 บาทต่อครั้งต่อหลังคาเรือนซึ่งขึ้นอยู่กับการประเมินความเสียหายในกรณีที่อยู่อาศัยถูกน้ำล้อมจนไม่สามารถดำรงชีพได้ตามปกติต่อวันนะคะเกิน7วันจะได้รับการชดเชย 10,000 บาทต่อครั้งกรณีเสียชีวิตจะได้รับเงินชดเชย2ล้านบาทต่อคนค่ะโดยหลังจากนี้นะคะเจ้าหน้าที่จะลงพื้นที่สำรวจความเสียหายแล้วก็เร่งเยียวยาให้เร็วที่สุดค่ะก็ต้องขอบพระคุณเจ้าหน้าที่อาสาสมัครทุกงานนะคะที่ร่วมหน่วยช่วยกันนะคะในการดูแลแล้วก็ขอเป็นกำลังใจให้ทุกคนผ่านสถานการณ์นี้ไปด้วยกันค่ะ
1: ครับอันนี้ก็ในส่วนของท่านนายกก็มีการกำชับนะครับในเรื่องของการช่วยเหลือนะครับคือในหลายพื้นที่เนี่ยคืออาจจะได้รับผลกระทบก็จริงแต่ว่าในเรื่องของเจ้าหน้าที่ก็ยังคงเกาะติดแล้วก็สแตนด์บายในการดูแลนะครับสำหรับผู้ที่ประสบภัยรวมถึงประชาชนทุกท่านนะครับมาติดตามในเรื่องของข่าวสาร PR กันหน่อยนะครับมาประชาสัมพันธ์กันหน่อยนะครับสำหรับใครที่ติดตามในเรื่องของเงินที่เป็นดิจิทัลเซฟวิ่งนะครับเงินฝากเผื่อเรียกของธนาคารออมสินนะครับคุณผู้ฟังครับสำหรับธนาคารออมสินนะครับชวนเปิดบัญชีฝากเพื่อเรียกหรือดิจิทัลเซฟวิ่งนะครับบัญชีเดียวครบทั้งออมและใช้จ่ายสะดวกได้รับดอกเบี้ยสูงนะครับซึ่งดอกเบี้ยเนี่ยจะได้รับสูงสุดอยู่ที่ 2.5% ต่อปีสำหรับยอดเงินฝากไม่เกิน 10,000 บาทนะครับและยอดเงินฝากที่เกิน 10,000 บาทขึ้นไปจะรับดอกเบี้ยอยู่ที่0.35% ต่อปีนะครับได้รับดอกเบี้ยเต็มไม่เสียภาษีนั่นเองนะครับส่วนในเรื่องของการเปิดรับเงินฝากสำหรับบุคคลธรรมดาสัญชาติไทยนะครับที่มีอายุตั้งแต่15ปีบริบูรณ์ขึ้นไปเปิดบัญชีขั้นต่ำเพียง1บาทเท่านั้นและไม่กำหนดวงเงินรับฝากสูงสุดนะครับสามารถออมง่ายใช้จ่ายสะดวกได้ดอกเบี้ยสูงใช้ชีวิตง่ายกว่าเดิมผู้ที่สนใจนะครับก็สามารถไปเปิดบัญชีเงินฝากเผื่อเรียกได้นะครับหรือที่เรียกว่าดิจิทัลเซฟวิ่งได้ด้วยตนเองทั้งลูกค้ารายเดิมแล้วก็ลูกค้าใหม่ผ่านทางแอปพลิเคชัน MyMo นะครับอ่านว่าแอปพลิเคชัน MyMo นะอาจจะเป็นสีชมพู
0: นะครับ
1: ใน App Store แล้วก็ Play Store ก็จะมีให้ดาวน์โหลดนะครับหรือว่าใครที่อาจจะติดปัญหาข้อสงสัยนะครับติดต่อไปได้ที่เบอร์1115GSB Contact Center นะครับหรือที่เว็บไซต์ www.gsb.or.th เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดนะครับธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตนะครับก็เป็นข่าวสารที่มี
0: มาฝาก
1: คุณผู้ฟังกันนะครับเป็นข่าวสารดีๆนะใครที่ชอบเรื่องในเรื่องของการออม
0: ใช่ค่ะเพราะธนาคารออมสินเนี่ยถือว่าโอ้อยู่คู่กับคนไทยเรานะตอนเด็กๆก็ต้องทุกๆวันเกิดของธนาคารเราก็จะต้องไปฝากเงินเพื่อได้กระปุกออมสินมา
1: ผมจะรอทุกวันเด็กเลยเพราะว่าจะได้รับทั้งกระปุกออมสินด้วยของที่ระลึกงานวันเด็กในแต่ละปี
0: เห็นไหมคะทุกคนก็ต้องรอกันใครมีสะสมก็คอมเมนต์มาได้นะคะเดี๋ยวเราปิดท้ายด้วยเรื่องดีๆค่ะนั่นก็คือช่วงเทศกาลกินเจที่กำลังจะมาถึงอีกจังหวัดหนึ่งที่เรียกว่าจัดใหญ่ทุกปีนะคะนั่นก็คือจังหวัดภูเก็ตโดยเทศบาลภูเก็ตนะคะตกแต่งเมืองพร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยงด้วยจุดเช็คอินสำคัญ3จุดค่ะเชิญร่วมสัมผัสประเพณีถือศีลกินผัก2569ระหว่างวันที่10ถึง18ตุลาคมนี้ค่ะโดยทางเทศบาลนครภูเก็ตนะคะได้ปรับภูมิทัศน์นะแล้วก็ตกแต่งพื้นที่โดยรอบเมืองอย่างสวยงามค่ะเพื่อสร้างบรรยากาศแห่งความศรัทธาแล้วก็สร้างความประทับใจแก่ผู้มาเยือนนะคะโดยประดับธงสีเหลืองซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของงานค่ะพร้อมจัดจุดเช็คอินสำคัญ3แห่งทั้งบริเวณแยกธนาคารชาร์เตอร์นะคะซึ่งจะมี สัญลักษณ์ของงานนะคะแล้วก็มีพี่หมีชาเตอร์แบร์ยักษ์ในจุดชุดเจสีขาวเหลืองพร้อมกับองค์เทพศักดิ์สิทธิ์นะคะในส่วนของจุดที่2จะเป็นวงเวียนสุรินทร์ค่ะหรือวงเวียนหอนาฬิกาตกแต่งด้วยมังกร3ตัวพร้อมแสงสีเสียงสวยงามค่ะและจุดสุดท้ายนะคะวงเวียนสุริยเดชนะคะบริเวณตลาดสดตกแต่งด้วยปิ่นโตเท้าใหญ่ค่ะสื่อถึงวิถีชีวิตดั้งเดิมของชาวภูเก็ตนะคะที่หิ้วปิ่นโตรับอาหารเจจากศาลเจ้าค่ะในขณะเดียวกันเทศบาลนครภูเก็ตได้ประสานเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะแล้วก็ชุดอปพรดูแลความปลอดภัยแล้วก็อำนวยความสะดวกต้อนรับนักท่องเที่ยวแล้วก็ประชาชนที่เดินทางมาเที่ยวชมเมืองสัมผัสบรรยากาศแห่งความศรัทธาแล้วก็เก็บภาพความประทับใจตลอด9วัน9คืนด้วยความประทับใจค่ะ
1: ครับปีนี้นะครับที่ภูเก็ตคึกคักนะสำหรับเทศกาลกินเจใกล้แล้วนะครับ
0: 10ถึง18ตุลาคมนี้ค่ะ
1: ผมจะร่วมด้วยปีนี้
0: จริงเหรอ
1: แต่ไม่รู้ว่าจะได้ครบ10ครบทั้ง9วันหรือเปล่า
0: 9วันหรือเปล่านะคะ
1: ครับ10วันก็รวมกับล้างท้องไม่รู้ว่าแต่ว่าก็จะพยายามให้เต็มที่ที่สุดอ
0: าจจะแบบว่าได้ไม่ครบแต่ก็ถือว่าความตั้งใจเรามีละ
1: นะครับสำหรับข่าวยามเช้านะวันนี้เราก็ครบถ้วนนะครับสำหรับข่าวสารใครที่อาจจะกังวลว่าไม่ได้ดูตั้งแต่ช่วงแรก
0: จะมีการอัปโหลดนะคะ
1: ใช่
0: ให้เต็มรายการเลยแล้วก็ติดตามการรวมถึงช่วงตีของร้องข่าวด้วยค่ะ
1: ครับสำหรับช่วงนี้นะครับพวกเราสองคนต้องลาไปแล้วตอนนี้พี่พีพืชแก้วพี่บูนะครับแล้วก็พี่เฟิร์นนฤนาถมารออยู่แล้วนะครับติดตามกันในข่าวภาค7 นาฬิกาครับสวัสดีผมณัฐพงศ์สารบุตรครับ
0: และอรวรรณหมอยาดีลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: มงคลชีวิต38ประการตอนที่2การคบบัณฑิตหนึ่งในมงคลชีวิต38ประการโดยพระราชวัชรธรรมภานีเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษฎิ์พระอารามหลวง

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีสั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมรับมือฝนตกหนักในระยะนี้โดยเฉพาะพื้นที่ภาคใต้ขณะที่หลายหน่วยงานเร่งให้ความช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบภัยอย่างเต็มที่รัฐบาลขอให้ประชาชนที่ได้รับสิทธิ์โครงการไทยช่วยไทยพลัส60-40รอบเพิ่มเติมยืนยันผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังภายใน15ตุลาคมนี
1: ้สำนักงานพลังงานระหว่างประเทศยืนยันว่าสมาชิกทั้ง32ประเทศระบายน้ำมันสำรองออกไปแล้วกว่า325ล้านบาร์เรลบัลลังก์ทัพทิมแดงคว้าเหรียญทองเทควันโดเอเชียนเกม2026สร้างประวัติศาสตร์นักเทควันโดชายไทยคนแรกคว้าเหรียญทอง2สมัยติดต่อกันทำให้ทัพนักกีฬาไทยได้มาแล้ว18เหรียญทองจบอันดับ7ของการแข่งขันต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: นายกรัฐมนตรีสั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมรับมือฝนตกหนักในระยะนี้โดยเฉพาะพื้นที่ภาคใต้ขณะที่หลายหน่วยงานเร่งให้ความช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบภัย